สามีแล้วไม่ไปหาผู้ชายแล้วเพราะมีคนเดียวแล้วก็เลิกมีแค่คนเดียวตอนนี้ยังเป็นสาวหนุ่มถึงจะมีผู้ชายกี่คนกี่คนแต่พอแต่งงานก็หยุดแต่ผู้หญิงที่ปากไม่ดีเนี่ยแต่งงานนี้เอาใหญ่เลยปากร้ายใหญ่จนจู้จี้ขี้บ่นนินทาให้ร้ายยิ่งตอนเป็นสาวก็ยังไม่สงวนเตรียมตัวยังไม่พูดมากพอแต่งงานแล้วโอ้โหเรื่องมากเขาบอกแก้ไม่ได้นะโบราณเขาถืองั้นแต่นั้นจึงว่า ถ้าหลักธรรมของพุทธเจ้าของมาทางคือก็มาแก้ที่ตัวเองแต่ทางโลกก็บอกแก้ไม่ได้มันเป็นกรรมพันธุ์บ้างมันเป็นที่นิสัยสันดานบ้างปากร้ายปากจัดอะไรนะปากชอบหาเรื่องกับคนเนี้ยยุแย่คนให้แตกกันอะไรเงี้ยอันนี้คือถือว่าแก้ไม่ได้ถ้าโบราณแต่ถ้าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยก็แก้ได้แก้ด้วยความดีสำรวมกายวาจาใจมีศีล5เสียสภาทานศีล5เสียผู้หญิงก็มีศีล5เสียผู้ชายก็มีศีล5เสียเนี่ยแก้ได้ศีล5นี่แก้กรรมได้ คนจะผิดศีลผิดธรรมยังไงพอมามีศีล5แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐเป็นผู้ชายที่ประเสริฐเป็นคนที่น่ายกย่องมีน้ำใจมีคุณธรรมดังนั้นการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเนี่ยจะร่มเย็นทุกบ้านหรือจะต้องเมื่อร่มเย็นทุกบ้านแล้วคนจะร่มเย็นเหมือนกับบ้านทั้งที่บ้านบางทีเนี่ยมันเย็นไปด้วยแอร์เย็นไปด้วยอากาศที่ดีบริสุทธิ์แต่ใจคนเนี่ยมันฟุ้งซ่าน คนคิดมากคนคิดกังวลจะมีความสุขไม่ได้เหมือนอย่างผู้ชายขี้หวงผู้หญิงอย่างเงี้ยหึงผู้หญิงเนี้ยจะไม่มีความสุขพอผู้หญิงออกไปจากบ้านก็คอยห่วงคอยหวงกลับมาผิดเวลาก็ซักฟอกอย่างนั้นอย่างนี้หาเรื่องทะเลาะหาเรื่องว่ากันนี่จะว่านจะไม่เย็นจะมีทะเลาะกันทุกวันไอ้เรื่องเล็กๆน้อยถ้าผู้หญิงขี้หวงก็ผู้ชายกลับผิดเวลาหรือจะไปคบค้าสมาคมกับใครก็ตามสักฟอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ไม่เหมือนเก่ากันก็จะมีปากมีเสียงทะเลาะกันทุกวันถ้าเป็นลักษณะนี้บ้านเย็นยังไงใจคนก็ไม่เย็น ทำไมคนทำไมนี้จึงเป็นอย่างนั้นยิ่งไม่ไว้ใจกันใหญ่เพราะสังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นคนก็เริ่มมีความทุกข์มากขึ้นเพราะคนไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความจริงใจต่อกันไม่มีศีลธรรมคนสมัยก่อนทำไมเขาถึงเชื่อใจภรรยาทำไมเขาถึงเชื่อใจสามีทำไมผู้ชายจึงไว้ใจได้สมัยก่อนผู้หญิงสมัยก่อนจึงไว้ใจได้ก็เพราะสมัยก่อนผู้หญิงเขามีศีลธรรมผู้ชายเขามีศีลธรรมเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอย่างคนหนึ่งเนี้ยก็บอกว่าเขาเนี่ยทิ้งสามีไม่ลงสามีเนี่ยไม่มีดีอะไรเลยขี้เหล้าเมายาเที่ยวสารพัดแต่เขาทิ้งไม่ลงทั้งที่ตัดใจทิ้งลงบอกมันมีดีอย่างเดียวเนี่ยเวลามันจะเมาหมายไงเนี่ยมันมีอะไรมันก็ซื้อติดมือมาฝากเราเอากินที่แม่งั้นงี้มันยังห่วงเราแล้วมันจะไปไหนก็แล้วแต่มันต้องซื้อของติดมือมันแต่ส่วนอื่นไม่มีดีเลยบอกที่ทิ้งไม่ลงมาทิ้งไว้ตรงนี้ตรงน้ำใจแค่ของมาฝากนี่ถือเป็นน้ำใจคนเราเนี่ยของฝากกันนี่ก็เป็นน้ำใจนะไม่งั้นคนเราจะไปเยี่ยมเยียนจะเอาดอกไม้ไปให้กันเลยคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มีน้ำใจเอาอะไรมาให้กันเลยเนี่ยการไม่ให้กันเนี่ยจะไม่มีมิตรต่อกันการให้ซึ่งกันและกันไม่เป็นมิตรต่อกันผู้หญิงก็ไม่ตนีกับผู้ชายผู้ชายก็ไม่ตนีกับผู้หญิงเราจะตนีกับเพื่อนบ้านตนีคนอื่นก็ดูแลแต่เราจะไม่ตนีกันสองคนจะเสียสละให้กันได้ผู้ชายก็จะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับภรรยาที่เอาไปใช้ไปเราเชื่อแล้วว่า ผู้หญิงก็เป็นคนที่เรารับผิดชอบตัวเราแล้วเราก็เชื่อใจผู้ชายก็รับผิดชอบตัวเราแล้วเราก็เชื่อใจ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็น

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะครับ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้สร้างเสร็จเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรนี้รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่เป็นพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้ะด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอีกด้วยดีค พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยควายหนูนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดแพ้จะข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยผมทองศิลปะไทยแท้เสียมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จัก

กันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถึงไทยตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานโรงแรมต้องดูแลและเป็นห่วงเป็นใหญ่ในความปลอดภัยของแขกอยู่เสมอนะครับเป็นคำแนะนำที่ใช้กันทั่วโลกว่าเวลาพักที่โรงแรมควรล็อกประตูตลอดเวลาดังนั้นพนักงานต้องพูดว่า please lock your door at all times อีกครั้งหนึ่งครับ please lock your door at all times please lock your door หมายถึงกรุณาล็อกประตูAt all times แปลว่าตลอดเวลาหรือตลอดกาล Please lock your door at all times พูดตามผมนะครับ Please lock your door at all times อีกครั้งหนึ่งนะครับเร็วกว่านิดหนึ่ง Please lock your door at all times หรืออาจจะพูดว่า Please keep your door lockedAt all times ความหมายเดิมคือกรุณาล็อกประตูตลอดเวลาแต่ในประโยคนี้ locked L-O-C-K-E-D มี E-D ท้ายคำต้องออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับ Please keep your door locked at all times อีกครั้งหนึ่งครับพูดตามผมนะครับ Please keep your door locked at all times ผมแอนดรูว์ บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ

0: สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: ชีปล่อยปลาแห้งทำทีท่าว่าใจใฝ่กุศลแท้กมลไม่เป็นเช่นที่ว่าเหมือนชีปล่อยปลาแห้งลงในคงคาพอรับตาคนกลับรีบจับคืนเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าชีปล่อยปลาแห้งหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าปลาแห้งตายแล้วปล่อยก็ไปไหนไม่ได้ชีทำทีว่าปล่อยปลาแห้งพอรับตาคนก็จับกลับมาเป็นการเปรียบคนที่ทำบุญเอาหน้าทำทีว่าใจกุศลให้ชม

0: หลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัตอนุสรณ์ครับ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
2: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องมิตรแท้ของเจ้าชายณเมืองพาราณสีแคว้นกาสีสมัยของพระเจ้าพรหมทัตพระราชาองค์ใหม่พระองค์ทรงมีพระโอรสอันประสูติจากพระมเหสีและพระชายาอื่นๆรวมทั้งสิ้นถึง100พระองค์ชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ผู้ปรีชาสามารถได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถวายความรู้ด้านศิลปะวิทยาแก่เจ้าชายสังวรกุมารพระโอรสองค์สุดท้ายของพระราชาพระราชโอรสทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาถึงเวลาอันควรและเรียนรู้ซึ่งศิลปะวิทยาครบถ้วนแล้วพระราชาก็จะทรงแต่งตั้งให้ไปครองเมืองต่างๆในแว่นแคว้นของพระองค์และบัดนี้พระโอรสทั้ง99พระองค์ก็ทรงครองเมืองไปหมดแล้วยกเว้นเจ้าชายสังวรกุมาร
3: องค์ชายน้อยหม่อมฉันได้ถวายการสอนจนหมดแล้วพระองค์ทรงปรีชายิ่งพระเจ้าค่ะท่านอาจารย์ชมเกินไปขอปรึกษาหน่อยเถอะถ้าพระบิดาส่งเราไปครองเมืองเหมือนเสด็จพี่องค์อื่นๆล่ะเราควรทำยังไงจะไปดีหรือไม่ไปดีล่ะ
4: หม่อมฉันคิดว่าไม่ควรเสด็จไปพระเจ้าค่ะ
3: อ
4: ้
3: าวทำไมล่ะอาจารย
4: ์พระองค์น่ะควรคู่แก่การครองราชบัลลังก์มากกว่าจึงไม่ควรจะเสด็จไป
3: เหตุผลล่ะ
4: หม่อมฉันจะไม่ขอทูลในตอนนี้ขอเพียงทรงจำไว้หากพระบิดาทรงถามขอให้ทรงตอบตามที่หม่อมฉันชี้แนะเถิดพระเจ้าค่ะ
3: ก็ได้ก็ได้มาเราฝึกกันต่อเถอะอาจารย
4: ์มา
3: เดี๋ยวน่าเสด็จพ่อนี่เด็ดมาทำไมกันเนี่ย
4: พระองค์คงทรงทราบว่าวันนี้องค์ชายจะสำเร็จศิลปะวิทยาแล้วกระมังพระเจ้าค่ะ
3: อาจใช่นะลูกถวายบังคมเสด็จพ่อ
4: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
5: ลูกขึ้นเถอะเรียนรู้จากอำมาตย์ไปถึงไหนแล้วอ่ะ
3: จบแล้วทุกท่วนกระบวนความพระเจ้าค่ะ
5: ดีมากลูกพ่อถึงเวลาได้ครองเมืองแล้วล่ะสิบอกสิลูกชอบใจเมืองไหน
3: ขอเดชะหม่อมฉันเป็นลูกองค์เล็กควรจะอยู่รับใช้ใกล้ชิดแทบเบื้องพระยุคลบาทพระเจ้าค่ะ
5: กตัญญูนะลูกคนนี้ดีละงั้นต่อไปนี้ก็ช่วยพ่อบริหารราชกิจเถอะนะ
2: รับด้วยกล้าวพระเจ้าข้า
5: พ่อไปก่อนนะอยู่คุยกับพระอาจารย์ไปเถอะจะได้มีความแตกฉานมาก
2: ๆพระเจ้าข้าเสด็จพ่ออาจารย์ต่อไปต้องทำยังไงอีกล่ะ
3: ทูลองค์ชายทรงกราบบังคมทูลขออุทยานหลวงมาสักแห่งสิพระเจ้าค่ะเอาที่มีดอกไม้ผลงามงามเราจะได้เอาไม้ดอกไม้ผลนั้นไปสงเคราะห์แก่บรรดาข้าราชบริพารทั้งปวงพระเจ้าค่ะ
2: ทำเพื่ออะไรกันอาจารย
3: ์อย่าทรงตรัสถามถึงเหตุผลเลยพระเจ้าค่ะขอเพียงให้ทรงเต็มพระทัยที่จะทำก็พอแล้ว
2: ก็ได้เราจะสงเคราะห์ด้วยความเต็มใจไม่เพียงแค่ข้าราชบริพารนะแต่รวมไปถึงชาวเมืองทาสกรรมกรทหารแล้วก็สัตว์น้อยใหญ่ด้วยดีไหม
3: โหเป็นบุญของประสบนิกรแล้วพระเจ้าค่ะ
2: แล้วต่อไปจะทำไงล่ะท่านอาจารย
3: ์ขอเดชะบ้านเมืองของเราเป็นเอกราชมานานต่างบ้านต่างเมืองมาเยี่ยมเยียนเสมอโดยเฉพาะพวกทูตกับพ่อค้าวานิชฉะนั้นควรจะสงเคราะห์พวกเขาให้ดีทั้งที่กินที่พักผ่อนอย่าให้ขาดตกบกพร่องได้ภาษีการค้าก็เหมือนกันหากลดหย่อนกันได้ก็ควรจะลดหย่อนพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อไม่ถามแล้วล่ะไม่ถามแล้ว
3: แต่หม่อมฉันจะตอบพระเจ้าค่ะ
2: อ
3: ้
2: าว
3: แขกต่างเมืองเหล่านี้จะช่วยประกาศเกียรติคุณของพระองค์และคุณของบ้านเมืองเราให้เป็นที่ประจักษ์พระเจ้าค่ะ
2: เจ้าชายสังวรกุมารทรงปฏิบัติพระองค์ตามที่อำมาตย์ชี้แนะทุกประการกระทั่งพระสงฆ์นิกรและอาคันตุกะต่างเมืองต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญไปทั่วแผ่นดินทุกคนรักพระองค์เสมอเหมือนเจ้าชีวิตเหนือหัวต่อมาพระราชาทรงมีรับสั่งให้เหล่าขุนนางเข้าเฝ้าเป็นการด่วนเพราะบัดนี้พระองค์ประชวรหนัก
6: จงฟังเราให้ดีลูกของเราทุกคนมีสิทธิ์ได้สเวตสฉัตรเสมอกัน แต่คนที่ครองใจคนทั้งหลายได้ย่อมมีสิทธิ์กว่าขอให้ทุกคนพร้อมใจกันยกสเวตสฉัตรแก่เขาคนนั้นเถิด
7: ฟ้าบาทฟ้าบาทฟ้าบาท
8: ฟ้าบาท
9: ฟ้าบาท
10: ฟ้าบาท
11: ฟ้าบาท
2: พระราชาทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่แผ่นดินมิอาจสิ้นซึ่งกษัตริย์เหล่าบรรดาขุนนางอำมาตย์ต่างประชุมกันด่วนเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าผู้ครองใจคนทั้งหลายได้และมีสิทธิ์ครองราชบัลลังก์ก็คือเจ้าชายสังวรกุมารจึงพร้อมใจกันถวายเสวตฉัตรทูลเชิญขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าสังวรมหาราชฝ่ายเจ้าชายทั้ง99พระองค์เมื่อทรงทราบข่าวต่างไม่เห็นพ้องด้วยจึงนำทัพ99หัวเมืองมาล้อมพระนครไว้แล้วส่งสารว่าให้เลือกเอาระหว่างความสงบกับสงคราม
12: พระเจ้าเราควรทำยังไงดียกราชสมบัติให้เจ้าพี่องค์ไหนดีล่ะ
3: ยกให้พระองค์เองนั่นแหละดีแล้วพระเจ้าค่ะทรงวางพระทัยเถิดฝ่าบาทการรบจะไม่เกิดขึ้นหากพระองค์ทรงแบ่งพระราชทรัพย์ในพระคลังออกเป็นร้อยส่วนแล้วส่งแต่ละส่วนออกไปให้เจ้าพี่แต่ละพระองค์เพื่อทรงทูลขอความสงบพระเจ้าค่ะ
2: ลอุบายของอมาตย์ผู้เรืองปัญญาได้ผลเจ้าชายทุกพระองค์ต่างพอใจโดยเฉพาะองค์ชายใหญ่ผู้นำทัพมาในครั้งนี
3: ้น้องๆทั้งหลายฟังทางดีเราคงไม่ชนะน้องเล็กไปได้หรอกเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เขาเป็นน้องเราเขามีน้ำใจแบ่งราชทรัพย์เท่าๆกันตำแหน่งกษัตริย์นั้นไม่ได้มีเพียงตำแหน่งเดียวฉะนั้นพวกเราทุกคนจะเป็นกษัตริย์พร้อมกันในคราเดียวย่อมไม่ได้
9: แน่นอน
3: น้องเล็กน่ะมีทศพิธราชธรรมสมควรแล้วที่จะเป็นกษัตริย์เราเป็นพี่ก็สมควรแล้วที่จะเสียสละและปกป้องน้องเล็กของเรา
9: ใช่เห็นด้วย
3: จงสลายตัวเดี๋ยวนี้นำทัพกลับเมืองของแต่ละคนซะทั้งหมดไป
9: ทั้งหมดไปแล้วไปแล้วไปจ้าจ้า
12: ช้าก่อนเจ้าพี่ทั้งหลายเดินทางมาก็ไกลทหารเอ่ยม้าเอ่ยต่างก็เหนื่อยล้ากันไปหมดแล้วไหนเลยจะไปอยู่ให้น้องได้ดูแลทุกสุขก่อนเล่า
9: แต่ว่า
3: เปิดประตูเมืองได
9: ้ฮะ

0: จ้าชายทั้ง99พระองค์ทรงพำนักอยู่กับพระเจ้าสังวรมหาราชพระอนุชาเป็นเวลานานถึง1เดือนเต็มวันนี้ถึงกำหนดเสด็จกลับแล้ว
1: เอาล่ะพร้อมกันนะขอเดชะมหาราชขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญในราชสมบัติเถิดมอมฉันทุกชนจะเป็นตาพระเนตรประกันปกป้องเอกราชของบ้านเมืองเองทรงวางพระทัยเถิดขอ

ระเจ้าสังวรมหาราชทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงผลให้ทั่วแว่นแคว้นมีความสงบสุขตลอดรัชกาลทั้งนี้ก็เพราะความสามารถอันเปี่ยมด้วยปัญญาของอมมาตย์มหาบัณฑิตนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรแท้นั้นคือมิตรที่หวังผลประโยชน์เพื่อมิตรอย่างแท้จริงครูอาจารย์ที่ดีนับว่าเป็นมิตรแท้ของศิษย์โดยแท้จริง

บวชเป็นพระก็มีหน้าที่เทศตายเป็นเปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลังก็

าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงมุทิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊ก

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆกับคงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงมันไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลาย

หมายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยและก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครๆก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

ระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งทำใจสบายสงบสักพักหนึ่งนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจให้สบายสูดลมเข้าปอดลึกๆสูดลมเข้าลมออกสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ปล่อยลมธรรมดาจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ทำความรู้ไว้ที่สองช่องจมูกของเราทำสติจำใบหน้าจำจมูกของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหรือรู้รูปนั่งของเรารู้จักตัวเองพิจารณากายนั่งสงบ พิจารณาใจพยายามระลึกรู้สงบกายสงบได้ใจก็พยายามสงบตามใจจะสงบก็ทำความรู้ไว้ที่ตัวเราว่าเรานั่งอย่างไรหายใจอย่างไรให้ทำสติระลึกรู้รูปกายของเรามีอาการตามสองมีผมขนเล็บควันหนังเนื้อตัวของเราเป็นอย่างไรแล้วพิจารณาเนื้อตัวของเรามีผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีซึ่งเป็นเรื่องทำใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตจะได้ปล่อยวางความกังวลความเป็นทุกข์ใจการทำบุญก็ต้องทำใจเราให้เข้าถึงความละเอียดอ่อนคือทำให้ถึงความสติและระลึกรู้ศีลคือสังรวมกายวาจาใจคือทำให้เกิดปัญญาเมื่อเรารู้แล้วนี่เนี่ยเรียกว่าบุญนำมาซึ่งความสุขบุญนำมาซึ่งความสุขบาปนำมาถึงความทุกข์เราก็ละบาปไม่เอาทุกข์ทุกข์ของความไม่พอใจก็เป็นบาปทุกข์ของความเสียใจก็เป็นบาปทุกข์ของความเป็นคนร้อนใจก็เป็นบาปทุกข์ของการเป็นคนคิดมากก็เป็นบาปคิดไม่หยุดมีความโกรธเข้าไปแทรกซ้อนมีความพยาบาทเข้าไปแทรกซ้อนเราก็พยายามละความรู้สึกอันนั้นให้เหลือใจที่ว่างใจที่สงบระงับเรียกรู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้จักละบาปที่ใจรู้จักบำเพ็ญบุญที่ใจของเราใจของเราก็จะสงบลงสงบลงสบายใจมากขึ้นเมื่อจิตใจของเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยดีไปตามใจเราถ้าใจของเราไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยให้ไปตามใจที่ไม่ดีร่างกายของเราก็ขึ้นอยู่กับจิตใจจิตใจก็ต้องเป็นผู้คอยควบคุมร่างกายให้ดีขึ้นให้สงบระงับขึ้นท่านนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จักวิธีการช่วยตัวเองด้วยการทำกายทำใจทำอย่างไรทำใจก็ต้องทำให้เรามีความสบายใจคือมีความพอดีที่เราเป็นอยู่พอใจในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พอใจที่ได้พบพุทธศาสนาพอใจที่เรามีอาการ32พอใจที่ชีวิตเราได้อะไรมาที่เราต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างคือเราพอใจที่เรามีอยู่ไม่พอใจสิ่งคือไม่ไปต้องการสิ่งที่เราไม่สามารถจะได้ของอะไรที่เราไม่สามารถจะทำได้ไม่สามารถจะเป็นของเราได้เราก็ไม่ไปเอาแม้ก็เราอยากรวยทำไงเราจะรวยได้คนจะรวยก็ต้องทำมาค้าขายวิธีรวยอย่างนี้ก็เท่านั้นเองต้องทำมาค้าขายใช้สติใช้ปัญญาถึงจะรวยได้นี่เขาเรียกว่ารวยไปถูกทางเราก็ต้องพยายามทำคือเรียกว่าพอใจยินดีที่จะทำให้ตัวเองร่ำรวยหรือตัวเองที่มีทรัพย์ขึ้นมาก็เรียกพอใจที่ตัวเองเป็นอยู่หรือทำที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่เราอยากรวยเราก็ไปซื้อหวยไปเล่นหวยไปเล่นใต้ดินไปขอเลขขอเบอร์กับพระกับคนโน้นคนนี้แล้วเราก็มาตั้งหน้าเก่งเลขนั้นเลขนี้ให้ถูกให้ออกมีเงินเราจะได้ทำบุญมีเงินเราจะได้เที่ยวมีเงินเราจะได้โน่นได้นี่แล้วก็เพ้อฝัน ยากจะรวยเร็วๆอยากจะทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำเพ้อไปว่าแม้ถ้าฉันถูกสัก2ล้าน3ล้านฉันคงจะทำตรงโน้นบ้างทำตรงนี้บ้างแม้เราจะได้เงินทำบุญเยอะๆเราก็จะได้ทำโน้นตรงนี้คือเรียกว่าเราคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นความหลง

ำบุญแล้วหลงทำบุญแล้วไม่หลงก็คือการรู้ว่าคนเราไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนมันจะรวยได้ยังไงรวยอย่างนี้ก็รวยไม่บริสุทธิ์ได้มาง่ายก็ไปง่ายมันนักการพนันนะเล่นเงินเล่นการพนันได้วันนึงเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านก็เชื่อไปประกาศว่าตัวเองได้โน่นได้นี่ก็ไปเรียงเขาหมดไม่กี่วันก็หมดก็ไม่เป็นทรัพย์ของตัวเองได้มายังไงก็ไปอย่างนั้นฉะนั้นเรารู้แล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราไม่งมงายเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่อยากเล่นหวยไถ่ดินบนดินไม่อยากซื้อเอาเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าเอาเงินไปซื้ออาหารแจกพ่อแม่ลูกหลานเราดีกว่าแล้วเอาเงินไปทำบุญดีกว่าเล่นมาทำไมหวยคนโง่เราก็จึงได้เล่นคนหลงก็จึงได้เล่นไถ่ดินบนดินให้ฝันดียังไงก็ไม่เล่นเราไม่ได้ทำไว้ยังไงมันก็ไม่ได้คนเราเมื่อมีสติยังไงมีปัญญานี่มันก็ไม่มีใครจนคนที่เพ้อฝันอยากรวยอยากทำบุญหรืออยากให้เห็นผลในชาตินี้ไม่ทำด้วยปัญญาความอยากมาทำให้เกิดปัญญาไม่ได้เราต้องทำด้วยความไม่อยากทำให้สบายใจทำอะไรไปก็ขอให้เราพ้นทุกข์ทำอะไรก็ขออย่าได้มีทุกข์ให้มนุษย์สมบัติเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าสวรรค์สมบัติเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าที่สุดคือนิพพานเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านิพพานสมบัติทำอะไรขอให้ฉลาดทำอะไรขออย่าให้โง่ทำอะไรอย่าให้หลงขอให้ข้าพเจ้าจะได้เป็นคนหลงอย่าเป็นคนใจร้ายอย่าให้เป็นคนที่ใจบาปให้จิตของข้าพเจ้าเป็นกุศลอยู่แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้เปิดสติไม่จะแตกดับตายไปก็ขอให้ข้าพเจ้าจะได้หลงตายบุญกุศลทำไปก็เพื่อให้ไปดับทุกข์อย่างนั้นเราต้องตั้งความปรารถนาให้ถูกต้องไม่ใช่ทำอะไรแล้วหวังจะได้และนั่นแหละจึงจะเกิดความสุขในครอบครัวพอใจที่ตัวเองมีอยู่คนที่ทำบุญและอยากถูกหวยรวยโปนี่คือคนที่ทำบุญไม่เป็นคนทำบุญไม่ถูกต้องในศาสนาพุทธเป็นคนหลงทำและอยากได้ลงทุนเท่านี้แต่จะเอากำไรต้องเยอะลงทุนเพียง10บาท20บาทจะเอาต้องเป็นล้านก็คนหลงคนโลภมากคนโลภไม่มีกรขอบเขตพวกที่อยากรวยแต่ถ้าทำกินเนี่ยซื้อ5มาขาย100หนึ่งก็ไม่เป็นไรถ้ามีคนซื้อเราซื้อ10มาขาย20เขาซื้อเราไม่เป็นไรคนที่ซื้อเราก็ไม่เดือดร้อนเขาพอใจจะซื้อเราก็เก็บหอมรอมริบไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันพยายามไม่เล่นหวยบนดินใต้ดินไม่เล่นพยายามทำบุญกุศลทำใจให้ดีแล้วก็ถือว่าเงินทุกบาททุกตังค์หามาได้ยากก็ต้องเก็บออกไปให้เป็นถุงก้นถุงของเรายามเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ได้ใช้ยามแก่เฒ่าเราก็ได้ใช้ลูกหลานไม่เลี้ยงก็เลี้ยงตัวเองใครไม่รักษาเราก็รักษาเองบางทีโรงพยาบาลธรรมดาเตียงเต็มเอกชนเราก็มีเงินจะไปรักษาก็สามารถหายโรคได้ง่ายดีก็ไปปล่อยทิ้งให้เจ็บรอความตายใครจะมาเจ็บแทนเราใครจะมาตายแทนเราลูกก็ตายแทนเราไม่ได้หลานก็ตายแทนเราไม่ได้เจ็บแทนเราไม่ได้สามีภรรยาก็ตายแทนกันไม่ได้เจ็บตายแทนเจ็บแทนกันไม่ได้เราเท่านั้นที่ผู้รับกรรมเราก็ต้องสร้างความดีของเราไว้เราจะเจ็บคนเดียวเราจะตายคนเดียวแต่เราก็จะต้องมีความสุขเจ็บก็ไม่ให้มันมีทุกข์ตายก็ไม่ให้มีทุกข์ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะทำบุญแบบมีสติฉะนั้นมาวัดเราจึงไม่วุ่นไม่โวยวายจึงไม่ฟุ้งซ่านจึงไม่คุยกันมากจึงไม่วุ่นวายมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นแล้วเราจะเอาใจดวงเนี้ย
ไปทำให้เรามีความสุขกับบ้านเราเหมือนกับเราเนี่ยมีเงินมีเงินเอาเงินเนี่ยไปแลกกับทองคำไปเอาก็แลกกับทองคำกลับมาเพราะเงินมันมีค่าน้อยกว่าทองคำเอาไปเอาทองคำมาใส่คอมีทองคำไปแลกเป็นเพชรเอามาใส่ตมหูเอามาใส่นิ้วเพราะมันมีค่ากว่าทองคำคือเราเอาสิ่งที่ราคาน้อยไปได้ราคามากก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ของเราเหมือนกับเราเอาร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมาวัดเราก็มาต่อศีลต่อธรรมมาทำจิตใจของเราให้เบิกบานมีสติสมาธิเพราะมันมีสติดีสมาธิสงบดีเราก็เอาใจดวงเนี้ยไปกลับไปทำที่บ้านไปทำให้ใจดีอย่างนี้ทำให้สงบอย่างนี้ทำให้ไม่โกรธอย่างนี้ทำให้ไม่โลภมากอย่างนี้ทำให้หลงผิดอย่างนี้เมื่อเรารู้นี้แล้วเราก็ได้ใจที่ดีไปได้ทรัพย์ที่ดีไปถ้าเราทำบุญอย่างนี้ทุกวัดทุกคนก็มีความสุขพอใจตัวเองว่ามีพอแล้วคนจนกว่าเรายังมีอีกเยอะคนทุกข์ใจกับเรายังมีอีกเยอะคนผิดหวังยังมีอีกเยอะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยคนก็จะต้องพลาดไปอยู่ในทางนั้นที่ไม่ดีส่วนเราก็พยายามไปครอบครองสู่อยู่กับศีลธรรมคนมีศีล5ศีล8ได้ไม่ผิดหวังคนรวยคนไม่มีผิดหวังไม่มีทุกข์มากคนที่ทุกข์มากไม่ใช่คนมีศีลธรรมคนมีศีลธรรมไม่ทุกข์เลยศีลธรรมไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ศีลธรรมเป็นตัวดับทุกข์คนที่ทุกข์คือคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตานั่นคือคนมีทุกข์คนเห็นแก่ตัวคนมักได้คนเอาเปรียบคนอื่นคนโกงคนอื่นคนรักคนอื่นคนแกล้งคนอื่นคนอิจฉาคนอื่นคนไม่มีคุณธรรมคนพวกนั้นละคนมีทุกข์คนไม่อิจฉาใครเมตตาคนโน้นเมตตาคนนี้ไม่อิจฉาริษยาไม่กันแกล้งใครไม่ด่าไม่ว่าไม่ให้ลายใครคนมีคุณธรรมคนพวกนี้เขาร่มเย็นจิตใจเขาไม่มีทุกข์หรอกเพราะเขาไม่อยากจะไปมองใครในแง่ร้ายพอรู้แล้วว่าคนทุกคนมีทุกข์มีทุกข์พอกันฉะนั้นเมื่อเรามองทุกคนเราเนี่ยน่าสงสารคนที่ลำบากกับเราอีกเยอะเหมือนกับพวกสลัมของเตยเนี่ยไฟไหม้บ้านไม่มีที่อยู่เนี่ยดูสิจะไปพึ่งใครแล้วก็แถมมีมลภาวะเป็นพิษอีกเป็นโรคโน่นโรคนี้กันอีกเนี่ยลำบากกับพวกเราอีกหลายร้อยเท่าพันทวีพวกเรานี่ยังมีโอกาสมาเข้าวัดฟังธรรมมาปฏิบัติชื่อจัดไปอยู่ในฐานะของคนที่ยังไม่ทุกข์ถึงขั้นนั้นเราก็ไม่ใช่ดีใจเช่นลืมก็ลืมตัวว่าเออเราสบายแล้วพวกนั้นลำบากไม่มีความกดขี่มันเราก็ต้องสงสารเมตตาเมื่อเขาเดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนเราก็เป็นทุกข์เราก็ควรจะให้เขาให้เขาไม่ได้ก็ให้ความสงสารว่าน่าสงสารเนาะสัตว์ผู้มีกรรมเขาลำบากถ้าเราลำบากมากก็คงเป็นอย่างนั้นถ้ามีอะไรเราก็ไปหยิบยื่นให้ถ้าเราไม่มีเราก็ให้กำลังใจเราไม่มีเราก็ไปให้กำลังใจหรือถ้ามีเหลือใช้เราก็ไปหยิบยื่นให้กับคนที่เดือดร้อนเราก็ได้ทำบุญอันมหาศาลบุญด้วยการทำความดีเนี่ยเขาบอกยิ่งกว่าสร้างเจดีย์ทองคำคนมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีจิตใจที่เป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยยิ่งกว่าสร้างเจดีย์ทองคำพอสร้างคนให้เป็นคนดีก็ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นอีกคนดีช่วยคนดีคนดีช่วยให้คนไม่ดีเป็นคนดีเนี่ยเรียกว่ามีอานิสงส์มากกว่าสร้างเจดีย์ทองคำฉะนั้นทุกเราก็ต้องพยายามมาฝึกจิตใจกันว่าความพอดีเรามีแล้วเราสบายใจแล้วอย่าไปคิดอะไรมากต้องตัดต้องละให้มันเบาลงอย่าเป็นคนช่างคิดจนเกินไปให้เอาสิ่งที่มันลำบากมาเปรียบเทียบที่ลำบากกว่าเราที่ทุกข์กว่าเรา
ถ้าเราไม่อดทนเราขี้เกียจนั่งสมาธิก็ให้นึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าทรมานมาตั้ง6ปีอุตส่าห์ทำความเพียรมาจนตรัสรู้ยากลำบากยิ่งกว่าเราเรามานั่งแฟบแฟบปั๊บก็บ่นว่าปวดบ่นว่าเมื่อยบ่นว่าร้อนบ่นว่าหิวบ่นว่านานเกินไปแต่ดูสิพระพุทธเจ้านั่งมาตั้ง6ปีไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบ่นว่าหิวไม่เคยบ่นว่าร้อนไม่เคยบ่นว่านานเกินไปเท่าไรก็สุดแล้วแต่ละพระองค์สร้างมายาวนานกว่านั้นพระองค์สร้างมาต้องสี่อสงไขยจะนับชาติไม่ถ้วนแต่ชั่วเพียง6ปีนี่พระองค์ก็ถือว่ามันไม่นานแล้วพวกเราล่ะชั่วเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งพวกเราก็ว่านานแต่เราจะเดินตามทางพุทธเจ้าให้ทันเราก็ต้องพยายามอดทนเพราะเราจะต้องใช้ใจของเราเนี่ยตลอดไปถ้าเราไม่ฝึกเลยใจเรานี่จะเป็นคนเล่าร้อนอยู่เรื่อยแล้วเราจะใช้ใจเล่าร้อนอย่างนี้พอเลยไปไหนก็ใจร้อนนั่งก็ใจร้อนนอนก็ใจร้อนกินก็ใจร้อนคิดนึกก็ใจร้อนแล้วพอเลยที่เราเป็นคนร้อนโดยตลอดเวลานี่พอแล้วเลยที่เราจะไปใช้กับโลกอยู่วัดก็ร้อนอยู่โลกก็ยิ่งร้อนใหญ่แล้วเมื่อไรเราจะเย็นแล้วเมื่อไรเราจะมีความสุขเราก็คงไม่พบความสุขแน่เพราะใจเราร้อนเราก็ต้องเสียเวลาต้องสละเวลาพยายามภาวนาของเราไว้พุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธจนใจเย็นจนใจไม่โกรธจนใจไม่โลภไม่หลงจนใจสบายนั่นแหละเราจึงเอาใจดวงนี้ไปใช้ได้เพราะมันเย็นพอแล้วเหมือนกับน้ำมันเนี่ยเขาจะเอาน้ำเย็นในน้ำในประปาในก๊อกมันไม่เย็นพอหรอกเขาจะให้เย็นเขาก็เอาไปใส่ในหลอดในเคมีเอาไปปั่นใหม่เอาไปเข้าห้องเย็นเอาไปทำจนกลายเป็นน้ำแข็งออกมาแล้วมันก็ไปจากนี่จากน้ำดีๆนี่แหละจากน้ำไม่ร้อนนี่แหละจากน้ำไม่เย็นนี่แหละเขาไปปั่นจะเป็นกลายเป็นน้ำแข็งออกมาน้ำร้อนก็กลายเป็นน้ำเย็นได้ใจเราก็เหมือนกันใจร้อนๆเนี่ยเอามาปั่นให้ใจเย็นให้ได้พุทโธเนี่ยเป็นเครื่องทำความเย็นพุทโธพุทโธพุทโธเย็นใจเย็นเนี่ยก็เหมือนกับไอ้น้ำร้อนๆเอาไปเข้าเครื่องปั่นแล้วกลายเป็นน้ำแข็งออกมาเอาน้ำอันเดียวกันเนี่ยมาทำให้ร้อนให้เย็นได้ใจเราก็ใจเดียวกันใจร้อนก็ทำให้ใจเย็นได้ใจเย็นก็ทำให้ใจร้อนได้อยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำใจดีกับใจร้ายมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยคนใจร้ายกับคนใจดีถ้าพยายามทำใจดีมากขึ้นใจร้ายก็หมดไปแต่ถ้าเรามุ่งหน้าแต่จะเชื่อใจร้ายแล้วมีแต่ความร้อนใจใจร้ายเรื่อยไปอันนี้เราจะต้องพยายามบำเพ็ญปฏิบัติให้จิตใจของเราเยือกเย็นจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมจะได้มีที่พึ่งทางใจไปอยู่ที่ไหนก็จะได้เป็นคนใจสบายนั่นแหละมหาเศรษฐียังสู้ไม่ได้เลยกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ร้อนใจนั่นแหละมหาเศรษฐียังหาไม่ได้เลยมหาเศรษฐีกินก็เป็นห่วงนั่งก็เป็นห่วงนอนก็เป็นห่วงคิดโน่นคิดนี่อะไรก็ไม่เคยสบายเขาก็เป็นเศรษฐีแต่เพียงทรัพย์ภายนอกแต่ใจเขาไม่เคยสบายเลยผู้มีธรรมะเท่านั้นที่จะทำใจของตัวเองให้การกรองให้เยือกเย็นขึ้นมาก็ต้องหัดทำทานทำให้เกิดปีติอิ่มใจให้เกิดเป็นคนรวยศีลทำให้สงบเรียบร้อยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักเป็นคนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขสมาธิทำให้เป็นคนไม่อารมณ์ร้อนเป็นคนมีเหตุมีผลอยู่ที่ไหนก็สงบสุขตลอดไปแล้วเมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะมีสติสมาธิสมบูรณ์ธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงจะลงไว้ในจิตใจของพวกเราเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงที่เราได้ทำบุญกันทุกๆ

ความสงบเป็นอย่างไรการทำบุญทำได้หลายอย่าง ที่ว่าบุญเนี่ยอะไรก็เป็นบุญไปหมดทีนี้เราต้องรู้จักการทำบุญบุญด้วยการให้ทานการให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคนี่เรียกว่าเป็นบุญเบื้องต้นคือเปลือกของบุญเป็นเปลือกของบุญต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีเปลือกก็มีแก่นไม่ได้มีกระพี้ไม่ได้เ มื่อขาดเปลือกเสียแล้วต้นก็ต้องตายไม่มีน้ำเลี้ยง ไม่มีน้ำเลี้ยงที่จะส่งลำต้นฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นขาดเปลือกไม่ได้ เมื่อร่างกายเราก็เช่นเดียวกันขาดผิวหนังไม่ได้ถ้าขาดผิวหนังแล้วก็อยู่ไม่ได้ขาดน้ำเลี้ยงขาดการหุ้มห่อขาดเครื่องป้องกันเวทนาเหมือนกับคนถูกไฟไหม้พอหนังถลอกแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดต้องให้น้ำเกลือให้เลือดกันทั้งวันทั้งคืนพอเคียงหนังถลอกแล้วก็ถือว่าร่างกายนั้นอยู่ไม่ได้ถลอกน้อยๆก็พออยู่ได้แต่ถ้าลอกหนังออกมากๆจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องประกอบด้วยหนังจึงจะมีเนื้อจึงจะมีร่างกายอยู่ต้นไม้ก็เช่นเดียวกันต้องประกอบด้วยเปลือกผิวคนเราที่เกิดมาก็ต้องมีฐานเป็นเปลือกของบุญเป็นเปลือกของศีลเป็นเปลือกของสมาธิเป็นเปลือกของปัญญาถ้าเราไม่มีเปลือกแล้วก็จะโตขึ้นมาไม่ได้เช่นแม่พ่อเราจะต้องมีฐานด้วยการให้ลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องให้ข้าวให้น้ำให้น้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินนี่ก็เรียกว่าฐานแก่ลูกตัวเองให้ทานแก่ญาติแก่พี่น้องแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากแก่ผู้ยากไร้ก็ถือว่าให้ทั้งนั้นที่ให้ออกไปจากเราเนี่ยถือว่าให้ทานจะเป็นเงินก็ดีเป็นข้าวก็ดีเป็นได้น้ำนมเนี่ยที่แม่ให้ลูกดื่มกินจะเป็นนมคนนมของตัวเองก็ดีเป็นนมของวัวก็ดีก็ถือว่าให้ทานแก่ลูกตอนนั้นถ้าไม่ให้ทานแล้วลูกจะอยู่ได้ยังไงขาดทานแล้วเปลือกไม่มีกระพี้ก็ต้องผุแก่นก็เกิดไม่ได้ต้นไม้ทุกต้นต้องมีเปลือกทั้งหมดคนเราเกิดมานี่เขาเรียกรู้จักให้กันเรียกว่าทานแล้วก็เป็นบุญการให้ทานเป็นบุญบุญยังไงบุญด้วยความให้แล้วดีใจเช่นให้ลูกเรากินอิ่มแล้วแม่ก็ดีใจเช่นลูกให้แม่กินอิ่มลูกก็ดีใจเช่นเราเอาทานมาให้แก่สมณะผีพรามเนี่ยให้ท่านได้มีศีลต่อไปพอท่านมีศีลเนี่ยท่านจะเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนไม่โกงเป็นคนไม่ลักเป็นคนไม่หาร้ายใส่ใครเป็นคนเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคารพต่อชาติศาสนามหากษัตริย์เพราะให้แก่คนมีศีลเนี่ยดีกว่าให้คนไม่มีศีลเพราะอะไรเพราะคนมีศีลเนี่ยมีความจริงใจเป็นคนดีที่เป็นมิตรได้เป็นเพื่อนได้ไม่ทำอันตรายไม่ช่อโกงไม่ลักขโมยใครไม่ติฉินนินทาไม่ว่าร้ายใครเพราะมีศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมฉะนั้นจึงว่าให้มีศีลเนี่ยแต่แถมเขามีศีลแล้วเขาก็ชักชวนคนอื่นมีศีลต่อเป็นคนดีต่อไปทั้งศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลมากขึ้นก็ดีแล้วเมื่อคนมีศีลเนี่ยก็สอนให้คนเนี่ยเป็นคนไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันไม่ลักกันไม่โกงกันไม่อิจฉาริษยากันสอนให้สังคมนี่อยู่เย็นเป็นสุขด้วยคนมีศีลฉะนั้นถ้าเราให้คนมีศีลมากๆเท่าไรเราก็ประเทศชาติบ้านเมืองเราก็เจริญเพราะคนมีศีลไม่เบียดเบียนกันตอนนี้พระที่ให้พระเนี่ยก็พอพระเนี่ยรักษาศาสนาไว้เพราะท่านเรียน

พระไตรปิฎกและประพฤติปฏิบัติทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อให้ท่านแล้วจิตใจท่านละเอียดอ่อนเราก็ปล่อยได้ละเอียดอ่อนไปตามท่านถ้าเราให้กับคนหยาบคายคนขี้รักขี้โกงคนมีความโลภอย่างเงี้ยเหมือนกับคนขอทานอย่างเงี้ย คนง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยเขาก็ไม่มีศีลแต่เขาเอาพับมาแต่ชาติก่อนเขาเคยเป็นคนใจร้ายมาแต่ชาติก่อนเคยขี้เกียจไม่ทำบุญไม่รักษาศีลให้ทานชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบเบียดเบียนโกงผู้อื่นชอบรักคนอื่นมาชาตินี้จึงกลายเป็นคนจนเป็นคนขอทานบ้านไม่มีข้าวไม่มีจะกินทำเป็นคนที่น่าสงสารเมื่อก่อนชาติก่อนเราคนคนนี้ไม่เคยสงสารใคร

ที่น่าสงสารเมื่อก่อนชาติก่อนเราคนคนนี้ไม่เคยสงสารใครพวกคนขอทานก็ดีพวกแขนขาพิกลพิการเนี่ยพวกชาติก่อนไม่สงสารใครเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมีวาสนาก็ชอบเบียดเบียนคนที่ไม่มีอำนาจเช่นตัดมือตัดเท้าเขาควักลูกตาเขาทรมานร่างกายให้เขาทุพพลภาพพอกรรมชาตินั้นมาถึงชาตินี้ก็กลายเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดมาก็มีโรคมากก็ต้องกลายมาเป็นคนจนคนขอทานที่เราต้องสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นคนมีกรรมเราไม่ได้คิดถึงอดีตของเขาแต่ที่จริงอดีตเขาทำความไม่ดีไว้มากเขาจึงกลับมาเกิดเป็นคนอภัพยากจนถ้าอดีตของเขานั้นเป็นคนให้ทานรักษาศีลไม่เคยฆ่าใครไม่เคยตัดตีนทิ้นมือไม่เคยควักลูกตาไม่เคยทำใครให้พิกลพิการมาชาตินี้เขาก็สมบูรณ์มีรูปงามมีร่างกายที่งดงามเพราะเขาไม่เบียดเบียนใครแต่ชาติก่อนชาตินี้เขามาเกิดในตระกูลดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีทรัพย์มากเขาจึงได้มีความดีติดตัวมาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้ไม่จึงได้ให้แก้ต้นเหตุแก้ต้นเหตุคือแก้ใจคนเราไปแก้ปลายเหตุจะแก้ไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงว่าคนขอทานก็ดีคนไปคนไปการเนี่ยเขามีความโรคเขาได้ไปแล้วเขาก็ไม่พอไปได้เขาแล้วเขาทำดีไม่ได้บางคนเอาไปกินเหล้าเอาไปเล่นการพนันเขาไม่สำนึกบาปบุญไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้เลิกประพฤติละบาปละกรรมได้ก็ไม่แก้ปัญหาอะไรในสังคมได้แต่บางคนก็บอกว่าทำบุญให้ทานกับคนพิการได้บุญมากแต่เขาไม่รู้หรอกว่านั่นเขาไม่มีปัญญาแล้วที่จะให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไปได้เขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งมาอาศัยสังคมเท่านั้นเองที่จะแก้ปัญหาคือต้องแก้ให้คนเรามีศีลธรรมให้คนเรามีเมตตาซึ่งกันและกันและให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ธรรมะให้เป็นคนฉลาดไม่มีการมาเบียดเบียนกันตอนเป็นอยู่นี้ที่เราให้แล้วก็เกิดความดีใจเพราะเราได้ให้แบบคนฉลาดให้แบบคนมีปัญญาก็เลยได้บุญมากก็ดีใจมากบางคนก็บอกว่าทำบุญให้ทานกับคนพิการได้บุญมากแต่เขาไม่รู้หรอกว่านั่นเขาไม่มีปัญญาแล้วที่จะให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไปได้เขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งมาอาศัยสังคมเท่านั้นเองที่จะแก้ปัญหาคือต้องแก้ให้คนเรามีศีลธรรมให้คนเรามีเมตตาซึ่งกันและกันและให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ธรรมะให้เป็นคนฉลาดไม่มีการมาเบียดเบียนกันตอนเป็นอยู่นี้ที่เราให้แล้วก็เกิดความดีใจเพราะเราได้ให้แบบคนฉลาดให้แบบคนมีปัญญาก็เลยได้บุญมากก็ดีใจมากเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราไม่มีศีลเราก็หาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้แต่พอเรามาบวชหรือเรามาทำสมาธิเนี่ยเรามีศีลมากขึ้นใจเราก็สบายใจมากขึ้นตัดความทุกข์ร้อนกังวลมากขึ้นก็แสดงว่าเราเนี่ยมีใจดีมากขึ้นมีบุญมากขึ้นจากการมีศีลมีสมาธิก็ได้พัฒนาจิตใจสูงส่งขึ้นถ้าใครจะให้อะไรเรามาเราก็ทำให้เป็นประโยชน์ไปหมดกว่ามากกว่าคนที่ใจไม่ดีตอนนี้บุญให้ทานถือว่าเป็นบุญเป็นเปลือกของศีลสมาธิเราก็จำเป็นจะต้องให้เพื่อตัดความโรคความตณีไม่อภัพไม่อับจนไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวโลกนี้ถ้ายังมีการให้ทานกันอยู่โลกนี้ก็มีความเจริญเพราะทุกคนเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมได้ก็ถือว่าทำให้โลกนั้นมีความสุขร่มเย็นเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราปลูกไว้ต้นหนึ่งมันจะต้องให้เราให้เมื่อพื้นดินให้แก่ต้นแล้วต้นก็ออกกิ่งก้านสาขามีลูกมีใบหรือมีดอกมีความร่มเย็นแต่เมื่อเราปลูกแล้วมันก็ต้องให้ผลแก่เราด้วยอย่างน้อยก็ได้ร่มได้เงาได้ดอกได้

0: ใจได้ผลอย่างนั้น
1: เช่นเดียวกับบุคคลที่ให้ทานก็ให้ความร่มเย็นแก่โลกฉันนั้นไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ให้เกิดความร่มเย็นได้ทีนี้การรักษาศีลก็ทำให้เกิดบุญเช่นเราไม่พูดจาหยาบคายเราไม่หาเรื่องทะเลาะกับใครเราไม่นินทาใครไม่พูดจาถากถางไม่พูดจาให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนี่เรียกว่าศีลเนี่ยเมื่อเราพูดดีแล้วเนี่ยสงบวาจาเราได้แล้วก็เกิดความสบายใจไม่มีศัตรูมีแต่คนรักเราคนเราพูดดีกับใครใครเขาไม่เกลียดเราเราไม่นินทากับใครเขาไม่มีใครนินทาเราเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าทำให้เราเกิดสุขใจนึกถึงศีลแล้วเมื่อไรเนี่ยเราสบายใจเมื่อนั้นเมื่อเรานึกถึงศีลที่เรารักษาเนี่ยจะทำให้เราดีใจว่าเราเป็นผู้สงบเป็นผู้สำรวมเป็นผู้ระวังใจของเราเราก็เกิดดีใจว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลทำให้ใจของเราเป็นสุขกายเราเป็นสุขสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่เป็นคนไม่จนเป็นคนรวยทรัพย์คือไม่รู้จักความเดือดร้อนทางทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลดับทุกข์ทางใจไม่เล่าร้อนใจเป็นคนไม่โกรธไม่พยาบาทเป็นคนมีความอภัยเสมอไปเพราะมีศีลอย่างเช่นเรามาอยู่วัดเนี่ยแม้แต่มดตวงยุงตวงเราก็ไม่บี้ไม่ตบแสดงว่าเราอภัยให้ความอภัยได้เนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจไม่โกรธตอบตอนแม้แต่ยุงกัดตวงหนึ่งเราก็ไม่โกรธเพราะเรามีศีลแล้วก็ภูมิใจที่ว่าศีลเนี่ยเรารักษาได้เล็กน้อยเราก็รักษาได้เราก็สบายใจเมื่อเรามีความดีใจนี้เรียกว่าเป็นบุญให้ทานเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญแล้วก็ทำใจให้เป็นสมาธิเช่นเราภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกเนี่ยคือเราภาวนาให้รู้กายรู้ใจของเราเนี่ยเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ากายคนเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดที่พ่อแม่ให้มาทางกายเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วกายคนเราที่จะอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้ไม่เกิน100 ปีก็แตกตายทำลายกันทุกคนก็ล้วนแต่ไปเป็นดินเหมือนกันหมดไปเป็นน้ำเหมือนกันหมดไปเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันหมดทุกกายไม่มีใครอยู่ได้นานไม่รู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยึดถือตัวตนว่าเราว่าเขาเราก็ไม่โกรธไม่พยาบาทใครหาเรื่องหาราวกับใครได้เมื่อเรารู้ความจริงนี้ก็เกิดปัญญาจิตเราก็ผ่องใสเบิกบานก็เลยเรียกว่าภาวนาแล้วเป็นยอดบุญทำให้คนเราละทุกข์ในตัวตนได้มากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบุญเนี่ยมีมากมายเช่นพูดจาไพเราะก็เป็นบุญไม่เบียดเบียนเขาก็เป็นบุญบุญเนี่ยติดอยู่ที่ตัวเราเดินยืนนั่งนอนกินพูดคิดนึกถ้าใจของเราดีแล้วเป็นบุญไปหมดบุญจากการรักษาศีลบุญจากการให้ทานบุญจากการเจริญภาวนาหรือบุญจากการที่ว่าเรารู้จักใจของเราคนที่รู้จักใจตัวเองไม่ให้โกรธได้เนี่ยก็เรียกเป็นบุญจากการทำสติสัมปชัญญะระลึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นบุญจะระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ว่าท่านมีคุณต่อเราระลึกอย่างนั้นเราก็เป็นบุญระลึกถึงว่าทานเราเคยทำไว้ศีลเราเคยรักษาไว้เราทำดีไว้แต่ครั้งใดเราก็นึกแล้วดีใจเราก็เป็นบุญฉะนั้นบุญเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นความหมายที่กว้างเช่นเดียวกับบาปนะบาปก็เป็นความหมายที่กว้างเหมือนกันเช่นว่าเราพูดจาหยาบคายก็เป็นบาปเราโกรธเขาก็เป็นบาปเราเกลียดเขาก็เป็นบาปเราอิจฉาเขาก็เป็นบาปเรานินทาให้ร้ายใครก็เป็นบาปเราคิดไม่ดีกับใครมุ่งร้ายต่อใครก็เป็นบาปทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าบาปเนี่ยทำให้ใจไม่สบายใจร้อนใจร้ายจิตใจพวกนี้เรียกว่าเป็นบาปไม่ต้องทำด้วยกายก็เป็นบาปแค่นึกทางใจก็เป็นบาปคนที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนมีบาปเมื่อคนมีบาปแล้วก็มีกรรมติดตัวไปผลก็ออกมาในทางที่เป็นทุกข์อยู่ล่ำไป ทีนี้คนเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยทำอะไรก็ใจดีเขาเรียกเป็นบุญตลอดผลกรรมที่ทำดีวันนั้นก็ติดเป็นเงาติดตามตัวส่งผลให้แต่ความดีใจตลอดไปกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจเพราะไม่คิดทำบาปฉะนั้นจึงว่าบุญเนี่ยอยู่ที่ใจทำอะไรก็เป็นบุญทั้งหมดถ้าใจของเรามีศีลมีธรรมถ้าคนเราไม่มีศีลมีธรรมทำอะไรก็เป็นบาปทั้งหมดเพราะคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องในแง่ไม่ดีก็คิดอะไรก็ไม่สบายใจเนี่ยก็คิดแต่เป็นบาปบาปก็ทำให้เกิดความร้อนใจเกิดความทุกข์ใจฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยชื่อว่าเป็นบุญทั้งหมดนะเพียงแต่คิดว่าจะมาวัดนี่ก็เป็นบุญแล้วคิดว่าจะให้ทานนี่คิดดีก็เป็นบุญแล้วคิดว่าจะรักษาศีลก็เป็นบุญแล้วคิดว่าภาวนาทำใจสงบก็เป็นบุญแล้วแสดงว่าเรานี่มีบุญตลอดวันตลอดคืนที่คิดแต่เรื่องทางดีศีลทานภาวนาฉะนั้นก็ขอให้คิดว่าบุญเป็นความหมายที่กว้างบุญคือความเย็นบุญคือความสบายบุญคือความสุขคนมีบุญแล้วจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะมาเกิดเป็นเทวดาจึงจะไปนิพพานได้ถ้าคนมีบาปแล้วไม่มาเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นคนมีบาปแล้วคิดไม่ดีมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจเสมอไปฉะนั้นเราต้องพยายามทำบุญเนี่ยไว้ดับทุกข์เราคอยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเวลาเราเจ็บเราจะได้นึกถึงบุญเราทำไว้ดีเวลาเราแก่เราจะได้นึกถึงบุญว่าเราทำไว้ดีเวลาเราจะดับจิตจะตายเนี่ยเวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราจะได้นึกถึงบุญของเราทำไว้จะได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้เราตกใจไม่ให้เราหวาดกลัวให้กลายเป็นคนเข้มแข็งเพราะบุญเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองป้องกันเป็นบารมีธรรมที่จะทำให้คนนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเพราะมีบุญฉะนั้นเราต้องเตรียมทำดีไว้ให้มากจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองนะถ้าคนไหนไม่มีบุญแล้วจะมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวคนโน้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นแหมมันมีกรรมจริงๆมันมีบาปคอยติดตามล้างผ่านเราอยู่เรื่อยนั่นก็เรียกว่าคนไม่มีบุญทำบุญไว้น้อยจึงมีปัญหาเยอะเกิดมาก็มีแต่โรคมากมีแต่ความทุกข์มากมีแต่ปัญหามากสติปัญญาก็ด้อยกว่าคนอื่นอะไรอะไรก็ด้อยไปหมดรูปก็ด้อยสติปัญญาก็ด้อยทรัพย์ก็ด้อยอายุก็ด้อยกว่าคนอื่นความสามารถก็ด้อยกว่าเพราะเรามีบุญน้อยแต่ถ้าเรามีบุญมากเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดเหนือเข้าไปหมดร่างกายก็แข็งแรงกว่าเขารูปก็ดีกว่าเขาสติปัญญาก็ดีกว่าเขาทรัพย์ก็ดีกว่าเขาอายุก็มากกว่าเขาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เบียดเบียนนี่เขาเรียกว่ามีบุญติดตามมาแล้วก็ทำบุญให้แก่ตัวเองมากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะทำเพราะสิ่งที่ดีนี่จะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับคนดูแลรักษาไว้อย่างดีย่อมมีดอกออกผลงดงามไม่ปล่อยให้เหี่ยวแห้งอับเฉาฉะนั้นชีวิตของเราที่เรามาวัดเนี่ยก็เท่ากับมาปลูกสร้างชีวิตของเราให้งดงามขึ้นแล้วจิตของเราก็จะได้มีความสุขจะได้พัฒนาเราให้มันก้าวหน้าขึ้นไปอีกเพราะว่าบุญเนี่ยถ้าใครไม่ทำแล้วเนี่ยก็อย่าไปเสียใจที่หลังว่าเราทำบุญน้อยไปจึงไม่พบแต่ความสุขเลยไม่พบความสมหวังเลยแต่ถ้าบุญเนี่ยถ้าเราทำของเราไว้มากแล้วจะดีใจว่าเราทำของเราไว้พอบุญของเราที่เราทำมาไว้อะไรๆก็เป็นบุญไปหมดเหมือนกับเราทำสติของเราไว้ให้ดีเนี่ยเดินก็ทำให้เรามีสตินั่งเราก็ทำให้เรารู้ตัวเรานั่งนอนก็เลยรู้ตัวเรานอนกินก็ให้รู้ตัวเรากินพูดก็ให้รู้ตัวพูดคิดนึกอะไรเราก็รู้ของเราให้มากๆขึ้นเนี่ยแล้วเราจะเป็นเกราะป้องกันความวุ่นวายใจมากพอเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกเราทำใจได้ทำสติได้รู้สึกว่าสบายใจเรื่องเดือดร้อนก็เหมือนไม่เดือดร้อนเพราะเราทำใจของเราไว้ก่อน ก็มาเป็นเกราะป้องกันตัวให้เราได้เป็นคนเข้มแข็งอดทนต่อสู้กับชีวิตที่ลำบากยากเข็ญได้มากขึ้นกลายเป็นคนมีทุกข์น้อยกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเลยข้าเท่าก็เรียกว่าบุญมาช่วยนำเรามาเปิดทางสว่างให้แก่เราเมื่อเราทำแล้วเราก็จะต้องได้รับผลกรรมอันนี้สืบต่อไปไม่จบไม่สิ้นในทางดีก็คิดว่าทุกคนคงมีบุญไว้แล้วที่ทำไว้ในใจก็ให้พยายามทำในใจต่อไปให้เกิดความเจริญงอกงามเป็นสุขสงบพบแต่ทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะบุญหนักฮะบุญหนักนั่งขยับไปขยับมาฮะบุญเนี่ยเอายากจังเนาะแหมกว่าจะได้บุญเต็มที่นั่งทับตายเลยฮะไม่เหมือนทำบาปเลยนะถ้าให้ไปดิ้นให้ไปดิ้นสักชั่วโมงต้องใส่ดิ้นได้เลยนะได้ไหมให้ไปดิ้นสักชั่วโมงก็ดิ้นไม่บอกยังไม่เลิกนะให้ไปดิ้นสักชั่วโมงบอกว่าแหมเวลาน้อยให้ดิ้นต่อไปเถอะแต่นั่งเฉยๆนี่แหมทรมานจัง15นาทีทับตายเลยสวรรค์ยังไปยากตรงนี้เองนรกไปง่ายง่ายนะทำใจดีทำยากทำใจไม่ดีทำง่ายไอ้นั่งสงบสงบไม่เราทำไม่ได้ไอ้นั่งไม่สงบไปนั่งได้ตลอดเวลานั่งขยุกขยิกขยุกขยิกไอ้นั่งได้ฉะนั้นไอ้ฝึกดีเนี่ยมันยากนะกว่าจะมาได้สักครั้งแม่เราก็ชมเชยตัวเองโหปูนี่นะอยู่บ้านนะจับปูใส่กระด้งเลยล่ะแต่มาอยู่วัดใช่แม่มันปูนิ่มเลยแม่นี่ดีตั้งเยอะเลยนะเนี่ยนี่ดีจะอยู่ในวัดนะเนี่ยถ้าอยู่นอกวัดได้ยิ่งกันนี้อีกนะแสดงว่าเราก็ดีเยอะนะอยู่บ้านนี่มันปูจับปูใส่กระด้งอยู่โรงเรียนก็มันปูจับครูก็จับไม่อยู่เหมือนกันนะเรามาฝึกเนี่ยนะเราก็ต้องอดทนต้องอดทนอุบายที่ดีคือว่าทำยังไงเราจะนั่งให้นานๆไงเราจะให้สงบได้กำไรของเรากลับไปแล้วไม่มีใครบังคับเราแล้วกลับไปแล้วไม่มีโอกาสจะมานั่งอย่างนี้แล้วที่แสดงความดีความอะไรเนี่ยไม่มีแล้วไปนี่ก็ไปแข่งกันสนแล้วคราวนี้แข่งกันเจียวเจ้าแข่งกันได้ใครจะเสียงดังกว่ากันใครจะดังกว่ากันใครจะสนกว่ากันใครจะฟุ้งซ่านมากกว่ากันแต่เนี่ยไปนี่ไปแข่งกันฟุ้งซ่านไปแข่งกันแบบใครจะไม่สงบมากกว่ากันเดี๋ยวไปดูสิจะออกจากวัดเดี๋ยวเจอหมดเลยใครไม่สงบมากกว่าวีดวาดวีดวาดออกมากเขาไอ้ที่ไหนสงบก็เรียบร้อยถ้ามีหาน้อยสักคนก็ยากแต่มากก็ติดเชื้อกันหมดเนี่ยโอ้นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วปวดท้องเข้าห้องน้ำห้องส้วมตลอดเวลานี่ถ้าไม่มีห้องน้ำห้องส้วมตายนะเนี่ยไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีที่ออกนั่นมาอยู่เงี้ยบุญของเราอะไรมาอยู่ในกรอบเหลืออยู่ความตั้งใจดีเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าที่เราทำเนี่ยไม่มีใครบังคับเราหรอกเราถือว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันตัวของเราได้แก่ตัวเราใครก็แย่งเราไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นสติปัญญาของเราต่อไปแล้วพอเราแก่ตัวเราจะไปนึกถึงบุญพวกเนี้ยทำมาโอ้โหกูรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กก็ดีหรอกแหมมาเข้าตอนนี้มันไม่ค่อยได้อะไรเลยบางคนโชคดีดีนะอุตส่าห์เข้าไปตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนถ้ามาเข้าคนแก่นี่แย่เลยตอนแก่นี่ก็แย่เต็มที่เลยอะไรแล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ย เราจะไปดีใจตอนเราไปแก่ตัวจะเห็นว่าไอ้ตอนเข้าวัดแต่เด็กๆเนี่ยมันได้กำไรอีตอนนี้มันยังไม่เห็นแล้วเหมือนคนค้าขายเนี่ยยังไม่เห็นกำไรไปรวยเมื่อไรจึงจะรู้ว่าโอ้ผลที่เราลำบากมานี่เพราะเราอดทนเพราะเราทำเล็กทำน้อยจึงได้มามีเงินเป็นก้อนเป็นกำเนี่ยอีตอนยังไม่เห็นเงินก้อนใหญ่เรายังนึกว่ามันไม่มีอะไรตอนเราเข้าวันแรกเรายังเห็นว่าเราได้อะไรแต่พอไปนานวันเรามีเราจึงจะรู้ตัวเองว่าได้อะไรมากนะอีตอนนี้เรายังไม่มีมากเรายังไม่รู้ว่าไอ้ความที่เรามีมากเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันไปกันทุกข์หมดเลยกันความร้อนใจความทุกข์ยากลำบากใจบางทีคนอื่นเขาเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาร้องไห้เราไม่ร้องไห้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เราไม่เป็นทุกข์เราจะรู้อ๋อไม่เครื่องวัดเยอะเลยแหมนี่การที่เราเข้ามหาธรรมะนี่มีเครื่องวัดเยอะแล้วเรากับใจเนี่ยหนักแน่นกว่าคนที่ไม่มีธรรมะตอนนี้เราจะไปเห็นก็ได้ก็ตอนอายุมากๆตอนที่เราไปเจอปัญหาครอบครัวเจอปัญหาแตกแยกเกิดปัญหาพัดพรากจากกันเจอปัญหาสิ่งที่เราเคยคิดว่าจะอยู่กับเรากลับไม่อยู่กับเราคิดว่าจะเป็นของเราแล้วไม่เป็นของเราพอไปเจอปัญหานั้นเราทำใจได้จะรู้โอ้บุญแท้ๆที่เราเข้ามาฝึกฝนทำให้เราแก้ทุกข์ได้มากมายเหลือเกินเราจึงจะเห็นคุณค่านะเงินนี่เราจะไปเห็นค่าตอนเราไม่มีตอนเราจำเป็นต้องใช้ที่ตอนเรามีใช้เนี่ยยังไม่เห็นคุณค่าหรอกบุญเนี่ยเป็นของที่ละเอียดอ่อนจนมองไม่เห็นถ้าคนไหนทำแล้วคนไหนจึงจะรู้ว่านำมาไปช่วยชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นมีคนหนึ่งอ่ะมีเมตตามีแค่มีเมตตาแล้วเป็นคนชอบปล่อยสัตว์เนี่ยเจอสัตว์เลยชอบมดอยู่ในน้ำก็ช้อนเอาขึ้นอะไรตกน้ำก็ช้อนเอาขึ้นชอบปล่อยสัตว์แล้วมีความสุขเขาทำบุญงั้นก็เจอแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่แล้วทีนี้เขาก็ขับรถไปดอนเมืองเขาจะไปขึ้นรถเขาเจอปูปูมันขึ้นทุ่งนาแล้วสมัยนั้นเป็นทุ่งนาก็จอดรถโจจะเหยียบปูวิ่งไปถลักปูให้มันลงทุ่งนาไอ้ปูนี่มันก็วิ่งอาคามถลักกันอยู่ขั้นแหละไอ้นี่ก็วิ่งไล่ปูก็วิ่งไปวิ่งมานั่นไล่ให้ลงจากถนนไม่ลงไอ้นี่ก็กลัวรถจะทับตายพยายามไล่ปูลงกว่าจะถลักปูลงต้องนานใช้เวลาต้องเกินเวลาพอสุดรถทางโน้นออกเลยผิดเวลาตายแล้วกูผิดเวลาแล้วเพราะไอ้ปูตัวนี้ทำให้ผิดเวลาสงสารมันเป็นไล่ไปเที่ยวหลังพอไปเที่ยวหลังปุ๊บไอ้เที่ยวที่ตัวเองไปเนี่ยไปตกเหวตายทั้งขันรถเลยไปคว่ำหมดเลยหูปูตัวเดียวเมตตาตัวเดียวช่วยตัวเองพ้นตายโหงได้ยังว่าบุญไม่ช่วยไงบุญช่วยนะแต่ตัวเองต้องสะสมดีใสจิตใจตัวเองให้ช่วยเหลือคนไว้ก่อนถ้าตัวเองเป็นคนชอบฆ่าปูชอบยิงนกตกปลาพอเจอปูก็เหยียบมันซะเลยแหมมันชอบใจเหยียบมาเละไปอย่างเงี้ยรับรองไม่รอดตายต้องไปขึ้นไอ้เที่ยวนั้นความแน่แต่นิสัยตัวเองสะสมมาตั้งแต่เล็กๆชอบช้อนสัตว์ให้พ้นจากความตายแล้วทำแล้วดีใจต้องสะสมบุญนี่ต้องสะสมทีเล็กน้อยแล้วมันจะเป็นกำลังใจให้เราทำอะไรเนี่ยถูกต้องหนุนนำบรรดาให้เราไปประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามไม่มีเคราะห์กรรมหรือผลเคราะห์กรรมได้บุญไม่ใช่ว่าปูตัวนั้นช่วยเราแต่แล้วไอ้บุญที่ตัวเองสะสมนิสัยช่วยสัตว์วันเนี้ยตั้งแต่เล็กจนโตนั้นมันมาบันดาลให้เป็นวันนั้นให้เราพ้นตายได้พ้นเคราะห์ได้ทำให้วีราของเราเนี่ยหมดความวิบัติไปนะเราต้องสะสมไว้ก่อนทำสมาธิไปทำสมาธิไปทำเอ๊ะเห็นได้อะไรเลยทำไปเถอะ แต่พอถึงมันถึงที่สุดแล้วมันจะมีพลังเนี่ยไปแก้ปัญหาชีวิตในเมื่อเจอปัญหาไปเจอวิบัติเจอทุกข์อะไรมันจะผลักดันสิ

0: นั้นให้เป็นเหมือนลมเนี่ยพัดเมฆหมอกให้กระจายออกไปไม่บังพระอาทิตย์พระจันทร์ได้คล้ายๆมันมีกำลังมากกว่าไอ้ที่เราทำอะไรไว้เนี่ยทำไปนานๆแล้วมันจะสะสมเป็นพลังไม่ใช่ทำวันเดียวเราจะได้นะต้องทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเราบวชตั้งแต่เล็กๆโตแล้วมันจะรู้อ๋อที่เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะเรามีนิสัยที่เราแก้ปัญหาชีวิตได้เพราะเรามีนิสัยคนทุกวันนี้นะอนาคตคนเราเนี่ยคิดมากทุกคนนะโยมคิดมากฟุ้งซ่านมากทะเลาะกันมากโกรธกันมากเกลียดกันมากอิจฉากันมากริษยากันมากโกงกินกันมากมีแต่มากขึ้นทุกวันเพราะใครๆก็ไม่อยากได้น้อยเห็นไหมอยากจะรวยก็อยากรวยมากๆฮะอยากจะสวยก็ให้สวยเกินคนเงี้ยอยากจะอายุยืนก็อายุยืนทุกไม่ตู้จักตายเลยเนี่ยคนอยากได้มากมันก็ไปแข่งกันไปแย่งกันมันก็ไปบั่นทอนกันอันนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยก็จะไปเจอแต่ไอ้คนที่ใจลายๆทั้งนั้นไอ้ที่อยากได้มากพอๆกับเราก็เลยคิดมากในเมื่อเราไม่ได้สมใจเพราะทุกคนต่างแย่งแก่งดีกันเพราะใครๆก็อยากจะได้อะไรมากๆเท่าๆกันมันก็ไม่มีพอแบ่งใช่ไหมเหมือนกับเราเรียนเนี่ยเรียนหมื่นคนเนี่ยไปสอบชิงกันแค่พันคนเนี่ยไอ้ใครๆอยากได้ตำแหน่งนี้เราก็ต้องไปทำใจเพื่อเราไม่ได้หรือต้องทำกำลังใจเพื่อเราจะได้มีบุญไปได้สิ่งนั้นมันได้ทั้งได้ทั้งดีและทั้งไม่ดีที่เราจะต้องทำใจเราเผื่อไปเจอสิ่งนั้นทีนี้ถ้าเราทำไปแล้วไอ้พลังใจอะไรเนี้ยก็จะไปเจอสิ่งที่ดีงามเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีงามก็วางใจได้ว่าเราเตรียมใจมาพอแล้วเพราะเราทำบุญของเราไว้พอต้องสะสมนะต้องสร้างบารมีทำวันเดียวไม่พอหรอกกินข้าวคำเดียวไม่อิ่มมันต้องกินหลายๆคำทำบุญวันเดียวยังไม่อิ่มใจหรอกต้องพยายามทำจนอิ่มใจแล้วก็ใช้ได้พอมีบุญแล้วเลิกทำนะพอสบายใจกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจทำอะไรสำเร็จทุกอย่างก็เลิกทำได้บุญทำอะไรยังตัดขัดข้องคุณข้องมองใจยังมีอุปสรรคตัวอย่างต้องรีบทำบุญให้มากอุปสรรคจะได้หมดบุญจะได้ช่วยเราใช่บางคนบอกว่าฉันไม่ทำหรอกบุญบาปฉันก็ไม่ทำแต่โกรธเขาทุกวันแหละคนบอกฉันเป็นคนดีนะประกาศตัวฉันไม่ต้องทำบุญหรอกฉันรู้หมดทุกอย่างเลยบุญฉันก็ไม่ทำบาปด้วยฉันก็ไม่อิจฉาอะไรก็ไม่แกล้งใครแต่ว่าเวลาไปทำงานจะเอาสองขั้นไม่อยากใครได้สองขั้นพอใครได้สองขั้นกูไม่ชอบใจแต่บอกไม่เคยทำบาปเลยนั่นน่ะบาปแล้วล่ะที่อิจฉาเขากลัวเขาจะได้ดีกว่าตัวเองก็บาปแหละฉันไม่เคยเบียดเบียนใครแต่ว่ากลัวคนอื่นได้ดีนั่นน่ะคนทำบาปถึงไม่เคยไปตีไม่เคยไปด่าใครไม่เคยไปโกงใครแต่ใจมันก็ขี้โกงใจมันก็ขี้โกรธบางทีก็ไม่มีอะไรหรอกก็ทะเลาะกับคนในครอบครัวเนี่ยนั่นก็บาปแหละแต่บอกว่าฉันไม่ทำบุญหรอกฉันไม่ต้องเข้าวัดแล้วฉันเป็นคนดีแล้วแต่ขัดคอกันทุกวันเลยนะแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีใครก็สอนไม่ได้ครับนี่แค่สองคนผัวเมียทะเลาะกันทุกวันบอกเขาเป็นคนดีแต่วัดก็ไม่เข้าบุญก็ไม่ทำบอกบาปฉันก็ไม่มีนั่นแหละบาปโกรธกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันเอาชนะกันทุกวันนั่นน่ะคือบาปใครแล้วคนไหนที่บอกตัวเองไม่มีบาปมีบาปทุกคนพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม่มีบาปนั่นน่ะควรประกาศตัวเองบริสุทธิ์แต่ท่านก็ไม่ได้ยุใครให้เลิกทำบุญท่านก็ให้ทุกคนเราเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญท่านบอกเลยให้ละบาปบำเพ็ญบุญแต่นี้พวกเรายังไม่ทันไรแล้วพอเรียนได้แค่สำเร็จทางโลกว่าตัวเองมีความรู้มากก็ประกาศตัวว่าฉันมีบุญแล้วไม่ต้องทำบาปไม่ต้องเข้าวัดเข้าวาไม่ต้องทำอะไรฉันก็ไม่เบียดเบียนใครฉันก็ไม่ต้องทำบุญแต่ฉันก็ไม่ทำบาปทีนี้คนเรามาเอาปรัชญานี้กันเยอะนะประกาศตัวเป็นคนมีบุญแบบนี้แต่ที่จริงมันเป็นความหลงตัวเองว่าตัวเองดี หลงว่าตัวเองเป็นคนประเสริฐแต่พวกนี้นะพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยตมาไปเจอแล้วเขาบอกเขาไม่มีที่พึ่งเลยขนาดเรียนจบด็อกเตอร์นะโยมจบจากเมืองนอกมาเป็นทั้งศาสตราจารย์เขาบอกเขากลัวมากเลยตอนที่เขาเป็นมะเร็งนี่เขากลัวมากเลยมันกลัวทุกจังเลยจิตใจเขาไม่มีที่พึ่งเลยบอกเขากลัวมากเลยเขาเกิดมาเขาไม่เคยกลัวงี้เลยเขากลัวมากเจ็บก็เจ็บมากเขากลัวกลัวทุกอย่างเลยที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเป็นพิษภัยหมดเลยเราจะรู้ว่าโอ้โหเขาไม่ได้เก่งจริงเลยที่เขาประกาศตัวว่าเก่งว่ารู้เนี่ยเขาทุกจริงๆโยมผลที่สุดเนี่ยต้องเอาเทปไปให้ฟังสวดมนต์ภาวนาให้ฟังแล้วความกลัวเนี่ยยังเบาขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่หายกลัวไอ้ที่เขาเป็นเรียนรู้ขนาดรับระดับด็อกเตอร์เขาพึ่งอะไรตัวเองไม่ได้เลยโยมเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเขากลับกลัวหมดเลยฮะมีเงินก็กลัวมีครอบมีครัวมีอะไรเขากลัวหมดเลยกลัวว่าจะต้องจากกันกลัวว่าจะต้องพ้นจากสิ่งนี้ไปไอ้มีตัวเองก็กลัวตัวเองอีกเพราะตัวเองเจ็บมากพอนึกถึงตัวเองเมื่อไรมันก็เป็นโรคร้ายมากเลยจะหนีตัวเองก็หนีไม่พ้นจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นพิษภัยมากที่สุดเลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวเองเนี่ยฆ่าตัวเองตัวเองเนี่ยทรมานตัวเองไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับตัวเองเลยคนนี้โอ้โหไปไหนได้ล่ะความรู้ก็ช่วยไม่ได้เงินก็ช่วยไม่ได้นั่นแหละคนเราที่พุทธเจ้าบอกว่ามันมีทุกข์มากเพราะตรงนี้เองที่ไม่มีที่พึ่งทางใจตัวเองก็น่ากลัวอีกเจ็บอีกปวดอีกทรมานอีกเงินก็น่ากลัวอีกเราใช้ไม่ได้อีกแล้วนึกจะกินก็กินไม่ได้อีกน่ากลัวหมดทุกอย่างไปพอนึกถึงอะไรแล้วมันผิดหวังหมดเลยมีอย่างเดียวคือความตายตายยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยแต่ก็ต้องตายอีกผลสุดแก่ก็ต้องตายตายด้วยความกลัวแต่ก็ต้องตายคนเรามีอย่างนี้นะที่พุทธเจ้าท่านรู้นะว่าคนเราหนีความจริงไม่พ้นหนีความจริงไม่พ้นไม่พ้นไม่ใครเก่งไงก็หนีท่านนั้นไม่ต้องไปประกาศตัวว่าฉันไม่ต้องทำอะไรต้องทำนะต้องสร้างบารมีต้องสวดมนต์ต้องภาวนาต้องเจริญสติให้มากทำปัญญาให้มากทำสมาธิมากเวลามีทุกข์เลยจะได้กำจัดทุกข์ได้จะได้มีกำลัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่งทำสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายคงไม่โป้งมือชนกันตั้งตายตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาสักพักหนึ่งสมาธิฟังธรรมนั่งตามสบายหาลมนั่งที่สงบเหมาะแก่อัธยาศัยสมาธิฟังธรรมโยมไม่ต้องคุยกันนะเอาหูติดกันเทศวันนี้อย่าเอาปากติดกันเทศนะเดี๋ยวปากยาวเอาหูติดกันเทศจะได้เป็นหูทิพย์พยายามตั้งใจน้อมใจปฏิบัติธรรมภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกตั้งหน้าตรงๆตั้งใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุท ลมเข้าโทลมออกทำใจปล่อยวางทำใจให้ว่างเห็นหน้าตัวเองระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ตั้งใจสงบใจไม่ต้องหวั่นไหวอะไรหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทจนกว่าใจจะสงบวันนี้เป็นวันดีเป็นดิถีมงคลหรือเป็นสุภาวะมงคลซึ่งเป็นเลิกอันสมบูรณ์ซึ่งในโลกนี้ไม่มีวันใดจะเป็นวันดีเท่ากับวันนี้ไม่มีเลิกใดเท่ากับเลิกนี้โหราศาสตร์ทั่วโลกมาพยากรณ์ผูกดวงชะตาผู้ที่เกิดในวันนี้ที่ตกว่าเวลารุ่งอรุณจะตกว่ารุ่งอรุณก็ถือว่าบุรุษและสตรีผู้ที่เกิดในวันนี้จะเป็นมหาบุรุษจะเป็นมหาสตรีถ้าเกิดวันนี้เดือนเกิดวันนี้ปีจอปีจอวันเพ็ญกลางเดือน6ขึ้น15ค่ำปีจอแล้วก็วันเพ็ญกลางเดือน6ซึ่งตรงกับวันศุกร์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกที่ชื่อว่าขนานนามชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะกุมารซึ่งเป็นบรมโพธิสัตว์ได้สร้างบารมีมาแปะมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปปได้ปรารถนาพุทธภูมิที่จะต้องการมารื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่พระองค์ได้ปรารถนาที่จะสร้างบารมีเพื่อจะมาช่วยคนหมู่มนุษย์ที่มีความหลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของดีแต่พระองค์ได้ทรงเห็นว่าทางไปพระนิพพานนั้นเป็นแดนอันเกษมสูงสุดซึ่งไม่ต้องมีทุกข์ในความเกิดอีกต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าบรมโพธิสัตว์สิทธัตถะกุมารจึงปรารถนาที่จะช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ไปถึงพระนิพพานจึงสร้างบารมีด้วยทานการให้เสียสละที่เป็นชาติพระเวสสันดรเสียสละแม้แต่ลูกภรรยาช้างม้าโคกระบือราชสมบัติจนถึงก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่เขาวงกตชื่อว่าทานปรมัตถปารมีแล้วก็ทรงรักษาศีลยิ่งในศีลพระองค์ก็ยิ่งในการรักษาศีลในชาติของเป็นพระเป็นพระวิทูลบัณฑิตเป็นพระเนมิราชเป็นเนมิราชซึ่งตัวเองลอยคออยู่ในทะเลถือจะถึงวันตายแล้วก็ยังสมาทานศีลอุโบสถยอมตายที่ตนเองลอยคออยู่กลางทะเล7วัน7คืนจนถึงร้อนหล่นถึงเทวดาเทพยดาที่เป็นผู้เฝ้าในมหาสมุทรก็มาช่วยให้พ้นพระองค์ทรงยิ่งด้วยศีลทรงยิ่งด้วยทานและอุเบกขาเทวะสร้างทศะเรียกว่าทศชาติหรือทศชาติสร้างบารมีต้องสิบชาติต้องเป็นธาตุใหญ่ๆเช่นเมตตาชาติเมตตาชาติปัญญาชาติอุเบกขาชาตินักบวชพระองค์สร้างหมดถึงสิบชาติตั้งแต่เป็น ตั้งแต่พระสุวรรณสามพระเวสสันดรพระวิฑูรบัณฑิตพระ

เนมีราชพระเตมีใบพระมโหสถบัณฑิตทาชนกจงล้วนแต่ว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อจะมาเป็นพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเกิดไม่เหมือนใครแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์ธรรมดามีเนื้อหนังมังสาเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพิเศษสำหรับที่เป็นปรมัตถธรรมพระองค์เป็นผู้มีปัญญาผู้มีสติผู้มีความเมตตาที่สูงสุดพระองค์สร้างมาเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าคือไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นสาวกถ้าพูดกันแล้วบารมีของพระองค์ก็เหมือนกับพระมหากษัตริย์การสร้างบารมีมาไม่ได้เป็นจอมพลหรือนายพลเป็นบารมีเพื่อมาเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประเทศชาติเพราะบารมีสูงกว่าคนธรรมดาถึงจะเกิดอยู่ในฐานะใดก็จะต้องดิ้นพาไปถึงที่สุดของการทำความดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดวันนี้แต่ว่าไม่ใช่ปีนี้พระพุทธเจ้าเกิดปีจอวันศุกร์วันเพ็ญกลางเดือน6ยามเช้ามืดสว่างรุ่งอรุณพระองค์ก็ทรงเสด็จออกจากครรภ์ประสูติเรียกว่าประสูติถ้าเป็นคนธรรมดาเรียกว่าเกิดพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดจากครรภ์มารดาตรงกับชาวมืดพระมโหฬารศาสตร์พอได้5วันแล้วโหราศาสตร์ทั้งหลายก็ทรงประชุมพราหมณ์โหรที่มีความรู้ความสามารถถึง108มาประชุมคัดเลือกเหลือเพียงไม่กี่คนเพียงพราหมณ์เพียง7คนแล้วก็มาทำนายพยากรณ์ว่าบุรุษผู้นี้จะได้เป็นอะไรก็ทำนายพยากรณ์ดูทุกสัดส่วนในอสิจิพยัญชนะ32ประการว่าเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบุรุษที่จะต้องได้ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าครองคารวาสจะเป็นบรมจักรพรรดิจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้แต่พราหมณ์ผู้หนึ่งที่โกฏัญญะนั้นยกนิ้วเดียวว่าเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่เป็นอื่นยกนิ้วเดียวนี่แหละความเกิดของผู้มีบุญบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยพอครบได้29ปีก็ทรงเบื่อหน่ายเห็นเทวทูตทั้ง4เห็นว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็คิดถึงว่าญาติพี่น้องจะต้องร้องไห้คิดถึงกันเวลาจากกันยามตายต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องคร่ำครวญต้องผิดหวังทุกอย่างแม้แต่เป็นพระราชาพระราชาเจ้าประดินมีประสาทมีข้าราชบริพารล้อมล่ะถือดูถือหอกถือธนูต้องการศัตรูอย่างเก่งกล้าสามารถก็ไม่สามารถที่จะป้องกันศัตรูคือพญามัจจุราชที่มันดึงรั้งชีวิตไปสู่ความตายได้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็ทรงเห็นว่ามีทางเดียวคือสมณธรรมออกบวชเท่านั้นที่จะพ้นความตายแล้วการออกบวชครั้งนี้ก็ไม่ใช่ออกบวชเพื่อหนีบวชคนเดียวเมื่อเราได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราจะมันดึงรังพ่อแม่พี่น้องหมู่ญาติอันหลงไหลหลงไหลราชสมบัติซึ่งนึกว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเอาธรรมะซึ่งเป็นอมฤตธรรมเนี่ยมาให้แก่บรรดามารดาและบิดาญาติพี่น้องเราได้ดื่มกินให้เป็นอมฤตธรรมคือถึงพระนิพพานในที่สุดไม่ต้องมาตายอีกไม่ต้องมาแก่มาเจ็บอีกเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันมากมายมหาศาลที่นับค่าทรัพย์ในแผ่นดินไม่ได้พระเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ทรงเสด็จออกบวชบำเพ็ญเพียรทุกขยาถึง6ปีแล้วที่สุดท้ายพระองค์ก็ทรงทำอนาปานุสติกำหนดลมหายใจจนบรรลุธรรมในวันเพ็ญกลางเดือน6เมื่อพระองค์ทรงบรรลุธรรมอริยสัจ4แล้วพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งว่าทุกข์ทำยังไงจะดับทุกข์เพราะความไม่สมหวังทุกข์เพราะความปรารถนามากเกินไปอยากได้มากจนไม่ได้ดังที่ใจแล้วจึงผิดหวังทุกข์อยากได้มากเกินที่ตนเองทำแล้วได้มาแล้วกลับรักษาไว้ไม่ได้กลับเสียใจเมื่อมันเสียไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นตัวเหตุทำให้เกิดทุกข์จะทำไงดับทุกข์ได้พระองค์ก็ทรงใช้ปฏิ
ช้สมาธิปัญญาด้วยการเข้าไปรู้ใจตัวเองว่าอย่าปรุงแต่งมันอย่าไปทุกข์กับมันมันอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเสียไปก็ช่างมันไม่ตายหาได้ใหม่อะไรมันจะเสียไปก็พุทธตั้งสติไว้เมื่อพิจารณาว่าโลกทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เป็นนานนี่แล้วโลกเกิดแก่เจ็บตายโลกผิดหวังโลกไม่สมหวังโลกเป็นอย่างนี้กันมานานก่อนเราเกิดอีกเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดับได้คือใจตัวเองคือมรรคองค์8คือสมาธิสมาสติคือให้รู้ใจตัวเองไว้สม่ำเสมอทุกวันทุกคืนแล้วย่อมคลี่คลายปัญหาทุกได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราจึงได้มาเป็นทุกวันนี้ถ้าไม่มีพุทธเจ้าวันเมื่อ 2,532 ปีถึงวันนั้นมาวันนี้ก็คงไม่มีพวกเราที่มานั่งอยู่อย่างนี้คงไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าทำดีเป็นอย่างไรทำชั่วเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรบวชเรียนเป็นอย่างไรวัดวาอารามเป็นอย่างไรก็เพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอุบัติเกิดมาวันเพ็ญกลางเดือน6เป็นมหาบุรุษซึ่งเรียกว่าเกิดพร้อมกับสหชาติพระองค์เกิดพร้อมด้วย7อย่างต้นโพตัสรู้เกิดพร้อมพุทธเจ้าวันเดียวกันที่พุทธเจ้าเมื่อได้อายุครบที่วันตัสรู้45พรรษาพระองค์ก็ทรงนั่งที่โคนโพที่เกิดพร้อมต้นโพตอนนั้นก็เลยครบอายุ45ปีแล้วมาคันธกะที่พระองค์ทรงขี่อายุ29ปีพระองค์ก็ทรงขี่หนีออกบวชเกิดวันเดียวกันก็เรียกสหชาติมาแก้วต้นโพแก้วแล้วก็พิมพาคือนางแก้วเกิดวันเดียวกันอนนท์กรุธายีและฉันนะซึ่งเป็นอมาตย์เป็นขุนคลังแก้วเป็นขุนศึกแก้วแล้วก็คุ้มทองทั้งสี่ทิศเดี๋ยวว่ามีคนที่เอาบรรณาการเนี่ยมาถวายในวันเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายแล้วที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็นำคำสั่งสอนเนี่ยมาเผยแพร่ซึ่งเราทุกวันนี้พระองค์เป็นผู้มีบุญบารมีก็เพราะเคาะสร้างอย่างพวกเราเมื่อก่อนพระองค์เคยเกิดใน500ชาติที่ชาติจำได้ที่พระองค์ระลึกจำกัดมาคือเป็นนกกระจาบเป็นนกกระจอกเป็นพญาลิงเป็นพญาช้างเป็นคนจนเป็นคนมีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นบรมจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพุทธเจ้านี่เป็นตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่เป็นถึงมนุษย์ยากจนไปถึงมนุษย์ที่มั่งมีเป็นทั้งเทวดาชั้นต่ำไปถึงเทวดาชั้นสูงแล้วพระองค์ลงนรกไปจนถึงตั้งแต่นรกเบื้องต้นไปจนถึงขุมนรกนรกก็เคยตกมาแล้วเป็นหมื่นปีเพราะความลืมตัวที่พระองค์กินเหล้าเมายาผิดศีล5เพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปชาติหนึ่งก็หลงทำบาปพระองค์ทรงเวียนว่ายแต่เกิดก็เห็นว่าชาติทั้งหลายเนี่ยถ้าประมาทแล้วต้องทำบาปต้องทำบาปเห็นแก่ปากแก่ทองต้องทำบาปเลี้ยงครอบครัวต้องทำบาปเพราะเห็นแก่ตัวเองฉะนั้นเมื่อชาติใดที่หลงผิดไปแล้วจะต้องทำบาปให้แก่ครอบครัวและตัวเองแล้วชาตินั้นจะต้องไปลงนรกยังมาหลงทำบาปแต่ถ้าชาติไหนมีสติปัญญาลงทำบุญแล้วชาตินั้นจะไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าชาติไหนชราที่มาเห็นศีล5ดีศีล8ดีปฏิบัติธรรมดีชาตินั้นจะพ้นนรกจะพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์ถ้าชาติไหนหลงว่าทรัพย์สมบัติได้เป็นของเราลูกเป็นของเราภรรยาเป็นของเราสามีเป็นของเราทรัพย์สมบัตินี่ใครเอาไปไม่ได้หวงแหนชาตินั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นไม่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐจนพระองค์ทรงชนิชำนาญในการเวียนว่ายแต่เกิดจนได้อธิษฐานสร้างบารมีขอให้ได้มาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแล้วพุทธเจ้าก็มาเป็นพุทธเจ้าสมบูรณ์ที่เราได้เห็นกันอยู่พระพุทธเจ้าไม่มีใครฆ่าตายพระพุทธเจ้านี่มีบารมีอย่างหนึ่งที่ว่าเกิดแล้วเนี่ย
มีบุญบารมีที่ว่าต้องครบอายุขัยจึงตายต้องครบอายุถึง80ปีพระองค์จึงจะนิพพานไม่ต้องใช้อมาตย์ไม่ต้องใช้คนป้องกันพระองค์มีบุญบารมีที่พ้นภัยอันตรายพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยที่จะมาเบียดเบียนให้พระองค์ทรงมีความทุกข์ฉะนั้นจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วว่าการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นชาติสุดท้ายเป็นอริยชาติอริยชาติชาติอันประเสริฐเป็นมหาชาติชาติอันยิ่งใหญ่ที่ทำดีมาตลอดอย่างวันนี้เราก็เป็นมาถึงวันตรงกำหนดพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดตรงกันหมดเกิดกับวันเกิดเนี่ยวันเกิดกับวันตายวันเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยเกิดตอนชะมืดตายก็ตายตอนชะมืดแล้วก็ตรงกับวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์ตรงกับวันเพ็ญตรงกับปีจอด้วยแล้วก็กลางเดือนอีกด้วยตายเวลาเดียวกันเลิกเดียวกันเกิดเลิกเดียวกันโยมมีใครทำได้ไหมไม่มีบุรุษสตรีคนใดในโลกนี้ที่จะตายวันเดียวกันเกิดวันเดียวและเลิกเดียวกันได้อย่างนั้นนี่จึงเรียกว่าเป็นมหาบุรุษเป็นพุทธเจ้าที่ประเสริฐด้วยการชาติของการเกิดชาติสุดท้ายแล้วพระองค์นี้ไม่มีความโกรธต่อใครใครจะด่าใครจะว่าพระองค์ไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาใครไม่รังเกียจทุกศาสนาใครจะมีใครจะจนใครจะเป็นยังไงพิกลพิการไงพระพุทธเจ้ามีเมตตารับใคร่สงสารเหมือนบุตรตัวเองพระองค์สงสารพระเทวทัตที่ทำลายพุทธเจ้าเนี่ยสงสารเหมือนกับพระราหุลรักพระเทวทัตเหมือนกับรักพระราหุลซึ่งลูกของพระองค์ฉะนั้นการเป็นพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีใจประเสริฐมากตัดแล้วซึ่งความโกรธอิจฉาริษยาปองร้ายผู้อื่นมีแต่เมตตาธรรมอย่างเดียวนี่ชื่อว่าการเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเมตตาพวกเราว่าพวกเราเนี่ยจะไม่รู้ธรรมพระองค์ก็ทรงวางธรรมะคำสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ให้อยู่จนทุกวันนี้เพราะความเมตตาของพระองค์พระพุทธเจ้านี่มีพระมหากรุณาเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำมหาสมุทรมีความเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยดุจดังมนาแม่น้ำใหญ่ฉะนั้นการที่เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการที่สร้างบารมีที่สุดแล้วพวกเราก็ถือวันนี้เป็นวันที่เราจะอุทิศกายวาจาใจของเราเนี่ยปฏิบัติตามท่านปฏิบัติบูชาคือเอากายวาจาใจมาวัดเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นยอดบุญเราทำบุญได้หมื่นเงินล้านก็ไม่มากเท่ากับเอากายวาจาใจมาทำบุญเพื่อเดินตามทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เรามาทำไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสักวันหนึ่งเราจะได้โชคดีเราจะได้มีความสุขกายสบายใจในชีวิตซึ่งวันหนึ่งที่เราได้อุทิศตนเข้ามาวัดวันนี้เราได้มาเวียนเทียนทักขิณาวัดคือเดินคิดถึงพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าเดินคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นสุขโตผู้ไปดีไปแล้วด้วยดีไปสวรรค์เลยสวรรค์ไปถึงนิพพานคือเรามาเป็นสุขโตหรือว่าตามท่านสาวกสังโฆเป็นสาวกที่เดินตามทางของท่านเพื่อทางพ้นทุกข์เพื่อไปสวรรค์ไปนิพพานคือไม่เดินสวนทางเราเดินวนขวาไปซ้ายหมายถึงเดินเวียนว่ายไปสู่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่ถ้าเราเดินย้อนล่ะเดินซ้ายไปขวาก็เรียกเดินไปเกิดแก่เจ็บตายลงเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเดินไปสู่ความโกรธความโลภความรักความเกลียดความชังแล้วเดินสวนทางกับพุทธเจ้าไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้เราก็มาขจัดปัดเป่าขัดเกลาจิตใจของเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเดินวนออกจากทุกข์เดินไปเพื่อสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็คือเรามาปฏิบัติธรรมยังคำว่าพุทโธภาวนาหรือทำใจให้เป็นสมาธิด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำให้รู้ใจเราสงบเนี่ยนั่นแหละคือการเข้าถึงยอดปุญ
ที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเราเนี่ยสนใจและปฏิบัติสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงให้คนได้เข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยคือไม่ได้ให้อะไรมากคือไม่ได้ให้อะไรมากเพียงแต่ว่าบุคคลนั้นเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นกำลังศรัทธาในการปฏิบัติตามธรรมคำสอนพุทธเจ้าโดยเหตุผลโดยสติปัญญาแล้วให้เห็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเนี่ยเป็นแนวทางที่ตนเองจะเดินตามทางให้ถูกต้องเรียกว่าเท่านั้นเองบุคคลนั้นก็สามารถบรรลุเข้าถึงธรรมอันฉลาดธรรมอันเบื้องสูงได้ปิดอบายภูมิไม่ตกนรกได้การที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วนี่ก็ว่าไม่ต้องตกนรกปิดอบายภูมิเพราะอะไรเช่นเรามาภาวนาถึงพุทโธเนี่ยไอ้ใจที่เราจะตกนรกไม่มีเพราะเราไม่โกรธพอเราภาวนาเป็นแล้วใจเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดชังไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่เอาเปรียบเอารัดเขาเกินไปมีแต่เมตตาพรหมวิหารเมื่อเราทำใจได้ภาวนาเป็นแล้วใจเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดชังไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่เอาเปรียบเอารัดเขาเกินไปมีแต่เมตตาพรหมวิหารเมื่อเราทำใจได้อย่างนั้นก็เรียกว่ามาวัดรับกันนรกได้เพราะใจของเราแต่งไว้ด้วยดีฉะนั้นถ้าเราทำใจของเราไม่ได้แล้วก็ถือว่านั่นน่ะคือการนรกที่ใจอย่างวันนี้เราก็ถือว่าทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนเป็นวันสำคัญพวกเราชาวพุทธทุกคนก็ควรเข้ามาทักขิณาวัดเขาเรียกมาเวียนเทียนมาเวียนวนตามคำสอนพุทธเจ้ามาเวียนตามทางที่พุทธเจ้าเดินไปสู่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วไม่เดินย้อนกับท่านถ้าวันนี้ถ้าเราไม่มาวัดเราก็เดินย้อนกับท่านเดินไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันไปทางอบายมุขเรียกว่าคนไม่เข้าวัดทันหลังให้วัดก็ถือว่าเดินทางกลับไม่สร้างบุญบารมีตามที่พุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าบารมีของท่านเนี่ยจึงสูงสุดเนี่ยใครฆ่าไม่ตายไม่อุบัติเหตุไม่มีการตายโหงไม่มีตายอุบัติเหตุพระองค์จะต้องตายโดยตามวาระคือตายสมบูรณ์ตายสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิพระองค์ทรงสีหสยาตนอนหลับพระเนตรตายยังมีความสุขเพราะมีสติในการภาวนายันถึงความดับทุกข์เราจะตายอย่างพระองค์ได้ไหมไอ้เกิดนั่นเราเกิดไม่ได้เลยโยมเพราะวันนี้ใครจะเกิดก็ไม่ได้มีพระองค์องค์เดียวในโลกนี้วันเกิดวันนี้มีองค์เดียวในโลกนี้คือพระพุทธเจ้าเกิดยามตกฟ้าคือเช้ามืดวันศุกร์และวันเพ็ญปีจอตรงอย่างนี้ไม่มีใครในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่วันตายนะวันตายใครจะตายตามพุทธเจ้านะตายให้นอนตาหลับแน่นอนนอนตะแคงข้างซ้ายข้างขวาทับแล้วก็นอนสีหสยาตหลับตาทำใจสงบโจรเวทนาความเจ็บปวดนั้นไม่มีเหลือแต่จิตที่สงบล้วนไม่ห่วงใยใครเลยแล้วก็ละทิ้งสังขารนั้นไว้กับโลกโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ไม่มีเศร้าหมองเลยศพนั้นเก็บไว้7วันไม่ต้องฉีดยาให้พระราชาที่มลกจัตได้เก็บไว้7วันศพพระองค์ไม่เน่าไม่เปื่อยรอมหากัสสปะรอพระสาวกที่ทั่วไปเนี่ยจะต้องเดินทางไกลเป็นเลยพันๆกิโลเนี่ยกว่าจะเดินมาพบพุทธเจ้าต้องเดินต้องเป็นลอยๆเป็นพันกิโล7วันมาพร้อมกันหมดมีพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยมาพร้อมกันหมดภายใน7วันแล้วก็ประชุมเพลิงไอ้วันที่ประชุมเนี่ยเผาไม่ไหม้นะเคลื่อนไปจากที่พระองค์ทรงเกิดเนี่ยที่วันเกิดนี่คงไม่ต้องอธิบายนะโยมคงจะเป็นนักเรียนมาแล้วนะวันนิพพานก็คงไม่ต้องอธิบายว่าตายนิพพานอย่างไรพระองค์นิพพานระหว่างต้นหลังทั้งคู่พอนิพพานเสร็จแล้วดับจิตเสร็จแล้วพระองค์ก็เขาก็หามพระศพพระองค์ไปไว้ที่กุมภันธเจดีย์เวลาเผาเนี่ยนะเวลาเผาเนี่ยไม่ไหม้
พระอนุรุทธเนี่ยอธิษฐานบารมีสร้างมาเพื่อว่าหวังจะมาเป็นพระที่เข้าฌานดูจิตพระพุทธเจ้ายามจะนิพพาน

คือหีบเหล็กนั้นไม่สามารถจะเปิดได้แล้วเพราะพระบาทโผล่มาก็กราบพระบาท500องค์พอกราบเสร็จพระเพลิงก็ลุกไหม้บนพระเพลิงในอากาศก็ลุกไหม้เลยโดยที่ไม่มีใครจุดไหม้พระวรกายพระองค์หมดเกิดเตโชธาตุเกิดขึ้นไหม้เสร็จแล้วก็กลายเป็นอัฐิซึ่งเป็นบรมสารีริกธาตุผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้อนุโลมไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้ผ้าสาดกที่นุ่งห่มพระองค์ไม่ไหม้แต่นอกนั้นไหม้เป็นเหลือเป็นเพียงเม็ดข้าวสารหักกลายเป็นธาตุเพียงเม็ดข้าวสารหักกลายเป็นบรมสารีริกธาตุบรมสารีริกธาตุนี้ยังไม่สูญจากโลกนะถ้าโยมนั่งสมาธิแล้วก็จะเสด็จมาหาโยมเองบางคนก็นั่งๆแล้วเข้ามาหาโยมบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะดับไปเมื่อครบ 5,000 ปีแล้วจะมารวมประชุมเพลิงเป็นรูปพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งอยู่ถึง7วันจะคืนเทวดาจะมาสำเร็จกันแต่มนุษย์มันคงไม่รู้เรื่องแล้วก็จึงจะมีเตโชธาตุไหม้บรมสารีริกธาตุนั้นหมดไปก็เป็นสิ้นศาสนาพุทธอีก 2,500 กว่าปีอาการนี้จึงจะเกิดในยุคนี้คือกลางศาสนาพุทธสมัยนี้คือกลางศาสนาพุทธศาสนาพุทธกำลังเจริญด้วยวัตถุกำลังเจริญด้วยวัตถุวัดวาอารามทั่วทุกแห่งกำลังเจริญมากแต่ศีลธรรมยังไม่เจริญถ้าศีลธรรมจะเจริญได้ก็ต้องมีญาติโยมและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีการปฏิบัติธรรมกันมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการปฏิบัติตามศีล5ศีล8ศีล227เข้าวัดเข้าวาไม่กินเหล้าเมายาไม่ทุศีลการรักษาศีลเจริญภาวนาทุกค่ำเช้านั่นแหละศีลธรรมจะเจริญอีกครั้งหนึ่งเมื่อศีลธรรมเจริญแก่มนุษย์เราแล้วมนุษย์นั้นก็จะไปสู่สุคติเมื่อกลับมาเกิดแล้วก็จะมาเกิดในทางที่เข้าถึงซึ่งทางดับทุกข์หรือว่าเข้าถึงพระศาสนาพระสีริยะไม่ตายถ้าไม่สำเร็จในชาตินี้แต่ถ้ามนุษย์ทุกวันในยุคนี้มีสิ่งล่อใจมากเลยมีสิ่งล่อให้มนุษย์หลงมากเช่นสุรานารีเล่นการพนันสิ่งที่สังคมเขากำลังสร้างสรรค์ให้ทุกคนหลงไหลวันพระวันโกนก็ไม่อยากมาวัดวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดมาวัดไม่ได้ต้องไปสนุกรื่นเริงเมื่อคนทั้งหลายหลงเวลาว่างไม่ยอมเข้าหาธรรมะบุคคลนั้นก็จะไปสู่ทุกขติแต่ถ้ามนุษย์เราไม่หลงวัตถุสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองเข้าสู่ศีลธรรมได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะทำทางดับทุกข์สงบทุกข์เท่ากับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าพอถึงวันพระแล้วก็หันหน้าเข้าวัดถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็พยายามสวดมนต์ภาวนาถึงไม่มาวัดก็สวดมนต์ที่บ้านมนุษย์บุคคลนั้นน่ะจะคิดเจริญเอาศีลธรรมในยุคนี้ให้พัฒนาจิตใจตัวเองและครอบครัวไปสู่ที่ดีได้ถ้าไม่งั้นแล้วในยุคนี้ก็จะถูกสิ่งวัตถุทั้งหลายเนี่ยกลืนกินพวกเราจนไม่รู้จักศีลธรรมจนละทิ้งหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีต่อไปแล้วไม่หวนทำความดีบางทีเมื่อชาติก่อนเนี่ยเราเคยทำดีมาเคยทำดีมาเคยสวดมนต์ภาวนาเคยปฏิบัติธรรมะมาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาชาตินี้พอพุทธศาสนาก็กลายเป็นคนดีบางทีคนเมื่อชาติก่อนไม่ได้ทำบุญมากพอมาชาตินี้เจอพุทธศาสนาก็หลงลืมพอหลงลืมก็ทำบาปก็ไม่ได้พบมนุษย์อีกธรรมะเท่านั้นที่จะทำทางดับทุกข์พวกเราได้ที่จะต่ออายุต่อบุญวาสนาพวกเราให้สงบสุขในที่สุดได้ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขปัญหาเราได้นอกจากธรรมะเมื่อพระองค์เห็นทรงเห็นงานพระองค์จึงทรงสละสมบัติออกบวชนะพอออกบวชแล้วพระองค์ก็เป็นผู้นำชี้ทางให้เห็นว่านี่นะคนเราเกิดมาไม่เกิน80ปีก็ตายหมดคน80ปีเอาอะไรไปได้บางคนก็ได้แค่ลงจำปาลงเดียวบางคนก็ได้แค่โกรธเดียวไม่ได้ถึงล้านได้แค่โกรธเดียวกาย

0: น้ำหนักเท่าไรพอเผาแล้วก็เหลือเพียงนิดเดียวทรัพย์สมบัติที่ตามมามีมาก็ไม่มีอะไรติดตัวเราไปมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นก็มองเห็นอย่างนั้นก็เออจริงนะเราจะมัวหลงอยู่ทำไมบุญกุศลเรายังไม่ทำเราต้องรีบทำออกไปไม่งั้นตายแล้วเราขาดทุนมาแต่ตัวไปก็กลับไปแต่ตัวก็เรียกว่าขาดทุนกลับทำบาปไปด้วยกลับคิดไม่ดีซะด้วยกลับประทุษร้ายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าเสียด้วยไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเสียด้วยไม่เชื่อบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกไม่เชื่อสิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเห็นผิดเมื่อไม่เชื่อแล้วก็ไปไม่ดีคันนี้เกิดมาดีแต่ไปไม่ดีถ้าเราเกิดความสำนึกขึ้นมาเออจริงนะคนเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็เหม็นเอาอะไรไปได้ถ้าทำใจไม่ได้เราจะเอาอะไรไปได้เขาเมื่อมองเห็นงั้นก็เออเราต้องเอาบุญไปมาชาตินี้เรามีบุญมาเกิดถ้าเราทำบุญต่อไปก็จะต้องไปเกิดที่ดีกว่านี้อีกแค่นี้ยังเราดีแล้วถ้าเราทำดีจะดีกว่านี้อีกเหมือนเรามาวัดเนี่ยใจเราดีแค่นี้แล้วต่อไปถ้าเรามายิ่งยิ่งขึ้นไปใจเราจะต้องดีกว่านี้ใจของเราจะต้องสงบสุขกว่านี้แค่นี้ใจเราก็ดับทุกข์ได้แล้วมาวัดแต่ถ้าเราทำใจให้ดับทุกข์กว่านี้ต่อไปจะต้องดับกว่านี้ถ้ามาวัดแหมวันนี้เป็นทุกข์จังเลยเป็นหนี้เขาไว้โหจะใช้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกหลานเขาโหเป็นหลงพลังใจเขาไปทุกข์กังวลแต่เรื่องหนี้เรื่องลูกเรื่องหลานวันนี้เป็นทุกข์แค่นี้วันหน้าจะเป็นทุกข์แค่ไหนฉะนั้นมาวัดเราก็ต้องตัดทุกข์เอ้ยเรามีมาแต่ตัวนี่เราไม่มีอะไรเลยเกิดมาผ้าพื้นเดียวก็ไม่มีเออมามีหนี้นี่มามีหนี้เป็นล้านล้านนี่เป็นแสนล้านล้านนี่ถือว่าเออเป็นกำไรไม่ขาดทุนหรอกไม่ขาดทุนหรอกยังไงก็ต่อสู้ไปชีวิตนี้ยังมีความหวังก็เรียกว่าคนยังมีหนทางอยู่แต่เป็นชาวโลกก็เรียกว่าคนมีหนี้ก็เรียกว่ายังมีเครดิตอยู่ยังมีคนยกย่องอยู่เออช่างมันเถอะมันจะมีอะไรตายมันก็ออกไปไม่ได้เราเอาธรรมะดีกว่าถึงจะมีทุกข์แค่ไหนแต่ว่าการมาวัดก็คือว่าเป็นทางดับทุกข์จะเออให้หมดหนี้หมดสินเนี่ยจะเข้าวัดให้ลูกโตแล้วจะเข้าวัดให้อายุ60แล้วจะเข้าวัดถ้าเผื่อว่าอายุของเราไม่ถึงล่ะอย่างที่โยมไปเผาเข้ามาทุกวันเนี่ยก็อายุไม่ถึงนั้นนะโยมไปเผาเข้ามาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอายุ15 ปีตายฉันไปเผามาลูกเพื่อนกันหลานเหลนเฮ้ยมา2-3 วันนี้เผาเพื่อนมาอ้าวเพื่อนอายุใกล้เคียงกันมา2-3 วันนี้เผาน้องเพื่อนเอออายุน้อยกว่าเราเมื่อ2-3 วันนี้เผาป้าเผาลุงเผาปู่เผาย่าเผาพ่อเผาแม่เอออายุเกินกว่าเราก็ตายแล้วบางทีเอ้าเผาหลานเผาลูกคือลูกหลานของเราเนี่ยคิดแล้วว่าไอ้ที่อายุน้อยกว่าเราเราก็เผามาซะเยอะแหละเหลืออายุเมื่อไรเขาจะเผาเราท่านนั่นเองแม้จะถึงวันไหนแจกการตัวเองวันนั้นเนี่ยหมดแล้วหมดโอกาสเข้าวัดถ้าเรามารอว่าเออให้อายุ60แล้วจึงจะเข้าวัดเนี่ยก็เราเผาไอ้คนที่อายุน้อยกว่าเราต้องเยอะแล้วนะเผาคนรุ่นน้องรุ่นน้องเรารุ่นเพื่อนเรารุ่นลูกหลานเนี่ยเราเผามาซะเยอะเลยขวังมาซะเยอะเลยคิวเราอายุมากกว่าเราก็มีอายุน้อยกว่าเราก็มีอายุมากก็ถือว่าเป็นธรรมดาถึงอายุใครก็ต้องตายแต่ไอ้คนที่อายุน้อยกว่าเราตายก่อนเราเนี่ยที่แม้เราน่าเสียวมันไม่รอถึง40มันก็ตายไม่รอถึง30มันก็ตายไม่รอถึง20มันก็ตายเราก็ปาเข้าไป5-60แล้วเราจะไม่ตายยังไงได้คิวเรารออยู่ข้างหน้านี่เองถ้าคิดนี้แล้วเราไม่ควรประมาทเลยวันนี้ซึ่งเป็นวันดีซึ่งเราจะต้องรีบมาปฏิบัติเสียสละเวลาเพราะความตายเนี่ยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ พุทธเจ้าท่านทรงให้ไม่ประมาทให้ทำบุญเนี่ยทำบุญไว้แล้วมีความสบายใจปฏิบัติทำไปแล้วถือว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วเราทำดีของเราที่สุดแล้วจะเป็นไงเราก็ไม่กลัวแล้วมีที่พึ่งทางใจของเราแล้วถ้าไม่งั้นแล้วเราไม่มีข้อเปรียบเทียบเราก็ประมาทไม่ได้คิดเลยว่าที่เราทำไปนั่นนะมันใกล้เคียงกับเราแล้วมันใกล้ตัวเราแล้วเผาคนโน้นเผาคนนี้มันใกล้เราแล้วเอาแรงเข้าไว้หมดแล้วฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเนี่ยมาเผาจิตใจมาเผากิเลสให้มันตายเผาโลภโกรธหลงให้มันตายมันจะได้ไม่มีทุกข์มันจะได้พ้นทุกข์ถ้าเราแก้ใจของเราได้ซะแล้วนั่นน่ะคือว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจของเรามีความสุขแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรจะดีเท่าการเข้ามาถาวที่พึ่งทางใจวันนี้อาตมาได้บรรยายมาสมควรคือเวลาก็ขอญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมาวันที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่เรามาบูชาพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้รู้ธรรมวันนี้รู้ธรรมก็รู้วันเพ็ญกลางเดือน6และนิพพานก็นิพพานวันนี้วันเพ็ญกลางเดือน6ซึ่งถือว่าเป็นวันปฐมมาเลิกแล้วก็มัชฌิมาเลิกและก็ปัจฉิมมาเลิกต้นก็ดีพุทธเจ้าในต้นดีกลางดีปลายก็ดีพุทธเจ้าในเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกที่เราควรจะจดจำใส่ใจให้ระลึกนึกไว้เมื่อทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ขอให้นึกถึงพระผู้ปฏิบัติดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระเจ้าเตือนสติเราไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครให้ใจเย็นให้ใจดีให้มีพุทโธแล้วคิดถึงพระอริยะคือท่านเชื่อความพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะพระสงฆ์เชื่อฟังพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนถึงพระนิพพานในที่สุดวันนี้ก็ขอญาติโยมทุกคนจงเป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีเข้าถึงศีลธรรมมนุษย์สมบัติจะได้เกิดมีแก่ใจเราเทวดาสมบัติได้เกิดมีในใจเรานิพพานสมบัติคือใจไม่โกรธจะได้เกิดมีแก่ใจเราใจเราจะได้เยือกเย็นดับทุกข์ดับสงสารเข้าถึงพระนิพพานโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฟังดูเรื่องไหมโยมฟังไม่รู้เรื่องก็หลับนะอยากหลับอยากเลิกอยากลำคาญถ้าฟังรู้เรื่องก็ธรรมะเข้าใจนะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องก็แหมพูดอะไรก็ไม่รู้ก็คือเราไม่ได้เรียนมาโยมไม่ได้มาวัดบ่อยเสียงนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเสียงนี้มาได้ยินครั้งแรกโยมได้ยินครั้งแรกก็เดินหนีเลยมันไม่รู้เรื่องแต่ต้องฟังบ่อยๆพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นชีวิตที่น่าศึกษาจริงๆเป็นบุคคลที่น่าศึกษาจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไร้เหตุผลพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เห็นจะทำได้ยังสมาธินิยมทำแล้วพิสูจน์ได้สามารถสงบได้ทุกคนทุกคนสามารถทำสมาธิให้ถึงฌานได้และสามารถระลึกชาติได้ทุกคนรู้บุญรู้บาปได้ทุกคนแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงนั่นคือผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติมันโยมมีใจเนี่ยสามารถที่จะทำให้ใจสบายได้ทุกคนถ้าโยมมีธรรมะโยมมีใจสามารถทำให้ใจร้อนได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนผิดหวังได้ทุกคนก็ทำให้สมหวังได้ทุกคน แต่เพียงถ้าเราเข้าหาธรรมะพุทธเจ้ามันก็จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นชีวิตอย่างนี้น่าศึกษาไม่ควรจะให้เลยจากวันนี้ไปพอรู้เรื่องนะโยมนะเอาละรู้เรื่องสัก 50% ก็ยังดีนะพุทโธได้สัก5นาทีก็ยังดีพุทโธมั่งพุทโธไปพอขนก็พอพุทโธหายก็ด่ามันไปแช่งมันไปเอ้านึกได้โอ้กูไปแช่งกับเขาแล้วพุทโธใหม่พุทโธไปมึงนะกูไม่น่าเจอมึงเลยถ้าชาตินี้กูไม่เจอมึงกูคงไม่มีปัญหาหัวใจเลยเอ้าพุทโธไปพุทโธไปกูมีลูกดีๆคงจะสบายใจกันนี้พุทโธไปก็นึกถึงลูกดีมั่งไม่ดีมั่งพุทโธไปก็นึกถึงผัวดีมั่งไม่ดีมั่งพุทโธไปก็นึกถึงแม่ดีไม่ดีมั่งก็ต้องอย่างนี้โยมพุทโธไปก็นึกดีมั่งพุทโธไปก็นึกไม่ดีมั่งไอ้ที่ไม่ดีมันก็ครึ่งหนึ่งไอ้ที่ไม่ดีมันคอนหนึ่งไอ้ที่ดีมันส่วนหนึ่งเราก็พยายามพุทโธไปพุทโธเจนไอ้ที่ไม่ดีนั้นหายไปจบหัวใจด่าคนโน้นด่าคนนี้ว่าคนโน้นไม่พอใจคนตรงนี้มันเจนหายไปหมดนั่นเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแหละเดินตามพระพุทธเจ้าได้แล้วพุทโธใจดีแล้วพุทโธใจสงบพุทโธใจสว่างแล้วเออนี่แหละไม่ขับแค้นไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่เกลียดใครมองแต่คนดีลูกเราก็ดีสามีก็ดีตัวเราก็ดีพุทโธดีไปเลยคนนี้สบายคนนี้มองโลกในแง่ดีมองตัวเราในแง่ดีมองครอบครัวในแง่ดีเพราะอะไรเพราะใจมันมีแต่พุทธะใจมันมีแต่ดีเราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติบ่อยๆพยายามมาฟังบ่อยๆพยายามมาปฏิบัติบ่อยๆสถานที่นี้เป็นที่สงบโยมให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันบ่อยๆจะได้เรียนรู้ทางดับทุกข์จะได้เรียนรู้ใจสงบอยู่บ้านแล้วมันวุ่นวายนักมาพักหัวใจซะบ้างไม่งั้นจะกลายเป็นโรคประสาทไปจะกลายเป็นโรคเครียดเครียดมากก็ไม่ต้องอะไรระบายออกก็คือกระทบกระเทือนคนอื่นถ้าเราไม่เครียดแล้วก็ระบายแต่อารมณ์ที่ดีแต่ถ้าเครียดแล้วระบายแต่อารมณ์ที่มีคนที่อยู่ใกล้เคียงเดือดร้อนทุกวันฉะนั้นมาอยู่ที่นี่นะคนอยู่ที่บ้านสบายโยมไม่เดือดร้อนเพราะเราแต่พอกลับมาเราก็ใจดีแล้วก็ไม่ระบายอะไรที่ไม่ดีก็ระบายแต่วาจาที่ดีลูกอย่างนั้นหลานอย่างนี้โอ้โหดี7วันนะดี7วันคือต้องหาธรรมะคนใกล้เคียงเราจะได้เยอะเรียกเย็น เข้าใจไหมโยมเทศบ่อยๆได้เบื่อไหมพอรู้เรื่องไหมเนี่ยนะรู้ใจตัวเองบ้างไหมล่ะนะโกรธเข้ามานานไม่รู้บ้างไหมล่ะแล้วรู้ว่ามันจะโกรธจะสบายใจดีหัดโกรธมานานแล้วเลิกหัดโกรธได้ไหมล่ะไอ้โกรธตอนนี้นะพอโกรธเป็นนักเข้าแล้วเวลาจะดับจิตเนี่ยมันทำให้ใจวุ่นวายไอ้ตัวนี้เหมือนปลาที่ตกคลักอ่ะความโกรธเนี่ยมันปลาที่ใกล้จะตายที่มันตกคลักเห็นไหมมันไม่มีทางไปมันก็ดิ้นรอความตายอย่างเดียวใจเราที่โกรธเนี่ยมันไม่โกรธเนี่ยมันไม่มีโทษหรอกตอนเนี้ยแต่เวลามันโกรธมันเข้ามันไปรวมเป็นวันเดียวเวลาเดียวนั่นเนี่ยมันจะแรงมากนะมันจะแรงมันจะร้อนมากมันจะทุรนทุรายเหมือนกับความรักเนี่ยความรักความห่วงนะโยมเรารักลูกเรานี่เราว่ามันดีนะเราห่วงลูกนี่เราว่าดีแต่เราไม่รู้ว่าไอ้โทษของมันแค่ไหนเราก็พยายามรักพยายามห่วงพยายามตามมันไอ้ความรักเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความบริสุทธิ์จากเราเราก็พยายามรักให้มากขึ้นห่วงมากขึ้นแต่พอเรามันเป็นอะไรคือมันไม่กลับบ้านล่ะจะตายได้แล้วกูเฮ้ยมันไปยังไงเนี่ยมันเป็นสาวเป็นนางมันยังไม่กลับบ้านเลยเงี้ยทุรนทุรายก็สะกระสายเหมือนคลั่งอะไรคันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ไอ้รักเนี่ยมันทุกข์จริงๆถ้ามันไม่กลับกูตายแน่วันเนี้ย
1: กูตายจริงๆมันยังไม่ตายกูตายก่อนเนี่ยเห็นไหมถ้าคนมีลูกเมียถ้าสามีก็ถ้ามันไม่กลับมันไม่มี

0: น้อยแน่กูตายจริงกันเนี่ย
1: มันไม่ตายแต่กูจะตายนี่แหละที่ว่าทำไมเราจึงจะเห็นถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าไอ้ที่เรารักเราห่วงไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเป็นพิษภัยตอนที่ไม่สมหวังใช่ไหมเหมือนเรายึดว่าแม่คล้อยแม่คล้อยแม่คล้อยป้าคล้อยพี่คล้อยน้องคล้อยเนี่ยยึดคล้อยคล้อยคล้อยเราคิดถึงคล้อยแต่พอคล้อยตายอู้ทำไมคล้อยมาตายเนี่ยมันลงตรงที่ว่าเราคิดถึงแล้วมันสะสมจนเป็นหลังแรงร้อนแรงผลักดันให้จิตเราเนี่ยเอาไม่อยู่โยมใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดเสียใจจะขาดโกรธใจจะขาดเนี่ยนี่แหละเราจึงต้องมาหัดทำสมาธิมาหัดอุเบกขาเพื่อไม่ให้ใจเนี่ยมันร้อนไม่ให้ใจเนี่ยมันจะขาดพวกเรามีครอบครัวต้องระวังไม่ยอมนะปล่อยไอ้ใจตรงนี้ไปนะเข้านะเข้านั่นแหละคนที่เราได้รับทุกข์คือตัวเราใจมันจะขาดนะเพราะมันต้องพัดพรากจากกันมันต้องเจอทุกข์กันนี่แต่นี่ถ้าเรานึกให้เขาทำดีให้เขาทำบุญเขาไปดีลูกเราก็ไปดีไม่มีใครหลอกไม่มีใครลวงไม่มีตายลำบากหรอกตายดีผัวฉันก็ตายดีเมียฉันก็ตายดีลูกฉันก็ตายดีเพราะทำดีทุกคนไม่เคยไปเบียดเบียนใครมาทุกคนก็ชวนกันทำดีดีดีเอามันก็ต้องตายดีเราก็ใจดีคนนี้เชื่อใจได้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ล้มสลบลงไปเนี่ยเทวดาที่รักษาพระพุทธเจ้าไปเลยนะเหาะไปเลยไปถึงกรุงกบิลพัสไปบอกพระบิดาพระพุทธเจ้าเลยบอกดูก่อนท่านโชธนะเจ้าชายทิฏฐะสิ้นชีวิตซะแล้วสิ้นพระชนซะแล้วเทวดาประจําพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกพ่อเลยบอกว่าเจ้าชายทิฏฐะสิ้นพระชนซะแล้วเพราะพ่อบอกว่าไงฉันไม่เชื่อหรอกเทวดาเทวดามายังไม่เชื่อเลยฉันไม่เชื่อเราเทวดาท่านไปเถอะทำไมไม่เชื่อก็ฉันมาเนี่ยสิ้นใจในฉันก็มาเนี่ยบอกลูกเราไม่ตายหรอกลูกเราจะไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ตายเขาเชื่อมากกว่าเทวดาเชื่อบอกว่าลูกเราไม่ตายหรอกทำไมไม่ตายลูกเรายังไม่ได้เป็นพุทธเจ้ายังไม่ตายลูกเรามีบุญมากมาเกิดถ้าอยู่เป็นคารวะก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิลูกเราเนี่ยไม่ใช่ตายแบบนี้พ่อนี่ไม่ไปเห็นแต่เชื่อว่าบุญลูกของตัวเองนี่มีมากเชื่อว่าไม่ตายง่ายจริงเทวดาก็แหมจะพูดให้เชื่อไม่ยอมเชื่อพอกลับไปฟื้นคืนมาแล้วไม่ตายก็พุทธเจ้าเรามีบุญจะตายได้ยังไงพ่อในเชื่อมันว่าลูกของตัวเองจะต้องเป็นพุทธเจ้าแล้วจะกลับมาหาพ่ออีกเชื่อเลยว่าคนอย่างเงี้ยมีบุญมากทำบุญไว้เยอะใครฆ่าไม่ตายและไม่ตายลำบากนี่เราพวกเราต้องทำบุญอย่างนั้นนะเมื่อเขาไปจากบ้านไปนี่เหมือนถึงว่าสามีเราเนี่ยถึงเมื่อเราสามีเราเนี่ยเราเชื่อว่าสามีเรามีศีลไปเถอะไปไหนก็ไม่นอกใจฉันหรอกไม่มีเมียน้อยหรอกเฮ้ยมีนะมีผู้หญิงไม่ชอบนะฉันเชื่อสามีฉันไม่มีเมียน้อยหรอกฉันเชื่อเป็นคู่กรรมคู่เวรกันฉันไปไหนไม่รอดหรอกเพราะมั่นใจว่าสามีตัวเนี้ยไม่นอกใจแน่เลยถ้าว่าภรรยาเนี่ยไม่นอกใจสามีไม่นอกเพราะทำไมจึงมั่นใจมาแต่เป็นคู่บุญกันเป็นคู่กรรมกันเชื่อว่าการกระทำของสามีเนี่ยแสดงออกซึ่งเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนมีศีลน่ะจะผิดศีลได้ยังไงก็เลยเชื่อมั่นใครยืนยันไงก็ไม่เชื่อว่าคนมีบุญต้องเป็นอย่างนั้นบอกลูกเกิดตายไม่ดีบอกไม่ตายลูกฉันตายดีเพราะลูกฉันมีบุญฉะนั้นคนเรามันต้องทำอะไรมันมั่นใจกันไหมเมื่อออกไปจากกันแล้วจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันมากจะไม่ต้องเสียใจมากจะได้ไม่ทุกข์ใจมากถ้าเราไม่เตรียมใจนะโยมมันจะเจอภาวะอันนี้นะเหมือนนั่นเนี่ยพอจากกันไปวันเดียวจะตายอะไรเงี้ยถ้าตามหาตัวกันไม่ได้นี่ตายแน่กูยิ่งมีลูกชายลูกสาวพวกนี้ก็ต้องรักมากห่วงมากเพราะเราไม่เคยขัดเกลาจิตใจไม่เคยหาสติปัญญาไม่ให้เขาทำความดีไว้เราต้องสอนตัวเราให้ทำใจให้ดีเราต้องสอนลูกเราให้เป็นลูกที่ดีแล้วเราก็หมดห่วงกันเพราะเรารู้เขาไปดีแล้วเวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเขาทำบุญได้ดีแล้วนี่ถ้าเขาจะเจ็บก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาเขาจะตายก็เรื่องกรรมของเขาเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราให้เขาทำบุญแล้วเขาทำไว้เยอะแล้วเหมือนยังยงคล้อยเนี่ยก็บวชแล้วนี่ก็ดีที่สุดก็บวชแล้วนี่จะยังไงล่ะตายในผ้าขาวนี่ก็ดีแล้วนะดีก็ไปสุ่มปลาตายอยู่ในหนองน้ำไปลมตายแม่กูไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะไปดีก็นึกไม่ได้ว่ามันดียังไงมันตายในหนองน้ำอ่ะ

0: หรือไปกินเหล้าเมาตายจะไปดียังไงได้เราก็มากินเหล้าเมาตายอ่ะใช่ไหมถ้ามันมาตายในศาลาวัดมันก็ตายไปดีก็มันอยู่กับวัดเลยใจเราก็สบายใช่ไหมนึกในแง่ดีคนเรามันก็ต้องเกิดอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดเราก็ต้องเตรียมใจกันนะมาดิ้นร้องไห้มึงไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยมันน่าตายทุกคนเนี่ยคนที่เกิดมาเนี่ยพอถึงเวลามันไม่หายใจมันน่าตายทุกคนเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยออกมาหามศพออกมาผมก็ร้องไห้กันทับตายก็มันจะตายเนี่ยดีแล้วนะถ้าหากว่ายังเอาไปโรงพยาบาลนะถ้าไม่เอาไปจะหาว่าพี่น้องทอดทิ้งปล่อยให้ตายที่บ้านนะไปฉีดยาเข็มเดียวตายก็ยังดีถ้าไม่เอาไปเลยจะหาว่าเนี่ยเพราะมึงไม่เอาไปโรงพยาบาลจึงไม่ตายเนี่ยอีกคราวนี้พี่น้องก็ทะเลาะกันเลยสิหาว่าไม่เห็นใจกันมันจะตายอยู่ตรงไหนมันก็ต้องตายไปว่าหมอเลยแต่ขอให้คนนั้นเป็นคนดีนะเราก็หมดห่วงกันลูกสาวฉันดีไปไหนก็ช่างมันเถอะลูกชายฉันดีไปไหนก็ช่างมันเถอะกลับมาไม่กลับมาก็มันก็คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โบราณเขาว่างั้นมันมีบุญบารมีคุ้มตัวมันเองงั้นใครทำอันตรายมันไม่ได้หรอกภรรยาฉันดีไม่ต้องห่วงสามีฉันดีไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจมากเกินไปแต่นี่เราไม่มีปัญญาโยมไปที่ไหนก็ค่อยห่วงกันอยู่นั่นเนี่ยเพราะมันห่วงทุกวันห่วงจนแกะไม่หลุดไงบนอะไรโยมขันไหนพระต่อไปนี้คนไหนพอพระเทศไม่ฟังให้เป็นดอกบัวจมน้ำเลยให้เต่ากินไปเลยต้องฟังนะโยมนะฟังให้มันเป็นบุญฟังให้มันสงบใจโยมขอให้ตายไปคนเลยยังไม่กลัวเลยยังขอให้ตายไปคนยังไม่กลัวเลยไปตามคิวนะเนี่ยยังคอยก็ไปตามคิวเขาไม่ได้ตายรัดคิวโยมไอ้พวกไอ้ที่อายุสั้นๆตายเนี่ยพวกรัดคิวตายคนแก่เขายังไม่ตายมันตายก่อนมันรัดคิวคนเนอะมันไม่ไปตามคิวอ่ะไอ้คนแก่ก็70ตายก็ตามคิว80ตายก็ตายตามอายุไอ้นี่16 17ตายขี่รถเครื่องตายแม่มันพ่อมันให้รัดคิวเองอ่ะซื้อรถเครื่องให้ลูกขี่ลูกไม่รัดคิวก็ให้รัดคิวอ่ะยื้อชิงตายก่อนยมคอยตั้งหลายคนนะใช่ไหมเนี่ยเราถ้าเจองั้นยมจะร้องไห้ไม่ได้นะก็ยมให้มันรับคิวเองอะถ้าเรามันไม่ใจเย็นๆมันก็ไปอีกนานให้มันทำบุญกุศลไว้สิรักลูกรักหลานให้มันใจดีไว้ให้มันกตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญไว้มันจะได้มีที่พึ่งทางใจมันจะได้มีมงคลสวมใจไปไหนมันจะได้คลาดแคล้วไม่มีภัยอันตรายบุญเนี่ยช่วยได้นะโยมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตายโหงใครฆ่าไม่ตายใครอายาพิษยาพิษนั้นจืดหมดใครจะเอายาพิษไปใส่พระเจ้านั้นยาพิษนั้นจืดหมดถ้าดูหน้าไม้เนี่ยยิงแล้วไม่ออกลั่นไม่ออกเขาจ้างนายขมังท่านมาบูรณะมายิงพระพุทธเจ้าไอ้คนยิงเนี่ยพอกงธนูแล้วเอามือหลงไปได้เกือบตายเลยโดนจังงังมันนั่นเองเอามือลงมันนั่นมันปวดมันหนักมันแบกขอนไม้เลยน้ำลายลายยืดโอ้ยกลัวเลยพระพุทธเจ้าอภัยให้เอาลงใครฆ่าไม่ตายเพราะทำไมจึงไม่ตายก็ท่านมีบุญน่ะคนที่ไม่ตายโหงนี่คนมีบุญเก่าใครฆ่าไม่ตายให้ทำบุญไว้สิจะได้ฆ่าไม่ตายโยมทำไปจะเยอะทำไปจะชาตินี้ถ้าเราเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยใครฆ่าเราไม่ตายตายเองนะตายเองแก่เองเจ็บเองมันถึงวาระมันไปเองพระโมคคัลลาเป็นพระอรหันต์เหาะเดินเดินอากาศได้ถูกโจร500ทุบตายก็ท่านเคยทุบเขาไว้น่ะท่านเคยทุบแม่ท่านไว้ไปหลอกว่าโจร500ทุบท่านทุบเองนั่นแหละไปบอกว่าโจร500แม่โจร500มาแล้วตีแม่ใหญ่เลยแม่ก็ลุกไปเร็วๆโจรมาทุบแม่แล้วนึกขึ้นได้แม่กูทุบแม่แล้วแม่ยังห่วงกูอีกก็เลยไม่ทุบไอ้กรรมมันนี้ทุบแม่น่ะต้องถูกโจร500ทุบตาย500ชาติอันนี้จึงว่าถ้าเราไม่ทำกรรมนะไม่เป็นคนประทุษร้ายคนดีเนี่ยไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเราจะมีบุญเราก็จะไม่ตายลำบากอายุก็จะยืนไม่อายุสั้นตายมาเข้าใจไหมโยมมาฟังอาจารย์สุวัฒน์อยู่เรื่อยๆเข้าใจมั้งสินะจำได้ไหมกินเหล้าในวัดเมื่อคืนเทศกินเหล้าในวัดโดนสองต่อนะ มันรักของหลวงเนี่ยติดคุกมากขึ้นอีกถ้ากินเหล้าที่บ้านมันรักของชาวบ้านติดคุกครับลดครึ่งหนึ่งถ้าหากว่ากินคนเมื่อคนเราไปรักเขาแล้วเนี่ยนะสารภาพว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอรักของใครครั้งแรกในชีวิตเลยงั้นศาลจะตัดสิน5ปีบอกเอาแค่ปี6เดือนกันเพราะไอ้คนนี้ไม่เคยทำผิดเลยอภัยให้อีกแต่ถ้าคำความดีอภัยให้หมดเดี๋ยวออกแล้วคุกมีอภัยด้วยนะบุญนี่มีอภัยให้ด้วยถ้าเรากินเหล้าแล้วเลิกกินแล้วต่อไปนี้กูไม่กินนะกลัวบาป2ต่ออภัยให้ไม่ไปนรกแหละมาเป็นทายกวัดไม่ไปนรกแล้วกินเหล้าแต่กูไม่เข้าวัดละเมามันตายตรงนี้เลยไปแน่นอนเลยคนเนี้ยนั่น2ต่อแน่ไม่ยอมเลิกแต่ถ้าเลิกแล้วอภัยกรรมนั้นอโหสิกรรมแต่ถ้ากินเหล้าแล้วเลิกแล้วอโหสิกรรมทำบาปแล้วอโหสิกรรมได้ในเมื่อไม่ทำต่อไปเหมือนกันกับกฎหมายโลกกับกฎหมายธรรมในใกล้เคียงกันโยมเพราะกฎหมายโลกเนี่ยก็เอามาจากกฎหมายธรรมเอามาจากวินัยพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้พวกที่มาวัดในพ้นโทษหมดแล้วโยมนะพวกสารภาพบาปหมดแล้วจะไม่ทำต่อไปแล้วเนี่ยนะยังมาอยู่เนี่ยพวกที่มาวัดเนี่ยพวกอโหสิกรรมหมดแหละทำบาปแค่ไหนก็อโหสิกรรมหมดไม่มีแล้วแต่ออกจากวัดจะไปทำต่อก็เลยกันทำต่อก็หมายถึงว่าเป็นบาปต่อถ้าให้อยู่อย่างนี้ไม่มีบาปเลยถ้าตายอย่างนี้ก็ไม่ไปนรกแหละเหมือนองค์คริมานนะฆ่าคนต้องพันคนพอเจอพุทธเจ้าแล้วไปกับพุทธเจ้าเลยพอไปกับพุทธเจ้าแล้วไปนิพพานเลยไม่ต้องไปรับกรรมแต่ถ้าเจอพุทธเจ้าแล้วกลับไปฆ่าคนต่อยองค์คริมานต้องตกนรกถึงอเวจีนะแต่เพราะพอเจอพุทธเจ้าแล้วเลิกฆ่าเลยไปนิพพานไปสวรรค์ตรงนี้เองตรงที่เมื่อพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสารภาพบาปแล้วเลิกเนี่ยก็พ้นกรรมไม่ต้องไปรับกรรมนะเหมือนกับเราเล่นไพ่เนี่ยกูเสียไปหลายพันต่อไปนี้กูไม่เลิกแล้วเสียพอเลิกปุ๊บเนี่ยต่อไปไม่เสียเงินค่าเล่นไพ่แหละแต่ถ้าคราวนี้เสียกูไม่เอาต่อไปแล้วเลิกแล้วเพราะมันหมดเงินพอวันหลังได้เงินเอาอีกสักทีก็นะเสียอีก 5,000 เลยกูจะเลิกแล้วผลสุดก็เสียอยู่นี่เองโยมเพราะมันสารภาพไม่จริงอ่ะนะก็โดนหลายต่อคันนี้เข็ดทีเดียวแล้วไม่มีกรรมต่อไปเหมือนคนปวดท้องเอาลูกกูไม่เอาแล้วกูเข็ดคันนี้พอวันหลังมีคนเข็ดอีกแล้วไม่เข็ดทีเดียวไอ้คนนักเล่นกันเหมือนกันเข็ดทีเดียวเข็ดจนหมดเงินกูไม่เอาแล้วพอมีนากูไม่เล่นอีกแล้วพอไปเจอเอาอีกแล้วหมดอีกแล้วกินเหล้าคนนึงก็พอเมาแล้วไม่ได้สติบางคนนะพอเมาแล้วหน้าทุกข์จังเลยไม่รู้จักลูกไม่รู้จักเมียพอหายเมาแหมมึงเมาแย่จังเลยกูไม่กินเลยตอนนี้มึงจะมาชวนกูนะพอเจอเหล้าน้ำลายไหลเลยเอาแค่เมาบ้าอีกแล้วก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่เข็ดจริงเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกรงจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทซีในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกตินะครับวันนี้จะขอนำชีวประวัติของชาวนาอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังชาวนาอุบาสกเป็นผู้มีบุญญาบารมีที่สร้างสมไว้ในอดีตชาติมาดีที่จะช่วยให้สำเร็จอริยผลแต่ก็ยังมีบาปกรรมตามมาให้ผลจนได้รับทุกข์เดือดร้อนก่อนดังบัณฑิตโบราณกล่าวว่าบุญมีแต่กรรมบังเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้เคยประสบพบบุคคลต่างๆที่กว่าจะมาได้ดิบได้ดีเนี่ยบางคนต้องทนทุกข์ทรมานหรือเกิดในตระกูลที่ยากจนเกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยแต่ผลสุดท้ายบุคคลพวกนี้ก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้เพราะผลแห่งกรรมดีได้มาช่วยเขาส่วนที่เขาต้องไปตกระกรรมลำบากไปทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอันนั้นเป็นผลของกรรมชั่วที่บุคคลเราโดยทั่วๆไปนะครับก็จะทำไว้ทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีเมื่อส่วนไม่ดีมาให้ผลเราผู้กระทำกรรมชั่วก็ต้องทนรับทุกข์ทรมานกับผลของกรรมชั่วที่ตัวทำไว้ไม่ใช่มีคนอื่นมาทำให้เรานะครับบางทีพอเราไปประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้าเราก็มักจะตีโพยตีพายที่จะโทษบุคคลอื่นว่าเป็นต้นเหตุทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแท้ที่จริงไม่ใช่นะครับกรรมชั่วที่ตัวเราสร้างไว้แต่ปางไหนบางทีเราก็ไม่สามารถจะหยั่งใจไปถึงได้เมื่อกรรมชั่วให้ผลก่อนเราก็จะต้องรับผลแห่งกรรมชั่วนั้นต่อเมื่อสิ้นกรรมชั่วนั้นแล้วเมื่อกรรมชั่วหมดไปกรรมดีให้ผลตรงนี้แหละครับเราก็จะรับความสุขความสบายนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วๆไปที่เราท่านทั้งหลายก็คงจะได้ประสบพบกันอยู่ว่าบางคนนี่โอ้โหลำบากแสนเข็ญกว่าจะมามีความสุขความเจริญบางคนนี่ก็ถูกเขาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนแต่แล้วเขาก็กลับสร้างเนื้อสร้างตัวได้

นั่นเพราะเมื่อผลชั่วหมดไปผลดีให้ผลแล้วก็เขาก็มีความสุขความเจริญนี่เป็นคติที่มีอยู่ในบุคคลทั่วๆไปที่ควรจะนำเอามาคิดนะครับว่าเมื่อเราตกระกำลำบากเราก็อย่าไปโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษฟ้าดินเทพพยาดาอารักษ์อะไรอย่าไปโทษเลยครับกรรมชั่วของเราให้ผลอยู่แต่ว่าเมื่อเราพ้นจากผลของกรรมชั่วแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จสมเจตจำนงนะครับอันนี้ก็คงมีตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เคยพบเห็นกันอยู่ชีวประวัติของชาวนาอุบาสกนี้มีอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งพาลวัคเป็นเรื่องที่พระบรมศาสดาเมื่อประทับพักอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีทรงปรารภชาวนาคนหนึ่งให้เป็นต้นเหตุว่าชาวนาคนนั้นไถนาแห่งหนึ่งในเวลาเช้าตรู่อยู่ใกล้กับกรุงสาวัตถีแต่ในคืนวันนั้นได้มีพวกโจรเข้าไปในพระนครทางท่อน้ำแล้วก็ขุดอุโมงค์เข้าไปในเรือนของตระกูลที่มีทรัพย์มากตระกูลหนึ่งแล้วก็ถือเอาเงินและทองไปเป็นอันมากแล้วก็ออกไปตามทางอุโมงค์ที่เขาขุดแล้วก็ออกไปทางท่อน้ำนั้นคนโจรคนหนึ่งในบรรดาโจรที่มาร่วมกับลักขโมยนั้นเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์อันที่จริงเรื่องสัจจะในหมู่โจรเนี่ยไม่มีนะครับวิสัยของโจรนิสัยของโจรอุปนิสัยของโจรเนี่ยเขาจะคิดสิ่งต่ำทรามมากกว่าคิดในทางดีนะครับขึ้นชื่อว่าโจรแล้วก็ไม่ควรจะไว้ใจเพราะคนเป็นโจรเนี่ยถ้ามาดูการเป็นอยู่ของเขาแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนไม่มีศีลธรรมนะครับเรื่องการจะไม่เห็นใจคนอื่นคิดเมตตากรุณาต่อคนอื่นนี้ไม่มีเขามีแต่ใจที่คิดมุ่งร้ายหมายฝันหมายที่จะลักขโมยปล้นสะดมอะไรได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะถือเอาประโยชน์ตรงนั้นเป็นส่วนได้ของเขาแม้แต่พวกโจรที่เขาเป็นเพื่อนกันแท้ๆเขาก็ยังไม่ค่อยจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันเพราะอะไรเพราะวิสัยโจรเขาก็รู้ใจกันอยู่ว่าความคิดของเขาเป็นไปในทางดีหรือทางชั่วเป็นไปในทางลบหรือทางบวกเขารู้จักใจกันดีฉะนั้นความเป็นโจรเนี่ยถ้าเรารู้จักก็อย่าไปเข้าใกล้นะครับเพราะเขาเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์ซึ่งเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นได้เลยว่าแม้แต่พวกโจรด้วยกันเองเขาก็ไม่มีความซื่อสัตย์คือเมื่อพวกโจรเนี่ยเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของคนที่มีทรัพย์ได้แล้วเนี่ยโจรคนหนึ่งก็ได้คิดลวงพวกโจรด้วยกันเหล่านั้นที่เป็นเพื่อนเขานั่นแหละได้ซ่อนถุงทรัพย์ 1,000 ใส่ไว้ในพกผ้าก่อนที่เขาจะไปแบ่งเงินกันนะเขาเอาซ่อนไว้ก่อนและพอหนีพ้นจากเมืองออกไปที่นาแล้วเนี่ยก็ไปแบ่งทรัพย์แบ่งเงินแบ่งทองกันในที่นาของชาวนาพวกนั้นพอดีแต่เมื่อเขาแบ่งทรัพย์กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ลืมถึงเงินที่ซ่อนไว้ในพกผ้าหรือเขาไม่กล้าจะดูก็อาจจะเป็นได้นะไม่ใช่ลืมบางทีถ้าจะดูที่พกผ้าของตนแล้วก็จะทำให้โจรคนอื่นๆเนี่ยรู้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ก็เลยทำเดินร่วมกันไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงทรัพย์ที่ซ่อนเอาไว้นั้นทรัพย์ที่เขาห่อไว้ที่พกผ้า 1,000 เนี่ยได้หล่น
ู่ในนาของชาวนานั้นครั้งในเวลาใกล้รุ่งเนี่ยพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกทรงเห็นชาวนาคนนั้นเข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงใคร่ครวญดูว่าจักมีเหตุอะไรเนาะก็ได้ทรงเห็นชาวนาคนนี้จักไปไถนาแต่เช้าตรู่ส่วนพวกเจ้าของทรัพย์ไปตามรอยเท้าของพวกโจรไปได้เห็นถุงทรัพย์ 1,000 ในนาของชาวนานั้นแล้วจักจับเข้าไปชาวนาผู้นี้ยกเว้นเราเสียแล้วไม่มีผู้อื่นที่จะเป็นพยานให้เขาได้แต่ว่าชาวนาผู้นี้มีอุปนิสัยคือความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในจิตแห่งโสดาปัตติมรรคเราควรไปในสถานที่นั้นนี่เป็นความดำริที่พระองค์ทรงหวังจะช่วยชาวนาผู้นั้นฝ่ายชาวนานั้นออกไปเพื่อไถนาแต่เช้าตรู่ส่วนพระบรมศาสดามีพระอนันตเถระเป็นผู้ตามเสด็จได้เสด็จไปที่นานั้นเมื่อชาวนาเห็นพระบรมศาสดาแล้วก็วางไถไปกราบไหว้พระบรมศาสดาได้แล้วเขาก็กลับมาเริ่มไถนาต่อไปอีกพระบรมศาสดาแม้เมื่อชาวนามากราบไหว้พระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรกับชาวนานั้นได้เสด็จไปยังสถานที่ที่ถุงทรัพย์1,000ที่โจรผู้นั้นซ่อนใช้ไว้ในพกผ้าตกอยู่ที่พื้นนานั้นพระองค์ทอดพระเนตรดูถุงทรัพย์1,000นั้นแล้วจึงตรัสกับพระอนันตเถระว่าบูก่อนอนนท์เธอเห็นอสรพิษไหมพระอนันตเถระกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะเป็นอสรพิษร้ายชาวนานั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนันต์ถึงอสรพิษเขาก็มาคิดว่าสถานที่ตรงนั้นเราก็เดินไปเดินมาอยู่เป็นประจำถ้าหากมีอสรพิษอยู่เราก็อาจจะเสียท่าอสรพิษกัดเอาก็ได้คือชาวนาคนนี้ก็เป็นคนซื่อไม่ได้รู้ความหมายที่พระพุทธเจ้ากับพระอนันตเถระตรัสกันนั้นน่ะหมายถึงอะไรเขาก็คิดแต่เพียงว่าที่ตรงนั้นอาจจะมีอสรพิษอยู่จริงๆฉะนั้นเมื่อเขาได้ฟังพระบรมศาสดาตรัสว่าอสรพิษแล้วและพระองค์เสด็จเลยไปเขาก็คิดว่าถ้าขืนปล่อยให้อสรพิษอยู่ตรงนั้นเราไม่ทันได้พิจารณาเดินไปก็อาจจะถูกอสรพิษกัดเอาได้เราจะฆ่าอสรพิษนั้นเสียเขาก็จึงถือด้ามปัตตักไปคำว่าด้ามปัตตักหรืออีกคำหนึ่งที่มีลักษณะต่างกันไปนิดเกี่ยวกับเรื่องศัพท์เนี่ยนะครับคือประตักนะครับประตักหรือประตักนี่ก็หมายถึงไม้ที่ฝังเหล็กแหลมไว้ที่ข้างปลายสำหรับไว้แทงใช้แทงสัตว์นะครับพาหนะเช่นวัวเป็นต้นเมื่อเขาถือด้ามประตักไปอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนันต์ว่ามีอสรพิษอยู่เนี่ยเขาก็ได้เห็นถุงทรัพย์1,000นั้นแล้วเขาคิดว่าพระบรมศาสดาคงตรัสหมายถึงถุงทรัพย์1,000นี้เป็นแน่ว่าเป็นอสรพิษเขาจึงถือถุงทรัพย์นั้นกลับไปวางไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ใช้ฝุ่นกลบไว้ไม่มิชิดหรอกครับก็กลบไว้แบบง่ายเหตุทั้งนี้ก็เพราะว่าความเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดเมื่อเขาเป็นคนที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้คิดอะไรที่จะ
ปกปิดทรัพย์นั้นให้มิดชิดเมื่อนำเอาถุงทรัพย์มาวางฝุ่นกลบแล้วเขาก็เริ่มไถนาต่อไปอีกเมื่อสว่างแล้วคนทั้งหลายรู้ว่าถูกลักทรัพย์โดยเฉพาะตระกูลที่ถูกพวกโจรเข้าไปขโมยเอาทรัพย์สินเงินทองออกมาเนี่ยก็พากันเดินติดตามรอยเท้าหมายความว่าดูรอยเท้าที่ออกจากหมู่บ้านของเขามาเนี่ยไปทางไหนเมื่อติดตามไปตามรอยเท้าเรื่อยๆไปก็ได้ไปถึงที่นาของชาวนานั้นและได้เห็นรอยที่พวกโจรมายืนแบ่งทรัพย์กันอยู่ในที่นานั้นคือยังมีรอยเท้าปรากฏอยู่แล้วก็ได้เห็นรอยเท้าของชาวนาที่เดินไปในสถานที่ใกล้นั้นคนเหล่านั้นก็เดินตามรอยเท้าของชาวนาไปก็ได้เห็นที่วางถุงทรัพย์ไว้แล้วก็คุยฝุ่นออกหยิบถุงทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็พูดคุกคามเหมือนกับปักใจเชื่อลงไปว่าชาวนาผู้นี้เป็นโจรที่ไปขโมยทรัพย์จากบ้านของเขามาเพราะว่าในสถานที่นั้นไม่มีใครแล้วนี่ที่เขาจะทำให้เขามีใจคิดไปเป็นคนอื่นมีถุงทรัพย์ตกอยู่แล้วก็มีชาวนาอยู่จึงปักใจเชื่อแน่นอนเลยว่าชาวนานี่แหละเป็นโจรเข้าไปขโมยทรัพย์เขาแล้วก็จึงพูดคุกคามว่าเจ้าปล้นบ้านเรือนมาแล้วแล้วก็มาทำเป็นไถนาอยู่พวกชนเหล่านั้นเขาไม่ได้ฟังอีราค่าอีรมอะไรหรอกครับเมื่อเขาปักใจเชื่อว่าชาวนาเป็นโจรเนี่ยเขาก็ใช้ท่อนไม้ตีชาวนาแล้วก็นำชาวนานั้นไปถวายพระราชาแล้วก็กราบบังคมทูลพระราชาให้ทรงสดับความเป็นไปที่เขาเข้าใจว่าชาวนาผู้นี้เป็นโจรพระราชาเมื่อทรงสดับความเป็นไปที่คนทั้งหลายกราบบังคมทูลเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ตรัสถามเหตุผลที่เป็นมานั้นว่าเป็นอย่างไรแต่ที่จริงก็น่าจะเห็นใจพระราชาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าผู้ที่กราบบังคมทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบนั้นมีประชาชนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวนาผู้นี้เป็นโจรก็น่าจะทำให้พระองค์ทรงปักพระทัยเชื่อในเรื่องที่ชาวนาเป็นโจรนั้นโดยที่ไม่ทันได้ทรงพิจารณาถึงเหตุผลหรือทรงไต่สวนอะไรจึงตรัสสั่งให้นำชาวนาไปประหารชีวิตเสียพวกราชบุรุษก็จึงมัดแขนของชาวนาไพร่หลังทั้งเคียนโดยหวายนำไปสู่ที่ฆ่าที่ฆ่าในยุคนั้นเขาจะเรียกตะแหลงแกงนะครับแต่ชาวนาเมื่อถูกเคียนโดยหวายเขาก็ไม่ได้พูดคำใดคำหนึ่งนอกจากที่จะพูดแต่เพียงว่าเห็นไหมอานนท์อสรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายดังนี้เรื่อยไปคือพูดอยู่เพียงเท่านี้ไม่ได้มีคำอื่นเลยครั้งนั้นพวกราชบุรุษได้ฟังชาวนาที่กำลังถูกเคี่ยนตีด้วยหวายพูดแต่เพียงว่าเห็นไหมอานนท์อสรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายทำให้พวกราชบุตรก็นึกสะดุดใจนะว่าเจ้าได้พูดซ้ำถึงถ้อยคำของพระบรมศาสดาและพระอนันตเถระนี้น่ะมีเหตุอะไรหรือชาวนาก็ตอบว่าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระราชาแล้วจึงจักบอกก็ไม่ข้อมายังไม่ยอมบอกพวกราชบุรุษที่กำลังเคี่ยนตีเขาอยู่นั่นหรอกเพียงแต่บอกว่าถ้าไปพบพระราชาเข้าเฝ้าพระราชาแล้วนั่นแหละ
จะบอกเรื่องนี้พวกราชบุรุษก็จึงได้นำชาวนานั้นไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบบังคมทูลถึงความเป็นไปที่ชาวนาผู้นี้ได้เอ่ยอ้างเพียงคำว่าเห็นไหมอานนท์อสรพิษเห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายเมื่อพวกราชบุรุษกราบบังคมทูลถ้อยคำของชาวนาให้พระราชาทรงสดับแล้วพระราชาจึงตรัสถามชาวนานั้นว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงพูดอย่างนั้นชาวนากราบบังคมทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่โจรพระพุทธเจ้าค่ะแล้วชาวนากราบบังคมทูลเล่าเรื่องโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ออกไปไถนาจนกระทั่งถึงถูกจับมาถวายพระราชานี้ก็คือทบทวนเรื่องที่พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์เสด็จไปและก็ตรัสถึงอสรพิษคือหมายถึงถุงทรัพย์นั่นแหละให้พระราชาได้ทรงสดับโดยตลอดพระราชาทรงสดับแล้วก็จึงตรัสว่าพนายคำว่าพนายเป็นคำคุ้นนางที่ผู้ใหญ่เรียกผู้ดีที่อยู่ในบังคับของตนก็คือพระราชาได้ตรัสกับพวกราชบุรุษว่าบุรุษนี้อ้างพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นบุคคลเลิศที่สุดในโลกเป็นพยานเราจะยกโทษให้แก่ชาวนานี้ทีเดียวก็ยังไม่ควรทางที่ดีเราจักรู้สิ่งที่ควรกระทำในเรื่องนี้ในความว่าเมื่อชาวนาอ้างพระพุทธเจ้าแล้วจะยกโทษให้หลุดพ้นจากความเป็นโจรไปหรือเป็นขโมยไปนี่ก็ดูจะไม่เหมาะก็ต้องการอยากจะพิสูจน์ให้เห็นแท้แน่กับพระไทยว่าชาวนาผู้นี้เป็นโจรจริงหรือไม่เพราะว่าผู้ที่เขาอ้างนั้นก็เป็นที่เคารพของพระราชาก็คือพระบรมศาสดาฉะนั้นพระราชาจึงทรงนำชาวนาไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในเวลาเย็นและทรงกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์กับพระอนันตเถระได้เสด็จไปที่นาของชาวนานี้หรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าไปขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชาทรงกราบทูลถามต่อไปอีกว่าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นอะไรในนานั้นพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าเห็นถุงทรัพย์หนึ่งถุงมหาบพิตรพระราชาทรงกราบทูลถามอีกว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าตถาคตตรัสว่าอสรพิษมหาบพิตรพระราชาทรงกราบทูลว่าถ้าบุรุษนี้ไม่เอ่ยอ้างถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเขาจะถูกฆ่าแต่เขากล่าวคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเขาจะไม่ถูกฆ่าพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงสดับพระราชดำรัสนั้นแล้วจึงตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรแม้ตถาคตกล่าวว่าอสรพิษคำมีประมาณเท่านี้เองแล้วก็จากไปธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่กระทำสิ่งที่ให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังเมื่อพระองค์จะทรงสืบอนุสนธิคือการสืบต่อเรื่องเนี่ยพระองค์ก็จึงทรงแสดงธรรมะและได้ตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าบุคคลกระทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้ได้รับผลของกรรมใดอยู่กรรมนั้นกระทำแล้วไม่ดีเลยพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายธรรมะที่เป็นพระพุทธภาษิตในพระคาถา

คือไม่งามไม่สละสลวยในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบชาวนาอุบาสกได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันก็หมายถึงท่านผู้ถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานทั้งเป็นผู้แน่นอนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตต่อไปแม้พระภิกษุผู้มาประชุมกันเป็นจำนวนมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นคำว่าอริยผลนี้ก็หมายถึงผลอันประเสริฐหรือผลที่จะได้เป็นพระอริยะนั่นเองก็เป็นอันว่าชีวประวัติของชาวนาอุบาสกจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าควรคิดในเรื่องนี้ก็เรื่องกรรมที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังก็หมายถึงว่ากรรมชั่วนั่นแหละครับถ้าทำแล้วเราต้องเดือดร้อนก็อย่าทำดีกว่าเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วไม่เคยให้ความสุขแก่ผู้กระทำเลยผู้กระทำกรรมชั่วจะได้รับผลก็คือความทุกข์เป็นสักขีพยานที่ทำให้เราท่านทั้งหลายคงจะได้เคยพบเห็นผู้กระทำกรรมชั่วแล้วแม้ว่าจะยังถูกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นน่ะไม่ได้มีความสุขหรอกครับเพราะเขารู้ว่าตัวเขาทำชั่วจิตใจของเขาก็จะนึกถึงความชั่วที่ตัวเองจะต้องได้รับโทษทันที่จะตามมาเล่นงานเขาคนทำชั่วจริงหาความสุขจากการกระทำชั่วไม่ได้อาจจะเป็นลักษณะที่เราดูภายนอกก็เหมือนว่าน่าชื่นน่าชื่นบานมากแต่อกตรมคือจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความหวาดหวั่นคนทำชั่วแล้วนี่บางทีบ้านเรือนที่เคยนอนอยู่สุขสบายก็นอนอยู่ไม่ได้หรืออย่างน้อยก็ไม่นอนซ้ำที่เก่าบางคนถึงกับหนีออกจากนอกบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างฐานไปที่คนไม่รู้จักเลยอันที่จริงถ้าเขาไม่ทำชั่วเขาก็จะไม่เดือดร้อนต้องหนีจรจากถิ่นไปหรอกแต่ว่าเมื่อความชั่วให้ผลแม้เขาถูกจับไม่ได้ความชั่วก็ยังทำจิตใจให้เขาร้อนรนทุรนทุรายต้องกระวนกระวายหนีเอาตัวรอดไปฉะนั้นบาปยังไม่ผลคนทำชั่วนึกว่าหวานแต่พอชั่วให้ผลคนทำชั่วก็ได้รับทุกข์อันนี้เป็นกฎธรรมดาของผู้ที่กระทำกรรมชั่วเอาไว้นะครับฉะนั้นหัวข้อนี้ก็มีคำกลอนพอที่จะให้ท่านผู้ฟังได้จำง่ายๆว่าคนทำชั่วกลัวเปลือกบาปหยาบมหันต์เมื่อชั่วนั้นไม่ให้ผลที่ตนก่อนึกว่าชั่วเช่นน้ำตาลหวานลำคอแต่ครั้นพอชั่วให้ผลตนทุกข์ตรมครับตัวเขาจะไม่มีความสุขกายสบายใจเลยฉะนั้นขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะเราจะต้องไม่ต้องเดือดร้อนใจครับเมื่อเรื่องของชาวนาอุบาสกจบไปแล้วท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการสิ้นสุดและก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัทโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญ แล้วก็โอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายกำหนดรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาของเราจนกว่าใจของเราจะสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติตนให้พ้นสภาวะของความทุกข์อันนี้เราต้องฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยก็เรียกอินทรีย์บ่มให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลมีตาก็มองในสิ่งที่ดีหูก็ฟังในสิ่งที่ดีเอากายเอาใจก็มาทำความดีให้ทานก็เป็นความดีเป็นบุญรักษาศีลก็เป็นความดีเป็นบุญฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญนี่เขาเรียกว่าอินทรีย์ของเรานั้นเรามาต่อเติมเพิ่มพลังบุญให้เกิดขึ้นบุญนี้ไม่ใช่ของใครของเราเราทำก็เกิดความสุขสุขกายสุขใจนี่เกิดจากบุญที่เราสะสมที่เราสร้างหรือว่าความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาเนี่ยมาจากบุญทั้งนั้นเรามีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์ครบอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่องนี่ก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมเราสร้างมานั้นหนุนนำให้เรามาพบชาติพบที่ดีคือเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วก็ยังได้พบพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาทำความดีได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์ภาวนามาประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าบุญของเรานั้นต่อเนื่องอดีตก็ส่งมาแล้วมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันเราก็มาสร้างต่อมาทำต่อเพิ่มบุญเพิ่มบารมีของตัวเองเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไปสู่อนาคตข้างหน้าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำด้วยตัวเองใครจะทำให้เราไม่ได้เราจะไปทำแทนใครก็ไม่ได้บุญนี้ของใครของมันพระพุทธองค์ตรัสไว้ใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้นั้นถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องหาเหตุในการสร้างความสุขทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขการประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดความสุขอันนี้เราต้องพยายามสะสมพยายามสร้างเมื่อเราสะสมเมื่อเราสร้างจนสมบูรณ์แล้วเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเราถึงธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นเองพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความจริง4ประการนั้นถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติตามนะทุกข์เราต้องกำหนดรู้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาคำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้แม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินแต่ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้นั่นที่พระองค์ตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกนั้นหมายถึงว่าพระองค์รู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกข์มีอยู่2ประการทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็มีอยู่ประจำวันนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะยืนนานไม่ได้เดินนานทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิด หิวนานอิ่มนานหนาวนานร้อนนานทุกทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยทุกตลอดแต่ที่เราไม่รู้เพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้อบรมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเราจึงไม่เห็นทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นทางกายนั่งก็ทุกข์เนี่ยทำไมนั่งไปเดี๋ยวเดียวทุกข์มันเกิดแล้วมันปวดมันเมื่อยต้องขยับขยับแล้วแทนที่จะหมดทุกข์ไม่หมดทุกข์ก็มาอีกขยับท่าไหนก็ทุกข์ท่านั้นซ้ายก็ทุกข์ขวาก็ทุกข์ทุกข์นี่มันอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนเรามีร่างกายมีสภาวะขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์เรามีขันธ์5ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องของทุกข์เราก็ไม่หาทางดับทุกข์ไม่ได้ไม่รู้จะดับอย่างไรทุกข์อยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้เราเลยดับทุกข์ไม่ได้มาดับทุกข์ไม่ได้เราก็อยู่กับความทุกข์นี่เองเกิดมาอะไรก็ทุกข์มานั้นเกิดมาแล้วต้องมีทุกข์มีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากกันนี่เป็นทุกข์ของสัตว์โลกที่ไม่มีใครหนีพ้นเกิดมาแล้วต้องประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ถ้าคนไหนไม่ต้องการความทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดเหมือนพระพุทธองค์เหมือนพระอรหันต์สาวกที่ปฏิบัติตามประพฤติปฏิบัติจนได้ผลของการปฏิบัติที่สมบูรณ์พ้นจากสภาวะของความทุกข์เรียกว่าเข้านิพพานนิพพานไม่มีทุกข์เพราะไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีภพชาติก็ไม่มีชราไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเมื่อยต้องหนาวต้องร้อนไม่ต้องพลัดพรากจากการทุกข์ก็ไม่มีนั่นคือการดับความเกิดดับความทุกข์นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นเราต้องกำหนดรู้ที่ตัวเองว่ากายของเรานี่มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำมันปวดหนักปวดเบาต้องหาห้องน้ำเข้าพอออกจากห้องน้ำได้ก็หิวหากินหาทานหาอยู่เห็นไหมหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอหาทำไมบรรเทาเพื่อบรรเทาทุกข์นั่นเองแต่ทุกข์นั้นไม่ได้หายไปไหนมันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันแต่เราก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้พิจารณาที่ตัวเองอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรายังไม่เป็นหนึ่งยังไม่เห็นทุกข์อันนี้เราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมสร้างสติตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ที่คนอื่นธรรมะอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกนั้นเป็นองค์ประกอบแต่ธรรมะที่แท้จริงคือกายกับใจนี่เองเมื่อเรามีทุกข์กายก็มีทุกข์ใจทุกข์ใจก็มีความเศร้าหมองใจเราร้อนใจไม่สบายใจมีความคับแค้นใจคิดแล้วไม่สมหวังคิดแล้วไม่ได้ดังที่หวังเนี่ยมันทุกข์ทางใจทุกข์กายก็พอแล้วยังทุกข์ใจอีกกายกับใจนี่มันแยกกันแต่มันอาศัยกันอยู่ใจนี้อาศัยกายอยู่ถ้าเราแยกออกเราสามารถรู้ได้เราก็จะเห็นว่ามันอาศัยกันอยู่เฉยมันองค์เป็นองค์ประกอบในการรวมกันถ้าเรากำหนดรู้ได้อย่างนี้เราก็แยกกายแยกใจของเราออกจากกันได้เมื่อกายทุกข์ใจไม่ทุกข์กายปวดใจไม่ปวดอย่างก็เวลาเราหนาวเนี่ยกายมันหนาวเป็นสภาวะของกายกระทบสัมผัสมีผัสสะก็เกิดความรู้สึกมีหนาวมีร้อนมีหิวมีกระหายมันเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดทางกายแต่ใจไม่ทุกข์ใจเป็นผู้รู้ว่านี่มันสภาวะของกายแล้วแยกใจออกจากกายถ้าทำอย่างนี้ได้ใจของเราก็เป็นสุขแม้แต่กายเป็นทุกข์แต่ใจก็เป็นสุขแต่ถ้าเราแยกไม่ได้เรายึดติดกันไว้กายกับใจนี่เรามันยึดกันไว้กายปวดใจก็ปวดกายหนาวใจก็หนาวกายเจ็บใจก็เจ็บถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์ทวีคูณ ทุกทางกายทุกทางใจมันจะเพิ่มพูนทวีคูณเรื่อยๆนั้นพุทโธจึงต้องให้แยกออกว่าขันธ์ห้าแยกรูปแยกเวทนาแยกสัญญาแยกสังขารแยกวิญญาณออกจากกันถึงแม้จะเป็นองค์ประกอบแต่เราสามารถแยกได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นความเป็นจริงของสภาวะกายสภาวะใจของตัวเองนี่เราจะสามารถทำใจก็น้อยเป็นหนึ่งใจที่เป็นหนึ่งก็คือการฝึกสมาธินั่นเองใจที่เป็นสมาธิที่ใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจก็เฉยได้ไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไอ้ที่มันวุ่นวายเพราะใจมันไม่นิ่งใจไม่มีสมาธิตาเห็นรูปก็เกิดพอใจอยากได้ก็เป็นราคะไม่อยากได้ก็เป็นโทสะมันเกิดทั้งสองด้านทุกทั้งสองด้านทั้งพอใจและไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงไหนที่ไพเราะที่ตัวเองชอบก็เกิดความพอใจอยากได้ก็เป็นราคะเกิดความโลภความอยากได้เกิดความกำหนัดเกิดความยินดีถ้าไม่พอใจก็เป็นโทสะไม่อยากเห็นไม่อยากได้ไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากลิ้มรสไม่อยากสัมผัสเกิดความไม่พึงพอใจเป็นโทสะผลักดันออกมาเนี่ยมันเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งพอใจและไม่พอใจก็เกิดอารมณ์ของความรู้สึกมีผัสสะการกระทบสัมผัสถ้าเราควบคุมไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้ควบคุมอายตนะไม่ได้ทุกข์มันก็เกิดนี่เรามาเรียนรู้อายตนะของตัวเองนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามาเรียนรู้ความเป็นจริงว่ามันสามารถแยกออกจากกันได้มันอาศัยกันอยู่ถ้าเราทำความเข้าใจแล้วมันแค่อาศัยกันเราก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดอยู่ในอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจเราทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยตาเห็นรูปเฉยซะจะพอใจไม่พอใจเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่ก็เรียกว่าใจของเรามั่นคงเป็นสมาธิสมาธิไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวนขวายทุกข์มันก็ไม่เกิดมันเกิดจากการดิ้นรนพอใจก็ดิ้นรนอยากได้ไม่พอใจก็เกิดความผลักดันไม่อยากได้มันก็เกิดความทุกข์นี่เหตุของทุกข์ที่มันมีนั้นเราก็เมื่อรู้จักทุกข์ก็หาเหตุของทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นก็คือตัณหานั่นกับความอยากทั้งอยากได้และไม่อยากได้ก็เป็นตัณหากามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ตัณหาตัวที่หนึ่งตัณหาตัวที่สองก็ภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้วิภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นมันเกิดขึ้นทุกข์มันก็ตามมามีการแสวงหามีการอยากได้มีการยื้อแย่งมีการดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ดับตัณหาจะได้สละตัณหาจะได้วางตัณหาจะได้ทุกข์มันจึงจะดับพอทุกข์ดับก็เป็นนิโรธัสสะนิโรธคือความดับเกิดขึ้นวิธีดับก็มรรคนั่นเองมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องพิจารณาให้เกิด

ให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดญาณเครื่องรู้การประพฤติปฏิบัติเกิดจากการประพฤติปฏิบัติมีสติมีสมาธิมีปัญญาญาณจึงจะเกิดเครื่องรู้รู้ตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมันก็มีความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์เมื่อรู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หาทางออกจากทุกข์นั้นนี่เขาเรียกว่าองค์ของการปฏิบัติมรรคคือการเดินทางไปสู่ความดับทุกข์การปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่าเราควรปฏิบัติให้เกิดขึ้นในหมู่ของเรียกว่าหมู่ของอริยชนชนที่มีสติมีปัญญาทุกคนก็หาทางดับทุกข์กันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จะดับด้วยวิธีไหนแต่วิธีทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนวางหลักไว้หมดแล้วศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกทานศีลภาวนามีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาถึงจะดับทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงจะสามารถดับทุกข์นั้นได้ฉะนั้นทั้งสามประการเนี่ยเราต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทานเราก็ต้องมีศีลเราก็ต้องพร้อมอย่างน้อยก็ศีลห้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีศีลห้าเป็นหลักประกันของชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขเนี่ยมันทำไม่ยากไอ้ที่มันยากเพราะเราไม่ทำไม่สนใจไม่ใฝ่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เลยยึดติดอยู่ในกองทุกข์นี่เองหลงอยู่ในกองแห่งทุกข์นี่เองหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายเราทำบุญก็ปรารถนาการเกิดกันจังเลยชาติหน้าเขาเจ้าเกิดให้รวยเกิดให้สวยเราต้องการเกิดเนี่ยทั้งที่รู้ว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เราก็ยังปรารถนาการเกิดกันอยากรวยอยากสวยนึกว่ารวยแล้วไม่มีทุกข์ไม่ใช่สวยแล้วไม่มีทุกข์ไม่ใช่ตราบใดที่มีขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารจะอยู่ในสภาวะใดก็ทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์หิวนานก็เป็นทุกข์อิ่มนานก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีสภาวะใดที่ไม่มีความทุกข์เป็นกษัตริย์ก็ทุกข์เป็นเศรษฐีก็ทุกข์เพราะมีขันธ์ห้ามีร่างกายมันเป็นที่อยู่ของทุกข์ถ้าคนไหนที่ยังปรารถนาการเกิดอยู่แสดงว่าคนนั้นก็ยังปรารถนาทุกข์อยู่ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตัวเองก็ตกอยู่ในวังวนของความทุกข์นั่นเองวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดการประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงมาวัดบางคนขยันให้ทานแต่ไม่ยอมรักษาศีลให้ทานนี่ขยันแต่ไม่รักษาศีลศีล5ไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์ไม่บริสุทธิ์บางคนให้ทานรักษาศีลแต่ไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาสติปัญญาศรัทธาไม่เกิดทานก็หายศีลก็หายค่อยๆหดไปค่อยๆหายไปเพราะศรัทธามันหมดมันจะมีศรัทธาต่อเมื่อเราสร้างความดีมากๆเพียรสร้างเพียรทำให้เกิดสติเกิดปัญญาและศรัทธามันจะเพิ่มพูนเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราได้สงบสักครั้งหนึ่งมันก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นเราพอเข้าสู่ความสงบแล้วมันมีความสุขมีปิติปิติของบุญปิติในการให้ทานปิติในการรักษาศีลปิติในการสวดมนต์ภาวนามันจะขยันตอนนี้ขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์ภาวนาใครไม่ทำเขาไม่ว่าตัวเองต้องทำทุกวัน
ให้ทานทุกวันรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ภาวนาทุกวันศรัทธามันเกิดเพราะอะไรเพราะการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติมันไม่เกิดศรัทธามันก็หมดเคยให้ทานอ๋อไม่มีเวลาเคยไปวัดไม่มีเวลาไปวัดจะตักบาตรพระก็ไม่มีเวลาต้องทำมาหากินเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเวลาที่จะมาทำความดีไม่มีให้ทำให้แก่ตัวเองก็ไม่มีเราทำให้คนอื่นหมดทำให้ครอบให้ครัวทำให้กับสังคมแต่ไม่เคยทำให้แก่ตัวเองคนเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีสติปัญญาศรัทธาไม่เกิดทำไปก็หมดศรัทธาศรัทธาถอยปีหนึ่งให้ทานครั้งสองครั้งเทศกาลถึงจะมาเข้าวัดตักบาตรทำบุญปกติก็ไม่เคยทำบอกไม่มีเวลาอันนี้เขาเรียกว่าเราลืมฐานะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมนุษย์คือใจสูงใจประเสริฐใจที่มีศีลมีธรรมมีทานนั่นก็เรียกเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นแต่ตัวใจต้องเป็นด้วยตัวเราได้มาแล้วความเป็นมนุษย์สะสมมาแล้วแต่ทางด้านจิตใจเราต้องสร้างให้มันเพิ่มขึ้นจากความเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมจนในที่สุดไปเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาศาสนานี้สอนเรื่องความดับทุกข์ทำความดีอย่างเดียวยังไม่พอต้องไปถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์ด้วยในคนเราทุกวันนี้ก็ขาดตรงนี้โยมขาดสติขาดปัญญาขาดศรัทธาในการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นชาวพุทธเราทุกวันนี้ก็ค่อยๆเสื่อมถอยจากคุณงามความดีจึงมีข่าวมีคราวทุกวันเนี่ยมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งครอบครัวทั้งสังคมข่าวไม่ดีนี่มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่เยาวชนเห็นไหมมาสองสามวันนี้ก็มีข่าวมีคลิปเด็กนักเรียนซ้อมกันปิดห้องเด็กอายุยังน้อยๆ อยู่เลยโยมเริ่มใช้ความรุนแรงเริ่มใช้ความนิสัยที่ไม่ดีเกิดขึ้นทั้งที่โรงเรียนก็ปลูกฝังแต่ความดีสอนให้คนเป็นคนดีแต่ไม่สามารถจะกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะสังคมนะจากบ้านจากเรือนพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ชักนำพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างให้ลูกเดินตามไม่พาไปหาศีลหาธรรมหมดแต่ทำงานลืมปลูกฝังสติปัญญาของลูกหลานให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบลูกหลานก็ไปคบเพื่อนที่ไม่ดีมีนิสัยเกเรมีนิสัยที่ออกนอกลู่นอกทางก็ชวนกันไปทำความผิดก็เป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมมันนี่สืบเนื่องมาจากที่เราไม่ปลูกฝังสติปัญญาพ่อแม่ก็ไม่ได้ปลูกฝังปู่ย่าตายายแนะนำเราก็ไม่ได้ทำตามไปมุ่งเน้นแต่วัตถุแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันทำงานลืมเรื่องศีลเรื่องธรรมที่มันจะช่วยอบรมบ่มจิตใจให้คนนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นนั่นเลยเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาของประเทศชาติที่ไม่มีทางแก้ไม่มีทางเยียวยาได้เลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงก็เกี่ยวเนื่องมาจากที่เราไม่เอาศีลเอาธรรมไปใช้ในชีวิตของเราไม่ได้ปลูกฝังเยาวชนต้นกล้าให้รู้จักผิดชอบชั่วดีคือไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นเองไม่มีทาง

ั่นเองสังคมเราจึงอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนเดี๋ยวนี้ไม่เสียสละสอนให้เอาไม่ยอมเสียอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่มีอยู่ตลอดน่าจะคนเราปลูกฝังการให้กันทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานเนี่ยสำคัญมากในความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทเนี่ยเราไม่ได้ปลูกฝังกันเลยเป็นค่านิยมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ใครว่าก็เกลียดก็โกรธใครเตือนก็ไม่ฟังเนี่ยเป็นผลเสียที่เราไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราให้รู้จักการให้อภัยนั่นทุกวันนี้ปัญหาจึงเกิดมากมายแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะเราไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่กฎหมายออกกฎหมายมาก็ไม่สามารถทำอะไรได้จอกฎหมายรุนแรงถึงขนาดประหารก็ไม่สามารถจะช่วยเยียวยาได้เราไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่ต้นศีลธรรมเรามองข้ามไปหมดทุกวันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไขได้ก็ได้แต่พูดเตือนเป็นในหมู่ชาวพุทธเราเท่านั้นว่าคนที่เข้าวัดมาก็ได้เปรียบตรงที่เรามีมาฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยของความโกรธความเกลียดความอิจฉาความพยาบาทความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเรียกว่ามาเสียสละมาแบ่งปันมาเป็นผู้ให้อย่างน้อยก็ให้ความรักให้ความเมตตาเวลาเราสวดมนต์ภาวนาเห็นไหมมีบทแผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเราก็สวดไปอย่างนั้นเองไม่ได้พิจารณานั่นเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดเลยที่เราต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นเราต้องเจริญเมตตาไม่พยาบาทใครไม่เบียดเบียนใครไม่อาฆาตไม่ทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจก็เหมือนช่วยตัวเรานั่นแหละเราไม่ทำคนอื่นก็เหมือนก็ช่วยตัวเราช่วยตัวเรามีความสุขเราช่วยคนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเราไม่เกลียดใครเราไม่โกรธใครเราไม่อิจฉาใครตัวเราก็มีความสุขคนที่อยู่รอบข้างเราก็มีความสุขฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้มันเป็นที่มาของความสุขความเจริญในครอบครัวในสังคมถ้าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของผู้มีปัญญามีศรัทธาแล้วคนเราทุกวันนี้ก็ขาดปัญญาในทางธรรมปัญญาทางโลกนะเรียนกันจบเดี๋ยวนี้ก็แข่งขันกันจบทั้งด็อกเตอร์อย่างน้อยก็ปริญญาตรีมีโทมีเอกมีศาสตราจารย์เยอะแยะแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเพราะมันอยู่ทางโลกมันไม่สามารถเอามาใช้ในชีวิตมาแก้ปัญหาได้เลยปัญหานี้ต้องแก้ด้วยสติด้วยปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องมีศีลมีทานมีธรรมถึงจะสามารถแก้ได้มีปริญญาแก้ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แก้ไม่ได้สมัยก่อนมันต้องเป็นด็อกเตอร์สมัยพุทธเจ้าเนี่ยอย่าจกเข็นใจนี่แค่ฟังธรรมพุทธเจ้ามีศรัทธาทำความเข้าใจก็สามารถจบหลักสูตรของพุทธศาสนาหลักสูตรคืออะไรคือการดับทุกข์ดับทุกข์กายทุกข์ใจได้ก็ถือว่าจบหลักสูตรไม่ต้องเรียนต่อถ้าทางโลกมันไม่จบอยู่ยิ่งเรียนยิ่งแตกแขนงไปคนนั้นก็คิดคนแขนงนี้ขึ้นมาศาสตร์นั้นขึ้นมาศาสตร์นี้ขึ้นมาคิดอะไรได้ก็สร้างเป็นวิชาการแต่พุทธศาสนานี้

จบแล้วก็จบเลยจบคือจบดับทุกข์นั่นเองดับทุกข์แล้วไม่ต้องดับอะไรอีกไม่มีอะไรต้องดับฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันศาสตร์นี้ศาสตร์ของพุทธศาสนาเรื่องความดับทุกข์เนี่ยเราไม่ค่อยมีกันพอทุกข์เกิดขึ้นมาก็เที่ยววิ่งไปหาที่แก้กันที่มาแก้ที่ตัวเองแก้ที่คนอื่นไม่ได้ให้คนอื่นมาแก้ให้เราไม่ได้เราต้องแก้ด้วยตัวเราเองใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเนี่ยที่เราฝึกฝนอบรมเนี่ยแก้เข้าไปดูเข้าไปรู้มันเกิดจากอะไรทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรสาเหตุของมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ดับที่เหตุนั้นทุกข์นั้นก็ดับว่าทุกข์มันเกิดจากตัณหานี่เองความอยากทำไมเราไม่ดิ้นรนไม่อยากมันทุกข์มันก็ไม่เกิดอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีครอบมีครัวอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีตำแหน่งอยากมีอะไรก็ตามพอเกิดความอยากปั๊บต้องดิ้นรนทุกข์จึงเกิดพอดิ้นรนก็มีการยื้อแย่งมีการแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบกันเอาเล่ห์เอาทุบายเอากลโกงมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการใครจะเป็นยังไงใครจะเดือดร้อนใครจะทุกข์ตัวเองก็ไม่สนขอให้ได้มาอย่างเดียวได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์อย่างไรได้มาก็กลัวมันจะจากเราไปกลัวคนอื่นจะมาโกงเอาไปมีเงินสักร้อยล้านเนี่ยนอนไม่เป็นสุขกลัวคนอื่นจะมาแบ่งไปกลัวคนนู้นจะมาเอาไปคนนี้จะมาเอาไปทุกข์มันเกิดแทนที่จะมีความสุขมีเงินตั้งร้อยล้านนอนไม่เป็นสุขเลยโจรมาก็ขโมยมาพอคนนู้นจะมาแย่งไปคนนี้จะมายื้อไปกินไม่ได้นอนไม่หลับเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักพอ

พาเราไปอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติหรือไม่ก็เป็นเทวดาส่งขึ้นไปก็เป็นพรหมส่งขึ้นไปอีกก็เป็นพระอรหันต์ดับทุกข์เข้านิพพานนี่ด้วยอำนาจของบุญบุญพาไปแต่ถ้าเราทำบาปบาปก็พาเราไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางคนเป็นมนุษย์ยังมีบาปติดมาอีกโยมเรียกวิบากกรรมใช่ไหมบางคนเกิดมาแล้วอยู่ดีๆประสบอุบัติเหตุขาขาดแขนขาดอวัยวะพิกลพิการสติปัญญาเสื่อมจากอุบัติเหตุสมองกระทบกระเทือนวิบากกรรมมันตามมามันให้ผลผลของกรรมคือของวิบากคือความทุกข์ความทรมานบางคนยิ่งกว่านั้นเกิดมาแล้วก็ได้มาเลยเห็นไหมบางคนเกิดมานี่พิกลพิการตั้งแต่เกิดง่อยเปรี้ยเสียขาปัญญาเสื่อมวิบากกรรมมันให้ผลมาตั้งแต่เกิดมันต้องมาใช้มันเป็นผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้แล้วตัวเองไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเรื่องกรรมว่าบุญมีจริงบาปมีจริงก็เผลอไปทำบาปไม่ทำบุญเมื่อเพลินอยู่กับบาปความโลภความโกรธความหลงมันพาไปสร้างไปทำเหตุปัจจัยมันเกิดพอตัวเองมาเป็นมนุษย์ให้เศษกรรมมันนั้นเศษบาปให้บาปจริงๆไปใช้มาแล้วอยู่ในนรกพ้นจากนรกแทนที่จะมีความสุขไม่มีความสุขนิบากมันยังให้ผลอยู่มันยังไม่หมดมันต้องมาใช้ในโลกมนุษย์เกิดมาพิกลพิการบางคนหน้าเวทนามีโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาหายนอนทรมานอยู่อย่างนั้นแต่เรานี่โชคดีโยมไม่เป็นเช่นนั้นเพราะบุญที่เราสร้างแต่ทำบาปไว้น้อยแต่ทำบุญไว้มากบุญมันเลยให้ผลอยู่ให้เรามีความสุขร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถมาสร้างบุญกุศลได้อีกไม่ลืมบุญที่เราได้มาว่าเรานี่มาจากบุญได้บุญมาแล้วความเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นง่ายๆอาศัยบุญนี่เองบุญส่งผลให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาก็ดีหูก็ดีแขนก็ดีขาก็ดีสติปัญญายังดีอยู่ไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนสามารถพิจารณาธรรมะได้

เห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายพิจารณาธรรมเพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาจากธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะอาศัยธรรมตรัสรู้ธรรมธรรมะคือของจริงมีอยู่เป็นอยู่นั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แต่ไม่มีใครรู้ความจริงเหล่านี้ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครเห็นถ้าเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์มาตรัสรู้พระองค์ทรงเห็นทรงรู้แล้วก็นำมาชี้แจงแสดงโปรดเวนัยสัตว์ผู้มีสติปัญญาน้อยให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในหลักของการปฏิบัติตนว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเป็นมนุษย์ต้องควรขวายสร้างบุญกุศลเพียรละบาปอกุศลไม่ให้เกิดแล้วก็หมั่นทำจิตของเราให้ผ่องใสสะอาดสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าฝึกสติตัวรู้ตัวรู้นี่สำคัญในการปฏิบัติถ้าเราขาดตัวรู้เราจะไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรเราจะไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้นรกสวรรค์นิพพานถ้าเราขาดสติถ้าเรามีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังคิดเรากำลังพูดเรากำลังทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเรารู้ว่าเรากำลังคิดที่สิ่งที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเมื่อตัวรู้มันเกิดขึ้นเราก็จะได้แยกออกว่านั่นคือบุญนั่นคือบาปพอเรามีสติมีสมาธิปัญญาความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะปรากฏรู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ที่ไหนรู้ที่ร่างกายของเราเนี่ยมันแปรสภาพอยู่ตลอดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยมีอยู่ทั้งวันไม่ได้หยุดเลยเราไม่สามารถควบคุมได้ให้นิ่งให้เฉยให้อยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นธรรมชาติถ้าไปฝืนธรรมชาติไม่ได้เพียงแต่เรารู้ทันว่านั่นคือธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็ร้อนมันวนอยู่เนี้ยตั้งแต่ตื่นยันหลับนี่เหมือนกันหมดเลยมีแต่ความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความอิ่มความเจ็บความไข้ความแก่ความตายวนๆอยู่เนี้ยชีวิตของเราไม่ได้อยู่กับอะไรอยู่กับทุกข์นี้เองที่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเรามันไม่ได้เกิดไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้เพียรสร้างเพียรทำมันบ่อยๆความรู้ความเห็นมันไม่เกิดนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นทำงานก็ไม่เห็นเนี่ยเรามานั่งฟังธรรมเรากำหนดกายของเรานั่งไปแล้วมันปวดไม่เที่ยงนะถ้าเกิน10นาทีแล้วเป็นทุกข์ละมีความปวดมีความเมื่อยเกิดขึ้นเวทนามันเกิดเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอนิจจังไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์

เกิดความรู้สึกว่ามีความปวดมีความเมื่อยมีความหนาวมีความร้อนเพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้มานั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าเก็บอย่าไข้อย่าแก่อย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถทำได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้คนฉลาดก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ตาให้เป็นประโยชน์ใช้หูให้เป็นประโยชน์ใช้กายให้เป็นประโยชน์มาสร้างคุณงามความดีมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศ

มันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติอะไรที่ยังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดอย่างสติมันยังไม่เกิดมันยังบกพร่องอยู่นั่งก็ยังไม่รู้เดินก็ยังไม่รู้นอนก็ยังไม่รู้กินก็ยังไม่รู้แสดงว่าเรายังขาดสติสติของเรายังไม่เกิดเราก็เพียรสร้างสติให้มันเกิดพอเรามีสติก็เพียรสร้างสมาธิให้มันเกิดให้มันตั้งมั่นอยู่กับกายนี้เอาใจมาตั้งมั่นไว้กับกายให้ใจมันอยู่กับกายทำไงให้ใจมันอยู่กับกายได้ไม่ให้ออกไปข้างนอกไปหาคนโน้นไปเห็นคนนี้ไปที่นั่นที่นี่ถ้ามันอยู่กับตัวเองนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำงานก็อยู่การทำงานให้มันอยู่กับปัจจุบันกับกายฝึกอย่างนี้บ่อยๆพอฝึกบ่อยๆก็เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับตัวเองพอสติสมาธิมันพร้อมสมบูรณ์ปัญญามันก็เกิดพิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริงกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือธรรมชาติของโลกใบนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรมีเกิดกับดับธรรมะมีเกิดกับดับสองอย่างเท่านั้นเองเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงเกิดดับเกิดดับคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับไม่ควรยึดทั้งสองอย่างคิดดีก็ไม่ยึดคิดชั่วก็ไม่ยึดรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยตัวรู้คือตัวสติตัวปล่อยคือปัญญานี่เขาเรียกคนมีสติมีปัญญาสติปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่เหมือนกับสติปัญญาของทางโลกทางโลกมันอยู่ด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงมีตัณหาเป็นตัวนำความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามเป็นตัวนำนำสัตว์โลกไปสู่อำนาจของความทุกข์ต่างกับธรรมะธรรมะต้องใช้สติปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาก็สามารถนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นั่นเราต้องฝึกทุกคนมีสติมีหมดเพียงแต่ไม่ได้ฝึกเท่านั้นเองนั่งก็ไม่เคยฝึกเดินก็ไม่เคยฝึกให้มันมีให้มันรู้ทันว่าเราคิดเราพูดเราทำอะไรปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันพูดปล่อยให้มันทำมันก็ทำไปตามหน้าของกิเลสตัณหาความอยากความดิ้นรนความต้องการพาไปหาทุกข์หาโทษหาภัยเพิ่มให้แก่ตัวเองทุกมากขึ้นถ้าเรารู้แล้วทุกมันก็จะน้อยลงเราไม่เพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่เอาอดีตมาเป็นทุกข์ไม่เอาอนาคตมาเป็นทุกข์อดีตก็ทำให้ทุกข์อนาคตก็ทำให้ทุกข์แต่เราทำปัจจุบันได้ปัจจุบันทำให้เราเป็นสุขคนไหนอยู่กับปัจจุบันคนนั้นจะมีความสุขปัจจุบันคือขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราออกใจเอากายเอาวาจาของเรามาอยู่กับปัจจุบัน

0: นั่งก็อยู่การนั่งกายก็นั่งใจก็นั่งไม่ใช่กายนั่งแต่ใจไม่นั่งใจเที่ยวไปที่โน่นเที่ยวไปที่นี่คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ไปที่นั่นไปที่นี่หาคนนั้นเห็นคนนี้นี่ก็เรียกว่าคนใจลอยคนฟุ้งซ่านหาความสุขไม่ได้นั่งไม่ได้นานจิตมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งนานไม่ได้คนประเภทนี้อยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องวุ่นวายอยู่ตลอดหาเรื่องให้ตัวเองหาทุกข์หาโทษหาภัยให้ตัวเองตลอดเพราะความคิดนี่แหละอำนาจของความอยากตัณหามันพายทุกเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่มันมีความทุกข์เพราะเราตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหากามตัณหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้วิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ตัณหา3ตัวเนี้ยเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดอุปาทานความยึดความติดเป็นที่มาของทุกข์เพราะเราไม่รู้ความไม่รู้ของเราเราไม่สร้างตัวรู้ไม่สร้างสติเราสร้างแต่ตัวหลงหลงคิดหลงพูดหลงทำเหมือนเราตื่นมาตั้งแต่เช้ายันนอนเราทำอย่างนี้ทุกวันตื่นขึ้นมาก็เข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำหากินหาอยู่ออกไปเรียนออกไปทำงานออกไปข้างนอกก็กลับมาที่เดิมแล้วก็วนอยู่เนี้ยซ้ำซ้ำซากซากเป็นอย่างนี้ทุกวันมาดาววนอยู่ในกองทุกข์เนี่ยกี่ภพกี่ชาติแล้วที่เราวนอยู่เนี่ยไม่ยอมออกจากทุกข์กันก็ชวนไปนิพพานไม่ไปถ้าไปแล้วมันหมดทุกข์ไม่อยากไปอยู่กับกิเลสนี่มันสนุกดีเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะชอบแบบนี้ชีวิตของเรามันจึงไม่ไปพระพุทธเจ้าอุตส่าห์มาตรัสรู้โปรดเวนัยสัตว์เราอุตส่าห์มีบุญมาเกิดได้พบพุทธศาสนามีวาสนามีบารมีแต่ไม่ได้สร้างต่อทำต่อหมดแต่มาประมาทในวัยในวันของตัวเองมีเวลาก็ไม่ทำจะไปรอปีไหนชาติไหนโยมเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราจะได้พบพุทธศาสนาอย่างนี้ยังมีพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะจะไปหาที่ไหนได้อีกโยมเรามีของดีขนาดนี้เรายังไม่รีบขวนขวายไม่รีบสร้างไม่รีบทำจะไปรอชาติใดพบใดโยมเราไปเกิดอีกไม่เจอพุทธศาสนาจะทำยังไงไม่ได้ทำความดีไม่ได้สร้างบุญกุศลต่อไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้ไม่มีใครชักนำฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เรามาขวนขวายมาสร้างมาทำด้วยอำนาจผลบุญที่เราสร้างมาทำมาหนุนนำให้เรามาประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนา หาเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าถ้าเรายังวินว่ายตายเกิดเราจะได้ไม่เป็นคนอาภัพอับจนทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาใครมีทานใครมีศีลใครมีภาวนาคนนั้นก็สมบูรณ์เกิดมาไม่ขาดตกบกพร่องคนที่ยังบกพร่องอยู่เพราะธรรมไม่สมบูรณ์มัวเผลอมัวเพลินอยู่ไม่สนใจที่จะสร้างจะทำเดี๋ยวก็หมดโอกาสหมดวันหมดไวหมดเวลาและจะเสียดายบางคนนึกได้สายแล้วนึกได้ตอนที่ตัวเองไม่มีกำลังในการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาหมดโอกาสตอนมีโอกาสอยู่ไม่ได้นึกมัวเพลินอยู่ทางอื่นเกี่ยวกับกิเลสตัณหาฉะนั้นพวกเรานี่เป็นคนที่โชคดีมีวาสนามีบารมีกันทุกคนก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำทานศีลภาวนาท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอะโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระและครูบาอาจารย์สังฆทานอำเภอมังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำสวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมก็เชิญได้เลยนะครับใบบางสกุลถ้าท่านเขียนเสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่พานได้เลยนะครับตรงหน้าธรรมาสน์ครับหลังจากรับสังฆทานเสร็จท่านหลวงพ่อจะบางสกุลให้พอนะครับครับวันนี้ก็อีกเป็นวันพระนะครับทุกท่านก็ได้มาร่วมถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาและก็กับนักบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงท่านก็ได้สละบ้านเรือนนะครับที่อยู่พักอาศัยมารักษาศีลพรหมจรรย์รักษาศีล5รักษาศีล8และรักษาศีลอุโบสถนะครับให้เกิดสติและปัญญาและทุกท่านก็ได้มาเจริญภาวนาธรรมสวดมนต์นั่นเองนะครับ
2: ค่ะน้องกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะคะและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาน้อมกายวาจาใจในการร่วมฟังธรรมในวันนี้ค่ะกราบอนุโมทนาบุญ กับญาติธรรมนะคะท่านร่วมบุญกองทุนสงอาพาธ 5,000 บาทนะคะในนามคุณลุงอนันต์คุณป้ายาดาตั้งวิชิตฤกษ์และครอบครัวนะคะท่านก็ปรารถนาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะอนุโมทนาสาธุโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะในนามของคุณสุวัฒน์สมคิดและครอบครัวนะคะร่วมบุญน้ำไฟชำระหนี้สงฆ์500บาทในนามของคุณพรทิพย์การสงัดนะคะคุณแม่ชีเนคขมะร่วมบุญบทพระ100บาทค่ะในนามของคุณวิรินทร์วรวิชัยถาวรนะคะร่วมบุญบทพระ100บาทนางสาวจิรฐาสุวรรณานะคะร่วมบุญบทพระวันอาสาหบูชา100บาทและคุณสวัยหอมละมุนนะคะท่านร่วมทุกบุญ50บาทค่ะกราบอนุโมทนาในบุญบารมีของทุกท่านท่านใดที่จะเขียนบางสกุลอาจจะต้องเร่งมือนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะได้อุทิศบุญให้ฝากกิจกรรมงานบุญสำคัญในงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมมีรถออกหน้าวัดตี 4:30 นะคะรวมทั้งวันต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมก็ทั้ง2งานงานเริ่ม 7:00 นเป็นต้นไปนะคะ 7:00 นเช้าก็ไปร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันสำหรับที่พักสงฆ์สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนี้ต่อเนื่อง2วันนะคะท่านใดสะดวกไปร่วมงานทั้ง2วันก็เรียนเชิญได้สำหรับที่ห้างเซ็นทรัลก็รถออกหน้าวัดตี 4:30 ทั้ง2วันเลยนะคะจะได้ไปร่วมกันสร้างบารมีต่อไปเชิญค่ะสำหรับเนคขมะโอเคเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

0: ครับก็เชิญครับทุกท่านครับวันนี้รีบหน่อยจ้ารีบหน่อยจ้าเวลาไม่รอนะคนสวยนี่มาคัดท้ายตลอดเลยเนี่ยก็รีบรีบเดินสิขารีบรีบเดินสิขายิ่งนานยิ่งช้านั่นเนี่ยนะสังขารเป็นของไม่เที่ยงหนอเลยครับสาธุครับ
1: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโส
0: สาธุ
1: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิปกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสิริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
0: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: ครับเชิญกราบพระพรหมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบครับวันนี้ในการแสดงธรรมนะครับที่ลานธรรมก็ได้จบลงนะครับต่อจากนี้ไปทุกท่านที่มาวันนี้นะครับทั้งนักบวชในธรรมตั้งใจหลิงเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะเข้าวัดเข้าทำวัดสวดมนต์พระกลางวันแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับวันนี้หลังจากสามทุ่มนะสามทุ่มก็มีท่านมาอาจารย์ตีเล็กอัตระโคแสดงธรรมนะครับนอกจากนั้นสี่ทุ่มครึ่งท่านพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโตก็แสดงธรรมนะครับคืนนี้มีแสดงธรรมกันตลอดทั้งคืนท่านใดจะอยู่ก็เชิญได้เลยนะครับครับต่อจากนี้ไปนักบวชหญิงเตรียมตัวเพื่อจะกราบพระเพื่อจะกราบพระรัตนตรัย3ครั้งแล้วก็จะได้ไปพักตามอัธยาศัยครับเตรียมตัวนะครับพนมมือทุกท่านนะครับพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบครับก็จากนี้ไปท่านก็เตรียมตัวนะครับพักตามอัธยาศัยเปลี่ยนอิริยาบถเที่ยงครึ่งครับกลับมาที่ลานธรรมนะครับเฝ้าพระพุทธเจ้ายืนสมาธิและธรรมสวดมนต์พักกลางวันต่อจากนี้ก็เชิญท่านทำพักตามอัธยาศัยได้เลยนะครับ
1: เข้าจุ้นคุย
2: อนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ปฏิบัติทุกท่านนะคะทั้งเนกขัมมะชายหญิงแล้วก็ผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติกันในวันพระนะคะท่านใดที่จะมาร่วมทันวัดในช่วงภาคกลางวันร่วมกับนักบวชก็เชิญได้นะคะที่ลานธรรมนะในเวลาเที่ยงครึ่งก็เป็นการยืนสมาธินะแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านจะมานำธรรมวัดสวดมนต์ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราการยืนสมาธิก็เป็นการฝึกความอดทนได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีนิวรณ์ครอบงำเนี่ยสตินะสติเราจะประคับประคองตัวเราได้อย่างดีที่สุดนะในขณะยืนแต่ว่าถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยนะถ้านิวรณ์เข้าครอบงำแล้วสติเราตามไม่ทันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเผลอไผลทำให้เราง่วงนะซึมคอตกนะแต่ในการที่เรายืนสมาธินะถ้าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีอาการง่วงตัวเราก็จะโยกจะโครงมันจะทำให้เราเนี่ยมีสตินะตามเท่าทันนะครูบาอาจารย์จะบอกเสมอนะคะว่าการยืนสมาธิเป็นอิริยาบถนะคะทำให้สมาธิเนี่ยยังดำรงคงอยู่ได้นานแล้วก็ลดความฟุ้งซ่านนะจิตที่มันฟุ้งซ่านได้อย่างดีที่สุดนะการที่เรานั่งเนี่ยก็จิตเรามันก็จะคิดไปเยอะนะบางทีเราก็สติตามไม่ทันแต่ว่าถ้าเป็นอิริยาบถยืนนี่ถือว่าดีมากๆในการประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็อนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติทุกท่านนะแล้วก็มีกิจกรรมในช่วงเย็นนะคะท่านใดที่ไม่รีบเดินทางไปไหนหรือว่าตั้งจิตตั้งใจที่จะออกจากบ้านมาแล้วมาประพฤติปฏิบัติกันนะวันนี้ก็ถือว่าเราจะได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านท่านใดที่จะร่วมบุญเพิ่มเติมนะกับทางวัดสังฆทานก็สามารถไปร่วมนะคะได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะแม่ชีสมศรีท่านก็จะไปอยู่ที่ตรงนั้นนะคะสามารถไปร่วมบุญได้ท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนานะคะก็ได้เช่นกันนะณจุดนั้นหรือว่าร่วมบุญต่างๆนะของทางวัดสังฆทานก็จุดตรงกันข้ามกับแม่ชีบุญเรือนนะคะตรงนั้นสามารถร่วมบุญได้ทุกบุญเช่นกันนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะก็ส่วนท่านใดที่จะโอนบุญนะคะก็สามารถผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408447 4704ก็สามารถร่วมบุญได้เช่นกันติดตามครับ

0: ั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกล่าวได้ว่าไม่มีที่ไหนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทำให้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดีโดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์เป็นจำนวนมากทรงรับองค์กรการกุศลต่างๆไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นอกจากนั้นแล้วน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตายังได้แผ่ไพศาลทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งในทุกครั้งและทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงจะพระราชทานความช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์อื่นๆต่อไปได้ขณะที่คนไข้ป่วยหนักยากจนก็ทรงไม่ทอดทิ้งทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทำให้ทุกชีวิตของราษฎรได้อยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่มีความรุนแรงมากขึ้นพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก
1: ระลอกใหม่นี้นะครับก็มีปัญหามากขึ้นนะครับในแง่ของการติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วก็การติดเชื้อในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นเราจะพบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวนะครับเป็นวงเลยนะครับทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ที่สำคัญคือการติดเชื้อไปสู่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนไข้ที่อยู่กับบ้านเนี่ยก็จะได้รับเชื้อมาด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าห่วงนะครับเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสป่วยแล้วก็เป็นอาการหนักมากขึ้นกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่น่าห่วงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่คนอยู่จำนวนมากนะครับการอยู่รวมกันจำนวนมากจะมีโอกาสติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนได้จะสังเกตได้ว่าปัญหาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะครับในกลุ่มแรงงานหรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดครับเช่นตลาดอะไรต่างๆครับ
0: กรมแพทย์ทหารบกมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้นมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารองรับผู้ป่วยอาการวิกฤตและมีโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียรติกายรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่รุนแรง
1: รวมๆแล้วในวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนไข้ที่อาการหนักนะครับประมาณ20กว่ารายขึ้นไปแล้วก็คนไข้ปอดบวมจะมีทุกวันนะครับมีประมาณเกือบ90รายนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนไข้อาการหนักทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็จะแตกออกไปเป็นคนไข้อาการดีขึ้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่เกียรติกายที่กองทัพบกดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคเนี่ยโรงพยาบาลไข้ต่างๆที่ดูแลนะครับก็จะมีการดูแลตามการระบาดของแต่ละพื้นที
0: ่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกทั้ง9แห่งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR โรงพยาบาลละ6ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดการตรวจหัตถการพิเศษหรือแม้แต่การทำคลอด
1: อุปกรณ์ในการแพทย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสิ้นเปลืองหมดไปนะครับเราได้รับความสำคัญเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกซิเจนความดันสูงนะครับหรืออุปกรณ์อันนี้ครับก็คือ PAPR นี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปทำหัตถการกับคนไข้อาการหนักในเวลานานๆนะครับเพื่อสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าจะมีความดันบวกนะครับที่สามารถทำให้เราไม่ต้องใส่ชุดเต็มมากนักนะครับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ICU ที่ต้องทำหัตถการเวลานานหรือการนำผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้อย่างมากครับ
0: ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR พระราชทานนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสุดและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเป็นดั่งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยปกป้องพวกเรานะครับให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและสามารถที่จะทำงานได้อย่างเป็นเวลานาน ปกป้องป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรนะครับซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเรานั้นสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานครับ
0: ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักร

0: กรีวงศ์จะทรงขจัดปัดเป่าทุกเข็นของอนาราษฎรให้คลี่คลายเป็นดังขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริได้เริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคง

ไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทําให้เราได้ตรัสรู้ทําให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความ
สงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทน
นะ

อดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกว่าพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้

คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละเพราะยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนเ
ถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแหมยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียร
คือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้น
อารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดา

มาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อ

แสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนี้ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่แล้วทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้

มันไม่รั่วมันมาเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายๆแล้วเองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณ

ธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

0: ฉะนั้นเมื่อใจมาน้อมเอาพุทธโธธัมโมสังโฆทั้งสามนี้เข้ามาปลุกเสกใจให้สลาดองอาจกล้าหาญสันใสต่อจากนั้นไปก็จะเปลี่ยนสภาพเดิมขึ้นมาเป็นสภาพปราดองอาจกล้าหาญในโลกในสงสารย่อมไม่หลงติดในลาภยศสรรสันสุขน้อยใหญ่ต่อไป
1: ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยตำบลวังทรายพูนอำเภอวังทรายพูนจังหวัด

0: และนี่คือการตามรอยประวัติของหลวงปู่จันทาถาวโรจากเรื่องจริงสถานที่จริงไปกับธรรมะพเนจร
1: เสียงข้างหยังแบบเป็นยี่ห้อมีเสียงสมัยเก้าเก้าข้างแต่แกพูดอะเป็นหน่อยหน่อยเลยแม่กูละก็พอละแม่กูนี่ละหลวงปู่เป็นเกิดที่นี่ล่ะ
0: หลวงปู่จันทาถาวโรท่านถือกำเนิดในวันเสาร์ขึ้น10ค่ำเดือน3ปีจอตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2465ณหมู่บ้านแดงตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่จันทาเป็นบุตรของนายสังชัยนิตและนางเลี่ยมชมพูวิเศษมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด6คนมีชื่อตามลำดับดังนี้นายนูชัยนิตนางต่วนชมพูวิเศษนายแก้วชัยนิตหลวงปู่จันทาถาวโรนายบุญชัยนิตนายบุญมีชัยนิตซึ่งพี่น้องทั้งหมดของหลวงปู่จันทานั้นได้ถึงแก่กรรมทั้งหมดแล้วหลวงปู่เล่าเรื่องชีวิตในวัยเด็กไว้ว่าอย่างข้าพเจ้านี้มันก็แสนทุกข์ยากลำบากเกิดมาชีวิตนี้คิดแล้วน้ำตาจะไหลพออายุได้7ปีได้น้องสองคนแม่ก็ตายเพราะกินผิดคือแม่เอาอาหารไปถวายพระตอนเพลแล้วไปกินป่นปลากับผักผีพวยนั่นแหละก็เลยผิดกรรมเสียรักษาไม่ได้ผลสุดท้ายแม่ก็ตายพอแม่ตายพ่อก็เลยไปเอาเมียใหม่ให้เมียใหม่มาช่วยเลี้ยงลูกแม่ใหม่กับลูกสาวก็เหมือนหมากับแมวลูกสาวก็ด่าเอาว่ามึงไม่ใช่แม่กูอย่ามาทำสำออยเจ้าน้อยให้กูตักน้ำให้อาบไม่ดอกนั่นแหละผลสุดท้ายก็เลยแตกกันเหมือนนกแตกรังเหมือนควายแตกคอกพ่อก็เลยไปอยู่กับแม่ใหม่เสียทีนี้ก็เร่ร่อนสัญจรไปไหนมาไหนก็แสนทุกข์ยากลำบากเพื่อทำงานหากินเลี้ยงชีพ

ยากลำบากเกิดขึ้นท่ามกลางไร่นาอายุ7ปีแม่ก็ตาย10ปีพ่อก็ตายเราเป็นลูกกำพร้าอยู่กับพี่น้องเขาก็พาให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนอะไรทำนาตั้งแต่อายุ7ปีเริ่มทำจากนั้นมาถึง25ปีแม้มันแสนทุกข์ยากลำบาก5โมงเช้าถึงจะได้กินข้าวนั่นแหละปวดหลังปวดเอวบ่นเพ้อละเมอใจว่าเมื่อไรหนอเราจะพ้นจากการทำนามันทุกข์ยากลำบากเหลือ

หลวงปู่เล่าต่อไปอีกว่าผมเป็นนายพรานใหญ่นะบ้านอยู่ฝั่งแม่น้ำชีจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยผมเกิดไปหาปลาหาบตะกร้าไปบ้านนั้นมี10หลังคาเรือนลงไปหนองน้ำปลานี่ชุกชุมยุบยับยุบยับไปถึงก็กำเอาจนเต็ม2หาบตะกร้าเอามาตั้งไว้กลางบ้านแล้วก็ร้องบอกชาวบ้านมาเด้อไผอยากได้ก็มาเอาตั้งไว้แล้วก็ไปชาวบ้านก็ถือตะกร้าลงมาอยากได้ตัวไหนก็เอาไปพอเขากลับไปหมดแล้วปลาที่เหลือจึงเอาไปกินเจ้าเอาไปก็อย่างนั้นค่อยเอาไปก็อย่างนั้นแต่ก่อนไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายสัตว์นั้นมันหลายนั่นแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ใหญ่อายุได้23ปีเขาก็บังคับให้มีครอบครัวแต่แล้วครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรได้แม่ร้างแม่ไม้หัวเขาตายเหลือแต่ของไม่ดีนั่นแหละของดีเขาเอาไปกินหมดแล้วสมขี้หน้าไม่เล่าแต่แล้วเราก็เหมือนกับแมวหญิงไม้นั้นเหมือนกับสุนัขตัวใหญ่มันก็คั้นคอเอาอย่างนั้นทุกวันนั่นแหละเพราะบุญภาวาสนาส่งไม่ดีผลสุดท้ายก็เลยแยกทางกันเหตุที่แยกกับภรรยานั้นหลวงปู่เคยพูดว่าวันหนึ่งสะพายข้องและแหไปหาปลาหวานแหดำน้ำหาปลาตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ได้ปลาสักตัวดำน้ำจนตาแดงกล่ำเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตอนเย็นเดินคอตกกลับบ้านไม่ได้อะไรพอเห็นหน้าภรรยาสุดที่รักก็พูดบอกให้ฟังแทนที่จะเห็นใจกลับขู่ตะคอกว่าไปมัวทะเลถลายเที่ยวจนมืดค่ำแล้วภรรยาก็ขี่รถใส่ข้องต่อหน้าต่อตาเห็นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชอย่างใหญ่หลวงคิดว่าโอ้เมียเราทำไมทำได้ขนาดนี้ทำถึงขนาดนี้แล้วอยู่ด้วยกันไปก็ไม่เป็นมงคลอะไรจึงตัดสินใจแยกทางกับเมียอย่างเข็ดหลาบ

ปัญญาแปลว่าความรอบรู้รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็ละสิ่งใดที่เป็นสุขก็ประพฤติปฏิบัติรอบรู้ว่ากองสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ประการนี้อนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานี่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญา

านั่นแหละคิดถึงแม่เวลาใดน้ำตาก็ไหลถามนักปราชญ์ทั้งหลายว่าทำอย่างไรจึงจะตอบแทนบุญคุณแม่ได้นักปราชญ์ท่านก็ว่าจะทำนาค้าขายตอบแทนก็ไม่ได้ดอกมีแต่ออกบวชเท่านั้นแหละบวชแล้วบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทีนี้ก็เลยตั้งใจใฝ่ฝันว่าจะบวชบำเพ็ญบุญให้แม่สัก 2-3 พรรษาแล้วก็จะสึกจากนั้นก็เข้าวัดฝึกหัดขานนาคเพราะไม่ได้เรียนหนังสือเขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกมันปึกมันโง่จึงท่องไม่ได้ท่องแล้วท่องเล่าจนจะถอยหลังนะเอ้าตั้งใจใหม่โอ้คนอื่นเขายังได้เว้ยเอสาหังพันเตกอยู่นั่นแหละมักน้อยเอาวันละคำก็เลยได้เข้าวัดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พอขึ้น10ค่ำเดือน6จึงได้บวชในปีพุทธศักราช2490โดยมีหลวงปู่หนูซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์อยู่ที่วัดบ้านปลาฝาซึ่งเป็นวัดมหานิกายมาบวช

เล่าว่าพอบวชแล้วออกจากโบสถ์มาก็อุทิศส่วนบุญให้แม่เลยบุญที่ข้าพเจ้าบวชในวันนี้ขอฝากแต่แม่ธรณีเทพเจ้าเหล่าเทวานำบุญนี้ไปให้แม่ข้าพเจ้ามีนามว่านางเลี่ยมชมพูวิเศษดวงจิตของเขานั้นไปอยู่สถานที่ใดไปตกนรกก็ดีหรือไปมนุษย์ก็ดีหรือไปเป็นเปรตเป็นผีก็ดีขอให้ได้รับส่วนบุญนั้นขอให้พ้นทุกข์ให้กลับมาเกิดในตระกูลเดิมจะได้เห็นอำนาจในการบำเพ็ญบุญส่วนผู้นำข่าวบุญไปนั้นก็ขอแบ่งส่วนบุญให้จากนั้นก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิยืนภาวนาเดินจงกรมวันยันค่ำบางการสมัยถึง5ปีไม่นอนตลอดไตรมาส3เดือนเดินยืนนั่งเท่านั้นแหละ5-6วันฉันหนึ่งครั้งเพราะวิตกวิจารใจกลัวว่าจะได้บุญน้อยจะไม่ไปช่วยเหลือแม่นั่นแหละก็ทำอยู่อย่างนั้นเป็นนิดจำพรรษาอยู่วัดบ้านขมิ้น 1,000 ษาจากนั้นจึงมาจำพรรษาที่วัดศรีจันทร์ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านแดงมีหลวงปู่นันตาปโสเป็นเจ้าอาวาสหนังสือไม่ได้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่เลี้ยงควายไถนาคราดนาเท่านั้นทีนี้ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอ่อนน้อมค้อมตัวต่อพระเนนท่านเมตตาสง

0: ไอ้คนทุกปัญญาเถอะว่าบางทีผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แล้วนั้นก็จะได้ผลบุญกุศลจากที่ผมได้ธรรมะฝึกสอนให้นี้นั้นไปอบรมบ่มนิสัยไหว้พระสวดมนต์ภาวนาจะได้เป็นบุญกุศลของตนและท่านผู้ฝึกสอนถ่ายทอดความรู้ให้
1: ผมว่าเรียนหนังสือทั้งสื่อตัวเดียวก็ไม่ได้นะตัวเดียวก็ไม่ได้มุ่งตัวเดียวก็ไม่ได้ผมมันสอนบอกมัดทุกเป็นตัวกลุ่มจำหนีสอนไงคนมาเรียนสื่อสูงจากตัวเนาะเป็นก็เรื่องเพื่อนแก่แก่ย่าซุ่มแก่พระเน้นมัดแล้วดีเป็นพระเน้นนักคักเป็นมัดเป็นห่องหนาเก่งห่องหนาคือว่าใส่เพียงพวกของบ่ข้าจากตัวบ่บ่คนมากพอทนนี่นะ
0: หลวงปู่ได้เล่าถึงสาเหตุที่มายัตติเป็นธรรมยุทธ์ว่าปีพุทธศักราช2490ถึง2492ท่านไม่ได้ปฏิบัติมีแต่ท่องสาธยายสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เลยเปลี่ยนลัทธิใหม่มายัตติเป็นธรรมยุทธ์เมื่อปี2493ที่วัดป่าสว่างชัยศรีตำบลอุ่มเมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์มีพระครูปฏิภาณธรรมคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระปลัดสีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสมุพรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ยัตติเมื่อวันที่29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2493เมื่อหลวงปู่ได้ยัตติเป็นฝ่ายธรรมยุทธนิกายแล้วได้ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ทับเขมโกเจ้าอาวาสวัดป่าแผงสีวัดนั้นเป็นป่าช้าหลวงปู่ทับท่านก็แนะนำพร่ำสอนวิธีการฝึกจิตตอนแรกให้อดนอนผ่อนอาหารก็เพื่อว่าเป็นเครื่องฝึกจิตกับกายให้เข้าสัพพยุตเป็นอันเดียวกันถ้าให้อาหารร่างกายกับจิตสมบูรณ์กินอิ่มนอนอิ่มจิตนั้นก็ไม่มีขอบเขตที่จะหยุดยั้งชั่งตวงเข้าสู่เหตุผลได้หลวงปู่ทับท่านว่าถ้าทำความเพียรอ่อนก็ไม่เป็นไปเพราะกิเลสกับธาตุขันธ์นั้นมันเหนียวแน่นผูกมัดรึงรัดดวงจิตไว้ในปีแรกพุทธศักราช2493ตลอดไตรมาส3เดือนไม่นอนเดินยืนนั่งเอาอิริยาบถ3เท่านั้นแหละข้าวก็ 2-3 วันฉันครั้งหนึ่งฉันก็น้อยพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเดินจงกรมกลางวันมันเหนื่อยล้าก็ยืนภาวนามันจะหลับหรืออย่างไรไม่ทราบปัสสาวะไหลออกมาไม่รู้ตัวพอออกเดินไปก็รู้สึกว่าผ้าเปียกคำผ้ามาดมจึงรู้ว่าเป็นกลิ่นปัสสาวะการปฏิบัตินั้นหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทผ่อนลมหายใจเข้าออกให้น้อยลงต่อแต่นั้นมาจิตก็อ่อนลงอ่อนลงสติกับจิตกับลมหายใจเข้าออกมันละเอียดเข้าทุกทีก่อนที่จิตจะสงบนั้นจิตก็วางพุทโธพอวางพับจิตก็รวมลงถึงขั้นคณิกะสมาธิพอถึงขั้นนั้นความอ่อนเพลียละเหี่ยใจหิวโหยเหนื่อยล้าของร่างกายก็หายไปหมดรู้สึกสดชื่นแข็งแรงขึ้นนั่นแหละอำนาจความสงบเป็นอย่างนั้น

เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้กราบลาหลวงปู่ทับออกเที่ยววิเวกไปกับท่านพระอาจารย์จันทร์ซึ่งเป็นคนบ้านกระไดใหญ่จังหวัดยะโสธรขณะนั้นเป็นฤดูแล้งปีพุทธศักราช2494

ได้ไปพักอยู่ที่วัดบ้านเฉลียงลับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วันหนึ่งหลวงปู่อธิษฐานตั้งใจมั่นว่าคืนนี้จะนั่งภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเอาบุญและฝึกจิตให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมต่างๆนรกสวรรค์และนิพพานนั้นมีไหมขอให้รู้เห็นเป็นไปจะได้สิ้นสงสัยเมื่อบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ของสติหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธไม่นานจิตก็ปล่อยวางเหลือแต่ผู้รู้อยู่กับสติพอจิตรวมลงไปถึงฐานอะไรก็ไม่ทราบแต่เป็นฐานที่ใหญ่กว่าคณิกะสมาธิที่เคยเป็นมาแล้วจนกระทั่งล่วงไปถึงตีสองครึ่งมีนิมิตผ่านเข้ามาเป็นนายนิรยาบาล8คนเดินทางออกมาจากบ้านเฉลียงลับรูปร่างสูงใหญ่มหึมาขนาดเท่ามนุษย์6คนจึงจะเท่ากับเขา1คนเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าห่างประมาณ 2-3 วาเท่านั้นคนที่เป็นหัวหน้ากล่าวว่าท่านอาจารย์พวกข้าพเจ้าทั้ง8คนนี้เป็นนายนิรยาบาลมาจากเมืองนรกมาเอาบุคคลผู้สิ้นอายุสังขารซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ16ปีหมดเกษียณภพชาติแล้วพวกข้าพเจ้าได้ไปทำลายธาตุขันธ์ให้สิ้นลมแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมาภายหลังจากนั้นก็ได้กำหนดจิตซักไซ้ไต่ถามนายนิรยาบาลถึงเรื่องราวของนรกเรื่องการทำงานของนายนิรยาบาลก็ได้คำตอบเป็นที่น่าพอใจต่อมาไม่นานมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกจากบ้านเฉลียงลับมาถึงก็กราบแล้วพูดว่าท่านอาจารย์อีฉันหมดเกษียณภพชาติมนุษย์จะได้ไปสู่เมืองนรกใจร้อนเหมือนไฟขออนุโมทนาส่วนบุญกับท่านบ้างเถอะก็เลยอุทิศส่วนบุญให้ว่าแม่หนูน้อยจงตั้งใจรับส่วนบุญกับหลวงพ่อนะบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาขอแบ่งครึ่งให้จงรับเอาไปเถิดสาธุแล้วเขาก็ว่าใจร้อนๆเมื่อได้รับส่วนบุญจากหลวงพ่อแล้วใจก็เย็นสบายดีจะไปตกนรกไหมหนอไม่ตกรอกแม่หนูน้อยจงบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆไปเสมอนะอย่าได้ลดละอย่าได้ประมาทขณะนั้นเป็นเวลาตีสามกว่าแล้วจิตก็เลยถอนเมื่อจิตถอนออกแล้วได้ยินเสียงร้องไห้มาจากบ้านเฉลียงลับวัดกับบ้านอยู่ไม่ไกลกันพอตื่นเช้าก็ออกภิกขาจารย์บิณฑบาตพอกลับมาถึงวัดก็มีโยมทายกนำอาหารมาถวายแล้วก็พูดว่าท่านอาจารย์เมื่อคืนนี้ลูกสาวของข้าพเจ้าได้ขาดใจตายแล้วเมื่อตอนตีสามซึ่งตอนนั้นเองก็เป็นเวลาที่หญิงสาวไปหาในนิมิตเป็นเวลาตีสามพอดีถูกต้องตรงกันแล้วก็ได้รู้เห็นแล้วว่านรกนั้นมีจริง

0: หลวงปู่ยังเล่าไว้อีกว่าหลานชายซึ่งเป็นลูกของพี่สาวเป็นทหารเสือพรานไปรบที่เวียดนามเหนือและถูกเขาจับขังไว้4ปีทุกยากลำบากแสนก่อนนึกว่าจะตายไม่ได้กลับมาเมืองไทยทีนี้พี่สาวกับพี่เขยเขาก็มานิมนต์พาไปทำบุญหาหลาน
1: ก็มาจากคุณหลวงปู่ก็เลยพาเขาไปสวดมนต์สวดตั้งแต่ขึ้นศีลสัมพุทเธจนถึงธรรมจักรปวัตนสูตรอธิตปริยายะสูตรจบแล้วเพิ่นว่าทำบุญการทำบุญนี่ให้ผู้เป็นและผู้ตายก็ได้อย่างนั้นกันแต่หากดวงวิญญาณเขาเหมือนมันขาดจากร่างไปแล้วเขาก็ได้ยินเสียงร้องเรียกหาเพิ่นก็ได้มารับของบุญกุศลสิ่งนี้ที่เฮาทำให้ผู้เปลี่ยนผู้เปลี่ยนถึงเขาบ่ตายเขาก็ได้มารับของบุญกุศลเขาก็สิฝันว่าได้กินข้าวแกง
0: อย่าฆ่าวัวฆ่าควายนะถ้าต้องการก็ไปหาเนื้อปลาอาหารที่ตลาดที่เขาทำไว้แล้วจึงจะอุทิศถึงนั่นแหละเมื่อทำเสร็จก็อุทิศให้ว่าขอบุญจงไปถึงนายแขกเขาไปอยู่เวียดนามเหนือถึงตายแล้วก็ดีหรือยังอยู่ก็ดีขอบุญจงไปช่วยเหลือถ้ายังไม่ตายขอให้กลับคืนมาเมืองไทย
2: ผมชื่อทองสุขทิพยกันชื่อเล่นว่าแขกนะครับเป็นหลานของหลวงปู่จันทา เป็นลูกพี่สาวจบออกมาจากทหารเกณฑ์คิดสนุกกับก็เลยสมัครไปเวียดนามครับโดนโจมตีเนี่ยอย่างหนักเลยครับผมอยู่กองร้อยที่หนึ่งพันหกเหลืออยู่ประมาณสัก9คนหรือ10คนนี่แหละครับเพราะนั้นตายหมดตอนนั้นก็หายไปเลยหาสาบสูญเพราะว่าผมโดนจับคุกของเวียดนามมันเป็นบ้านล่างเก่าเป็นโรงงานของผลิตระเบิดของฝรั่งเศสอยู่ค่ายเรียนเป็นฟูประมาณเข้าปีที่3แหละครับนอนอยู่ที่คุกฝันว่าได้กลับมาบ้านมาบ้านผมก็เดินขึ้นบ้านขึ้นบ้านก็เห็นหลวงปู่อาจารย์เพ็งพวกนี้แหละครับเห็นพระหมดทุกองค์แล้วก็ชาวบ้านนั่งเต็มบ้านเลยครับตอนนั้นหลวงปู่กำลังเจริญพุทธมนต์อยู่กำลังสวดมนต์อยู่นั่นน่ะผมก็คานเข้าไปกราบแล้วก็ถามไม่พูดสักคนฝันว่าได้กินข้าวมีอะไรหมดนะครับกินข้าวมีข้าวทิพย์มีแต่ข้าวทิพย์ทั้งนั้นเลยครับมีแต่ของทิพย์ทั้งนั้นเลยตื่นขึ้นมาหอมธูปหอมเทียนหอมอบอวนอยู่ในนั้นน่ะถึงได้รู้ว่าทางบ้านน่ะทําบุญหาก็ปลุกเพื่อนๆก็ว่าเฮ้ยพวกชาวบ้านผมทําบุญหาแล้วชาวบ้านเราทําบุญหาแล้วไม่รู้ว่าใครอย่างนั้นไม่นานประมาณสัก3เดือนหรือ4เดือนนี่แหละครับเค้าแลกเปลี่ยนเฉลยกันเดือนพฤศจิกายนผมกลับมาใส่กางเกงในพื้นเดียวอ่ะขึ้นเครื่องบินอ่ะผมก็มาลงที่เนี่ยที่น้ำพอง

0: พอใกล้เข้าพรรษาได้แยกจากท่านอาจารย์จันทร์ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านตะบอกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีพระจำพรรษาอยู่ด้วยกันสามรูปสามเณรหนึ่งรูปและผ้าขาวเท่าหนึ่งคนอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนสิบหลังจากฉันอาหารเช้าแล้วกลับมาที่กุฏิเอาผ้าคลุมจะไปฟังธรรมะก็พอดีไข้มาลาเรียมันกำเริบหนักขึ้นสมองล้มลงกับพื้นกุฏิซึ่งปูด้วยฟากไม้ไผ่กุฏินั้นมีสองห้องพักอยู่กับเนนคนละห้องเนนได้ยินเสียงล้มลงจึงออกมาดูแล้วถามว่าครูบาเป็นอะไรไม่รู้มันมืดตึบแล้วก็ล้มลงเลยเนนก็วิ่งไปบอกญาติโยมว่าครูบาจันทาล้มลงเป็นอะไรไม่ทราบขี้แตกเยี่ยวออกแต่ไม่รู้อะไรทั้งพระและโยมเขาก็มาดูเอาหมอมาด้วยหมอบ้านนอกเป็นตำรวจเก่าเขาก็มาตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมองอย่างหนักอีก5นาทีก็จะสิ้นลมโยมทายกเขาก็ว่าจะสิ้นหรือไม่สิ้นก็ต้องฉีดยาช่วยเหลือไว้ก่อนพอฉีดยาเสร็จแล้วไม่นานก็สิ้นลมเมื่อสิ้นลมแล้วดวงจิตนั้นยังไม่ยอมถอยออกจากร่างยังห่วงเสียดายร่างกายอยู่ไม่นานเพื่อนคนหนึ่งรูปร่างสวยงามมายืนอยู่ข้างๆร้องบอกว่าเพื่อนรีบออกจากเรือนเถอะไฟมันจะไหม้ทับหัวแล้วก็เลยออกจากร่างมายืนติดกับเพื่อนจากนั้นทั้งพระและโยมก็ช่วยกันเปลี่ยนผ้าล้างผ้าอาบน้ำให้แล้วก็หามศพไปไว้ที่ศาลาวางนอนไว้เฉยๆไม่ได้ใส่โลงแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาก็ตามไปดูอีกเพราะความเสียดายนั่นแหละเข้าไปนั่งรูปคำร่างกายศพดูแล้วก็เฉยเขย่าดูก็เฉยเหมือนขอนไม้ไปพูดกับพระเนนเขาก็ไม่พูดด้วยไปถามโยมเขาก็ไม่พูดด้วยเขามองไม่เห็นเพราะมีแต่นามธรรมคือดวงจิตนั่นเองจึงหันกลับไปถามเพื่อนว่าเราจะไปไหนกันดีเพื่อนก็ตอบว่าจะพาไปเที่ยวดูภูมิประเทศก็ออกเดินทางกันมีแต่ดวงจิตไปสบายไม่หิวโหยไม่เหนื่อยล้าปลิวไปเหมือนนุ่นต้องลมฉะนั้นครั้นไปถึงกึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นภูเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นป่าดงในระหว่างกลางนั้นเป็นสนามเล่นก็เลยไปพักเล่นกับเขาเล่นอยู่จนกระทั่งตีสามพวกเขาก็กลับบ้านกันเพราะมันจะค่ำซึ่งที่นั่นกลางคืนเป็นกลางวันเมื่อพวกเขากลับไปหมดแล้วจึงถามเพื่อนว่าเราจะไปไหนกันอีกเพื่อนก็บอกว่าเราเองก็มาใหม่ยังไม่รู้จักภูมิประเทศจะไปข้างหน้าก็เป็นป่าดงไปข้างหลังก็เป็นภูเขาแต่ว่าขณะนี้สมบัติปัจจัยเก่าคือร่างกายนั้นยังสดชื่นอยู่พอที่จะกลับคืนสู่ร่างเก่าได้เพราะมีบุญครึ่งหนึ่งรักษาไว้เหมือนกับเกลือรักษาเนื้อไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยแต่ว่าเรามาไกลแล้วจะเดินกลับคงไม่ทันแน่จึงต้องวิ่งเอ้าวิ่งก็วิ่งเลยมีแต่นามธรรมคือใจนั้นเบาเหมือนนุ่นต้องลมแล้วก็ปลิวไปอย่างนั้นไม่หิวโหยไม่เหนื่อยล้าข้ามดงข้ามทุ่งมาถึงวัดแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาไปดูซากศพก็เห็นนอนสบายดีอยู่มีแต่ญาติโยมที่มาเฝ้าศพปรึกษากันว่าจะเผาหรือฝังนั้นต้องรอท่านอาจารย์จันทร์ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเฉลียงรับก่อนเพราะมากับท่านท่านจะให้ทำอย่างไรก็ต้องทำตามท่านเมื่อไปถึงเพื่อนก็บอกให้เข้าไปนั่งติดกับร่างแล้วตั้งสติให้ดีนึกถึงบุญเก่าและบุญใหม่จะช่วยให้ดวงจิตกลับเข้าสู่ร่างได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์พอนึกจบแล้วดวงจิตก็เข้าสู่ร่างได้สบายเมื่อหันกลับมาดูเพื่อนเพื่อนหายไปเสียแล้ว พอแจ้งเป็นวันใหม่กระดุกกระดิกร่างกายได้ลืมตาขึ้นได้ยินเสียงนกแซงแซวร้องว่าแจ้งแล้วแจ้งแล้วก็ระลึกขึ้นว่าเรามีชีวิตกลับคืนมาได้ก็เพราะบุญหรอกเมื่อตั้งสัตย์อธิษฐานเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนั่งพวกญาติโยมที่มาเฝ้าศพอยู่บนศาลาก็ตกใจบ้างก็วิ่งหนีบ้างก็กระโดดศาลาไปด้วยความกลัวผีไม่นานพอหายตกใจกลัวแล้วก็เข้ามาถามความเป็นมาเพราะไม่เคยเห็นคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้นั่นแหละก็ได้เห็นผลของการบำเพ็ญบุญดีเลิศประเสริฐแท
1: ้แล้วก็ที่ประวัติของหลวงปู่จันทาท่านทุรงมามาพักผ่อนที่นี่ไม่สบายเป็นไข้ก็เลยมาลมป่วยตาย3วัน3คืนแต่ประวัตินี่พอตาเป็นคนที่มาเฝ้าหาคนครับที่มาเฝ้าที่หลวงปู่นะเผาอยู่3วัน3คืนเราจะเอาไปทิ้งไปเผาชิ้นก็ยังอุ่นๆอยู่แต่ว่าไม่หายใจท่านก็เลยเผาต่อกันไปครบ3วันแล้วก็เลยฟื้นขึ้นครับประวัติของที่พ่อท่านพูดเราสู้ฟังครับ
0: ในปีพุทธศักราช2495หลวงปู่ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวิเวการามตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีด้วยความอยากเห็นนิพพานจึงได้ทำความเพียรอย่างหนัก7วัน7คืนไม่นอน3วันฉันข้าวครั้งหนึ่ง4วันฉันข้าวครั้งหนึ่งคืนที่7นั้นมันทุกข์แสนทุกข์ยืนก็ปวดนั่งก็ปวดเดินก็ปวดปวดทั้งตัวพอเที่ยงคืนก็เข้าไปนั่งในโบสถ์พอนั่งเข้าที่พักโสดประสาทหูดับ

เสียงอะไรไม่มีเงียบหมดพอหูดับแล้วเวทนาก็ดับอีกขั้นที่สามกายก็ดับพอดับทั้งสามแล้วจิตก็รวมลงไปถึงสามพักพักที่สามถึงฐานอันแน่นแฟ้นมีอารมณ์เดียวต่อแต่นั้นกายมันก็แข็งร่าเริงบันเทิงดีแต่รัศมีไม่มากทีนี้มีดวงวิญญาณออกจากหัวลอยลงไปนอนบนฝ่ามือมีสีขาวเหลืองขนาดเท่าหัวแม่มือจิตก็พูดว่าทำความเพียรมากทุกข์มากไม่ไหวไม่นานดวงวิญญาณนั้นก็หายวับเข้ามาในตัวนี้ตอนจิตรวมลงไปถึงขั้นฐานใหญ่นั้นจิตก็พูดขึ้นว่านี่แหละรสชาติของพระนิพพานได้แก่จิตสงบความสุขเยือกเย็นเกิดขึ้นแสงสว่างก็เป็นแสงของพระนิพพานแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงนะตัวจริงแท้คือจิตสิ้นอาสวะสิ้นกิเลสนี่เป็นเพียงรสชาติของพระนิพพานแต่ตัวจริงลึกซึ้งกว่านี้ถ้าอยากได้ก็ต้องเร่งทำความเพียรเข้าไปอย่าได้ประมาทอย่าได้ลดละในช่วงฤดูแล้งปีพุทธศักราช2496ได้ไปเจริญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำเป็ดภูเหล็กอำเภอสว่างแดนดินซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครไปกับหลวงพ่อไข่พอมาหนึ่งทุ่มได้ยินเสียงร้องเหมือนเสียงวัวร้องก็ถามพ่อไข่ว่านี่เสียงอะไรพ่อไข่ท่านก็ว่านี่แหละเสือเหลืองมีเสือเหลืองอยู่คู่หนึ่งมันอยู่ในเขตนี้ที่อยู่มันคือถ้ำแกลดภูเหล็กแล้วมันจะไม่กัดเราหรือหลวงพ่อไข่ก็ว่าโอ้ก็ไม่รับรองเหมือนกันละเว้ยจากนั้นก็เดินจงกรมและนั่งภาวนาต่อนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นเมื่อจิตวางพุทโธแล้วก็รวมลงสู่ภวังคภพอันแน่นแฟ้นอุปจารธรรมจากนั้นไม่นานก็มีเสียงร้องไห้มาจากป่าไม้ซึ่งตอนนั้นอยู่หน้าถ้ำเป็ดหลวงพ่อขอจงเมตตาช่วยเหลือข้าพเจ้าเถอะผีปอบกินลูกของอีฉันน่ะคลอดลูกใหม่ๆผีก็มากินแล้วก็เลยทำน้ำมนต์ใช้คาถาพระไตรสรณคมให้เอาไปกินพอกินแล้วอาเจียนออกเลยนั่นแหละผีมันออกแล้วจากนั้นพวกนี้ก็กลับไปอยู่ถ้ำแคบๆเล็กๆตามกอไผ่กอหญ้าต่ำๆจึงถามว่าทำไมไม่ไปอยู่ถ้ำใหญ่ล่ะเขาก็ตอบว่าไปอยู่ไม่ได้นะท่านเข้าไปแล้วมันร้อนเหมือนไฟเพราะสมัยที่มีภพชาติเป็นมนุษย์โน้นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพากันไปนับถือผีเมื่อถึงฤดูกาลก็บวงสรวงเส้นไหว้ผีผีฟ้าผีต่างๆทุกอย่างน้อมเอาผีมาเป็นที่พึ่งทั้งนั้นนั่นแหละเคยเห็นแต่ผีกินคนแต่นี่ทำไมหนอผีจึงมากินผีจึงกำหนดถามพระธรรมพระธรรมก็พูดขึ้นมาว่าคนใจบาปหยาบช้าถึงจะหนีไปอยู่ที่ใดบาปกรรมก็จะตามไปสังหารให้เดือดร้อนอาทรใจเสมอ

หลวงปู่ได้มาจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่บัวสิริปุณโณในปีพุทธศักราช2500ท่านได้เล่าเรื่องการทำความเพียรอย่างหนักในสมัยที่อยู่วัดป่าวิเวการามอำเภอศรีราชาจนกระทั่งจิตรวมครั้งใหญ่ถึง3พักหลวงปู่บัวได้บอกว่านั่นคือจิตรวมลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่มันขาดปัญญาขาดผู้รู้ผู้แนะนำจึงได้เพียงแค่นั้นทีนี้หลวงปู่บัวก็บอกว่าเอาคราวนี้ต้องทำความเพียรอย่างอุกฤษมันจึงจะเป็นไปได้อีกถ้าอ่อนแล้วไม่เป็นไปนะต่อแต่นั้นหลวงปู่บัวก็ให้พดนอนผ่อนอาหาร15วัน15คืนไม่นอนเว้นวันฉันฉันก็ฉันน้อยแล้วก็พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณาทุกคือชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิความป่วยไข้เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์เท่านั้นแหละไม่ให้พิจารณาอย่างอื่น

คุณจันท่าเบิ้นก่อนไม่ขึ้นมาอยู่น้ำกันเนี่ยอยู่หนองแจ้งอยู่แต่สมัยหลวงปู่เขาอยู่กันอ่ะเป็นความเพียรเป็นแก่กล้าที่สุดคือหลวงปู่แต่ยังหลวงปู่เขาเอาดีนะไม่ดีไล่หนีนะผมเรียกคุยก็เรียกผมธรรมดาเอาดีไม่ดีไล่หนีนะผมนั่งสามมือสามเพื่อนผมว่ามันตายแล้วพ่อเหรอพ่อแล้วพ่อก็บวชใหม่ๆเนาะใหม่ๆว่ามันก็เฮ็ดอยู่ได้จังได๋เขาบ่กินน้ําบ่กินมันจะอยู่ไหนได้เพิ่นบ่มานั่งจนต้องมองนี่เปื่อยแล้วก็นั่งเนี่ยทําความเพียรเนี่ยแล้วเพิ่นว่ากับผมจังนึงว่าท่านเสียนทุกข์ขอทุกชาตินี้ชาติเดียวเพิ่นว่าแม่นเพิ่นนั่งตากแดดนั่นครับนั่งตากแดดเฮือว่าเต็มอยู่ท่านเพิ่นเลยมองเพิ่นไปเบิ่งผมที่เพิ่นว่าท่านเสียนเนี่ยทุกข์ขอทุกชาตินี้ชาติเดียวแต่แม่ทํามาคํานึงถึงใจผมเลยท่านทําบ่ได้ยืนขึ้นมาอยู่แล้วบ่ได้อยากบ่ได้ห่วงความอยากความกินหยังบ่ได้คิดถึงว่าเออมื้อนี้สิกินหยังมื้อนี้บ่ได้คิดว่านะมีแต่ทิศอย่างเดียวเบิ่งลําผมเพียงฉันนึงหันแล้วก็เข้าต่างคนต่างเข้าทางเดินกลมนั่นผมมันมีนิสัยว่าเพิ่นบ่ขึ้นแต่ทางเดินกลมผมจะบ่ขึ้นว่าซั่นดอกถ้ามื้อนึงเพิ่นเอ้าตี2ยังยังไว้ไว้อยู่หัวบ่จะไหนนี่ว่าซั่นน่ะโอ้เออตี3ยังว่างอยู่ซั่นเด้อน่ะตี5เพิ่นยังยังยังไว้ไว้อยู่โอ้ยเฮาญาติบ่ทันขอวันก็เร่งมาได้ยอมแพ้เพิ่นผมมีมโหหารปฏิภาณกว้างขวางนี่น่ะขนาดอ่านบ่ได้เขียนบ่ออกนี่นี่เพิ่นบ่มาได้วางบวชนี่นี่ก็นั่นแหละผมว่าเพิ่นรุดพ้นนี่น้องเฮานี่ก็มีแต่มันเป็นเปาะเป็นเปาะบุญวาสนาบารมีเพิ่นผมว่าเพิ่นบ่มาเกิดอีกแล้วนี่คือท่าน

ในปีพุทธศักราช2501ขึ้นมาถ้ำกลองเพนมีหลวงปู่หลุยจันทสาโรและหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นประธานมาริเริ่มสร้างถ้ำกลองเพนครั้งแรกเมื่อขึ้นมาอยู่ถ้ำกลองเพนกับท่านแล้วก็เลยถวายตัวเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดให้หลวงปู่ขาวไว้ใจไม่มีความเก้อเขินในการที่จะแนะนำพร่ำสอนหลวงปู่ขาวว่าวิธีการกระทำนั้นเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาค้นคว้าในร่างกายนี้น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์ทุกเมื่อท่านก็เน้นอีกว่าการที่จะทำจิตให้เกิดสมาธิผลเกิดขึ้นอันแน่นอนมั่นคงนั้นศีลต้องบริสุทธิ์ทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารอันนี้จะนำจิตเข้าไปสู่ความสงบได้เร็วอย่างช้าเดือนหนึ่งอย่างกลาง15วันอย่างเร็วก็7วันเห็นผลนั่นแหละถ้าทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารก็จะเป็นไปนะ

0: ในคืนหนึ่งได้นั่งภาวนาทั้งคืนยันรุ่งตอนเช้ามาทำกิจวัตรหลวงปู่ขาวท่านถามว่าทาพ้นทุกข์หรือยังผมเข้าใจว่าท่านพ้นทุกข์แล้วนะเพราะเห็นท่านนั่งภาวนารัศมีรุ่งโรจน์คืนยังรุ่งนะท่านโอ้ยังหรอกครับหลวงปู่แต่ว่าตั้งแต่ผมบำเพ็ญความเพียรกับหลวงปู่มาหลายปีแล้วรู้สึกว่าคืนนี้จะสำคัญที่สุดกว่าทุกคืนจิตรวมลงเห็นธรรมหน้าเลื่อมใสแปลกประหลาดใจจนถวายชีวิตพรหมจรรย์ได้ไม่หวั่นไหวทั้งนั้นไม่กลับมาโลกอีกแล้วตั้งแต่ออกบวชปีพุทธศักราช2490ก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญไม่ลดละเดินจงกรมยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว4ทุ่ม5ทุ่มก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ผู้บังเกิดเกล้าทุกวันปุญญังอุทิสะทานังสัพเพสตาสุขิตาโหนตุขอบุญจงไปช่วยเหลือแม่ของข้าพเจ้าชื่อว่านางเลี่ยมชมพูวิเศษดวงจิตเขานั้นไปสิงสถิตอยู่สถานที่ใดไกลหรือใกล้ขอบุญจงไปช่วยเหลือให้พ้นจากทุกนั้นนั่นแหละก็อุทิศส่วนบุญไปให้อย่างนั้นจนกระทั่งอายุพรรษาล่วงมาได้25พรรษาแม่ก็พ้นจากนรกมืดมาเกิดกับหลานสาว
1: คุณนอมตามประวัติเราว่าเป็นโยมแม่หลวงปู่ได้กลับชาติมาเกิดเพราะนั้นคุณนอมพอจำความตอนเด็กๆได้ไหมครับ
2: ตอนนี้คือตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วจำได้แต่ตอนเด็กๆแม่เคยเล่าให้ฟังว่านี่นะตอนเล็กๆอ่ะคือย่าที่แม่บอกว่าเป็นเพื่อนของโยมแม่หลวงปู่อ่ะที่บ้านอยู่ตรงข้ามกันอ่ะก็แม่ก็ว่าเออนอมไปพูดอย่างนั้นกับเขาอะไรเงี้ย
3: ย่าผู้เพื่อนเป็นเพี้ยนกันนั่นย่าคนนั้นเว้าแห้งมันเว้าของสันละอีนี่มันเว้าแห้งกระเกาอ้าวน้อยๆพี่ว่าเพื่อนอีจังไหนน่ะเพื่อนตอไหนแล้วอายุเพื่อน60 70เข้ามาแล้วดิตอได้สั่งหัวมันแล้วหมู่เดียวกันก็เลยมาจับโหอีฮาเลียมพะนาวามึงมาจังไหนนี่มึงหัวก็มาเกิดพะนะเอ้ามีหยังจังว่าให้หลานจังซั่นญาเรียกเพิ่นญาเนาะเพิ่นพี่ศักดิ์เป็นญานี่ละมีใหญ่สูมีใหญ่เลียมสาวผู้ดีพะนะตัดผมคันบ่คันกูบ่ตัดให้เพิ่นบ่ตัดบัดนี้ก็หลวงปู่มาหลวงปู่เข้ามาเพิ่นก็เข้ามาบ้านหาเนาะลูกหลานก็ไปไหว้ถ้าบ้านอยู่หลังไหนเอ้าเอาอีนี่มาไหว้มันบ่ไหว้สิไปไหว้ให้ยังลูกแม่สิไหว้ลูกอยู่ดิอ้าวผีแรกนาพาแรกคืนติจังสิอ้างว่าเป็นแม่
0: เป็นแม่ได้อย่างไรเพิ่งเกิดมาได้2ปีสมบัติร่างกายนี้ไม่ใช่แม่หรอกเป็นหลานแต่ว่าใจของฉันน่ะเป็นแม่พวกท่านนะนั่นแหละเขาก็เลยนิมนต์ให้ไปซักไซ้ไต่ถามดูเมื่อถามว่าเป็นแม่นั้นมีบุตรกี่คนเขาก็ตอบว่ามีบุตร6คนคนที่1 2 3 4 5และ6เขาก็ไล่ชื่อเรียงเสียงนามได้ทั้งหมดรวมทั้งสามีภรรยาญาติมิตรสายโลหิตปู่ย่าตายายเพื่อนบ้านเขาก็บอกได้ถูกต้องทุกอย่างตลอดจนเรื่องเลือกสวนไร่นานั้นเขาก็บอกได้ถูกต้อง
3: หน้ามีบ่ล่ะมีแล้วมีอยู่นั่น12ไร่ต้นตาล2ต้นบัดนี้ผู้เป็นพ่อไปหน้ามาอันนี้ถามเป็นจังได๋หน้าเฮาหน้ามันสิเป็นจังได๋หน้ามันก็มีข้าวมีน้ําผู้พ่อวางบัดที่นี่ห้วยถามว่ามันยังคือเก่ามันบ่มีผู้คนหนีผู้เลยพ่อบ่ได้หวังสิต้นตาลใหญ่บ่ปลูกจังได๋ซั่นก็ปลูกไว้ละต้นตาลนั่นมันใหญ่ไปปลูกจ้องตาด้วย2ต้นมันบ่ใหญ่ผู้พ่อก็เลยไปแขะโอ้ยมันบ่ใหญ่ล่ะปลูกจังได๋ปลูกบ่เป็นต้นเลยไปแขะกาดเสียหยังต้นตาลก็เลยงาม
0: แต่แล้วก็ยังไม่ลงเอยนะจึงได้ถามเขาต่ออีกว่าหลวงพ่อคิดถึงเจ้านั่นแหละจึงได้ออกบวชแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ ได้รับหรือไม่เขาก็ว่าได้รับได้รับตอนกลางคืน5 ทุ่มได้รับทุกคืนแต่ตอนเช้าไม่ได้รับไปอยู่ที่ไหนเล่าเขาก็ต่อว่ากลับมาอีกโอ้ตอนเช้าหลวงพ่อทำบุญน้อยสวดมนต์ทำวัดเช้าจากนั้นก็ไปทำกิจวัตรจึงไม่ได้อุทิศส่วนบุญไปให้เขาว่าถ้าได้ทั้งเช้าทั้งเย็นก็คงจะพ้นจากนรกมืดได้เร็วกว่านี้ก็ถามเขาต่อไปว่าไปอยู่นรกมืดนั้นเป็นอย่างไรเล่าเขาก็ว่าเมื่อขาดใจแล้วนายนิริบาลมาคุมตัวไปฝากไว้ในนรกมืดไม่มีแสงสว่างมืดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เห็นแสงพระอาทิตย์พระจันทร์เลยก็ถามว่าในนรกมีคนมากเท่าไหร่โอ้ดวงวิญญาณในนรกมืดนั้นแน่นขนาดแออัดกันอยู่เหมือนข้าวสารอัดจัดกระสอบนั่นแหละทีนี้เมื่อพวกท่านอุทิศส่วนบุญไปให้จ่ายโยมบาลก็ว่านางเลี่ยมชมพูวิเศษจงมารับเอาส่วนบุญที่ลูกบวชในศาสนาอุทิศมาให้นั่นแหละฉันก็ดีใจเมื่อรับเอาบุญทุกวันคืนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490ไปถึง25พรรษาก็เลยพ้นจากกรรมชั่วช้าลามกทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาอยู่เหนืออำนาจการบังคับของจ่ายมบาลเพราะอำนาจของบุญนั้นตัดกระแสของบาปกรรมในนรกออกได้เขาก็เลยปล่อยให้ไปตามเรื่องหมดกรรมเวแล้วขอแม่เจ้าจงไปตามเรื่องเถิดจงไปเกิดที่เมืองมนุษย์แล้วเขาก็เปิดประตูเหล็กให้เสียงประตูดังสนั่นเหมือนฟ้าร้องได้เห็นแสงพระอาทิตย์สว่างจ้าก็ดีใจแล้วก็หันหน้าไปบอกลาพวกที่ยังอยู่ในนรกว่าพี่น้องทั้งหลายฉันขอลาไปเกิดเมืองมนุษย์ก่อนนะพวกที่เหลืออยู่ก็ร้องไห้กันสนั่นหวั่นไหวเหมือนอึ่งอ่างในฤดูฝนไปไหนไม่ได้เพราะบาปกรรมรึงรัดผูกมัดไว้กับสถานที่นั้นบาปไม่อนุญาตให้ไปเพราะยังไม่หมดเขตเวรกรรมจากนั้นจ่ายมบาลก็ว่าขอให้ไปดีโชคแม่มีแล้วเพราะได้ลูกเป็นนักปราชญ์ชาติเมธีใจดีมีศีลธรรมออกบวชบำเพ็ญบุญส่งมาให้นับว่าหายากในโลกนี้

0: องเขาถามว่าเชื่อไหมเชื่อเต็มที่เพราะว่าคนที่เล่าส่วนมากก็เป็นแม่ตัวเองเป็นพี่น้องเป็นญาติ
1: เป็นยาย
0: ยายยายส่วนนี้จะเล่าตลอดแล้วน้องก็จะสนิทกับยายยายจะพาไปไหนไปหมดไปหาหลวงปู่ไหมที่ถ้ำกลางเพลนนี้น้องไปยายพาไปพิจิตรที่หลวงปู่ไปอยู่นะปัจจุบันนี้น้องก็ไปบ่อยไปตั้งแต่ตัวเล็กๆอะค่ะ
1: ทางโน่นก็กระเอิญแม่น้องนี่บ้าน
0: ค่ะไปถือศีลกับหลวงปู่ก็บอกว่าอยากให้มาเอาบุญเอากุศลใส่ตัวเองหน่อยเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งในใจคืออยากจะไปตอบแทนบุญคุณอยากไปทดแทนพระคุณที่หลวงปู่เคยช่วยขึ้นมาจากนรกอะไรเงี้ยดวงตาก็เคยเล่าให้ฟังอยู่ว่านี่นะแต่ก่อนชาติที่แล้วน่ะตกนรกชาตินี้อย่าทำบาปทำกรรมอะไรอีก

ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ออกจากวัฏทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่แล้วธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าได้แก่ศีลสมาธิปัญญา3 อย่างเท่านี้แหละ

นี้อันนี้ก็ทำนำผู้ปฏิบัติให้ถึงที่สุขได้จริงได้แท้จริงศีลแปลว่ารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยดีสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นจะทำสิ่งใดก็ให้มั่นเสมอพูดจาพาทีทุกอย่างจิตการงานทุกหน้าที่ก็ต้องตั้งใจมั่นความรับรู้รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็ละสิ่งใดที่เป็นสุขก็ประพฤติปฏิบัติรอบรู้ว่ากองสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ประการนี้อนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานี่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าแท้จริง 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อได้แก่ศีลสมาธิปัญญาตัวนี้

ธรรมคำสอนของพระเจ้าแท้จริง 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อได้แก่ศีลสมาธิปัญญาตัวนี้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่เหลือวิสัยที่จะใคร่ต่อธรรมความพ้นทุกข์นั้นก็มีหวังที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นจึงได้จัดบุคคลไว้3จำพวกจำพวกที่1มัชฌิมมนุษย์จำพวกที่2อุตตมมนุษย์จำพวกที่3หีนมนุษย์มนุษย์3จำพวกนี้ใครควรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จำพวกที่1มัชฌิมะเป็นผู้พอปานกลางจะยิ่งจะย้อนก็พอปานกลางอะไรก็พอปานกลางเสมอตั้งตนในพระไตรคม3และศีล5ผู้เป็นนิจประพฤติชอบด้วยกายวาจาวาจาใจอยู่เป็นนิจเห็นทุกข์โทษในวัฏสงสารอยู่เป็นนิจเพียงว่าตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติเอาชนะตนอยู่เสมออันนี้ได้ชื่อว่ามัชฌิมะไม่ยิ่งไม่ย้อนพอดีจำพวกที่2อุตตมมนุษย์หญิงชายที่เกิดมาโลกนี้มาก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระเจ้าไม่ลดละประพฤติปฏิบัติจนจิตได้บรรลุนิยตธรรมนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปเป็นขั้นขั้นอันนี้ได้ชื่อว่าอุตตมมนุษย์มัดหินะมนุษย์นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตำช้าแล้วสามตั้งตนอยู่ในอกุศลธรรมทั้งสามโลภโทสะโมหะครอบงำจิตใจอยู่เป็นนิดไม่ยอมละความชั่วด้วยกายวาจาใจยอมประพฤติวัดปฏิบัติอยู่เป็นนิดความสวดสาละมกนั้นส่วนคำสอนของพระเจ้าไม่มีความอะไรใฝ่ฝันตั้งใจประพฤติอยู่ตามทางของโลกนี่ได้ชื่อว่าหีนะมนุษย์มนุษย์มีสามจำพวกฉะนั้นธรรมะที่จะเป็นนิยานิคธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามไปถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่สุดท้ายก็ต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นมูลและเป็นกรรมเป็นฐานะฐานที่ดีสำหรับที่จะนำบุคคลเข้าไปสู่ความสงบเมื่อถึงความสงบได้แล้วนั้นก็จะรู้เห็นเป็นไปในธรรมะทุกประเภทน้อยใหญ่สมถกรรมฐานเดินภาวนาเดินภาวนานั่งภาวนาอยู่เป็นนิดเดินภาวนานั้นเดินอย่างไรก้าวขวานึกพุทธโธอยู่ที่ใจก้าวซ้ายนึกธัมโมก้าวขวานึกสังโฆอยู่เป็นนิดอันนี้เดินจนว่าถึงตั้งสัตว์ไว้จะเดินนานเท่าไหร่30นาทีก็ตั้งสัตว์ไว้เมื่อตั้งสัตว์ไว้แล้วนั้นความเพียรก็ไม่ลดละตั้งมั่นและก้าวหน้าเสมอความเพียรถ้าไม่มีสัตว์ไม่มีเขตแล้วก็แล้วแต่จะทำได้ไม่เป็นไปถ้ามีสัตว์แล้วก็ย่อมที่จะเป็นไปอันนี้แหละการเดินภาวนาฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตเพราะจิตนั้นเป็นสัตวโลกสัตวะแปลว่าเป็นผู้คล้องความอยากและความหลงอยากหลงอะไรอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่หลงอยู่ได้อะไรหลงอยู่ด้วยภพชาติสังขารหลงอยู่ด้วยกิเลสสักการะทุกกามลาภยศสรรเสริญทุกน้อยใหญ่นั่นแหละท่องเที่ยวก็ดับภพน้อยภพใหญ่ก็มีแต่หลงอยู่อย่างนี้มีแต่อยากอย่างนี้ส่วนธรรมะธรรมโอคำสอนพระเจ้านั้นไม่ยินดีนั่นแหละที่นี่เมื่อมาประสบพบพระคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาตั้งใจเจริญพุทธโธปลุกเสกใจให้เป็นปราชญ์ผู้สลาดดีตั้งใจเจริญธรรมโมปลุกเสกใจให้ใจเป็นปราชญ์สลาดรู้ผิดถูกตั้งใจเจริญสังโฆปลุกเสกใจให้เป็นปราชญ์ผู้สลาดดีฉะนั้นเมื่อใจมาน้อมเอาพุทธโธธรรมโมสังโฆทั้งสามนี้เข้ามาปลุกเสกใจให้สลาดองอาจข้าหารสันใสต่อจากนั้นไปก็จะเปลี่ยนสภาพเดิมขึ้นมาเป็นสภาพปราดองอาจข้าหารในโลกในสงสารย่อมไม่หลงติดในลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่ต่อไปศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นนิยานิกธรรมนำออกจากทุกโทษทุกโทษน้อยใหญ่แท้สมถกรรมฐานเดินยืนนั่งอันนี้เป็นการเจริญธรรมเจริญกิจให้ตั้งมั่นวิปัสสนาวิปัสสธาตแต่ว่าทำให้แจ้งถึงธาตุขันธ์แจ้งถึงกิเลสธาตุภพสงสารน้อยใหญ่ทั้งสองนี้เป็นดาบเพชรอันคมกล้าสามารถสังหารกิเลสน้อยใหญ่ตกไปจากใจได้

0: มีโยมมาถามว่าอ่ะน้องปู่ไม่สบายเลยโยมแล้วลูกหลานมาเห็นนอนนอนอยู่ลูกน้องปู่ไม่สบายเลยท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่มันแก่เฉยๆบางวันอะไรก็ไม่มี
1: ครับผมครับ
0: เพียงแต่ว่ามันแก่ไปเฉยๆตามกาลเวลา
1: ตามเวลานะ
0: กว่าจะเป็นเจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์นี้ก็ยากอยู่นะ
1: ครับผมครับ
0: แต่ก็คงต้องนี่แหละระดมกำลัง
1: ครับผม
0: ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายร่วมกัน
1: สร้
0: างขึ้นนะร่วมกัน
1: ครับ
0: เป็นกำลังกายกำลังใจก็ดีเป็นกำลังปัจจุปัจจัยหรือว่าศรัทธาทั้งหลายจะร่วมคนไปด้วยก็เพราะความศรัทธาความที่ว่าสามัคคีทำกันนั่นเนี่ยสร้างสมบุญสมด้วยด้านนะ
1: ครับ
0: ความคนทุกทุกคนทุกท่านนั่นแหละ
1: ครับผม
2: การตามรอยธรรมพเนจรของหลวงปู่จันทาถาวโรนั้นยังไม่สิ้นสุดยังมีเรื่องราวที่ชวนติดตามกับข้อธรรมะที่แฝงไว้ในตอนสำคัญที่หลวงปู่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกองเพลการได้เห็นธรรมอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่เรื่องที่มีนางสวรรค์เหาะลงมาภาวนากับหลวงปู่เรื่องที่หลวงปู่ได้ภาวนาสู้กับเสือเรื่องเทพโปรดช้างและการได้มาสร้างวัดป่าเขาน้อยในปัจจุบันนี้ซึ่งท่านได้มากับหลวงปู่อัฏธรรมกาโมและอีกหลายเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามโปรดคอยติดตามการตามรอยธรรมพเนจรของหลวงปู่จันทาถาวโรในตอนต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตถโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้น ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: พี่น้าจึงมาบอกพวกเราว่าก็ให้พิจารณาเท่านั้นเองในตัวเรานี่มีหมดทุกอย่างมีบุญมีบาปมีสรกมีนรกมีสวรรค์มีการดับทุกข์พ้นทุกข์มาเรื่องของจิตทั้งหมดแต่เรามีปัญญาแค่ไหนเท่านั้นเองโยมเราไม่มีปัญญาแต่เราก็ต้องสะสมสะสมการสร้างปฏิบัติให้มากขึ้นจนเคยชินบวชให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นเข้าวัดให้มากขึ้นทุกวันพระต้องมานั่งจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องมาถือศีลเอาละวันธรรมดาก็ไปทำมาหากินแต่ทุกวันโกนวันพระต้องมาสร้างจิตเราให้มากขึ้นเผื่อว่าชาติสุดท้ายมันจะได้เร็วๆขึ้นจะได้สมบูรณ์ขึ้นคนมีบารมีชาติสุดท้ายแล้วหรือบารมีใน500ชาติหรือบารมีใน7ชาติเนี่ยจะไม่ลำบากเลยจะไม่ลำบากนะบุญนี่จะทำให้เราไม่ลำบากไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันเพราะมันเป็นบาปมันเป็นกรรมในอดีตชาติเราทำไว้เยอะเราเบียดเบียนเขาไว้เยอะบางทีเราไม่รู้ตัวนะเราทำกรรมของเราไว้ไม่ใช่ไม่สร้างสร้างเท่านั้นเนี่ยทีนี้พอเรามีความคิดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะสละกรรมอดีตได้เยอะใช่ไหมเราต้องหันหน้าเข้าตรงนี้ถือจะอดจะจนยังไงก็ต้องยอมอดจนไม่เป็นอุปสรรคกับการเข้าวัดแล้วก็เห็นไม่ยอมคนเข้าวัดเนี่ยไม่จนสักคนเดียวแต่อย่ามาโกงวัดนะอย่ามาของวัดไปกินไปขายไม่ได้นะเอามาให้แต่จะมันจะรวยสังเกตแต่คนทำบุญเนี่ยมันมีแต่รวยกับรวยแต่ไม่ใช่มาทำเกินฐานะตัวเองนะยอมนะทำใจจะไม่ทำมากทำแค่ว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าสี่ส่วนทำแค่ส่วนเดียวทำไม่เบียดเบียนครอบครัวและตัวเองทำด้วยเงินไม่ได้ก็ทำด้วยกายวาจาใจเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมศีลห้าเนี่ยก็พ้นความจนศีลแปดก็พ้นความจนศีลเนี่ยไม่มีใครจนคนที่จนคือคนไม่มีศีลคนไม่มีธรรมะเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระพุทธเจ้านี้เราก็ลงทุนเลยลงทุนด้วยกายวาจาใจเลยมันก็พ้นความจนเมื่อสมัยก่อนตมาเคยไปอยู่ที่ถ้ำกระป๋อคนหนึ่งชื่อนายประเสริฐเดี๋ยวนี้อยู่หรือเปล่าตมาก็20กว่าปีตมาไม่ได้กลับไปเพราะว่าภาคใต้มันเปลี่ยนแปลงตอนนั้นไอ้เกอะไรยังไม่ลงไอ้ตมาไปอยู่ยังป่าอย่างสมบูรณ์อยู่ยังมีสัตว์ป่ามีเก้งมีกวางมีเสือมีอะไรยังมีป่าใหญ่ตมาก็ไปหาที่สงบอยู่ในถ้ำใครมาเรียกก็ชุกชุมต้องเดินบินทบาทเนี่ยบางที่กลับไปกลับมาเนี่ย10กิโลออกจากป่าเนี่ยไม่มีคนละเดินเขาทำช่องทางกรมทางเขาทำให้ทำไมต้องเดินทุกงูกับป่านี่เยอะบางทีบางวันเนี่ยเดินตามรอยเสือกระจมืดบินทบาท5กิโลกลับไปกลับมา10กิโลต้องออกไปพอได้รุ่นพอใกล้จะสว่างก็ออกไปเอารุ่นนอกป่าเดินงั้นนี่ถ้าเดินทางป่ายางนี่8กิโลถ้าเดินทางนี้ทางตลาดนี้ถนนใหญ่นี้10กิโลก็บินตลาดทีนี้โยมทายกเนี่ยเขาเป็นกรมทางเขาศรัทธาเขาสร้างที่พักให้ตัดถนนให้ทางเราเดินบินตลาดเป็นช่องเฉพาะคนเดินแสดงว่าเราลำบากหน้าฝนจะลำบากการบินตลาดพวกผ้าพวกงูพวกกระปะเยอะบางทีเดินจงกรมเหยียบงูก็ปะตายเนี่ยพระนี่ก็พอกัดมันขาด้วนเลยนะงูแต่ที่จริงเราอยู่ในป่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เบียดเบียนพวกเราที่ก็มีวันหนึ่งก็พอเข้าพรรษาบินธบาตฝนมันตกทั้งปีชุมพรสมัยก่อนฝนตกนี่ก็โยมนั่นก็เลยให้โยมคนที่อยู่ทางสวนยางเนี่ยเป็นคนจนตาแค่บอดข้างหนึ่งแค่มาจากทางจังหวัดกาญนะหมายว่าจนนะลูกเมียก็น่าสงสาร ตัวก็ดำแล้วก็จนเราจะมาเห็นก็สงสารเขาใส่บาตรทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันศรัทธาศรัทธาพระนี่มาอยู่ในป่าได้ไงอยู่ในถ้ำได้ไงใครมาอยู่ก็ไม่ได้ตายหมดเป็นไข้เขาศรัทธาว่าพระพวกเราเนี่ยอยู่ได้ก็ใส่บาตรต้องให้ตัวเองจนเราก็ไม่ว่าไงพอบอกให้เอาน้ำขึ้นไปก็เอาให้ทำอะไรทำได้หมดคนเนี้ยก็รับจ้างเขาทำสวนยางแบบผ้าผ่อนท่อนสบายเงินนุ่งจะห่มก็ไม่ค่อยมีนะคนมันจนดูแล้วเขาสงสารเสร็จแล้วตอนหลังๆเนี่ยคนเราเนี่ยทำบุญเนี่ยมันไม่จนที่แรกแกเมื่อไหร่ก่อนแกชอบกินเหล้าเมายาคบเพื่อนพวกนั้นเนี่ยนั่นมันยิ่งจนใหญ่อ่ะเพราะคนมันไม่มีสินจะจนมากขึ้นแล้วพอมาใส่บาตรเราก็เริ่มสนใจเรื่องศีลธรรมชอบอกชอบใจตามมาถ้ำมาอะไรต่ออะไรก็ชักคุกคีเราก็บอกโยมทำบุญก็ดีแล้วล่ะงั้นทำไปเถอะก็สบายใจไปเองแต่บอกว่าเขาว่าจนต้องร่อนเร่มาถึงภาคใต้เลยก็เพราะความจนแต่เรารู้ว่าคนคนนี้จนเพราะไม่มีศีลแต่เราพูดไม่ได้พูดก็เหมือนไปดูถูกเขารู้ว่าเขายังคบคนขี้เหล้าเมายาอยู่เขาจะรวยไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เขาทำพอเขามีเงินแล้วเขาทำตัวเป็นคนรวยทำตัวเป็นนักเลงกินเหล้าแต่พอที่มาทำบุญเนี่ยก็คล้ายว่าก็เป็นประเพณีของคนไทยแต่พอเราไปอยู่ตรงนั้นแกก็เริ่มศรัทธามากขึ้นคนที่สุดไอ้ตัวหัวหน้ากรมฐานก็รู้ว่าในเสิร์ชเนี่ยใส่บาตรให้พระทุกเช้าแต่เราบินทางเนี้ยถ้ามาบินทางบ้านในเสิร์ชเนี่ยข้าวจะไม่พอฉัน

พราะมันสวนยางมีแต่พวกอิสลามบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็ได้บ้านในเสิร์ตใส่เยอะแกก็ไม่เคยมีกินแกก็ต้องอะไรข้าวแกก็ต้องทำไร่ก็ต้องหยอดข้าวไม่พอกินอยู่แล้วคนหน้ากรมถาก็เอาข้าวมาให้แอบเอาข้าวมาให้ใส่บาตรพระด้วยนะแล้ววันหลังทำไมข้าวมันเยอะจังแต่เสิร์ตใส่ใหญ่เลยพระสี่องค์ใส่เต็มหมดเลยเฮ้ยเสิร์ตทำไมใส่ข้าวใส่กลับดีๆให้ไปรวยมาจากไหนแต่แท้โยมบนหน้ากรมถาแอบเอาข้าวเอากลับมาให้ให้ใส่บาตรพระสี่แค่ก็เหลือกินแค่นี้แค่ก็ใส่ได้ตลอดสามเดือนเลยเห็นเสื้อผ้าดีนุ่งผ้าดีเสื้อผ้าดีเริ่มมีเสื้อสีกากีอะไรต่ออะไรใส่เขาก็คงไอ้ที่เจ้าหน้าที่เขาเหลือใช้เขาก็มาให้ประเสริฐชักหล่อนะพี่เสื้อนี่คือการให้ฐานนี่ก็จะเข้าหรือเข้าสงสารโตหน้าเอาไปทำงานด้วยเลยเอาไปทำให้กินเงินเดือนด้วยเอาไปทำงานทั้งที่คนคนเนี้ยคุณภาพนี่ไม่น่าจะเป็นคนงานได้เพราะตาแกก็พิการก็เอาประจุไปทำเป็นคนงานมีรายได้แล้วก็ให้เมียใส่บาตรลูกใส่บาตร3ปีในเสิร์ตนี่ไม่อดเลยเราไปอยู่ในเสิร์ตเหลือกินเลยแต่ต้องเลิกกินเหล้าถ้ากินเหล้าก็ไม่ครบกับพระอีกก็จนเท่าเดิมอีกไอ้คนนั้นเขาก็เป็นศรัทธาเทวดาเขาไม่โดนใจหรอกเทวดาเขาไม่ชอบคนกินเหล้าใช่ไหมเขาไม่เอาด้วยอันนี้โดนบันดาลทำให้ทุกคนมาเห็นใจก็ในเสิร์ตปุ๊บต้องเจอบ้านในเสิร์ตก่อนทุกคนก็เอามาให้ในเสิร์ตดีกว่าเพราะคนไกลๆไม่มีเวลามาก็มาฝากในเสิร์ตใส่บาตรในเสิร์ตใส่บาตรเพราะในเสิร์ตนี้ทุกคนรู้เลยว่าใส่บาตรพระทุกวันนะทานมันก็ไม่จนแต่ธรรมาก็ไม่ได้สอนอะไรเขามากแล้วเขาก็คงรู้ว่าเราก็รู้ว่าเขาคงทำอะไรได้แค่นี้แหละเพราะนิสัยเขาคงจะได้แค่นี้เพราะว่าไอ้ความจนเนี่ยมันทำให้ตัวเองไม่อยากปฏิบัติทำให้อะไรแต่เขาก็คุยนะว่าเขาก็พยายามนั่งสมาธิเหมือนกันอะไรอะไรเงี้ยพยายามสงบเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากจะใครเขาเริ่มเข้าใจนี่คือสิ่งที่ว่าเป็นผู้ให้ทานเนี่ยเข้าถึงศีลธรรมไอ้ความจนเนี่ยมันก็จะหายไปเองหายไปโดยไม่รู้ตัวมันเป็นปาฏิหาริย์แล้วหลายคนที่ตมาเคยสังเกตที่ไปเห็นมันเนี่ยพวกนี้จะพอเป็นเนี่ยพอเข้าวัดเข้าวาพอให้ทานพอปฏิบัติธรรมแล้วก็จะพ้นความจนทุกคนมันมีอะไรเข้ามาดลใจทำให้เหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงทำให้มีโน่นมีนี่มันเป็นไปเองคนพ้นพิบัติไปได้ลูกหลานก็ดีไปเองลูกหลานก็วางนอนสอนง่ายเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่เกไม่อะไรกลายเป็นว่าพอมาถึงลูกหลานนี่สบายหมดแล้วเปลี่ยนฐานะได้ยังไงแต่ถ้าพ่อแม่กินเหล้าเมาเล่นอยู่เรื่อยเนี่ยลูกหลานมันแย่กว่าเก่าอีกเพราะมันไอ้สิ่งกรรมอันเนี้ยมันจะเป็นกรรมผลกรรมดีมันก็ให้ผลดีกรรมไม่ดีก็ให้ผลดีเขาเรียกว่ากรรมพันธุเป็นเพราะเผ่าพันธุ์พวกพ้องพี่น้องมีกรรมดีก็พากันไปดีพวกศีลธรรมก็พากันไปดีพวกไม่มีศีลธรรมก็พากันไปลำบากนี่เขาเรียกว่ากรรมพันธุฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยขอให้เราดำรงจิตที่ตั้งมั่นไว้ด้วยศรัทธาที่ดีแล้วก็พยายามเรียนรู้ให้ได้เวลาที่เรามาบวชเนี่ยก็ใส่ใจตรงนี้การเดินจงกรมเนี่ยเราต้องรู้ทุกก้าวของเราเลยว่าจิตของเราอยู่ตรงไหนนั่งเราต้องรู้ทุกเวลาว่าจิตเราคิดอะไรทุกลมหายใจต้องรู้จิตเราคิดอะไรจิตเราว่างจิตเราไม่ว่างจิตเราสงบไม่สงบเราต้องตามดูจิตเราถึงขนาดนั้นจะกินข้าวเราก็ต้องพิจารณาทุกคำคืนว่าอาหารนี่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อไปอยู่ในร่างกายเรามันเป็นอะไรออกไปเป็นอะไรผมคนเล็บฟันหนังนี่มาจากข้าวใช่ไหมในที่สุดแล้วมันเป็นอะไรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้ก็เรียกปฏิบัติธรรมนี่รู้เรื่องตัวเองรู้เรื่องตัวเองมากเท่าไรก็ยิ่งสงบมากเท่านั้นยิ่งเข้าใจธรรมะมากเท่านั้นไปรู้เรื่องคนอื่นมากเท่าไรก็ยิ่งหลงมากเท่านั้นยิ่งวุ่นวายมากเท่านั้นไม่ควรรู้เลยเพราะมันรู้อยู่แล้วไอ้ตัวเองเนี่ยนั่งเท่าไรยังไม่เห็นตัวเองนั่งดับตาอะไรก็ไม่เห็นตัวเองเห็นไหมโยมเมื่อเห็นแล้วนะ
เห็นไหมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยจะไปแวบไปทางอื่นเราต้องเพียรพยายามน้อมโอเป็นโกน้อมมาเห็นหน้าตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นจิตตัวเองต้องให้จิตอยู่กับจิตตัวเองบ่อยๆมีสติอยู่บ่อยๆนั่นจึงจะรู้เรื่องสงบรู้เรื่องของจิตแล้วก็รู้เรื่องปล่อยวางเป็นถ้าไม่งั้นแล้วเราเนี่ยพอมาเข้าวัดแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่รู้เรื่องจิตแล้วเรื่องร่างกายเรานะโยมนะที่ตอนอายุอย่างเงี้ยมาบวชได้มานั่งได้เนี่ยทำซะนะพอหลงแล้วมันน่วมมาเลยนะเอาอะไรไม่ได้เลยนะมันเอาอะไรไม่ได้แล้วมันหลงแล้วกันดึงไม่อยู่เลยใครพูดกับเราไม่รู้เรื่องเนี่ยหมดเรื่องเลยนะโยมนะพระเทศน์ให้ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแย่เลยท่านนี้พระพูดให้ฟังก็หาที่นอนได้แล้วผมไม่รู้เรื่องนอนดีกว่าใช่ไหมโยมเมื่อยนอนดีกว่าฟังไปนอนดีกว่านั่นไปแล้วโยมหมดท่าแล้วเพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันนั่งก็ไม่ไหวเมื่อยนอนดีกว่าทีนี้ไม่ได้อะไรแล้วโยมศีลมันต้องฉลาดนะคนมีศีลต้องฉลาดต้องรู้เรื่องนางวิสาขาผู้ชายต้องรู้เรื่องนางอนาพิตกะเศรษฐีผู้นำวาติกาต้องรู้เรื่องนางวิสาขาผู้ชายต้องรู้เรื่องเศรษฐีเป็นลูกหลานเศรษฐีรู้เรื่องอนาพิตกะเศรษฐีรู้ไหมล่ะไม่รู้ดิให้พระเอาพระสูตรมาอ่านอ่านเรื่องอนาพิตกะเศรษฐีทำอะไรนางวิสาขาทำอะไรเราต้องรู้นะรู้สองคนนี้ให้ได้ถ้าพระก็ต้องรู้เรื่องสาวกทำอะไรพระนี่ต้องรู้เรื่องสาวก80องค์เนี่ยทำอะไรสำเร็จอย่างไรแต่ที่จริงญาติโยมต้องรู้เรื่องมหาอุบาสกอุบาสิกาเพื่อจะได้เข้าไปถึงแก่นธรรมอันนั้นอุบาสกอุบาสิกาสมัยนี้ไม่รู้เรื่องคุณธรรมของอนาพิตกะเศรษฐีกับนางวิสาขาก็ทำให้วัดนะไม่สงบนะอนาพิตกะเศรษฐีก็นางวิสาขานี่เทวดากลัวนะเทวดากลัวผีกลัวโยมทายกไทยกาเนี่ยกลัวผีกลัวเทวดากลัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ไปเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ตัวเองยุ่งใหญ่จะเป็นปอบเลยคนนี้กลัวอนาพิตกะเศรษฐีนางวิสาขาเนี่ยเทวดากลัวขับเทวดาได้ไม่ต้องไปหาหมอผีเทวดาขนาดคนอื่นยังกลัวนะเทวดายักษ์น่ะแต่พอมาเจออนาพิตกะเศรษฐีเศรษฐีไร่เปิดเลยอยู่ไม่ได้เลยบอกไปเธอจงไปเผอไม่นับถือพุทธเจ้าเธอไปปนอยู่ไม่ได้อำนาจจิตของเขาเหนือเทวดาเป็นอุบาสกแท้ๆนะไม่ต้องมีคาถาไล่ผีโยมเพราะความบริสุทธิ์ของจิตของท่านนะมันสูงกว่าเทวดาเพราะโสดาบันเนี่ยมีจิตสูงกว่าเทวดาสูงกว่าพวกเทวดาต่ำๆเขาจึงไม่กลัวผีไม่กลัวเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไล่ไปหมดอยู่กับเขาไม่ได้เทวดาที่จะอยู่เขาได้ต้องเป็นเทวดาชั้นสูงที่เป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นพวกนางวิสาขาวาสกบาลิกาพวกนี้ถือว่าไม่เขาไม่กลัวอะไรหรอกเขากลัวทุกข์อย่างเดียวว่ามันจะทุกข์นั่นเองว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทั้งนั้นเองอย่างอื่นเขาไม่กลัวกลัวว่ากิเลสมันจะไม่หมดเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าพอเข้าถึงคุณธรรมพวกนี้จึงว่าประเสริฐเป็นอริยะแล้วไม่ไปนรกอีกแล้วปิดนรกแล้วพวกที่ไม่มีผีอยู่ในใจนี่ปิดนรกแล้วพวกไม่กลัวผีกลัวเทวดาพวกที่ตั้งอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พวกนี้ไม่ไหวผีเจ้าเขาถือพวกนี้ถือว่านรกปิดแล้วเพราะจิตเขาอยู่เหนือผีเหนือสางเหนือเทวดาแล้วอีก7ชาติไปนิพพานนี่เขาปฏิบัติธรรมรู้พระไตรปิฎกนี้รู้ธรรมะกันแท้อย่างนี้รู้ลึกซึ้งอย่างนี้นะโยมนะไม่ใช่รู้ประเภทที่เอ้ยพอมีงานทิ้งเอาไงวะเอากำไรมาสร้างวัดหาหมอลำมาขี่จอดีอะไรเงี้ยนะทายกตะการรู้เงี้ยมันรู้คนละทางรู้นั่นรู้ไปเป็นผีอะไรรู้ไปเป็นผีเป็นสางเลย
พวกปอบเลยใช่ไหมปอบมากินวัดเนี่ยใช่ไหม

ทุกปอบทุกเป็ดมากินวัดไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องเข้าใจอุบาสกอุบาสิกาอนาภิสกะเศรษฐีนางวิสาขาเขาเป็นผู้ประเสริฐอย่างไรที่เขาเชื่อฟังพระพุทธเจ้าสมัยนี้สมัยโน้นศาสนายังอันเดียวกันอยู่ศีลธรรมยังอันเดียวกันอยู่การปฏิบัติยังเดียวกันอยู่อย่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้โยมพระก็ยังต้องถือศีล227ไม่ใช่ว่าสมัยพุทธเจ้าถือศีล207สมัยนี้ถือแค่ศีล8ไม่ได้เป็นพระได้ยังไงโยมนะศีลก็ยังต้องสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่ว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระเคร่งครัดสมัยนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นก็ได้ไม่ได้จะเป็นพระได้ไงไปกินข้าวเย็นใช่ไหมถ้ากินเหล้าก็ได้ไม่ได้เป็นพระกินเหล้าได้ไงต้องเหมือนกัน 2,000 กว่าปีศีลธรรมก็ยังเหมือนเดิมต้นโพอย่างต้นเดียวกันไหมโยมต้นโพตรัสรู้ก็ต้นอย่างเดียวกันนะต้นเดียวกันนะยังไม่เหมือนต้นโพไม่เป็นอื่นเลยถ้าไอ้นกมันไปขี้ใช่ไหมนกมันกินใบลูกโพไปขี้ใหม่บอกเป็นโพขี้นกกันใช้ไม่ได้อันนั้นเป็นโพกลายใช้ไม่ได้โพกลายคืออะไรโยมโพพระก็ต้องสีทองทองใบมันออกมาทองทองเขาเรียกโพพระโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อยู่ที่พุทธกยาโยมเป็นสีทองโยมเป็นใบสีทองพอออกมาใบใหม่ที่เป็นทองแล้วใบยาวโพที่ตรัสรู้โพทองโยมโพเงินนี่ไม่ใช่โพทองตอนนี้ไอ้โพขี้นกเป็นไงโยมโพก็จริงบอกเออโพเหมือนกันก็ไหว้กราบได้ไม่ได้โพขี้นกมันก็นกมันก็กินแต่แล้วก็ไปขี้รถตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็ออกเป็นโผล่ใบกลมๆโผล่ขี้นกไอ้นั่นเนี่ยถ้าเป็นพระก็เป็นพระก็พระขี้นกเลยฮะเป็นทายกไปกาก็พระตัวเลี้ยงไปกาขี้นกเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ของแท้น่ะขี้เมาเข้าวัดเป็นโผล่ขี้นกใช่ไหมขี้เหล้าเมายาหาเรื่องเข้าวัดพวกนี้ไม่ใช่โผล่แท้อยู่ไม่ใช่พุทธะแท้มันก็เป็นโผล่เหมือนกันแต่โผล่กลายซะเป็นทายกไปกาก็กลายนะมันไปเอาบูชาต้นขี้นกเลยแล้วเขาไม่ใช่โยมต้องใบยาวใบงามใบใหญ่สีทองหรือโพทองอาตมาไปเห็นมาแล้วเนี่ยพระครูก็ไปมาถามพระครูดิโพทองโอ้ยไปนั่งอธิษฐานกันโยมนั่งให้โผใบโผล่วงมาใบนึงเนี่ยเอามาบูชากันนะที่นั่นนะโพใบโพก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนอยากได้ใบโพกันไปถึงตรงนั้นนะโพทัศรู้มีค่ามากพอถึงปีแขกมันก็ไปสัมปทานโยมไปสัมปทานดักรัฐบาลก็เอามาแช่น้ำจนพอใบแห้งมันก็รูดออกมามันก็มาปั๊มเป็นรูปกาพุทธเจ้าก็มาขายให้พวกเราอีกทีมาบูชากันขายได้ใบโพพุทธเจ้าฉะนั้นเรื่องที่เรามาบวชกันเนี่ยโยมดีแล้วนะมาบวชดีแล้วเมื่อก่อนที่วัดทุ่งหลวงพ่อใหญ่อ่ะคนบวชไม่มีหรอกไม่บวชก็บวชชีกัน20-30องค์ตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อท่านจัดเราไปช่วยจัดเดี๋ยวนี้พันโยมพอบวชปุ๊บเนี่ยบัดมันนอกเนี่ยโยมเราบอกว่าบวชปุ๊บมันมากันไหนไม่รู้งอมๆนะมากันเยอะมาเลย70-80โตมากันขาวเป็นนุ่นมาเลยนะโยมมากันทั้งสาวทั้งหนุ่มไงศาลาใหญ่ท่านใหญ่กันนี่เยอะเป็นเรือลำใหญ่นะโยมยาวต้องเป็นละร้อยเมตรมั้งเต็มเลยมาบวชกันทุกปีเนี่ยเป็นพันๆคนถึงหน้าบวชมาก็แล้วไม่ต้องไปมีขนมีหนังโยมบวชเนี่ยรวยกว่าดีกว่าสงบกว่าเอาพวกเนี้ยมาสร้างวัดเร็วมากโยมพวกสงบกายวาจาพวกมีบุญมาสร้างวัดเนี่ยวัดเราสร้างได้ง่ายประจันบวชทุกปีเนี่ยเข้าทุกวันนี้วัดทุ่งก็ทำอะไรก็สำเร็จผมพ่อจะทำอะไรกับคนเอามาให้กระถิ่นทิ้งก็ให้พระปาทิ้งก็ให้แล้วพวกบวชเนี่ยเอามาให้เขาอยากทำบุญกับผู้บริสุทธิ์วัดที่สงบเขาอยากได้อย่างนั้นวัดที่มีการปฏิบัติเพราะเขาได้เขาก็เห็นว่าเขาทำบุญแล้วเขาได้ก็ต้องอย่างนั้นนะโยมนะต้องตั้งมั่นอย่างนี้กันต้องปฏิบัติกันปีนี้บวชปีแรกปีหน้าก็บวชต่อไปก็ไม่ให้ปากขึ้นแต่เราพวกเราเนี่ยต้องปฏิบัติให้เขาถึง

0: ถึงสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ต้องให้รู้นะเมื่อก่อนที่จะมาปฏิบัติเนี่ยจะมาอยากรู้เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้อ่านแล้วมันไม่รู้เรียนแล้วมันไม่รู้อ่ะเฮ้ยจึงจะรู้มันไม่รู้นะเรียนอะไรมันก็ไม่รู้อ่านพระไตรปิฎกจบแล้วมันก็ไม่รู้อ่ะเออไม่รู้ดีคนอื่นเขาอาจจะรู้มั้งแต่เรานี่มันไม่รู้อ่านหนังสืออ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่เข้าใจนักธรรมตีโทเอกในพระไตรปิฎกเราค้นเอามาอ่านมาอ่านแล้วมันไม่รู้มันไม่เข้าใจมันเหมือนหลงมันปิดบังใจเราก็เลยว่าต้องเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐานก็เข้าก็แป๊บแป๊บก็ไม่รู้เรานี่มันใจเราเนี่ยมันลิงอ่ะมันทำไม่ได้หรอกคนหนุ่มๆเนี่ยทำเพราะแป๊บไม่ได้หรอกคนแก่เนี่ยก็ทำง่ายเพราะปลงได้เยอะเราต้องบังคับตัวเองให้เยอะกว่านี้ต้องไปนั่งอยู่ในประชาเลยเอาผีไปบังคับเลยสมาก็เราต้องนั่งในประชาอย่างเราจะได้ไม่หลอกแหลกก็ขอประชาอยู่เลยอยู่คนเดียวเลยถึงจะได้สงบไม่งั้นมันทำไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำตรงตัวรู้นี่ให้เกิดขึ้นมาเราจะได้หายสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเราอยากรู้ตรงนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยเรายังไม่รู้ไม่ใช่ว่าคนอ่านหนังสือแล้วจะรู้นะโยมนะคนที่ปฏิบัติจึงจะเข้าใจจึงจะรู้ลึกซึ้งพอไปทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องพอไปทำสมาธิเนี่ยพอเราเกิดปีติเท่านั้นแหละพอเราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเกิดปีติเราจึงได้รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เลยครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้เลยพวกปฏิบัติเป็นอย่างนี้เลยเราจึงได้รู้ว่านี่หรือพวกที่เขาปฏิบัติกันที่พุทธศาสนาอยู่ได้อย่างนี้หรืออาจจะจึงได้ถึงบางอ้อต้องปฏิบัติต้องไปรู้เรื่องจิตตัวเองต้องนั่งดูจิตตัวเองต้องเข้าถึงจิตตัวเองจึงได้รู้ตรงนี้ที่อาตมาได้พูดนี่ก็พูดเรื่องปฏิบัติเรื่องของพุทธเจ้าสอนนะและเรื่องที่เราได้เห็นมาต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะโยมนะทำกันได้ไหมเนี่ยทำกันได้ไหมได้ทุกคนไหมเนี่ยรู้ได้ยังโยมเข้าใจเรื่องจิตได้ยังเข้าใจเรื่องจิตได้ยังใครเป็นคนถามมาโยมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยได้ยินบอกใครเป็นคนมาวัดใครเป็นคนถามมาฮะโมพามาไม่ใช่หลายคนไม่ใช่หรอเขาพาไม่ได้ถ้าเราไม่มาเขามาไม่ได้ถ้าเขาถ้าเราไม่มาเขาพาเราไม่ได้หรอกใครเป็นคนถามมาใช่ไหมใจเรายอมมาใช่ไหมใจเราไม่ยอมมาก็มาไม่ได้ใช่ไหมนั่นสิต้องนั่งดูใจเราตรงนี้นั่งดูจิตเราตรงนี้ใจมันมาเนี่ยใจมันอยู่นะใจมันถึงใช่ไหมใจมันเป็นใหญ่ใจมันเป็นหัวหน้าใจมันเป็นถึงใจมันเป็นบุญแต่จิตมันยังไม่ถึงปัญญาที่เห็นธรรมตามมันนะถ้าเห็นตามมันแล้วมันก็จะเอากลับไปได้นะอันนี้ต้องเห็นจิตพุทธะจิตพุทธะคือจิตผู้รู้โยมไม่มาสักอย่างเดียวใครจะเอาโยมมาใช่ไหมหมู่ก็มาไม่ได้ใช่ไหมกูไม่ไปห่วงลูกห่วงหลานกูไม่ไปจิตมันไม่มานะแต่นี่จิตมันเป็นผู้พามานะขามันจึงกล้ามาจิตมันถึงแล้วใช่ไหมใช่ไหมโยมข้างหลังใช่ไหมคนที่นี่ไม่ใช่ไม่โง่เลยนะมาบวชแล้วไม่โง่แล้วนะถ้าอยากหายโง่แล้วบวชแล้วหายหลงหายโง่แล้วนี่แหละพวกผู้ชายที่คิดว่าตัวเองบวชแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะผู้ชายนะโยมนะใช่ไหมไปเกาะขวดเหล้าเมาทุกเย็นน่ะคิดตัวเองรู้แล้วใช่ไหมกูบวชมาแล้วกูรู้มาก3เดือนก็รู้นะคุยโตไปอีกนะก็เลยไม่มาเลยที่ไหนจิตตกอยู่ในขวดเหล้านั่นเองฮะไม่ไปไหนเลยหลงวนอยู่ในกระทะทองแดงนั่นเองฮะหาว่ารู้ สู้กับคนที่ไม่รู้หนังสือก็ไม่ได้นี่เข้ามาทำจิตได้แหละการมาเข้าถึงจิตเนี่ยจำเป็นเหลือเกินผู้ชายต้องมาปฏิบัติต้องรู้ไอ้รู้แค่บวช3เดือนไม่รู้จริงนะโยมอย่างที่ตมาเล่าว่ามันไม่เข้าใจอ่ะมันต้องเข้าใจเรื่องจิตของเรามันต้องเข้าใจเรื่องจิตใจของเราเพราะว่าเราเป็นผู้ชายมันก็ต้องมีเรื่องการรู้อย่างนี้เหมือนกันจะไปคิดว่ารู้บวชนี่รู้อ่านหนังสือมาแล้วอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าแบกคำผีเปล่าๆยังไม่มีอะไรติดตัวไปเลยต้องฝึกต้องประพฤติปฏิบัติยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งต้องรู้ก่อนต้องรู้เรื่องธรรมะดังนี้อนาบิณฑิกะเศรษฐี อนาบิณฑิกะเศรษฐีพระพุทธเจ้าไปสอนทุกวันถ้าไปฉันข้าวก็สอนว่าเศรษฐีรูปเวทนาสัญญาสังขารนะวิญญาณนะเป็นของไม่ใช่เรานะเวทนาก็ไม่ใช่ของเรานะเกิดแล้วก็ดับนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตานะรูปก็ไม่ใช่ของเรานะเศรษฐีนะแตกดับเป็นอนัตตานะสัญญาก็ไม่ใช่นะความจำนี่มันไม่เที่ยงนะตอนหนุ่มตอนสาวเราว่าเราจำคนโน้นคนนี้ได้พอแก่แล้วเลอะเลือนไม่รู้จักใครนะอันนี้จังอนัตตานะสัญญาก็ไม่เที่ยงนะความจำก็ไม่แน่ใช่ไหมพอแก่แล้วก็ลืมนะ มันไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสังขารการปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหรอกมันเกิดมันดับมันก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาวิญญาณก็ไม่มีตัวตนวิญญาณนี่ก็ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับนะขันธ์ห้านี้อย่ายึดมั่นถือมั่นนะเศรษฐีนะพระเจ้าค่ะสอนนี้พอคนเราพอตรงตกก็สบายใจไหมสบายใจพระเจ้ากลับไปพอเที่ยงคืนเทวดายักษ์มาเลยเทวดามารมาแปลงร่างเป็นพุทธเจ้ามาเลย เหมือนพุทธเจ้าทุกอย่างเลยเดินสง่างามสว่างมาเลยมาเคาะมาเรียกเศรษฐีเมื่อเช้าเนี่ยเราเทศผิดไปนะเดี๋ยวเราตายไปเศรษฐีตายไปธรรมะเราจะเพี้ยนขอเทศใหม่เมื่อเช้าเราเทศว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับแต่ที่จริงเราลืมไปร่างของเรานะเศรษฐีไม่ใช่ของใครนะเป็นเที่ยงนะนี่ร่างกายของเรานะรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราไม่ใช่ของใครนะรูปเป็นของเป็นสุขนะไม่ทุกข์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของเราเป็นของเที่ยงเป็นอัตตาไม่ใช่ของใครใครเอาเราเข้าไปไม่ได้หูของเราตาของเราจมูกของเรากายของเราเศรษฐีพอได้ฟังนั้นบอกไปเลยมาร ไปเลยมารนี่ไม่ใช่ทูตเจ้าไล่เทวดาพอผมพูดกันปุ๊บภาพของพุทธเจ้าก็หายเป็นมารเลยเป็นเทวดามารเลยไปเลยนี่ขับผีได้ขับมารได้การปฏิบัติเข้าถึงธรรมะจึงมีปัญญารู้ว่าใครพูดผิดพูดถูกดังนั้นเราไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยตรงนี้ถึงว่านี่คือการปฏิบัติจะต้องรู้จากธรรมะตรงนี้เขาเป็นอุบาสกที่มั่นคงในพระรัตนตรัยที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรคในศรัทธาไม่มีใครสู้ได้เพราะเขาเข้าใจธรรมะลึกซึ้งก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเรื่อยๆไปก็จะถูกต้องบุญมันก็ไม่หมดถ้าเข้าใจมีบุญก็ไม่หมดโยมคนที่เข้าใจอยู่พักเดียวโอ้ไม่ไหวแล้วกูสืนมาซื้อสินทุกวันพระกูก็อดตายกลับไปหาปูหาปลากินเหล้าเหมือนเดิมหมดบุญแล้วโยมเป็นทายกเลยไม่รวยไปเอาบาปมาอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มั่นคงไม่เข้าถึงรัตนตรัยจริงๆมีแก้วเราไปทิ้งแก้วจ้ะคนหนึ่งเขาเป็นเทวดาเขาเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงส์เขาเป็นนางที่เก็บดอกไม้ให้บนเทวดาก็มีดอกไม้ทิพย์เขาเก็บดอกไม้ไปบูชาพ พระจุฬามณีกลับไปให้พระอินทร์ไปให้ที่แท่นไปเขาเก็บดอกไม้ไปให้พระอินทร์พอนั่นหมดอายุ500ปีทิพย์อายุมันหมดเทวดาคนนี้ก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายก็เลยว่าอธิษฐานว่าขอมาเกิดสร้างบุญจะได้กลับไปเป็นเทวดาทางเดิมนางก็ดับจิตจากการเก็บดอกไม้ยังไม่ทันเอาดอกไม้ไปให้พระอินทร์ระดับจิตตรงมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในเข้าคันขนชาวบ้านพอโตขึ้นมาพอถือศีลพอ8ขวบก็ถือศีล8เลยก็สมาทานศีล8พอแต่งงานมีลูกมีเต้าก็ถือศีล8ตลอดเลยถือศีล8แต่ว่าถือศีล8ทุกวันพระทุกกลางเดือนแต่ก็ทำมาหากินเป็นชาวบ้านแต่มีศีล5ประจำใจไม่ทำบาปกะในใจว่าจะกลับไปที่เดิมจะทำบุญต่อไปที่เบอร์พออายุ80ปีก็ตายไปขอพระบอกขอไปตายในวัดบอกขอตายในอุโบสถแต่ที่จริงในนั้นก็หาว่าตายในโบสถ์ไม่ใช่ไปขอตายในศีลอุโบสถพอถึงวันจะตายตัวเองก็ขอกลับไปตายในศีลอุโบสถก็สมาทานศีล8ตายตั้งแต่8ขวบมาไม่ทำบาปเลยก็ถือศีลมาตลอดพอ80ปีก็ตายตายปุ๊บจิตนี่ก็มีปีติว่าอยากจะทิ้งร่างนี้ไม่เสียดายว่าเรานี่มันมาอาศัยบุญเกิดแล้วก็จะเอาบุญนี้ไปพอตายปุ๊บจิตก็เป็นเทวดาก็ไปเกิดเป็นเทวดาดังเดิมไปอินถามว่าอ้าวเมื่อกี้แกหายไปไหนสักพักก็ดึงเข้ามาแกทำไมไม่มาบอกดิฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ไปสร้างบุญกลับมาหายไปพักเดียวโยม80ปีไปเอาศีล8กลับมาคืนไม่งั้นเข้ามาไม่ได้ถ้าไม่ไปถือศีล8ก็กลับมาเป็นเทวดาเดิมแสดงว่าคนที่มีศีลระดับนี้จริงจะเป็นเทวดานะฉันเดาว่าต้องมีบุญเหมือนกันต้องเข้าใจนะไม่งั้นไปเป็นเทวดาได้ยังไงไม่รู้เรื่องใช่ไหมไปได้ไงโยมไปได้ไหมไม่รู้ไม่เหมือนมันจะมาที่นี่ไม่รู้เป็นที่มาไม่ถึงแล้วเนาะมันต้องรู้ว่ามาอย่างนี้เขามีอะไรกันที่นี่ต้องเข้าใจเป็นวาสกิกาต้องเข้าใจธรรมะไม่งั้นก็ไปเป็นเทวดาไม่ถูกต้องถือศีลยันวันจะตายต้องสมาทานศีลอุโบสถให้ได้อย่างพวกโยมไม่มีนิสัยอุโบสถวันจะตายก็ถืออุโบสถเลยไม่กินข้าวเย็นนะวันนี้ไม่กินข้าวเย็นสมาทานไม่กินข้าวเย็นใครจะว่าอดตายก็พอสมาทานปุ๊บดับจิตเป็นเทวดาเลยถ้าไม่ไปนิพพานก็เป็นเทวดาให้สมาทานศีลอุโบสถให้เป็นจ้ะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 15:45 นะครับท่านกำลังฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com นะครับขออภัยที่มาช้าสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการธรรมะสว่างใจมิจูนนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะเชิญชวนญาติธรรมไปทำบุญมาทำบุญที่วัดสังฆทานกันนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญส่งแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะที่กำลังฟังข่าวสารกันนะคะฟังธรรมะวันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์มาล่าช้าหน่อยจริงๆก็ไม่ล่าช้านะเราโมเดลเซตอุปกรณ์แต่ก็ใช้งานไม่ได
2: ้นะซื้อไวเลสมาทิ้งไว้ใช้งาน
3: เป็นไร
2: ก็เดี๋ยวค่อยศึกษาใหม่แล้วก็ชาร์จใหม่นะครับก็คุณเธอไม่ยอมชาร์จแบบ
3: ค่ะก็มานะคะก็วันนี้เป็นวันพระนะขึ้น8ค่ำเดือน8นะวันก็ที่วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมในช่วงเช้านะคะทำบุญเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการแสดงธรรมในค่ำคืนนี้ก็มีการหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นนะคะในเวลา 21:00 นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตระโคเมตตาแสดงธรรมต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธนะคะเมตตาแสดงธรรมนี่ก็เป็นวันพระซึ่งก็เป็นวันพระสุดท้ายนะคะวันพระหน้านะคะเหลืออีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวก็จะเป็นวันอาสาฬบูชารุ่งขึ้นก็เป็นวันเข้าพรรษา
2: วันเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนก
3: บไวมาก
2: ที่สำคัญก็คื วันเข้าพรรษาปีนี้ก่อนวันเข้าพรรษา1วันก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นวันหยุดยาวนะครับ28 29 30ไม่แน่ใจว่าจะหยุดหรือเปล่านะครับแต่บางท่านก็หยุดตั้งแต่25แล้วนะครับ
3: อ๋อ25วันอะไรคะ
2: อ่ะ25ก็วันเสาร์
3: เราไม่ดูปฏิทิน
2: คือหลายท่านก็ขอลาหยุดนะฮะ27ก
3: ็
2: คือเขาขอลาหยุด27นะครับแล้ว25เย็นก็กลับบ้านกันแล้ว25 26 27 28 29ก็หยุดยาวกันไปนะครับหยุดตั้ง
3: 5วันเลยนะคะ
2: 3 4 5วันถ้าข้าราชการก็หยุด5วันนะครับ25 67ลาแค่27อีก1วันก็จะได้อยู่กันยาวๆ5วันนะครับ
3: ค่ะก็ท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะก็มาวัดสังฆทานนะคะมาทำบุญทำกุศลการมาฟังธรรมมาถือศีลมาปฏิบัติแล้วเราก็ยังได้มีโอกาสเนาะถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาในวันอัสสัฬหบูชาด้วยค
2: ่ะใครที่จะสะดวกนะมาร่วมบุญไม่จำเป็นต้องถวายเทียนพรรษาในยุคสมัยใหม่ก็ถวายโซลาร์เซลล
3: ์ใช่
2: เนี่ยตอนนี้ในวัดสังฆทานก็หลายๆจุดก็เปลี่ยนมาเป็นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเพื่อที่จะส่องสว่างในยามค่ำคืนบริเวณถนนหนทางภายในวัดสังฆทานด้วยนะครับก็ใช้เป็นโซลาร์เซลล์ก็ทำให้ทางวัดได้ประหยัดเงินไปค่อนข้างเยอะราคาไฟฟ้านะครับก็ที่วัดก็จะจัดโต๊ะไว้ให้นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับก็เตรียมเทียนจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝน
3: เราได้ถวายไปแล้ว
2: มีหลอดไฟด้วยนะครับสำหรับใครที่จะถวายหลอดไฟทางวัดก็มีหลอดไฟให้นะครับก็สะดวกยังไงก็ร่วมบุญกันได้ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟหลอดไฟเทียนพรรษาเดี๋ยวนี้ก็ต่างจังหวัดก็ยังใช้อยู่นะครับหลายๆที่ซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ต้องใช้เทียนอยู่ก็ยังมีนะครับสาขาวัดสังฆทานนะครับ
3: ค่ะมีหลายที่นะคะหลักๆเนี่ยก็ที่ศูนย์สมุนไพรวังน้ำเขียวนะคะอันนี้ยังใช้เทียนอยู่วัดป่าผาตาดทานสวรรค์นี่ก็ยังใช้อยู่สำนักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอันนี้ก็ใช้อยู
2: ่ก็เวลาไฟดับเนาะมันก็ต้องใช้เทียนอันนี้ก็ต้องสำรองเอาไว้นะครับเทียนจำพรรษาและเทียนเล่มใหญ่หน่อยนะก็จุดส่องสว่างได้นานหน่อยนะครับ
3: นะคะก็เชิญชวนมาร่วมบุญกันนะคะอีกกิจกรรมนึงก็คือการหลอมทองคำเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นมาลืมถามหลวงพ่อนะว่าหลอมทองคำไหมแต่คิดว่าหลอม
2: ก็
3: หลอมแน่นอนเมื่อกี้ลืมเรียนหลวงพ่อเลย
2: หลวงพ่อโอ้แทนมาเท่าไหร
3: ่น้ำหนักทองนะคะเมื่อเช้านะคะหลวงพ่ออู๊ดนะคะครูบาอาจารย์วัดสังฆทานน่ะนี่น้ำหนักทองคำนะคะ30บาท330คือน้ำหนักทองคำเนี่ย 461.6 กรัม
2: 2ล้านกว่าบาท
3: 2ล้าน57บาทน่ะหลวงพ่อซื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่ราคา 66,050 บาท
2: โอ้โห
3: หลวงพ่อบอกอุ้ยแสดงว่าเราซื้อไว้ตอนนั้นนี่เราได้ราคาถูกกว่านะนี่บอกคุณพ่อซื้อไว้ถูกนะตอนนี้ 70,000 กว่าหลวงพ่ออู๊ดนะคะท่านบอกว่าก็เป็นปัจจัยที่ญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหานะคะเนี่ยได้ถวายปัจจัยท่านก็เก็บไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจที่ว่าจะซื้อทองคำนะคะมาหลอมเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะท่านบอกว่าหลวงพ่อโตใกล้เต็มองค์แล้วทำอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับก็คราวที่แล้วก็ล้านกว่าบาทนะทองคำก็ท่านซื้อไว้นานเน
3: า
2: ะซื้อไว้ตั้งแต่ทองราคาไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปัจจุบันนี
3: ้ตอนนี
2: ้ปาดเหงื่อถึงแม้ราคาจะร่วงลงมาเยอะนะครับ
3: ร่วงไม่มากนะคะ300 500 600บางทีเห็นร่วงลงมา
2: ตอนนี้มันก็ยัง 60,000 กว่าอยู่นะคร
3: ับ ใช่7ไม่ใช่ค่ะ 70,000
2: 70,000 แล้วหรอ
3: 70,000 กว่า 70,000
2: ขึ้นมาแล้วหรอ
3: 70,000 กว่าไม่รู้ค่ะ
2: 70,000
3: กว่า
2: เห็นสงครามเกิดก็ร่วงลงไปทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาร่วมบุญกันนะครับในวันอาสาฬบูชานะครับตั้งแต่เช้าญาติธรรมมาก็จะมารับประทานอาหารจากโรงทานซึ่งมีเจ้าภาพโรงทานค่อนข้างจะเยอะนะตอนนี้ก็แจ้งความจำนงมาเยอะแล้วนะครับสำหรับโรงทานในวันอาสาฬบูชานะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็ในลานทานก็บูชาเทียนจำนำพรรษาพระอาบน้ำสนมาถวายได้ในลานทานในช่วงเช้านะครับสวดมนต์เสร็จนะบทธรรมจักรแล้วก็ ถวายเทียนจำนำภาษาภาพน้ำฝนกันในช่วงเช้าก่อนนะครับ
3: แล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลวงพ่อไพรินทร์ศรีวัฒโนนะคะท่านก็จะ

0: ลงลานธรรมนะลงลานธรรมแล้วก็จะเมตตาแสดงธรรมแล้วก็จะมีการหลอมทองคำด้วยก็เชิญชวนนะคะญาติธรรมท่านใดเศรษฐีทองคำท่านใดที่มีทองคำนะคะนี่นำทองคำนะคะมาร่วมหลอมหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรปัจจัยเราเนี่ยนะคะ
1: ก็นิดๆหน่อยๆก็รวมๆกันนะหลวงพ่อก็จะนำไปซื้อทองคำมานะครับนะก็ใกล้จะแล้วเสร็จใกล้จะเต็มองค์เต็มทีแล้วนะครับสำหรับองค์หลวงพ่อโตในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานนะครับ
0: วันนั้นพี่มนตรีบอกไว้แต่ลืมเนาะแต่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะไม่เท่าไหร่แล้วใกล้ที่แบบว่าจะเต็มองค์แล้วค่ะ
1: ไม่เท่าไหร่ก็หลายโล
0: อ่าใช่ก็มันก็หลายกิโลอยู่นะคะแต่ว่าเนาะค่ะก็เชิญชวนนะคะมาร่วม

0: ก็มันก็หลายกิโลอยู่นะคะแต่ว่าเนาะค่ะก็เชิญชวนนะคะมาร่วมบุญใหญ่กันนะเพราะว่าถ้าหลวงพ่อโตเต็มองค์ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญบารมีฝากบุญกุศลนี้ไว้ในพระพุทธศาสนานะก็คงจะหมดโอกาสแล้วนะคะนะมาร่วมกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็ยังได้มีโอกาสร่วมพิธีอุปสมบทหมู่กับทางวัดสังฆทานด้วย
1: ใครที่ร่วมเป็นเจ้าภาพก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับมีคุณพุทธมาเป็นแรกอยู่ว่าตอนนี้ก็4ท่าน
0: แล้ว4ท่านแล้วใช่มั้ยคะ
1: คร
0: ับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะคะว่าเราต้อง
1: ก็คงประมาณนั้นนะ
0: ว่าจะได้บวชเป็นพระภิกษุนะคะถึงทั้ง4รูปมั้ยนะเพราะว่าคราวที่แล้วก็3รูปนะคะเมื่อช่วงวันวิสาขะที่ผ่านมานะคะก็มี3รูปนะแล้วก็มีมาครั้งนี้อีกนะก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีนะคะทั้งทองคำและร่วมบวชพระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704ค่ะก็สามารถร่วมบุญได้แล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระนะแล้วก็หลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะได้บัญชีเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีนะคะเพจของทางวัดสังฆทานนะก็เข้าไปทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะหรือว่าข้อความไว้นะว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสร่วมบุญนี้บุญนี้นะคะส่งสลิปการร่วมบุญต่างๆนะมาให้ทางวัดสังฆทานทราบนะทางเราทราบเราก็จะได้อนุโมทนาในบุญกุศลของท่านด้วยนะคะเนี่ยก็เชิญชวนมาร่วมบุญกัน
1: ครับวันอาสาฬหบูชามีกิจกรรมทั้งวันนะครับในช่วงเช้าก็ถวายเทียนจำนำพรรษาภาพน้ำฝนเสร็จแล้วก็ไปทานโรงทานกันนะครับ11 นาฬิกาก็เข้าสู่ลานธรรมหลวงพ่อไพรินทร์ล้อมทองเทศนะครับในโบสถ์แก้วก็เที่ยงครึ่งนะมีบรรพชาอุปสมบทหมู่4 โมงเย็น
0: 4 โมงเย็น
1: เวียนเทียนนะครับเตรียมต้นไม้มาก็ได้หรือว่าที่วัดสังฆทานก็จัดเตรียมต้นไม้ไว้ให้ญาติธรรมได้บูชานะครับเพื่อที่จะร่วมเวียนเทียนนะในวันอาสาฬหบูชารอบแรกนะครับ16 นาฬิกานะครับ
0: ก็น่าจะเวียนทั้งหมดวันพระใหญ่นี่ส่วนมากจะ
1: 3รอบ
0: อาจจะ3รอบ
1: อาจจะรอบที่4เนี่ยอาจจะถูกตัดที
0: เดี๋ยวนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้เวียนรอบที่4
1: ครับเพราะว่าญาติโยมมาก็ส่วนมนต์ธรรมเช้าเลย
0: นะแต่ปกติแล้วถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่มานำก่อนอะไรก่อนเนี่ยเราก็จะได้เวียนก่อนนะแต่ในนี้3รอบก็ถือว่าโอ้ครบพระรัตนตรัยแล้ว3รอบ
1: ครับ
0: ทุ่มหนึ่งไม่ใช่4โมง
1: ทุ่ม
0: แล้วก็ทุ่มหนึ่งใช่ไหม
1: ทุ่มหนึ่งครับ
0: ทุ่มหนึ่งแล้วก็อีกรอบนึงก็
1: เที่ยงคืน
0: นะครับ3รอบ
1: ครับใครจะมากางเต็นท์หลังงานทำก็มาได้นะครับในวันพระวันเสาร์ก็สามารถมากางเต็นท์อยู่หลังลานธรรมได้หรือว่าถ้ากลัวฝนตอนนี้มีศาลาหลังใหญ่ศาลายาวก็หลบฝนได้นะครับด้านข้างลานธรรมสะอาดสะอ้านนะครับมีการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย
0: เนาะแล้วก็ลานธรรมนี่ก็สะดวกนะคะ เดินกลางค่ำกลางคืนนี่ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะสะดุดอะไรแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าทางวัดสังฆทานก็ได้ปรับปรุงนะคะลานธรรมน่ะสดใสเลยนะคะสีเขียวสดใสน่ะสะอาดกางเต็นท์ได้สบายนะคะไม่ตะปุ่มตะป่ำ
1: หรือว่าก็รันทำสองก็ได้
0: จ้ะ
1: ตรงน้ำปานะก็มีที่ให้ได้นั่งฉันน้ำปานะกัน
0: จะมีศาลาอยู่นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยศาลาเนี่ยจะมีผู้สูงอายุเนาะจริงๆเขาก็ไม่ให้ไปนอน
1: เขาในศาลาห้ามนอนแต่เดี๋ยวนี
0: ้แต่เดี๋ยวนี้ก็นอนค
1: ่ะอนุญาตได
0: ้เนาะเราก็อนุโลมนะคะเพราะว่าผู้ที่มาเนี่ยส่วนมากนะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่สูงอายุเยอะนะคะเรียกว่า70 อัพเนาะ70 อัพเลยแล้วมากันแบบว่าเรียกว่าถือศีลอุโบสถจริงๆมานอนนี่ไม่ได้ว่ากลางนอนแบบสะดวกสบายนะคะเหมือนมุ้งที่เป็นของพระธุดงค์อะค่ะจะกางแบบนี้เอาแค่เก้าอี้นะคะก็เก้าอี้มาวางแล้วก็กางกันเรียกว่านอนกันง่ายๆนะคะแล้วก็อยู่กันอบอุ่นน่ะนะคะสามารถนะมาร่วมบุญได้เชิญชวนมาร่วมบุญกันนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีคอร์สพรุ่งนี้มีคอร์สสมาธินะคะ23-25 กรกฎาคมคอร์ส

0: ซิโนไทย
1: ซิโนไทย
0: ก็เที่ยวนี้ก็มีญาติธรรมมาร่วมเข้าคอร์สก็พอที่จะเปิดคอร์สได้ซิโนไทย
1: เกือบ30แล้วก็เท่าที่ทราบมานะคะก็คือจะมีจากของทางที่เดินทางมากันเองนะคะเห็นว่ามาจากประจวบก็มีนะคะแล้วก็มีจากที่นครปฐมด้วยนะคะเดินทางมากันเองร่วมสมทบเห็นแจ้งมาว่าประมาณเกือบ40ท่านได้นะคะจากสังฆทานเราไปประมาณเกือบ30นะคะแล้วก็มีรวมกับทางนู้นด้วยก็เกือบจะสัก40ได
0: ้เดือนเว้นเดือนนะครับที่โนไทยนะครับถ้าเข้าเดือนนี้แล้วก็รอเดือนหน้าไม่มีสิงหากรกฎาคมสิงหาไม่มีนะก็ไปที่กันยานะอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกอซิโนไทยนะครับ
1: ค่ะส่วนวันนี้นะคะก็จบคอร์สสมาธิของสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลนะคะจบไปแล้ววันนี้ก็ผู้เดินทางเข้าคอร์สสมาธิก็เดินทางมาถึงวัดสังฆทานกันตั้งแต่ช่วงประมาณสักช่วงบ่ายๆได้นะคะแล้วก็สำหรับในคอร์สเดือนถัดไปขออภัยจำไม่ได้พี่สมใจแจ้งมาแล้วนะคะลืมแล้วว่าเราท่องได้ลงไม่เลื่อนนะคะเลื่อน
0: 14ถึง20นี่เลื่อนเหรอ
1: เลื่อนนะคะเพราะว่าเห็นว่าใกล้งาน
0: ก็ใกล้งานหลวงพ่อเหรออ
1: ่าใช่ไม่ใช่14นะรู้สึกวันที่เท่าไหร่นะ
0: ก็สิงหา14ถึง20
1: 14ถึง20อันนี้ใบแม่รู้สึกว่าเช้าที่แจ้งมานะบอกว่าเลื่อนวันที่เท่าไหร่ต้องขออภัยลืมแล้ว
0: ก็สอบถามไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคอสมาธิที่ธรรมชัยสิริมงคลในเดือนหน้านะครับ
1: นะก็0926698821 0926698821นะก็สมัครแล้วก็สอบถามรายละเอียดการเข้าคอร์สสมาธิมาได้เดี๋ยวไปทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะนี่ต้องขออภัยส่วนที่ในเดือนหน้านะคะของบ้านสว่างใจนะคะก็8ถึง12สิงหาคมนะไม่มีการเปลี่ยนนะอันนี้ไม่เลื่อนนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับที่บ้านสว่างใจก็มีการลงชื่อแล้วนะคะท่านใดที่จะไปสมัครเข้าคอร์สนะคะสามารถมาลงชื่อได้ที่ลานธรรมในวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ได้นะคะจะมีสมุดอาจจะมีเล่มนะคะให้ลงชื่อสำหรับผู้ไปเข้าคอร์สนะหรือว่าก็สอบถามมาได้นะคะในการเข้าคอร์สต่างๆได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดไว้ให้นะคะต้องขออภัย
0: มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมตักบาตรกรรมฐาน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ส่งท้ายปลายเดือน
1: ค่ะ
0: วันเสาร์ที่25นี้นะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้น6นะครับก็กิจกรรมก็เหมือนเดิมนะ 7:00 น.ตักบาตร 8:00 น.ก็เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็รับถวายพระทหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็ไม่ได้จัดมาหลายเดือนแล้วนะครับก็กับอาจารย์ที่ส่งงานกาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะวันเสาร์นี้แล้วนะครับ25นี้นะครับแล้วก็ถัดไปอีกหนึ่งวันก็เป็นวันอาทิตย์ที่26ก็ที่สวนทิพย์นะครับปักเกร็ดใช่
1: ค่ะ
0: 25ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
1: 26สวนทิพย์ค่ะ
0: 26สวนทิพย์ก็ใกล้ๆกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเซ็นทรัลนี้ถ้าใครจะไปก็มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ไปลงหน้าเซ็นทรัลได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปนิดนึง
1: ก็มีสอบถามกันมานะคะว่าตักบาตรกรรมฐานที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนี่ยอันนี้คือจะกลับมาจัดเหมือนเดิมไหมคะ
0: อันนี้
1: สอบถาม
0: ตอบไม่ถูก
1: เราก็ตอบไม่ถูกนะแต่ก็มีคำตอบไม่ว่าตักบาตรพระกรรมฐานนะคะที่กองทัพอากาศนะคะที่ติดกับโรงพยาบาลภูมิพลนะอันนี้ยังมีทุกเดือนนะคะมีทุกเดือนเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเลื่อนไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าหลายท่านสอบถามมานะบอกว่ามีที่เซ็นท่านแจ้งแล้วอย่างนี้ที่ภูมิพลจะมีไหมยกเลิกไหมนะคะก็อันนี้เท่าที่ทราบมานะคะที่เจ้าหน้าที่แจ้งมานะคะที่พี่เขาประสานกับของทางของทางอะไรคะกองทัพอากาศนะ คะได้แจ้งมาบอกว่ามีเหมือนเดิมนะคะมีปกติเหมือนเดิมค่ะเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่นะลืมเลยอ่ะคือเราก็ลืมก็ลืม
0: เราแจ้งในกลุ่มไลน
1: ์อืมค่ะ
0: กิจกรรมงานบุญในเดือนกรกฎาคมก็ส่งท้ายปลายเดือนกันแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมซึ่งเดือนสิงหาคมก็จะมีงานบุญสำคัญสำคัญคือวันละสังขารหลวงพ่อสนองกระดาษเดียวในวันที่24สิงหาคมนะครับ
1: ซึ่งตรงกับวันจันทร
0: ์ตรงกับวันจันทร์แต่ว่ากิจกรรมงานบุญของทางสังฆทานน่าจะจัดวันที่23นะคร
1: ับอ๋อเหรอคะ
0: น่าจะนะคร
1: ับ
0: ถวายทั้งสิงหาคมประธานก็ต้องดูทีนะครับพ่อจะกำหนดวันอีกที
1: แต่ปีที่แล้วรู้สึกว่าจะตรงวันธรรมดาไหมคะหลวงพ่อก็ให้เอาวันตรงเลยนะคะแบบว่าไม่มีเลื่อนนะคะถึงแม้ว่าจะตรงวันธรรมดานะคะแต่ก็ให้จัดนะที่จำได้นะคะไม่ได้เลื่อนแต่ปีนี้ตรงวันจันทร์นะเดี๋ยวเราก็มารอฟังประชาสัมพันธ์เนาะอีกครั้งนึงเนาะน่าจะทราบรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะก็เนี่ยแหละค่ะในวันอาสันหะบูชานะคะ
0: ก็เดือนแรกนะวันละสังขารหลวงพ่อ24
1: ใช่ค่ะ
0: สิงหาคม
1: ไวมากเลยนะคะ14ปีแล้วนะคะที
0: ่ที่แล้ว
1: หลวงพ่อวางทัดขันลงนะแต่ว่าธรรมะคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะคะเราก็ยังจำได้แม่นนะยังจำถึงไม่ได้ทุกข้อนะแต่เราก็พยายามสืบสานสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตบุญโยนะคะท่านได้วางรากฐานท่านได้สร้างเป็นมรดกธรรมนะคะไว้ให้กับทางวัดสังฆทานนะให้ดูแลนะคะในด้านการเผยแผ่นะถึงแม้ว่าวัดสังฆทานจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเรายังคงดำรงสิ่งที่หลวงพ่อได้สร้างไว้นะไม่ว่าจะเป็นสื่อธรรมะสถานีวิทยุนะหรือว่าสถานีโทรทัศน์นะก็ต้องปรับเปลี่ยนนะไปตามโลกซึ่งตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ต้องเนาะคะผ่านทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะซึ่งก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะเราก็เลยต้องมาดูผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าต่อไปนะธรรมะจะได้ไปฟังกันทั่วโลกดูกันทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ทวีปไหนก็ดีนะคะสามารถฟังธรรมะได้ตลอดเลยนะของครูบาอาจารย์ค่ะ
0: มา
1: ละ
0: มีอะไรเพิ่มเติม
1: อ
0: ย่างไม่หมดเวลาได้อีกหลาย
1: นะท่านใดนะคะที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าไตรและไทยธรรมนะครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะก็สามารถจองเป็นเจ้าภาพนะคะถวายผ้าไตรและไทยธรรมนะคะได้ที่แม่ชีสมศรีนะหรือว่าโทรมาสอบถามได้0880954205 0880954205นะอันนี้จองได้ที่แม่ชีสมศรีนะรวมทั้งโรงทานด้วยนะคะนะโรงทานนี่ก็ต้องติดต่อ
0: คุณนาค่ะ024961240
1: นะคะ
0: หรือว่าที่ศึกษาก็ได้แล้ว0อะไรเนี่ย092424651อันนี้ติดต่อที่ศึกษาได้สำหรับต้องทานนะครับตรงนี้ครับ
1: นะคะก็สามารถตามหมายเลขได้นะคะถวายบุญกุศลนะคะเป็นอาจารยะบูชานะคะหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะคะพระผู้ใจดีนะหลวงพ่อใจดีมากยิ่งตอนนี้นะคะเราได้ติดตามข่าวการเดินทางถึงแม้ว่าจะจบลงไปแล้วนะคะของการเดินเผยแผ่ธรรมนะทางทวีปยุโรปนะของคณะ Walk for Peace นะคะซึ่งนึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโยเลยนะท่านบอก
0: เหมือนท่านจะเป็นต้นแบบ
1: ใช่
0: เลยนะครับในการ
1: หลวงพ่อสนองเป็นต้นแบบเลยค่ะ
0: เลยนะครับเพราะว่าการเดินธรรมยาตราเท่าที่สัมผัสมาก็คือหลวงพ่อจะนำเป็นองค
1: ์
0: แรก
1: แล้วก็จากการที่ได้ติดตามนะคะมีพระคุณเจ้าเนี่ยนะคะที่อยู่ในคณะ Walk for Peace เนี่ยได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าได้มาร่วมเดินธรรมยาตรานะคะกับหลวงพ่อสนองปีที่เปิดให้พระนอกสังกัดเนี่ยสามารถมาร่วมเดินธรรมยาตราด้วยนะมีมา2รูปแล้วก็ร่วมเดินเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยที่เพิ่งจะเสร็จไปล่าสุดนะคะที่เป็นข่าวในหลายๆข่าวแล้วก็ทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจนะเกี่ยวกับ ศาสนาพุทธนะคะมากขึ้นว่ามาเดินทำไมเอเดินแบบนี้แล้วสันติภาพจะมาตรงไหนความสงบจะมายังไงนะคะก็เราก็ได้ไปฟังธรรมะโอ้เราก็ได้ข้อคิดมาหลายอย่างแล้วยิ่งพอไปทราบจากพระคุณเจ้านะคะที่ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าได้มีโอกาสร่วมเดินกับหลวงพ่อสนองนะในการเดินธรรมยาตราแล้วก็นำรูปแบบนะมาปรับเปลี่ยนใช้ในการเดินธรรมยาตราเนี่ยในหลายๆครั้งนะคะที่ผ่านมานะของอันนี้เป็นของวัดนาคปลกนะคะก็พระคุณเจ้าเราก็ว่านะตอนเราไปเห็นนะทำไมเรารู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนแต่ก็นึกไม่ออกนะคะเหมือนเคยเจอแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจนท่านมาเล่าให้ฟังโอ้แล้วเรานี่เนาะดีใจเนาะสายญาติสายธรรมเหมือนที่หลวงพ่อสนองท่านบอกจริงๆนะว่าพุทธศาสนานะคะจะไปเติบโตแล้วก็ไปเบ่งบานในยุโรปนะอันนี้วันนี้คำที่หลวงพ่อได้พูดไว้นี่ก็เป็นจริงแล้วนะคะเนาะเราก็รู้สึกดีใจสิ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ท่านได้วางไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็มีผู้ได้สานต่อนะถึงแม้ว่าวันนี้หลวงพ่อท่านจะไม่อยู่แต่ก็มีผู้ที่สานต่อนะคะและเราได้เห็นนะทำให้เราได้นึกถึงในบารมีธรรมของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อนี่เหมือนแบบว่าท่านจะยังไงล่ะคะเคยมีครูบาอาจารย์นะท่านบอกว่าเหมือนท่านจะมองไปก่อนอะมองไปก่อนประมาณ30 ปีอะอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะว่าเหมือนท่านจะมองไปแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบนี้และหลายๆอย่างนะเราก็ได้เห็นว่าเนาะเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกจริง
0: จริงที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อให้ซื้อที่เดี๋ยวหมู่บ้านจะมาล้อม
1: แล้วเป็นยังไง
0: ตอนนี้นะครับเข้ามาปากซอยนี่บางคนตะลึงครับกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร
1: ใช่นะหมู่บ้านล้อมจริงๆจากที่แบบน้องไม่น่าเชื่อแล้วโอ้โหหมู่บ้านจะเข้ามาได้ไงอยู่ในป่าในสวนตอนนี้หมู่บ้านล้อมไปหมดเลยวัดสังฆทานนี่ล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทางเข้าก็นิดเดียวเนาะโอ้โหหมู่บ้านโครงการนี้ขึ้นเยอะมากเยอะแล้วก็ขายได้ด้วยนะ
0: คร
1: ับ ขายได้ด้วย
0: ร้านก็ตรงก๋วยเตี๋ยวร้านน
1: ู้
0: นหน้าวัดกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้ว
1: นะคะแล้วก็เนาะหลายอย่างโลกก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปช่วงนี้นะคะเห็นก็บอกว่าก็จะมีพายุด้วยนะคะเห็นบอกมา
0: วันนี้บอกว่าฝนจะตกแต่นี้ยังไม่มี
1: ฟ้ายังร่มเลยเดี๋ยวดึกๆจะดูนะอย่าตกดึก
0: วันนี้60-70% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มตั้งแต่16 นาฬิกาเป็นต้นไปตอนนี้จากที่มีวี่แววตอนนี้ก็ไร้วี่แวว
1: ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ฟ้ายังเปิดอยู่นะคะแต่ว่าอากาศอ้าวมาหลายวันแล้วนะ2 วันได้ละแต่เมื่อวานอ้าวมาก
0: ที่สำคัญก็คืออากาศมันร้อนมาหลายวันแล้วก็ฝนจะตกเนี่ยสิ่งที่มาก่อนก็คือลมนะคร
1: ับ
0: ลมพายุลมแรงแรงนะครับใครที่อยู่ใกล้ป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงตัวต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงด้วยนะครับ
1: นะคะเดินทางไปไหนก็อย่าลืมพกร่มนะคะแล้วก็เสื้อกันฝนไปด้วยนะคะมีติดตัวไว้นะถือว่าดีนะคะจะได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับทุกท่านนะในช่วงนี้นะคะ
0: หมดเวลา
1: หมดเวลาแล้ว
0: หมดเวลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีรายการธรรมะสว่างใจนะครับนะสำหรับญาติธรรมวันนี้เป็นเทปนะครับแจ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าอาจารย์จันทร์กฤษท่านไม่ว่างนะครับก็เปิดเป็นเทปรายการรายการธรรมะสว่างใจไม่ต้องฝากคำถามมานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเทปบันทึกเสียงนะครับ
1: ฝากคำถามได้นะคะเดี๋ยวก็น้องพาจะเก็บคำถามไว้
0: จะเก็บคำถามไว้นะครับก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นพระอาจารย์ทิพกรเหมือนเดิมนะส่วนวันนี้อาจารย์กฤษท่านติดกิจนะครับก็เป็นเทปรายการธรรมะสว่างใจนะครับก็ขอบคุณน้องจูนนะครับมาประชาสัมพันธ์อาจจะช้าสักนิดนึงแต่ว่าก็เลยเวลาได้
1: ไม่เป็นไรช้าแต่เราก็มาช้าแต่เราก็มานะคะก็มาประชาสัมพันธ์ข่าวให้ทราบกันนะก็ขอความสุขความเจริญความในธรรมความเป็นผู้มีสติปัญญาจงมีกับทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
2: เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทาน รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมรสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนธรรมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็เจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะมาพบกับอาตมภาพทุกครั้งที่พบกับอาตมภาพก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
2: ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมเดียนะครับจากเฟซบุ๊กก็กราบนมัสการพระอาจารย์คุณโยมถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับถ้าเรามีความทุกข์เรื่องลูกติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือเที่ยวตอนกลางคืนโยมจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะ
3: ทุกเรื่องลูกติดเกมไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นเยอะนะครับเริ่มต้นก็ต้องทำความเข้าใจนี่เวลาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จะไปดุเขาอย่างเดียวนะคือการสื่อสารต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขามันมีความปรารถนาดีกับเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันจะไปดุไปด่าไปทำร้ายเขาทันทีนะนะก็จะไม่ว่าทำร้ายหรือพูดร้ายก็ความรู้สึกเขาจะเหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมรับคำสอนหรือคำแนะนำอะไรก็หรอกเหมือนตั้งกาดป้องกันตัวเองนั้นความสัมพันธ์ของพ่อแม่เมื่อลูกเกิดปัญหาอย่างนี้นะอย่าพึ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นอกแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเรื่องทำความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทำใจตรงนี้ก่อนว่าเขามีเป็นอย่างนี้ก็มีอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆอยู่มีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนไหมหรือว่าถูกใครแกล้งหรือใครชักชวนแบบไหนหรือคือพฤติกรรมที่โรงเรียนคุยแบบใส่ใจแบบอยากจะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่สอบสวนนะสอบสวนแบบเหมือนตำรวจจะสอบสวนนักโทษนี่เหมือนเขาก็รู้สึกต่อต้านเหมือนกันระบบสื่อสารตรงนี้ก็ต้องระบบใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยแสดงออกไปเลยคือเราเป็นห่วงก็บอกไปเลยว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมทำตัวแย่อย่างนี้เหมือนเราชี้ที่เขาแต่เราชี้ที่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากแล้วนอนไม่หลับเลยเวลาลูกกลับดึกๆเนี่ยต้องเอาความรู้สึกของเราแสดงออกไปไม่ใช่ไปยืนเท้าเอวชี้ด่ามันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะนึกในใจของลูกนะลูกถ้า แม่มาเท้าเอวชี้หน้าด่าดุนะ

0: าก็จะป้องกันตัวเองไม่ได้มองว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีนะเพราะคำพูดที่ออกมาจากโทสะมันแสดงออกถึงว่ามันต่อต้านมันผักใสนะมันทำลายนะโทสะเนี่ยมันตัวทำลายอารมณ์นะเรากำลังมีความโกรธนะพูดกับลูกก็คำนั้นก็จะไปทำลายจิตใจของลูกแต่ถ้าเราบอกความรู้สึกของเราว่าเราเป็นทุกข์นะเป็นห่วงนอนไม่หลับเนี่ยสมมติเราพูดออกไปอย่างนี้ลูกจะสะเทือนใจประมาณนี้ก็ลองเปิดบทสนทนาด้วยคำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็ลองคุยอาจจะต้องกำหนดขอบเขตของการใช้เวลาในการเล่นเกมอนุญาตให้เท่าไหร่เป็นเกมเนี่ยก็คงอนุญาตได้แต่ต้องดูด้วยว่าเกมประเภทแบบไหนเนี่ยเกมที่มันโหดอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นต้องมีเกมอะไรที่มันดูแล้วไม่สร้างให้จิตใจของคนนั้นหยาบกระด้างต้องใส่ใจนิดคล้ายๆพ่อแม่ก็ต้องทันเกมด้วยทันเกมตั้งกติกาว่าทำหน้าที่ที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วค่อยเล่นต้องมีหาอะไรงานให้เขารับผิดชอบงานให้สมกับวัยของเขาทำอย่างน้อยๆทำการบ้านก่อนทำการบ้านมีการบ้านไหมทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือถ้าไม่มีการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ถ้ามีงานบ้านก็ช่วยรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรก็แล้วแต่วัยของเขาก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มาบ้านอะไรทุกคนก้มหน้าดูจอหมดตัวเองก็เอาไปไม่มีใครสนใจเราความสัมพันธ์มันต้องไปด้วยกันพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างหาเวลาร่วมกันกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากเกมก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะเล่นกีฬาหรือไปแหล่งที่มีก็เรียกอะไรฮะแหล่งความรู้แหล่งที่มันให้ความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วก็เปิดไอเดียเนี่ยป่านนี้น่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะลองไปดูจุดประกายการเรียนรู้พาไปแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจก็ดูตามวัยตามที่เขาสนใจว่าเขาชอบทำอะไรมีในแง่วิทยาศาสตร์หรือแง่การกีฬาอะไรก็ลองไปดูว่าเขาชอบอะไรนะหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นทีมชาติก็ได้นะให้มันมีเวลาร่วมกันไปเล่นแบดมินตันหรือว่าไปเล่นเทนนิสแล้วแต่ดูว่าเรามีอุปกรณ์หรือมีความสะดวกในการทำกิจกรรมแบบไหนชอบอะไรไปฟิตเนสก็ได้นะฟิตเนสก็ไปตามสวนสาธารณะก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีสวนสาธารณะที่มันมีเครื่องเล่นใช่ไหมไปดูไปวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะไปให้อาหารสัตว์คือหากิจกรรมทำร่วมกันเราเองก็ต้องสละเวลาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาหรือว่าดุด่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดุด่าไม่ช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะมาทำโทษเขาจะมาจับผิดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเราจะไปจับผิดเขาประมาณนี้นะก็ถ้าตั้งกติกาไว้แล้วก็ว่าไปตามกติกาถ้ายังไม่ได้ตั้งกติกาควรตั้งกติกาว่ากลับมานะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่มันควรรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ทำงาน มาก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำยังมีแม่ยังอยู่บ้านต้องทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่ากลับมาดึกดื่นนอนอย่างเดียวตื่นไปเที่ยวไปมันเหมือนอยู่ร่วมกันแต่ไม่ช่วยกันรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของตนเองที่มีต่อลูกเริ่มบทสนทนาด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนเท้าเอวดุนะประมาณนี้นะพี่มนต์นะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมจอยนะครับจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจว่าต้องคอยดูอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรบ้าง
0: ถามแค่นี้ครับการปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลตรงไหนการปฏิบัติต้องดูอารมณ์นะอ๋อการปฏิบัติต้องดูอารมณ์ของเราคืออารมณ์กับจิตเนี่ยเป็นคำคู่กันนะคือจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วคนไม่ปฏิบัติจิตก็รู้อารมณ์อยู่ดูอะไรอยู่สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ทีนี้มันอารมณ์ของคนทั่วๆไปก็หลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อารมณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เพื่อให้เกิดสติสติในที่นี้ต้องเป็นสติเพื่อการปฏิบัติด้วยก็จึงมีคำเฉพาะว่าเป็นสติปัฏฐานถ้ามีอารมณ์อยู่สี่หมวดใหญ่ๆหมวดแรกเรารู้กายหมวดสองรู้เวทนาหมวดที่สามรู้จิตหมวดที่สี่รู้ธรรมคือต้องดูด้วยว่ารู้อารมณ์อะไรไม่ใช่รู้อารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบคำไทยๆที่มันเพี้ยนไปแล้วนะอารมณ์ของคนปัจจุบันคำว่าอารมณ์มันกลายเป็นอีโมชันในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัตินะอารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัติคือสิ่งที่จิตไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยก็เรื่องที่คิดเนี่ยเรื่องราวในความคิดก็เป็นอารมณ์เห็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่ออะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์แบบคนทั่วๆไปที่เขารู้รู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องเป็นราวทั่วๆไปแต่อารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะมองว่าสิ่งนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปหรือนามหรือกายหรือใจประมาณนี้ โดยเน้นมาที่อารมณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเราก็จะเป็นจุดที่มาเรียนรู้ว่ามันเราจริงไหมเริ่มจากดูกายก่อนก็ได้นะครับเห็นกายเวลาเริ่มดูกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าอันนี้คือกายเราตอนนี้เราในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะลองดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยดูว่าเป็นกายไม่ใช่เป็นเราสมมติเดินอยู่เห็นกายมันเดินบอกในใจไปก่อนก็ได้ว่านี่กายเดินเห็นกายมันเดินไม่ใช่ว่าฉันเดินหรือเรากำลังเดินหรือกูกำลังเดินไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกายมันเดินกายมันเดินเหมือนเป็นหุ่นยนต์ในสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็เคลื่อนไหวเดินเดินไปนะแล้วใจอยู่กับกายแล้วมีสติรู้กายเดินเดินไปมองไปเห็นสุนัขน่ารักจังอ้าวลืมกายใจที่ไปอยู่ที่สุนัขเนี่ยไปสนใจสุนัขเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปรู้สุนัขอ้าวลืมกายทำไมรู้ว่าลืมเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะดูกายใช่ไหมตอนนี้ไปดูสุนัขแล้วอ้าวนี่หลงจิตที่ไปดูสุนัขนั่นคือหลงจิตที่รู้เป็นอีกขนาดหนึ่งนั่นเองนี่เห็นจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้ค่อยๆฟังมานะเริ่มต้นจากดูกายเดินไปก่อนเห็นกายเดินแต่เห็นสุนัขใจไปอยู่ที่สุนัขขณะที่ใจอยู่ที่สุนัขคือมันไม่อยู่กับกายขณะฉะนั้นตอนที่อยู่กับสุนัขจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นเรียกว่าจิตหลง จิตที่รู้จิตหลงอีกดวงหนึ่งอีกขณะหนึ่งจิตที่รู้เห็นจิตที่หลงจิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญสติมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตที่รู้เนี่ยก็ดับเอาจิตปัจจุบันมารู้ที่กายต่อเลยปัจจุบันมันมีอยู่เป็นขณะขณะขณะที่รู้กายเนี่ยเป็นปัจจุบันเดินไปเห็นสุนัขขณะที่เห็นสุนัขจิตอยู่กับสุนัขตอนอยู่กับสุนัขตอนนั้นจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นก็เป็นปัจจุบันจิตที่รู้กายนี่เป็นอดีตไปแล้วตอนที่อยู่กับสุนัขนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงฮะเห็นสุนัขสวยน่ารักกำลังเพลินอยู่กับการเห็นนั้นเรียกว่าหลงแต่ตอนที่เห็นสุนัขนั้นไม่รู้ตัวเองว่าหลงมีอีกขณะหนึ่งปัจจุบันมารู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงเป็นอดีตทันทีนะคือดับแล้วแต่มันอาศัยว่ามีหลงแล้วจึงเกิดจิตรู้เรียกว่าเกิดจิตรู้ขึ้นมาทันทียังไม่มีอะไรขั้นฮะจิตหลงถูกรู้ถูกดูมันเรียกว่ารู้แบบเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เลยความรู้สึกเหมือนรู้ลงปัจจุบันเขาเรียกว่าปัจจุบันแบบต่อเนื่องไม่ใช่ปัจจุบันแบบแท้ๆปัจจุบันแท้ๆเนี่ยคือรู้ในสิ่งที่สิ่งนั้นไม่ใช่จิตก็คือรู้กายกำลังเดินเนี่ยรู้เลยรู้ได้เลยว่ากายเนี่ยถูกรู้ถูกดูเป็นปัจจุบันแท้ๆแต่ตอนที่หลงไปหาสุนัขจิตที่กำลังหลงนั่นเป็นปัจจุบันแต่พอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วจิตหลงเป็นอดีตเลยจิตปัจจุบันรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปก็แสดงว่าจิตหลงเนี่ยดับแล้วจิตรู้เองก็จะดับด้วยเมื่อจิตรู้ดับแล้วเนี่ยจิตรู้รู้จิตเนี่ยเอาจิตดวงใหม่มารู้กายต่อฝึกอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์สำหรับทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สำหรับเจริญสติปัฏฐานก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเริ่มต้นรู้กายก่อนมันจะทำได้ง่ายเห็นกายเดินท่านเดินอยู่นะท่านนั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งหายใจไปด้วยมันยังไม่ตายก็เห็นกายหายใจไปทำไมหลับสมมติหลับตาอยู่แล้วก็นึกถึงอดีตเราเคยอยู่กับคนรักที่นั่นที่นี่เลยนะเห็นภาพในอดีตหวานชื่นอ้าวลืมดูกายไอ้ตอนที่คิดถึงคนรักเนี่ยนะใจขณะที่คิดนั้นนะมีภาพในอดีตเป็นอารมณ์แต่มันลืมกายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอถ้าอยู่กับกายเห็นกายใจเนี่ยยังไม่เผลอเนี่ยมีความสงบอยู่กับกายแต่พอไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตมีเรื่องในอดีตเป็นอารมณ์ขณะนี้กำลังเผลอถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มันมีจิตที่หลงจิตที่กำลังรู้จิตที่หลงเนี่ยเรียกว่าจิตมีสติรู้จิตมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์จิตในนี้เรามีสติขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีจิตเป็นอารมณ์มีจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์แต่จิตเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาเราเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นว่าเป็นความหลงเกิดขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้หรือเห็นจิตเมื่อกี้นี้มีความหลงหรือเห็นความหลงไปเลยก็ได้นะหลงไปแล้วรู้ก็เกิดรู้จิตและจิตที่รู้นี่ก็ดับจิตต่อมาก็เอากายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจิตมันเกิดดับอยู่แล้วจิตที่หลงดับไปแล้วทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแทนที่จะปล่อยไปเรื่อยเปื่อยไม่มาดูกายนะจิตก็ต้องเกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้เจตนามาทำกรรมฐานต่อเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ไปหาอารมณ์อื่นๆโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวในความคิดอีกมันก็คือหลงอีกนั่นเองนี่แทนที่จะให้มันหลงไปอีกให้มันทำความไม่หลงก่อนก็คือมาดูกายที่กำลังหายใจเห็นกายหลงปัจจุบันกายเป็นอารมณ์ของการทำสมถกรรมฐานจิตหลงไปเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำสมถกรรมฐานพอจิตรู้จิตขึ้นมาถ้ารู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจเป็นกลางยอมรับว่ามีจิตที่หลงเกิดขึ้นเมื่อกี้จริงจิตที่รู้จิตเนี่ยจะกลายเป็นขณะที่ทำวิปัสสนาคือเห็นจิตที่หลงนั้นแสดงความจริงอยู่ว่ามีอยู่ระดับไปจิตที่รู้นี้ก็เกิดความเข้าใจว่าจิตดวงหนึ่งมีอยู่แล้วมันก็ดับไปคือจิตเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นความหลงเนี่ยไม่เที่ยงเห็นจิตหลงแสดงใจรักไปก่อนว่านี่นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ด้วยและแสดงใจรักด้วยเกิดความเข้าใจคืออารมณ์นั้นแสดงความไม่เที่ยงคือมัน

0: แล้วตอนรู้เกิดขึ้นมาดับไปเลยวันนี้อารมณ์สำหรับการปฏิบัติธรรมก็เลยมาเน้นอยู่ที่ว่าดูกายหรือดูใจจะดูเวทนาก็ได้เวลามีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นรู้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็ได้ก็โดยมากนี่ก็จะเริ่มด้วยการดูกายก่อนเห็นกายไปบางคนทำสมาธิได้จากการดูกายเลยนะมีจิตตั้งมั่นทำฌานได้นะเห็นกายแสดงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเลยก็ได้นะอันนี้สำหรับคนถนัดไปทางทำฌานแต่คนอยู่กับกายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลงแล้วเนี่ยก็จะอาศัยจิตที่หลงนั่นน่ะแสดงความจริงไปเห็นจิตที่หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตหลงดับทุกทีเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนจิตที่ถูกรู้ถูกดูนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์นั้นคำว่าต้องคอยดูอารมณ์ก็ต้องดูว่าอารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูกายดูใจดูกายดูใจตามความเป็นจริงคือดูตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปคอยบังคับกายด้วยนะดูอารมณ์แบบนักวิจัยต้องการจะดูความจริงไม่ใช่ต้องการจะบังคับให้มันเป็นยังไงนั่นด้วยท่าทีในการรู้อารมณ์ก็ต้องมีท่าทีในการรู้แบบเป็นกลางไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปกดไปข่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้มันถ้าไม่รู้คือหลงแล้วเวลารู้เนี่ยก็ไม่ใช่รู้ด้วยการกดข่มเช่นว่าเริ่มต้นด้วยการดูกายหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับใจให้อยู่กับร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้ามันมีความสุขกับการดูกายมันก็อยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนแต่ถ้ามันไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้มันก็ไปหาอารมณ์อื่นมันก็จะไปหาเรื่องไปคิดไปเรื่อยก็ไม่ยอมดูกายไปหาเรื่องไอ้ตรงหาเรื่องนี่คือหาอารมณ์อื่นนะการหาอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่กายก็เรียกว่าหลงจิตนั้นหลงพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเห็นจิตหลงจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตรู้ถ้าจิตที่รู้เนี่ยรู้ได้ใจเป็นกายจิตหลงก็จะแสดงไตรลักษณ์ด้วยคือมีอยู่ระดับไปนั้นการดูอารมณ์ก็ต้องดูให้ถูกนะอารมณ์ที่ว่าเนี่ยดูกายดูใจสรุปง่ายๆมีสติดูกายดูใจตามที่มันเป็นเวลาดูตามที่มันเป็นแล้วเนี่ยจะเกิดสมาธิแบบนึงแล้วจิตตั้งมั่นจิตปกติเนี่ยเวลาไปรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับอารมณ์นะแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์แล้วมันจะเป็นอีกแบบนึงนะไอ้ตัวเนี้ยแต่กลายเป็นว่าอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันแสดงไตรลักษณ์ไปเมื่อเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยมันก็แสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปหรือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นอนัตตาคนจะเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจิตที่รู้อารมณ์แบบไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั้นรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็คือกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางด้วยนะไม่ใช่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีก็จะประคองให้มันอยู่นานๆถ้ายินร้ายก็ต้องรีบผลักไสให้มันหายไปตรงนี้หรือพยายามแก้ไขพยายามดึงพยายามดันจิตอย่างเนี้ยก็จะไม่เข้าใจจะไม่เกิดวิปัสสนารู้อารมณ์แต่ไม่เป็นกลางนะเวลารู้อารมณ์ก็ต้องรู้อารมณ์นั้นด้วยใจเป็นกลางด้วยรู้กายก็ต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ใจที่มันหลงไปก็รู้ด้วยใจเป็นกลางจะบอกว่ารู้อารมณ์อย่างที่ถามมาก็มันก็ถูกแต่มันต้องอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยว่ารู้แบบไหนรู้อย่างไรแล้วก็อารมณ์นั้นคืออารมณ์อะไรนะถ้าเป็นเรื่องราวเนี่ยไม่ได้นะคิดนึกเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อารมณ์นะก็มีเรื่องราวเป็นอารมณ์ดูหนังอะไรมาก็คิดถึงเรื่องราวในหนังภาพยนตร์ละครทีวีอะไรคิดได้นะแต่มันเรื่องราวนั้นก็เป็นอารมณ์นะแต่มันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรในแง่ภาวนานะแต่ดูกายดูใจเนี่ยเป็นอารมณ์สำหรับนักภาวนาก็ต้องดูอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มจากการดูกายก่อนแล้วมันก็ไม่ดูไอ้จิตที่ไม่ดูคือหลงรู้สันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางอย่างเงี้ยจะอยู่ในโหมดของการภาวนาได้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมนัทนะครับก็กราบนมัสการครับการปฏิบัติตนเป็นอริยบุคคลขั้นพื้นฐานเพื่อให้หลุดพ้นอบายภูมิอันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้ฮะถ้าจะให้เกิด ามรรคผลพ้นอบายภูมินะก็ควรจะต้องรักษาศีลก่อนนะการปฏิบัติตนให้พ้นจากอบายภูมิเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะก็คือมุ่งเป็นอย่างน้อยๆเป็นพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันก็คือคุณสมบัติของท่านในส่วนที่ควรจะมีนะก็คือมีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยประการแรกเลยคือต้องมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมาพระองค์ตรัสรู้ความจริงและสิ่งที่พระองค์แสดงคือเป็นพระธรรมเนี่ยคือแสดงเรื่องจริงแล้วคนที่ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือทำตามพระธรรมย่อมได้รับผลจริงๆและผู้ที่ทำตามได้บรรลุมรรคผลมีจริงและมีจำนวนมากด้วยนะประเมินจำนวนไม่ถูกคือมีมากแล้วก็ยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือว่าต้องมีศรัทธาศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตกลงพระทัยว่าจะแสดงธรรมเนี่ยนะตอนที่พระองค์มาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวสามเหล่านะเหล่าแรกคือพ้นน้ำมาแล้วเพียงถูกแสงที่กระจบานนะเปรียบเหมือนปกติตันอยู่บุคคลเพียงได้รับคำสอนเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุมรรคผลได้ฝั่งพวกก็จะเป็นบัวปริ่มน้ำนะวันนี้ได้รับคำสอนแล้วอาจจะยังไม่ได้แต่อีกวันหนึ่งก็จะได้นะเป็นวิปจิตันอยู่บุคคลบางคนก็เป็นบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ำวันนี้ได้รับคำสอนแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลแต่เขาเอาไปฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วมีปัญหาก็มาถามก็จะเริ่มเติบโตจิตใจก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจนทั้งสามารถบรรลุได้เหมือนกันพระองค์เห็นแม้กระทั่งว่าบางคนฟังธรรมแล้วยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่มีประโยชน์พระองค์จึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมและพระองค์ก็ตรัสคำหนึ่งว่าให้สัตว์เหล่านั้นปล่อยศรัทธามาคือต้องมีศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นอันว่าเหมือนปิดกั้นตัวเองคนไม่มีศรัทธาก็จะแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ร่วมเมืองกับเขาเนี่ยอยู่ร่วมเมืองอยู่ร่วมประเทศอะไรเนี่ยเขาก็ไม่มีศรัทธาไม่เข้าหาก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สนใจคนก็เป็นจำนวนมากนะเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพแต่เขาไม่สนใจมากมายนะไม่ศรัทธาแม่ศรัทธาก็ปิดโอกาสตัวเองมันต้องเปิดศรัทธาปล่อยศรัทธาออกมาจากนั้นพระองค์ย่อมมีอุบายในการสอนมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆจะมีคำสอนมากมายมีเป็นจำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์การปฏิบัติตนก็ต้องมีศรัทธาขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศรัทธาขึ้นมาก่อนเช่นว่าตอนพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิเนี่ยศรัทธาว่าบุคคลผู้นี้เป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสอบถามก็เกิดการสนทนาธรรมกันพระอัสสชิแสดงธรรมก็ดวงตาเห็นธรรมก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวตนศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็รักษาศีลเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติคือไม่ฝึกฝนกายวาจาแสดงออกทางกายวาจาไปตามความเคยชินตัวเองเคยพูดร้ายก็พูดร้ายต่อไม่ปรับปรุงเคยทำร้ายก็มีความรู้สึกเสื่อมเสียผิดศีลก็ยังผิดศีลอยู่นึงอย่างนี้คือยังไม่ได้ฝึกตนฝึกตนง่ายๆเลยคือการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่พูดไปละเมิดผลประโยชน์ของใครด้วยการโกหกหรือว่าไปยุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าทำร้ายจิตใจเขาโดยทำให้เขาเจ็บใจด้วยคำด่าหรือทำให้เขาเสียเวลาด้วยคำเพ้อเจ้อก็ต้องฝึกฝนตนเอง จากนั้นแล้วก็ฝึกให้ทานด้วยนะให้ทานสละทรัพย์ของเราไม่เห็นแก่ตัวนะมองดูว่าใครมีทุกข์เราสามารถจะไปช่วยเหลือเจือจานผู้ที่ประสบทุกข์ได้บ้างไหมให้ด้วยใจกรุณาหรือว่าใช่ด้วยใจเมตตาปรารถนาดีกับเขาหรือให้ด้วยมุทิตาเห็นเขาทำความดีให้รางวัลให้เขามีกำลังใจในตักการทำความดีต่อไปเหตุผลในการให้มีหลายแบบแล้วก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองนะฝึกฝนจากการที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ฝึกจิตอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันเน้นไปที่การแสดงออกทางกายทางวาจารักษาศีลจากนั้นแล้วเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยบางทีจิตนี้ยังทุกข์อยู่จิตนี้ยังหาเรื่องทุกข์ไปเรื่อยๆนะคิดโน่นคิดนี่มันทุกข์อยู่ก็ลองฝึกจิตด้วยโดยการหาที่อยู่ของจิตเอาไว้สักอย่างนึงให้จิตมันมีที่อยู่เอาไว้สำหรับพักผ่อนไม่ใช่ฟุ้งซ่านหาเรื่องราวเหนื่อยอ่อนในการที่จะไปคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะก็หาที่พักการได้พักไว้สักที่หนึ่งเนี่ยจิตมันจะมีกำลังขึ้นมานะก็เรียกว่าทำสมถกรรมฐานเช่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่คำบริกรรมพุทโธหรือประกอบกันก็ได้เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือหาที่อยู่สำหรับให้จิตได้พักฝึกให้อยู่ตรงนั้นโดยตั้งเป้าหมายว่าอันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องให้อยู่ตรงนี้ห้ามเผลอเพราะว่าการทำอย่างนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าแสดงสมถกรรมฐานไว้เพื่อวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นทางผ่านเป็นบันไดต่อไปให้ถึงอีกขั้นหนึ่งดังการทำสมถะเนี่ยให้ทำด้วยการเอาจิตรู้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจสบายๆจิตจะเป็นสมถะที่ดีการรู้นั้นต้องรู้ด้วยใจสบายๆไม่ใช่บังคับกดข่มมันจะเครียดนะเครียดทั้งตอนที่อยู่ตรงนี้เครียดทั้งตอนที่มันหลงไปแล้วรู้ทันว่าหลงเนี่ยหลงก็รู้ทันว่าหลงมันจะรู้ด้วยใจที่ไม่ชอบด้วยว่าทำแล้วเครียดทำแล้วก็มีความทุกข์หงุดหงิดไม่มีความสุขในการภาวนาจะมีความสุขในการภาวนาครับเริ่มต้นทำสมถะเนี่ยก็ต้องเริ่มให้ถูกเลยนะคือจะรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงได้หลงแล้วรู้เนี่ยจะเกิดการภาวนาอีกแบบหนึ่งซึ่งคู่กันเลยคือเรียกว่าวิปัสสนาจิตที่หลงไปเนี่ยนะรู้ทันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางใจยอมรับจะเห็นว่าหลงนั้นมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วเรียบร้อยแต่มันไม่บรรลุมรรคผลก็ทำใหม่ไม่ได้ดึงจิตที่หลงกลับมาด้วยนะจิตหลงดับไปแล้วตอนจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับไปแล้วไม่มีภาระไม่มีธุระอะไรจะไปจัดการกับจิตหลงนั้นเริ่มต้นใหม่เลยพุทโธหลงแล้วรู้อีกพุทโธต่อหลงแล้วรู้อีกจิตที่รู้เนี่ยจะพัฒนากระเบิดเรื่อยๆจะเห็นว่าหลงมีจริงแล้วดับแล้วทุกทีเห็นเลยหลงไม่เที่ยงดูไปดูไปเห็นหลงนอกจากหลงไม่เที่ยงแล้วไอ้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงด้วยเพราะมันรู้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะให้เกิดตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไอ้รู้เนี่ยมันจะเกิดทันทีไม่ได้ต้องไปทำเหตุของมันเข้าใจนี้ก็คือไอ้หลงนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันต้องทำเหตุถ้ามันเป็นเราจริงเราต้องจัดการกับมันได้ต้องบังคับมันได้การรู้ว่ากระบวนการเนี่ยเพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาและตัวรู้นี้ก็เข้าใจไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเห็นว่าทั้งกิเลสที่ถูกรู้ทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งอื่นคือกายก็ไม่ใช่เราไปด้วยเพราะจิตนั้นเป็นประธานนั้นการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นอริยบุคคลก็ทำไปตามลำดับนี้นะก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาทำทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองอย่างเนี่ยมีหลักเกณฑ์คนละแบบนะทำสมถะภาวนาคือหาอารมณ์ให้จิตรู้ด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงด้วยนะตอนวิปัสสนาก็คือให้หลงก่อนแล้วรู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางเห็นจิตที่หลงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าวิปัสสนานั้นมันยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำใหม่เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกยังไม่บรรลุก็ทำใหม่ประมาณนี้จนกว่าความเข้าใจจะครอบคลุมไปทั้งว่าไอ้จิตหลงก็ไม่ใช่

0: และจิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับ คุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมนั้นหลงผู้หญิงคนหนึ่งแต่นอกจากความหลงผมก็มั่นใจว่าผมมีความรักให้เขาด้วยแม้ขณะนี้ผมกับเขาจำเป็นต้องจากกันแต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจกันและหากผมต้องจบความสัมพันธ์เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนั้นผมก็ยินดีทุกวันนี้ผมยังเก็บรูปคู่กับเขาอยู่เพราะเวลาเห็นรูปพวกนี้มันทำให้ผมนึกถึงความหวังดีและจริงใจที่ต่างคนต่างมีให้แก่กันคำถามคือผมชอบความรักที่มีให้เขาแต่ผมไม่ชอบความหลงที่มีต่อเขาผมควรทำอย่างไรกับความหลงที่มีต่อเขาดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับโอ้โหครับเออเนาะเห็นได้ดีนะฮะเห็นทั้งจิตที่มีความรักก็จิตที่มีความหลงด้วยเนาะก็ต้องอะไรยอมรับสภาพยอมรับสภาพว่าต้องจากกันเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต่างไปต่างมีความปรารถนาดีต่อกันซึ่งก็ดีแล้วนะดีกว่าจากไปด้วยการเป็นศัตรูอย่างนี้ใช้ได้จากกันอย่างนี้ถือว่าจากกันด้วยดียอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้าอาลัยอาวรณ์จะเป็นทุกข์ความอาลัยอาวรณ์นั่นน่ะเหมือนคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตด้วยใจอาลัยอาวรณ์อดีตทำร้ายเราตอนนี้นะมันเหมือนว่าห่วงหาอาทรอาลัยอาวรณ์จิตอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้จิตมันลอยจมไปกับอดีตเนี่ยจะว่าลอยไหมจิตจมไปกับอดีตจิตมันจมไปกับอดีตเนี่ยให้รู้สันด้วยลอยไปหาอนาคตก็ได้นะมันมีจมกับลอยนะจมอยู่กับอดีตก็ลอยไปอนาคตหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราสองคนมากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่แล้ววันนี้ภาพวาดภาพอนาคตอนาคตยังไม่เกิดและยังไม่เกิดนะไอ้ตรงยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เป็นจริงแต่ไอ้จิตที่หลงน่ะเป็นจริงแล้วจิตที่ลอยไปน่ะเป็นจริงฝันหวานอะไรเงี้ยจิตฝันหวานมีจริงรู้ทันว่าฝันหวานรู้ทันว่ามันไปอนาคตแล้วมันจะมีหลง2แบบในช่วงเนี้ยมันจมอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างตอนรู้เป็นปัจจุบันทุกทีรู้อย่างนี้นะตอนมันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงอดีตคิดไปก็รู้ทันแต่ต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งเรื่องหาอารมณ์กรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพอมันคิดถึงอดีตเนี่ยรู้ทันแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือมาทำกรรมฐานใหม่เช่นพุทโธไปพุทโธไปคิดถึงอดีตแล้วหวานยังหวานอยู่หวานยังหวานอยู่ต่อไปคิดถึงอ้าวจิตรู้เนี่ยรู้ว่าคิดถึงอดีตให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับเมื่อกี้หลงไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คือพุทโธใหม่อย่างนี้นะคิดอีกแล้วคิดแล้วรู้ทันว่าถ้ามันคิดบ่อยนะสมมติมันคิดบ่อยมันหวานเยิ้มเกินไปไปหางานทำเคลื่อนไหวนั่งจมแช่อยู่กับอดีตไม่ไหวนั่งจมแช่อยู่กับอดีตเรียกว่าชีวิตไม่ไปไหนไม่มีประโยชน์มันก็ต้องทำหางานที่มันเคลื่อนไหวทำไม่ใช่เป็นนั่งเหม่อมองหน้าต่างหรือนั่งชายทะเลเหม่อมองทะเลมองไปก็มีแต่อดีตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเรียกว่าหลงยาวไปต้องหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้คิดถึงอดีตปุ๊บรู้เลยแล้วนะอย่าให้มันหลงนานเพราะว่าชีวิตที่จมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์อดีตล่วงเลยไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงมีปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรกับมันได้อดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มียังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดถึงอดีตขณะที่คิดเป็นปัจจุบันรู้ลงปัจจุบัน

กำลังคิดถึงอนาคตรู้ทันว่าขณะนี้กำลังคิดการคิดเป็นปัจจุบันแต่เรื่องราวเป็นเรื่องอนาคตรู้ทันว่ามันหลงไปสิ่งที่จะทำได้มีเพียงปัจจุบันแล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปเสมอด้วยจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันแล้วจิตรู้ก็ดับไปจะเอารู้นี้ต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ได้นะรู้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันปุ๊บนิดเดียวทรงไอ้ความรู้นี้ไว้ก็ไม่ได้มันก็ดับด้วยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานใหม่มันก็ไปหาอารมณ์อื่นนั้นการที่คำนึงอยู่เสมอว่าการคิดถึงอดีตมันกำลังจมอยู่กับอดีตรู้ทันมันคิดถึงอนาคตก็ลอยไปหาอนาคตก็รู้ทันมันพยายาม

มอยู่กับอดีตแล้วรู้ทันมันมันคิดถึงอนาคตก่อนลอยไปหาอนาคตก่อนรู้ทันมันพยายามรู้ทันรู้ลงปัจจุบันแบบนี้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันไม่ผ่านไปเปล่านะถ้าคิดถึงอดีตด้วยใจอะไรอาวรณ์มันก็สะสมอนุสัยคิดถึงอนาคตด้วยใจวาดฝันหวานก็สะสมอนุสัยให้สั่งสมตัวรู้สั่งสมตัวสตินี้ขึ้นมาเรียนรู้ว่าอ๋อหลงมันอย่างนี้หลงอดีตก็มีหลงอนาคตก็มีเรียนรู้สภาวะไปทุกครั้งที่รู้จะเกิดประสบการณ์เราต้องหากรรมฐานที่เป็นที่อยู่ด้วยนะทำสมถกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงไปอีกแล้วรู้ทันเริ่มต้นทำสมถกรรมฐานใหม่หลงไปอีกแล้วรู้ทันทำสมถกรรมฐานใหม่หาที่อยู่กับจิตไปด้วยนะไม่ใช่จะรู้หลงอย่างเดียวแล้วไม่หาที่อยู่นะมันจะรู้ไม่จริงละหลงไปแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานอย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันและเตือนตัวเองว่าถ้าหลงนานนะมันก็เท่ากับว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เข้าใกล้ความตายไปทุกทีเขาก็ไปทางของเขาก็จะไปตายเหมือนกันเราเองเหมือนกันเราก็มีทางของเราแล้วเราก็ไปตายเหมือนกันนะลงเอยด้วยกันนะถ้าชีวิตนี้นะมีแต่ความฝันความเพ้อถึงอดีตเพ้อถึงอนาคตชีวิตจริงต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องทำชีวิตลงในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือมีสติไว้เขาอาจจะไปดีแล้วแต่เรายังอะไรอวรอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้เราไม่มีประโยชน์เวลาผ่านไปแบบไม่ประโยชน์สั่งสมความหลงเอาไว้พอเวลาความตายปรากฏแล้วเนี่ยลืมฝึกรู้เอาไว้นะมันลำบากแล้วนะตอนนี้แข็งแรงอยู่ก็ฝึกไว้ก่อนนะฝึกรู้ลงปัจจุบันและหาที่อยู่ของจิตเอาไว้ต่อไปยมวันในพระไตรปิฎกและอัตถกถามีกล่าวไว้หรือไม่ว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถมีอนาคตังสยานที่จะสามารถรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างครับหากการสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเคยมีอยู่จริงแสดงว่าเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับในพระไตรปิฎกนะมีผู้ได้อนาคตังสยานที่ชัดๆเลยคือพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เรื่องของพระองค์นี่ก็ระบุอยู่เลยว่าพระองค์ก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็พยากรณ์เอาไว้ว่าในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีชื่อว่าสุเมธดาบสเข้าไปในชาตินั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์สุเมธดาบสเอาไว้ว่าอีก4อสงไขยกระแสนกับข้างหน้าดาบสผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะพยากรณ์ไว้หมดเลยนะพุทธบิดาชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรมีมเหสีชื่ออะไรมีโอรสชื่ออะไรออกบวชแล้วจะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรบอกแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเลยนะอันเนี้ยพยากรณ์เอาไว้แล้วถามว่าถามว่าอะไรนะเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไปแล้วไม่ใช่กำหนดด้วยพระพุทธเจ้านะไม่ได้กำหนดด้วยผู้พยากรณ์แต่ผู้พยากรณ์รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในอนาคตเพราะท่านผู้นั้นทำเหตุเอาไว้แล้วแต่ถ้าทำเหตุเอาไว้ไม่มากพออนาคตยังไม่แน่นอนผู้ที่รู้อนาคตก็ยังไม่พยากรณ์อย่างตอนที่ก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็พบกับผู้

0: พระเจ้าอีกหลายพระองค์นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รู้ว่าผู้นั้นผู้เนี้ยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตสร้างบารมีไว้แล้วด้วยแต่ยังไม่แน่สร้างบารมีไว้แค่นี้เนี่ยยังไม่พอยังไม่แน่นอนอนาคตยังไม่แน่ประมาณนี้อนาคตยังไม่แน่ก็ไม่พยากรณ์เนี่ยเข้าใจมั้ยถ้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาแล้วโดยเฉพาะในชาติที่เป็นสุเมธนาบทเป็นนักบวชด้วยทำอภิญญา5และได้ด้วยเป็นผู้ชายเป็นนักบวชทำอภิญญา5ได้แล้วก็พลีชีพนะสละชีพเพื่อพระพุทธเจ้าคือเอาตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกนับล้านๆนะเดินเหยียบเรียกว่าถ้าไม่ยอมตายก็คงทำไม่ได้ก็คืออันนี้สละชีพทำอธิการเอาไว้อย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วตรวจดูแล้วก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้นะก็สั่งสมบารมีมา16อสงไขยแล้วคือตั้งแต่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่บอกใครแล้วก็เอ่ยปากต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเลยยังไม่ได้พยากรณ์เลยก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้ทำอธิการถึงขนาดนี้ดูแล้วสำเร็จแน่สำเร็จแน่ก็พยากรณ์ได้แต่การพยากรณ์ไม่ใช่ว่าไปกำหนดนะไปกำหนดว่าเจ้าจงเป็นอย่างนั้นเจ้านี้ไม่ใช่ว่าไปบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเสกให้ใครเป็นอะไรแต่เขาทำกรรมแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบนั้นพยากรณ์ได้คือบอกอนาคตของคนผู้นั้นได้เนี่ยอย่างนี้มีไม่ใช่ไปถูกกำหนดไว้แล้วโดย เหมือนคนที่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยเพราะผมเขียนเอาไว้แล้วผมลิขิตคือผมเขียนเอาไว้แล้วชีวิตของคนคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือผู้มีฤทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งกำหนดโชคชะตาของใครเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาผู้นั้นเองนะสร้างกรรมอย่างนี้สร้างเหตุเอาไว้ย่อมได้รับวิบากอย่างนั้นก็คือได้รับผลแบบนี้มันชัดเจนว่าเขาทำอย่างนี้ย่อมได้รับผลอย่างนี้ไม่ใช่ไปเสกด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเหมือนอย่างศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องมีเทพคอยกำหนดเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าคนนี้ทำเหตุอย่างนี้จะต้องได้ผลอย่างนี้ประมาณนี้นะรู้ว่าคนนี้ขี้เกียจไม่ได้ผลก็บอกอนาคตได้ว่าเขาจะไม่ได้ผลหรือว่าเหมือนคนที่มีความชำนาญในการปลูกข้าวหวานข้าวไปเนี่ยรู้เลยว่าอีกกี่เดือนจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเนี้ยนะมีความชำนาญรู้อนาคตได้รู้ว่าปลูกมะม่วงกี่ปีถึงได้ผลนี่นะรู้เหตุทำจนชำนาญแล้วมันทำอย่างนี้ยังได้ยังรู้ได้แต่ผู้ที่มีอนาคตังสยานเนี่ยคือรู้ถึงชาติหน้านะชาติหน้าต่อไปอนาคตหลายชาติด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรพยากรล่วงหน้าไปเลยถึง4อสงไขยกระแสกับนี่ก็ทำได้มีอยู่จริงนะแต่ไม่ใช่เป็นการกำหนดแบบพรหมลิขิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าท่านรู้เข้าใจถึงเรื่องเหตุปัจจัยอย่างถ่องแท้ทำกรรมขนาดนี้ต้องได้รับผลแบบนี้น่าสะใจมากนะขนาดรู้ขนาดว่าตอนนั้นสุเมธดาบสนะเพิ่งจะได้รับพยากรณ์ครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรนะพระสารีบุตรยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้คิดตกลงปลงใจเลยว่าจะมาเป็นพระสาวกแต่พระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรรู้แล้วถ้าสร้างบารมีมาอย่างนี้จะต้องมีสาวกอยู่แล้วแต่สาวกจะไม่ปรากฏเลยนะสร้างบารมีอยู่ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ลงมือสร้างอธิการเพื่อจะรับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนี่เป็นความอัศจรรย์ อาณาบางสยามเนี่ยเราไปประเมินด้วยภูมิของปุถุชนหรือภูมิแบบพวกเราเนี่ยประเมินไม่ได้นะเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสว่าเอาภูมิปัญญาของเราไปประเมินเนี่ยแล้วคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่ควรคิดแล้วก็ถ้าคิดอยู่อาจจะเป็นบ้าได้เป็นอย่างเรื่องอนาคตังสยามเนี่ยเป็นเรื่องแบบผลของการบำเพ็ญฌานหรือมีญาณระดับญาณที่เป็นพิเศษขึ้นมาอย่างนี้เราไปประเมินด้วยจิตแบบปุถุชนทั่วๆไปอย่างเงี้ยเอาไปประเมินไม่ได้นะแต่รู้ว่ามีจริงในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่มีจริงแล้วก็บอกอยู่ด้วยว่าเป็นผลจากการทำอภิญญาได้มีอภิญญามีข้ออภิญญาอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุถึงว่ามีอนาคตังสยามขึ้นมาก็มีจริงและคนที่ทำได้มีจริงนะแล้วก็แต่การมีจริงไม่ได้เป็นการกำหนดเหมือนกับความเชื่อแบบพรหมลิขิตแต่รู้ว่าทำเหตุนี้ย่อมได้รับผลอย่างนั้นประมาณนี้นะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ได้ทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยสาบพระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
4: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
5: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้เป็นยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะมีคำถามจากทางสถานีไหมครับนิมนต์ครับ
0: ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: งั้นก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะฮะมาสักครู่ยังค้างของโยมวันอยู่อีกคำถามหนึ่งถามมาว่าเคยทราบมาว่าหากเราบริกรรมพุทโธอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วจิตจะสามารถนึกพุทโธได้เองจิตจะสามารถนึกพุทโธ

ได้จะทำให้จิตเข้าสู่ปฐมฌานได้เร็วจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการทำให้จิตนึกถึงวิธีการทำให้จิตนึกพุทโธได้เองให้ด้วยครับ ต้องนึกบ่อยๆนึกแรกๆเนี่ยทำศรัทธาให้เกิดในพระพุทธเจ้านะเวลานึกถึงคำว่าพุทโธให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทำด้วยศรัทธาใจมันจะมีความยินดีในการนึกคำนี้ขึ้นมาพุทโธพุทโธเวลานึกพุทโธเนี่ยเหมือนออกเสียงในใจแบบสบายๆไม่ต้องยานคางแล้วไม่ต้องเร่งๆพุทโธพุทโธโธก็ไม่เอาพุทโธมันก็จะทำให้ถ้าพูดยานเลยนะพูดในใจมันเหมือนเป็นกล่อมให้เราง่วงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เสียงนั้นมันอยู่กับใจเราโดยคำว่าพุทโธเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วโดยความหมายก็คือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานหมายความว่าเราพุทโธเพื่อพุทโธเพื่อให้รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่พุทโธเพื่อคำว่าพุทโธนะแต่พุทโธเพื่อให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาก็คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่ใจที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธเนี่ยแยกออกจากกันได้ไหมถ้าแยกกันไม่ได้มันก็รวมอยู่กับคำว่าพุทโธไม่เป็นไรเอารวมไปก่อนแล้วพอมันหลงคือมันจิตไม่อยู่กับพุทโธละไปคิดถึงเรื่องราวก็ให้รู้ทันจิตที่หลงนั้นพอรู้ไปแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จิตมันเลื่อยเปื่อยให้มาทำกรรมฐานตั้งต้นใหม่คือพุทโธใหม่เลยเหมือนกับพุทโธนี่คือนับหนึ่งตอนหลงไปนี่คือเป็นสองตอนรู้ทันนี่คือสามพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพุทโธต่อเลยนับหนึ่งต่อเลยหลงอีกรู้อีกนับหนึ่งต่อเลยประมาณนี้นะ ไม่ปล่อยให้จิตทะเลถลายหรือว่าไม่หลงไปกับการวิพากษ์วิจารณ์จุดที่มันไม่ยอมกลับมาพุทโธใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือรู้เสร็จแล้วก็ลืมมาเริ่มต้นใหม่ก็ตอนนี้ก็จะมีจิตเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จิตมันย่อมมีอารมณ์มันก็ไปหาอารมณ์ถ้าเราไม่ได้เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันก็ไปหาอารมณ์อะไรเลือกเปิดสเปสปะก็เรียกว่าฟุ้งซ่านไปกับอีกแบบนึงคือพุทโธหลงแล้วรู้เนี่ยนะพอรู้ปุ๊บเนี่ยนะพวกที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยพวกช่างคิดช่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์เมื่อกี้นี่ดูเหมือนเป็นธรรมะนะแต่มันพูดคุยอธิบายแจกแจงการภาวนาเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นมันดีตรงไหนมันพลาดตรงไหนมันเป็นประโยชน์กับใครบางทีก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแต่จริงแล้วเนี่ยกำลังเหมือนคิดดีนะเหมือนคิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในธรรมแรกๆก็เป็นธรรมหลังๆกลายเป็นฟุ้งซ่านจริงๆเป็นแบบไม่มีธรรมะเลยถ้าไม่เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันจะไปฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมบ้างฟุ้งแบบเลื่อยเปื่อยไปบ้างนั้นเวลาทางวัฏฐานคือทางวัฏฐานแล้วหลงรู้ทางวัฏฐานใหม่พุทโธไปแล้วหลงแล้วรู้พุทโธใหม่ตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่พุทโธถูกว่าถูกพูดอยู่ในใจคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตรู้พุทโธนะถ้าแยกได้ก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นเลยแล้วพอมันหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยพอเรารู้ทันเนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้ก็ได้จิตตั้งมั่นเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าตอนพุทโธเนี่ยจิตรวมกับอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเป็นการพักอยู่กับว่าพุทโธจิตรวมกับอารมณ์แล้วไปรวมกับอย่างอื่นในวันหลงรู้ทันจิตที่หลงนั้นถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกทีถ้าจิตตั้งมั่นนี่มีกำลังขึ้นมานะพอมาพุทโธอีกทีเนี่ยจะเห็นเลยว่าคำว่าพุทโธเนี่ยถูกบริกรรมอยู่พุทโธมีใจรู้แล้วพอหลงอีกทีก็พุท
โธรู้ใจหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะใช้ท่านจะสอนให้พุทโธแล้วท่านก็บอกว่าพุทโธใจรู้คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจรู้พุทโธนะพุทโธคำบริกรรมนี้กับจิตที่กำลังพุทโธกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่รวมกันนะแล้วก็พุทโธรู้ใจคือพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันแผลไปรู้ใจที่มันหลงไปเห็นจิตที่หลงด้วยใจที่ยอมรับเห็นจิตหลงหลงปรากฏอยู่แล้วดับแล้วตอนที่รู้เนี่ยไอ้จิตหลงดับแล้วขึ้นวิปัสสนากันตอนนี้เนี่ยนะพอเห็นจิตลงแล้วพุทโธใหม่คือไม่ปล่อยให้มันวิพากษ์วิจารณ์อะไรพุทโธหลงแล้วรู้พุทโธต่อหลงแล้วรู้พุทโธต่ออะไรนะแรกแรกพุทโธเหมือนจิตเคลื่อนมาจับพุทโธก็ช่างไม่เป็นไรแล้วก็จิตเคลื่อนไปที่อื่นเลยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหลงไปแล้วแล้วพุทโธใหม่มันจะมีจิต3แบบเกิดขึ้นนะจิตที่1ว่าพุทโธจิตที่2ไม่ว่าพุทโธคือหลงไปจิตที่3คือจิตรู้เห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นทําจิตที่1ใหม่นับ1ใหม่พุทโธต่อเนี่ยมันต้องทําให้ต่อเนื่องแบบนี้มันจึงจะอะไรเกิดความชํานาญชํานาญในการบริกรรมพุทโธมันจะกลับมาอย่างแบบชำนาญนะมันจะมาได้เองมาแบบแทบไม่ตั้งใจพอทำไปได้ชำนาญแล้วนะมันพอหลงแล้วรู้ปุ๊บมันมาเองเลยพอชำนาญแล้วมาเองเลยหลงปุ๊บรู้ปั๊บมาพุทโธต่อได้เลยถ้ามองในแง่จิตหลงได้นะมันจะจำจิตหลงได้ง่ายด้วยนะเกิดทีละสัญญาในสภาวะหลงได้หลงปุ๊บจิตรู้เกิดขึ้นเองเลยอันนี้ก็สำคัญนะทำสมถะไปพุทโธไปหลงปุ๊บรู้ทันนะทำบ่อยๆกลายเป็นว่าจำความหลงได้พอหลงปุ๊บมีสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี่ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราเนี่ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ถี่พุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตตี้กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐานโดยดูกายหรือเวทนาเป็นหลักและการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเหมือนประตูเมือง4ทิศสามารถเข้าทางใดทางหนึ่งก็สามารถถึงจุดหมายได้เหมือนกันคำถามคือในการละสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่เราคนกลุ่มสมถญาณิกนี้จะสามารถเห็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรอ๋อฮะก็จะเห็นกายก่อนเห็นด้วยความที่จิตนิ่งแล้วเนี่ยนะดูจิตทันทีนะยังไม่เห็นก็ดูกายแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราก่อนด้วยการบางทีก็จะเห็นเป็นซากศพหรือว่าเห็นเป็นธาตุ4ก็ได้นะเห็นกายเป็นธาตุ4ก็ได้เห็นกายแสดงความจริงแล้วคราวนี้ไม่สงสัยในกายแล้วหรือว่ากายมันหายไปแล้วเป็นซากศพหายไปแล้วคราวนี้จิตก็จะเด่นขึ้นมามันก็จะเรียนรู้จิตโดยธรรมชาติเองคือถ้ามันมีกายปรากฏอยู่เนี่ยการดูกายมันจะชัดกว่าเราเห็นกายแสดงความจริงไปพอกายดับหายไปแล้วเหลือแต่จิตเข้าสู่จิตแล้วเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้เรื่องจิตเลยด้วยความที่เดี๋ยวก็เข้าฌาน1เดี๋ยวก็ไปฌาน2มีการเปลี่ยนระดับของฌานความไม่เที่ยงก็ปรากฏเมื่อกี้ยังมีวิตกวิจารตอนนี้ไม่มีมีแต่ปีติเด่นขึ้นมาเลยปีติดับไปเป็นสุขกับเอกคตาเอาเข้าฌาน3เห็นนะอย่างเงี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออาจจะเข้าออกก็ได้นะเป็นเข้าฌาน1แล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ความไม่เที่ยงตรงนี้

ก็แสดงถึงว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตเมื่อกี้เข้าฌานแล้วก็ออกฌานแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็ออกฌานยิ่งชำนาญยิ่งเข้าออกได้เร็วแต่ยิ่งทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีจังหวะหนึ่งขึ้นฌานสองขึ้นฌานสามขึ้นฌานสี่ได้เนี่ยยิ่งอย่างนี้ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะแต่ละขณะคือมันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นความเกิดดับนั่นเองเห็นจิตไม่เที่ยงได้ก็เห็นจิตมันเป็นไปเองเป็นไปเองพอเกิดปิติขึ้นมาปิติมันก็ทรงอยู่ไม่ได้ก็ดับไปก็เข้าฌานสามสุขอยู่ไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้สุขสงบไปกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาเข้าฌานสี่เป็นไปเองประมาณนี้อ้าวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราอะไรละได้ละสักกายทิฏฐิได้นะโดยการเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่เห็นจิตนั่นเองทำได้แล้วก็ด้วยจิตที่มีกำลังฌานยิ่งมีตัวรู้เด่นอยู่นานก็จะเห็นได้นะแต่ว่าเขาจะเรียนมาเป็นลำดับเลยเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วนะต่อไปโยมถนัดนะพระอาจารย์คะการปฏิบัติสมถะทำให้จิตมีแรงมีกำลังซึ่งคำว่าจิตมีแรงมีกำลังเป็นอย่างไรคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจิตมีแรงแรงในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือมันเป็นความมั่นคงเป็นความสงบมีกำลังไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งล่ออะไรที่มาเคยยั่วยวนสะกิดนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์ที่มันล่อให้จิตเคลื่อนไปอะไรเงี้ยมันทำได้ยากขึ้นมีกำลังมากขึ้นการที่มีกำลังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้กำลังนะการที่จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีกำลังแต่นี่มันมีความสุขด้วยว่าเลยมีกำลังอยู่ตรงนี้การที่มีกำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจิตที่มั่นคงสงบจิตที่มันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์มาครอบงำมันก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ตัวนิวรณ์เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญพอไม่มีนิวรณ์แล้วเจริญต่อไปได้มีกำลังมีแรงและถ้ามีปรากฏการณ์อะไรและเห็นด้วยจิตที่มีกำลังนั้นถ้ารู้ปรากฏการณ์โดยเฉพาะจิตที่มันขยับไปขยับมาเห็นจิตที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นกลางมีความเป็นกลางในการดูมีกำลังมากเลยเพราะความเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่หลงไปยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดีเนี่ยคือมันเป็นความเคยชินที่เรามีราคะมันก็ขยับไปทางยินดีแสดงว่าแต่จิตมันไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นหรือมั่นคงมันก็คล้อยตามกิเลสเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าพอใจก็คล้อยตามความไม่น่าพอใจการเป็นโทสะยินร้ายขึ้นมามียินร้ายก็มีโทสะก็คือไม่มีแรงจิตมันไม่มีแรงมันไม่ตั้งเป็นกลางได้ก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่พอทำสมถะไปกำลังมันมากขึ้นเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเห็นประมาณว่าแค่รู้แค่ดูเรียนรู้มันไปพลาดไปบ้างแล้วก็รู้ทันพลาดไปยินดีก็รู้ทันพลาดไปยินร้ายก็รู้ทันเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้มันก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาแรงกำลังจริงๆนี่คือตัวจิตตั้งมั่นนะตัวที่เราฝึกสมถะกรรมฐานมุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นสมถะกรรมฐานที่สุดของสมถะคือได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วมันความมีแรงของจิตตั้งมั่นคือมันไม่ไหลไปหาอารมณ์เลยถ้าไหลไปหาอารมณ์คือจิตไม่มีแรงถ้าจิตมีแรงคือจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นแสดงใจรับไปทำมาเองนะมันมีประโยชน์อย่างนี้นะกำลังของสมถะที่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นก็จะเป็นกำลังแบบสงบเหมือนคนที่ไปพักผ่อนกำลังแบบนึงคือเหนื่อยกับการเที่ยวไปเที่ยวมาพอได้พักอยู่กับที่นะครับมีกำลังขึ้นมาจิตที่มีกำลังคือจิตอยู่กับที่อยู่กับอารมณ์นิ่งๆฝึกจิตมีกำลังก็ทำอย่างนี้นี่คือจิตแบบพักผ่อนนะแต่จิตสำหรับทำวิปัสสนาเนี่ยจะมีกำลังอีกแบบนึงคือรู้อะไรมันไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นก็ตั้งมั่นขึ้นมา

ำลังสองแบบที่ควรฝึกควรมีนะอย่างน้อยๆถ้าทำฌานไม่ได้ก็ให้มันมีที่พักของจิตไว้สักพักอยู่ตรงนี้ได้5นาทีก็เอาอยู่ตรงนี้ได้2นาทีก็เอาอยู่นี่ได้10วินาทีก็เอา10วินาทีก็ได้พัก10วินาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้มีที่พักเลยนะการมีที่พักไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยพอมันออกไปก็จะเห็นว่าเอ้าเมื่อกี้เมื่อ10วินาทีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะวินาที11หลุดไปเห็นเลยว่าเมื่อกี้หลงแล้ววินาที12รู้แล้วว่าหลงนั่นก็คืออาศัยที่ว่าเมื่อกี้ได้พักมันก็เลยมีแรงที่จะรู้จิตต่อไปถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางตอนนี้กลายเป็นมีแรงอีกแบบนึงคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเห็นอารมณ์เมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์มันแรงคนละแบบนะแรงแบบพักผ่อนกับแรงที่จะเกิดปัญญานะต่อไปโยมแดงกราบนมัสการพระอาจารย์โยมขอกราบเรียนถามฟังพระสวดยะถาน้อมกรวดน้ำกลับมากรวดน้ำที่บ้านไม่มีพระยะถาได้ไหมต่างกันอย่างไรและถ้าพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมมีสองประเด็นครับประเด็นแรกคือกรวดน้ำตอนที่พระสวดยะถาวริวาหาปูราปริปุเรนติสาครังเนี่ยห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วตามที่เรามีเจตจำนงจะอุทิศให้เหมือนเทน้ำออกจากสภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์นะการทำอย่างนี้ในขณะที่พระท่านสวดนั่นแสดงว่าเราเพิ่งทำบุญมานะพอเพิ่งทำบุญแล้วท่านสวดยะถาถ้าญาติของเราหรือผู้ที่เราอุทิศให้เป็นเปรตก็ตามหรือเป็นเทวดาก็ตามนะถ้าท่านที่เรามุ่งยิงเงอน่าจะใครก็ตามที่รับรู้อย่างนี้ถ้าเขารับรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเราทำบุญแล้วก็จะรอสมมติเขาเป็นเปรตนะเห็นเราทำบุญก็จะรอว่าเรานึกถึงเขาบ้างไหมถ้าในขณะที่พระสวดอยู่นั้นเรานึกถึงเขาเขาก็จะดีใจและอนุโมทนาบุญก็สำเร็จประโยชน์กับเขาก็คือเหมือนน้ำจากภาชนะหนึ่งลงไปอีกภาชนะหนึ่งเนี่ยนะเหมือนบุญก็เหมือนบุญของเราเนี่ยไปสู่บุญจากจิตเราไปสู่จิตเขาได้อันนี้มันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องอนุญาตแล้วต้องนึกถึงเขาเขารู้ว่าเราอยู่ในลิสต์เขารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเราว่านึกถึงเขาด้วยเขาก็ดีใจอนุโมทนาการอนุโมทนาก็เป็นการที่ได้ผลบุญนั้นไปด้วยถ้าเขาอยู่ในภพที่เป็นอบายคือเป็นเปรตก็จะเปลี่ยนภพไปสู่สุคตินะถ้าเป็นเทวดาอยู่แล้วก็จะเหมือนเลื่อนยศเลื่อนชั้นก็ทำได้ตรงนั้นดีกว่านะเพราะว่าการทำบุญเพิ่งปรากฏให้เห็นชัดๆตอนนั้นเข้ามาดูแล้วเราพระตัญญาถาเรากวดน้ำนึกถึงเขาเลยเนี่ยมันสดๆร้อนแต่ถ้าทำเมื่อเช้ากลับมาบ้านตอนเย็นนะแล้วค่อยนึกแล้วก็จะอุทิศให้นะบางทีเขาไม่รอนะเขาไม่รอก็เลยเราเนี่ยเจตนาดีอยากจะอุทิศให้ตอนที่บ้านนะแต่เขาไม่อยู่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไปตามยถากรรมของเขาเราไม่ได้มีบุญอะไรพิเศษตอนนี้เขาก็ไม่ได้มารอดูว่าเราจะอุทิศหรือเปล่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่ได้อุทิศให้เขาก็อาจจะเสียใจครับไปแล้วการที่อุทิศให้ตอนเย็นมันก็เลยเป็นผลกับตัวเองแต่ไม่มีผลกับผู้ที่เราตั้งใจจะอุทิศให้เพราะเขาไม่รับรู้มันก็ตัวเวลาก็มีส่วนสำคัญนะดูอย่างพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญถวายวัดนะกับพระพุทธเจ้าวัดเวรุวันเนี่ย
แล้วก็มาได้อุทิศให้กับญาติญาติญาติญาติมารอนะแล้วก็ร้องไห้ผมไม่อุทิศดูเนี่ยมารอมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาตั้งเขาเรียกว่าสีพุทธันดรไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ผลัดมาให้มาเจอองค์ต่อไปองค์ต่อไปจนกระทั่งองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะญาติเหล่านั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่ารออีกให้ไปถามกับพระพุทธเจ้าพระโคดมก็รอมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้แล้วพระจามพิมพิสารซึ่งเป็นญาติของเปรตเหล่านั้นมาทำบุญแล้ว โอกาสที่ญาติทำบุญแล้วก็จะอุทิศให้มาแล้วแล้วก็ทำบุญแล้วด้วยแต่เขาไม่อุทิศให้ เขาโมแต่คิดว่าจะทำอะไรต่อไป จะทำบุญอะไรต่อไปก็เลยเสียใจกลับไปแล้ว เสียงร้องไห้ยังปรากฏอยู่พระองค์ก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติญาติเขาเสียใจเขาก็รออนุโมทนาแล้วก็พระองค์ไม่ได้อนุโมทนาให้พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ใช่ว่างั้นอุทิศให้ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ต้องทำบุญใหม่ทำบุญให้ปรากฏให้เห็นใหม่ให้เขาได้มารออนุโมทนาใหม่ก็คือต้องมีกิจกรรมที่เป็นบุญปรากฏให้เขาดูสดสดร้อนร้อนตรงนั้นไม่ใช่เรานึกเอานะเรานึกเอาเนี่ยเรานึกได้แต่เขานึกไม่ออกมันไม่เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราต้องทำบุญให้เขาดูให้เขาเห็นสดสดร้อนร้อนและอุทิศให้ตรงนั้นนั้นการที่ทำบุญแล้วพระท่านยถาเนี่ยมันคืออย่างอยู่ในช่วงที่มันสดสดร้อนร้อนแต่ถ้ากลับไปบ้านนั้นน่าจะนานไปนี่ถ้าได้พระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยนะตั้งใจจะอุทิศให้นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเจตนาและเป็นบุญของเราบุญเนี่ยสมมติเราทำการให้ทานกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีอานิสงส์มากนะอยู่แล้วในตัวนะแล้วเราก็ได้บุญตัวนึงแล้วนะเราทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุญอย่างมากมหาศาลแล้วนะแล้วเราก็จะอุทิศบุญที่ได้มาเนี่ยเป็นบุญที่สองอุทิศให้กับญาติของเราตั้งใจอุทิศนะจะใช้ภาชนะไม่จะมีภาชนะไม่มีภาชนะไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ตั้งใจจะอุทิศให้ถ้าเขารับรู้เขาดีใจเขาเป็นบุญของเขาเป็นบุญที่สามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ถ้ามีที่กรวดน้ำทำด้วยก็ดีนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะถ้ายุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเนี่ยบางสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนในสังคมที่บอกว่าต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีทิฏฐิของเราอยู่ว่าอย่างนี้คือการกรวดน้ำถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่กรวดน้ำมันเป็นทิฏฐิฝังหัวอยู่พอเราตายไปนะสมมติเราตายไปนะญาติๆของเราทำบุญแหมเข้าใจหมดเลยว่าเจตนาเท่านั้นแหละพอเขาก็เจตนาอุทิศให้แต่ให้ญาติคือเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไมไม่กรวดน้ำเราดูแต่กิริยาทำไมไม่กรวดน้ำเราลืมดูจิตเขาทำไมก็ไม่กรวดน้ำเราก็ยังหงุดหงิดกับทำไมไม่กรวดน้ำก็เลยลืมอนุโมทนาเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ก็กรวดน้ำไปด้วยการใช้ภาชนะก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรก็ทำไปด้วยดีกว่าเผื่อว่าเขาจะติดยึดกับรูปแบบอาจจะเป็นพวกอะไรฮะอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟทำมันไม่กรวดน้ำทั้งที่เขาก็อุทิศให้อยู่นะตั้งใจอุทิศให้อยู่แต่ภาพที่ปรากฏคือไม่กรวดน้ำแล้วนึกตำหนิอยู่นั่นเองกลายเป็นโทสะอยู่นะเปรตมีโทสะก็เลยไม่อนุโมทนาประมาณนี้งั้นทำไปด้วยดีกว่าเพื่อป้องกันผลเสียในแง่แบบนี้นะต่อไปโยมพีรดาการนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามอาการการปฏิบัติว่าโยมนั่งสมาธิ
ดูลมหายใจพุทโธแล้วมีอาการตัวโยกแรกๆโยกรุนแรงแต่หลังๆมามีการตัวโยกไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่ยังคงรู้สึกได้ว่ามีแรงโยกไปมามากน้อยต่างกันไปในแกนกลางลำตัวบางครั้งดูด้วยตาเปล่าคือนั่งนิ่งแต่โยมรู้สึกถึงแรงโยกอยู่ข้างในเวลาโยกใจไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่หลุดไปดูการโยกอยู่บ่อยๆเพิ่งกลับมานั่งสมาธิบ่อยๆช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอยากเรียนถามให้พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติให้ผ่านขั้นนี้ไปได้หรืออย่างไรได้โปรดแนะนำด้วยมันขึ้นอยู่กับว่ารู้สึกโยกเนี่ยแล้วเราจิตเป็นยังไงยิ่งถ้าดูแล้วตัวก็นั่งนิ่งนะมันมีความรู้สึกโยกแสดงว่ามันไม่มีอาการผิดไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะเราอาจจะสงสัยก็รู้ทันว่าสงสัยนะอาจจะหงุดหงิดก็รู้ทันว่าหงุดหงิดจิตมันเป็นยังไงในการพอรับรู้ถึงการโยกจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะแต่อาการโยกในความรับรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกังวลรู้ว่ากังวลวันนี้นะจิตมันรับรู้แล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตที่แสดงอาการอันนั้นก็กลายเป็นว่าจิตหนึ่งไปรู้อาการไหวการโยกแล้วกังวลรู้ทันว่ากังวลตอนนี้กลายเป็นจิตรู้จิตแล้วไม่ต้องมาสนใจตัวโยกนี่เห็นจิตที่มันกังวลจิตที่รู้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ากังวลมีอยู่จริงแล้วตอนรู้ปุ๊บกังวลดับเลยนะเห็นความกังวลแสดงไตรลักษณ์ไปจริงๆมันอาจจะเป็นอาการปีติอย่างหนึ่งก็ได้นะครับปีติเนี่ยคือกายเนี่ยมันยังอยู่นิ่งๆแล้วแต่มันเหมือนมีไหวๆโยกโยกบางทีอาจจะลอยดูมันลอยลอยคือเหมือนทรงตัวไม่อยู่ถ้าเราสงสัยอยู่ประมาณนี้เราก็ไปอะไรไปดูด้วยใจไม่เป็นกลางดูด้วยความสงสัยก็ไปจับไปจ้องไปให้ความสำคัญกับมันนะมันก็เลยไม่เลิกสักทีแต่ถ้าเห็นว่าธรรมดาเรื่องปกติตอนนี้นะแล้วเรายิ่งอะไรฮะเหมือนแอบดูด้วยนะแอบดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นโยกนี่นะจริงมันควรจะคลายกังวลแล้วมองด้วยใจเป็นกลางไปเลยมันเรื่องปกติธรรมดาเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมองในแง่ดีมันคือถ้าเรารู้สึกว่าทำมาแล้วมันเกิดปีติแล้วก็อาจจะกลายเป็นวางได้วางใจตัวนี้ได้หรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของการทำสมาธิที่มันมีโยกได้บางท่านจะเห็นมันไหวๆกระพือกระพือก็ดูมันไปแล้วก็กลายเป็นว่าระหว่างที่ดูนะถ้าดูด้วยใจสนใจจดจ่อก็เป็นสมาธิอีกแบบนึงนะไปมันไม่ได้รู้กายธรรมดาแล้วไปดูอาการไหวๆโยกๆนะก็เป็นสมาธิเหมือนกันก็ดูไปฮะถ้าดูด้วยใจเป็นกลางได้มันจะเห็นว่าอาการโยกหรือไหวนั้นถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยทำอย่างนี้ก็ได้นะมันมีทางไปได้หลายแบบเห็นโยกๆขึ้นมารู้เวลาเราสนใจมันเนี่ยนะใจมันจะไปรวมกับไอ้ความโยกนั้นเห็นโยกๆแล้วมันให้ความสำคัญมันก็จะกลายไปรวมแต่รู้ว่าโอ้ก็ธรรมดาอย่างเงี้ยพอมันมีโยกเกิดขึ้นมันสนใจทีมันเห็นเลยว่ามันไหลเข้าไปแต่นี้ก่อนจะโยกมันจะมีใช้ดูอะไรก่อนนะพุทโธใช่ไหมดูลมหายใจแล้วพุทโธก็ดูลมหายใจไปพุทโธไปแล้วมันโยกอีกทีนะมันจะเคลื่อนจับไอ้ลมหายใจเนี่ยมันจับไอ้ตัวโยกนี่เห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นเลยอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วโอ้แค่นี้เองภาวนาเพื่อให้เกิดจิตตัวนี้นั่นเองมีอาการอะไรก็แค่รู้ทันแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาประมาณแค่นั้นแหละอันนี้เราไปให้ความสำคัญกับมันก็เลยไปจมไปรวมไปวิจัยวิพากษ์วิจารณ์กับไอ้ปรากฏการณ์นั้นก็เลยไม่เกิดจิตตั้งมั่นก็ไปรวมอยู่กับมันอย่างนี้นะนั้นพุทโธต่อไปโยกใหม่มันเคลื่อนมาดูให้รู้ทันว่าโยกแล้วเคลื่อนจิตที่เคลื่อนมาถ้ารู้ทันความเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นเลยต่อไปโยมประวิตรนะ

นมัสการครับขอโอกาสให้พระอาจารย์อธิบายสัพปุริสธรรม7อ๋ออ่านใน Google ไม่เข้าใจครับสัพปุริสธรรม7นะครับเป็นสัพปุริสะก็คือคนดีมันจะมีสัพอีกคำหนึ่งใช้คำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษอ่านว่าสัตบุรุษนะไม่ใช่สัตตบุรุษนะสัตบุรุษสัตแท้ๆก็คือสัตปุริสะแปลว่าคนดีนั่นเองนะเป็นว่าเป็นคนดีคนดีในระดับที่เรียกว่าเป็นนักปราชญ์หรือคนที่มีปัญญาเพราะว่าจะมีคุณธรรม7ข้อเนี่ยอยู่ใน1คนเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะมีอะไรบ้างลองดูนะ1ธรรมัญญุตาธรรมัญญุตาแปลว่ารู้เหตุเดี๋ยวเอาหัวข้อไปก่อนฮะ2อัตถัญญุตารู้ผล3อัตตัญญุตารู้ตน4มัตตัญญุตารู้ประมาณ5กาลัญญุตารู้การ6ปริสัญญุตารู้บริษัทหรือรู้ชุมชนรู้กลุ่มคน7ปุคคลัญญุตารู้บุคคลรู้แยกตัวบุคคลตอนเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กๆนะจะท่องไว้ว่าเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลอาจารย์ท่านให้เทคนิคในการท่องเอาไว้ในสมัยเรียนหนังสือนะเรียนเป็นเด็กเลยก็เหตุก็คือธรรมะในที่นี้ไม่ใช่เป็นธรรมะแบบในพระไตรปิฎกอะไรนะคือธรรมะคือเหตุธรรมะนี่แปลได้หลายแบบนะธรรมะในชุดนี้เขาเรียกแปลว่าเหตุส่วนผลก็อัตถะแปลว่าผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ผลรู้เหตุนะเหตุในที่นี้ก็คือเมื่อรู้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผลนะเห็นผลแล้วรู้เหตุส่วนผลเนี่ยก็คือทำเหตุนี้แล้วจะเกิดผลอะไรรู้ผลอัตตัญญุตาคือรู้ตนรู้ตนก็คือรู้ฐานะรู้ความสามารถรู้ความรู้ศักยภาพของเราว่าเราศักยภาพแค่ไหนมัตตัญญุตารู้ประมาณรู้ประมาณในการใช้จ่ายบริโภคในการทำงานด้วยนะรู้ประมาณในกำลังของเรากาลัญญุตารู้การรู้เวลาคำไทยที่เราใช้คือรู้กาลเทศะรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะทำสิ่งนี้เช่นว่าจะปลูกข้าวปลูกเวลาไหนประมาณนี้เวลาไหนควรจะไถควรจะหว่านประมาณนี้รู้เวลาประมาณนี้เวลานี้ควรจะทุ่มทุนแค่ไหนเลือกตั้งนี้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าควรจะทุ่มทุนแค่ไหนประมาณนี้หรือว่าปริสัญญุตารู้ชุมชนรู้กลุ่มนี้เขามีอาการยังไงมีระเบียบวินัยไหมหรือเขาชอบอะไรอันนี้แบบเป็นภาพรวมนะเหมือนเวลาเราทำ questionnaire ประวัติเนี่ยเป็นภาพรวมของกลุ่มชุมชน questionnaire ก็มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงกลุ่มชุมชนการที่รู้ว่าสังคมนี้เขานิยมอะไรประมาณนี้เวลาเราไปต่างประเทศก็จะต้องรู้ว่าประเทศนี้เขานิยมอะไรไปศรีลังกาเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปอย่าหันหลังให้พระพุทธรูปนะเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยนะก็ต้องรู้ระเบียบปฏิบัติและความนิยมของเขาเป็นยังไงของเราเนี่ยถ่ายรูปอย่างเนี้ยนะอาตมานั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนี่นะถ้าเป็นที่ศรีลังกาเนี่ยไม่ได้นะต้องหันอย่างนั้นเราหันข้างให้เขาตีความว่าหันหลังให้พระพุทธเจ้าทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้หันหลังให้ในลักษณะแบบนั้นเราไม่ได้ความหมายว่าเรา

เราหันหลังให้แต่เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าพระองค์โดยมีพระองค์เป็นประธานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นกำลังใจส่งพลังให้เราไม่ใช่ว่าหันหลังเพื่อที่จะไม่สนใจไม่ใช่ครับบุคลัญญุตาคือรู้จักบุคคลแล้วนี่ก็นึกแจกแจงเป็นรายตัวว่าในกลุ่มคนเนี่ยนะมันประกอบด้วยคนมากมายภาพรวมเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่โดยแยกแยะโดยบุคคลแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะมีวิธีปฏิบัติต่อคนได้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือมันจะเมื่อรู้เหตุนะเราก็จะรู้ว่าในข้อที่หนึ่งธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลา

ู้เหตุนั้นเราก็จะรู้ว่าเนี่ยข้อที่หนึ่งอะธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าควรจะทำเหตุอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ไปที่ต้นเหตุแล้วจะได้ทำเหตุให้ได้ผลตามที่ต้องการก็เรียนรู้ในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรที่ถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ทำแบบไปทำเหตุประมาณนี้หรือถ้าต้องการจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นไปเรียนรู้วิธีเช่นต้องการให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลมันต้องทำเหตุแบบไหนไปเรียนรู้เหตุก็ไปมีเคมีอะไรที่จะไปทำให้ปฏิกิริยาต้นไม้ออกดอกออกผลหรือว่าอะไรนะส่วนผลก็คือสามารถคาดการผลลัพธ์จากการกระทำของเราได้หรือจากการกระทำของใครก็ตามเช่นว่าตั้งใจทำงานในวันนี้อนาคตก้าวหน้ามาเลยว่าตั้งใจทำงานเรียนรู้ด้วยนะต้องดูทำผิดก็เรียนรู้ทำถูกก็เรียนรู้และส่วนใหญ่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดแล้วเรียนรู้แล้วฉลาดมากขึ้นไม่ผิดอย่างเดิมมีเป้าหมายเอาไว้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้ผลว่าควรจะไปถึงตรงนั้นแล้วผลที่ได้ปรากฏมาไม่ตรงเป้าหมายก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมานี่รู้จักตนก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองประเมินตนเองนะรู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งรู้ความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองตรงไหนด้อยก็พัฒนาส่วนนั้นให้มันดีขึ้นปิดจุดอ่อนของตัวเองอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จุดเด่นนั้นมันเหมาะที่ไปทำอะไรก็ไปได้จะได้ไปเอาไปทำให้ได้ผลแม้กระทั่งมาภาวนาเราเป็นพวกช่างคิดมันเด่นของเราอย่างบอกเป็นจุดเด่นก็ได้หรือเป็นจุดด้อยเราเป็นรู้จักตนเองรู้จักตนเองว่าเราเป็นพวกช่างคิดนะครับแนวทางในการภาวนาของเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ทำอะไรที่มันฝืนความสามารถของตัวเองมันทำได้ตรงประเด็นตรงจริตของเราแล้วมันก็พัฒนาไปได้ไกลรู้จักประมาณก็เช่นว่าใช้จ่ายพอประมาณพอเพียงเหมือนแนวคิดอันเนี้ยเอามาใช้ที่ในหลวงรัชกาลที่9มันนำมาสอนคนไทยครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายรับเท่านี้จ่ายควรจ่ายเท่าไหร่ควรมีเหลือเก็บด้วยประมาณนี้แม้แต่กระทั่งรับประทานอาหารเนี่ยรับประทานอาหารเวลากินอิ่มให้พอประมาณไม่ใช่อิ่มมากเกินก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เวทนาทีแรกก็มีหิวเป็นทุกข์พอกินแล้วกินไม่ประมาณก็มีทุกข์ใหม่คืออิ่มเกินไปจุกก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริหารเวลารู้จักกาลเทศะเลยนะทำรู้จักเวลาไหนควรทำอะไรถึงเวลาพักผ่อนควรพักผ่อนต้องรู้จักวางมือได้แล้วตอนพักผ่อนก็ควรพักผ่อนเนี่ยเวลาทำงานทำเต็มที่เวลาทำงานควรทำงานไม่ใช่เล่นมือถือเวลาไม่ใช่ไปมัวเมากับใครแต่ถ้าทำงานเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนหรือว่าหาความรู้อะไรเพิ่มเติมแบบนี้นะส่งงานตรงกำหนดก็คือรู้เวลาถึงขนาดว่ารู้เส้นตายว่ามันถึงเวลานี้ต้องให้เสร็จนะไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเลื่อยเฉยไปแล้วพอจะถึงเวลาแล้วทำไม่ทันรู้จักชุมชนก็คือเข้าสังคมได้ถ้าเรารู้ว่าสังคมนี้ก็เป็นยังไงก็เข้าสังคมได้ศึกษาระเบียบวินัยกติกาของแต่ละที่นะที่ทำงานนี้เขามีเขาเรียกอะไรฮะวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละที่ก็จะมีค่านิยมของเขาแบบไหนถ้าเราไปฝืนเขาเราก็จะเข้ากับเขายากที่จะมีคำสำนวนไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามหรือว่าเนี่ยบุคคลรู้จักบุคคลก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เหมารวมไปแล้วในเป็นกลุ่มแล้วก็ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เลยในแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างอีกมากมายในกลุ่มนั้นแหละที่ออกมาเป็นภาพรวมไปแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเราบอกว่าคนไทยเป็นคนมีเมตตาแต่ละคนก็เมตตาไม่เท่ากันบางคนก็ใจร้ายเหมือนกันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน

0: คนคนขี้โกรธเนี่ยประมาณนี้แต่ภาพรวมเวลาคนเมืองนอกคนไทยเป็นคนดีมีเมตตาประมาณนี้แต่ละคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันจะดูไปแล้วเพื่อทำให้เราสื่อสารกับคนแต่ละคนได้ถูกต้องตรงประเด็นเข้าหาแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดรู้ว่าใครมีจริตแบบไหนโดยรายละเอียดโดยภาพรวมก็มีทิฏฐิจริตตัณหาจริตแต่ในทิฏฐิจริตเองก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนก็มีความเด่นความด้อยอะไรในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันประมาณนี้นะอ้าวหมดเวลาขอไปนิมนต์ครับท่านอาจารย
1: ์ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดครับในรายการท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์นะ
1: ครับสาธุญาณครับนมัสการลาครับ
0: สาธุญาณครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัตธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี
0: 408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขญาติโยมผู้มาบำเพ็ญกุศลที่วัดป่อแดงได้จัดการอบรมธรรมปฏิบัติธรรมมีทั้งพระมีทั้งโยมมามากก็เป็นประเพณีหรือว่าเป็นงานปีของวัดปอแดงซึ่งเป็นงานที่ร่วมใจกันมาภาวนางานวัดทำหลักของพุทธศาสนาก็ทำด้วยหลักสงบแต่ทั้งงานทั้งโลกก็ทำแบบไม่สงบดังนั้นหลักที่ครูบาอาจารย์ได้มาทำให้สงบในวัดปอแดงก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นงานที่ควรจะรักษาไว้ให้คงทนสืบต่อไปเพราะเป็นงานสงบเพราะสมัยพุทธเจ้าถ้าขึ้นมางานที่เกี่ยวกับด้านการกุศลก็เป็นงานสงบทั้งหมดทุกวันนี้เราจะเห็นงานวัดที่ไม่สงบก็มีเพราะว่าสมภารและทายกไม่เข้าใจหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงว่าวัดต้องเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สร้างกองบุญกองกุศลชักจูงคนให้เกิดปัญญารู้ธรรมดับทุกข์รู้ธรรมดับทุกข์หรือว่ารู้วิธีทำใจให้รู้จักคำสอนพุทธเจ้าแต่เมื่อทายกและสมภารไม่เข้าใจก็ไปจัดการละเล่นกันไปจัดหมอลำจัดดนตรีจัดกินเหล้าเมายาบางครั้งถึงกับมีการเล่นการพนันในวัดอันนั้นถือว่าไม่ใช่พุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมก็น่าเสียดายที่วัดหลายหมื่นวัดที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางใจไม่ได้ที่ไปทำให้มันเกิดความวุ่นวายในวัดคนก็เลยมองพุทธศาสนาว่ามีแค่นี้เองฉะนั้นที่วัดปอแดงได้ทำอย่างนี้ก็ถือว่าดำรงไว้ซึ่งหลักความสงบสมัยพระพุทธเจ้าคนจะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกวันพระกลางเดือน8ค่ำธรรมะพระพุทธเจ้านี่ฟังแล้วฟังได้ทั้งคืนฟังได้ทั้งวันแต่พุทธเจ้าก็จะแสดงเป็นยามเช่นปฐมยามก็จะแสดงธรรมะมัชฌิมยามปัจฉิมยามคือแสดงวันกลางเดือนเนี่ยพระองค์ก็จะใช้ธรรมะดับนิวรณ์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ด้วยการแสดงธรรมให้ลื่นเริงบันเทิงธรรมให้ทุกคนไม่ง่วงพระองค์ทรงแสดงให้เห็นชัดหมดพูดเรื่องนรกก็เหมือนไปเที่ยวนรกจริงๆพระเจ้าแสดงใครจะหลับได้ใครจะง่วงได้ใครจะเมื่อยได้บางคนนั่งไม่ง่วงไม่เมื่อยพูดถึงเรื่องนรกก็แสดงให้เห็นชัดเลยว่านรกเป็นอยู่อย่างไรทุกข์ร้อนอย่างไรเจ็บปวดอย่างไรแต่ละขุม แต่ละขุมเนี่ยขุมต้นบาปอะไรที่ทำและได้เสวยกรรมอย่างไรที่ทำไปตอนเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างไร เมื่อตายไปแล้วได้รับผลกรรมจากนรกขุมที่หนึ่งอย่างไรพระองค์ทรงแสดงให้เห็นเรื่องกรรมที่ทำตอนเป็นมนุษย์ไปอยู่ในนรกแค่เท่านี้คนก็ขนหัวลุกกลัวพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนรกในคนก็กลัวกลัวจริงๆพระพุทธเจ้าไปเห็นมาจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ทรงขายญาณของพระองค์ไปนรกต้องการไปโปรดสัตว์นรกไฟนรกนี่ร้อนจนหินเนี่ยลงไปก็ละลายหินลงไปนรกเนี่ยละลายเลยไม่มีอะไรจะทานได้ไม่ว่าเหล็กว่าทองเหลืองทองแดงภูเขาลงไปในนรกเนี่ยร้อนจนไม่มีอะไรจะทานได้สัตว์นรกร้อนแต่ไม่ละลายเพราะกรรมนั้นรักษาไว้ให้เจ็บปวดทุกทรมานเป็นพันเป็นหมื่นปีเป็นนานดังนั้นพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่านรกนี่มันร้อนแค่ไหนลำบากแค่ไหนเมื่อชี้แจงนี้แล้วผู้ฟังก็ซึ้งในคำสอนพระเจ้า

ไปรู้มาจริงแล้วพระองค์ทรงขายานลงไปนรกก็จะดับทันทีไฟนั้นจะดับหมดทุกขุมแล้วนรกสัตว์นรกก็จะมีความรู้สึกว่าพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้เห็นแสงทองส่องจับที่วรกายพระพุทธเจ้าเหมือนเสด็จไปก็จะเงียบสงบหมดทุกคนก็จะมีความสุขขึ้นมาขณะหนึ่งเมื่อไฟนรกดับแต่เมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากนรกแล้วนรกก็ร้อนเหมือนเดิมถ้าอุปมาอุปไมยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันคนเรานะพอคิดเรื่องบาปที่ทำไว้หรือก็คิดจะทำบาปหรือทำต่อไปทำอยู่มันก็เหมือนคนตกนรกก็จะร้อนไม่มีอะไรจะเย็นร้อนยิ่งกว่าไฟนรกย้อนยิ่งกว่าไฟบนบกมันเผาผลาญจิตใจตัวเองจนหาที่อยู่ไม่ได้หาที่กินที่นอนสบายไม่ได้ที่กินก็ไม่สบายถ้านรกมันเผาหัวใจที่นอนก็ไม่สบายที่นั่งก็ไม่สบายบ้านก็ไม่สบายเมืองก็ไม่สบายบางคนมันร้อนถึงอยากตายถึงเผาตัวเองถึงฆ่าตัวเองถึงโดดน้ำโดดตึกโดดผูกคอตายกินยาตายทิ่มแทงทำร้ายตัวเองนี่คือนรกมันเกิดในใจฉะนั้นพุทธเจ้าจึงพูดเรื่องนรกให้ฟังนรกทุกขุม18ขุม8ขุมใหญ่นรกด่าพ่อด่าแม่นรกกินเหล้าเมาสุรานรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนรกผิดภูเขาเมียเขานรกลักเล็กขโมยน้อยนรกพูดจาปิ้นปร่อนนรกไปจนถึงนรกของความโลภนรกของความโกรธตอนตายแล้วทิ้งโกรธไม่ได้ตอนตายทิ้งโลภไม่ได้ตอนตายแล้วทิ้งหลงไม่ได้อย่างคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่างกายอยู่เงี้ยเพราะไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นนรกที่พุทธเจ้าแสดงให้อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีฟังเนี่ยมันเหมือนกับท่องเที่ยวไปในนรกบางคนก็ได้ไปเห็นตามที่พุทธเจ้าสอนกลัวกลับมาแล้วแม้จะคิดว่าจะไปนรกก็ไม่ไปทุกคนก็จะหยุดเรียกว่าละบาปละบาปด้วยความกลัวบาปกลัวบาปเพราะกลัวจึงได้ละเหมือนคนกลัวโรคเอดส์อย่างเงี้ยก็จะกลัวมากกลัวจริงๆอย่างพวกหมอนี่กลัวโรคเอดส์มากเพราะรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างบางคนกลัวโรคทุกอย่างในร่างกายที่จะเกิดขึ้นก็รักษาตัวเองบางคนก็กลัวภัยไข้เจ็บจะมาถึงตัวเองความกลัวเนี่ยทำให้หลีกหนีหลีกหนีเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีตะขาบเมืองป่องมาหรือมีงูมามีเสือมีช้างมาเราก็หนีการละบาปก็คล้ายๆกับกลัวเห็นว่ามันเป็นโทษก็จะหนีจะละตรงจิตตอนนี้ละบาปมันไม่ละหนีวิ่งอย่างนั้นคือละที่ความรู้สึกว่าทำแล้วจะไม่ทำอีกคิดแล้วจะไม่คิดอีกว่ามันเป็นบาปก็ต้องหาตัวแทนเหมือนคนรักครั้งแรกผิดหวังกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยถ่ายผอมคิดถึงกับคนรักคนเดิมแต่หารู้ไม่ว่าความรักมันยังมีอีกคนมันโง่มันก็เลยยึดคนเดียวคิดฆ่าตัวตายคิดฆ่าเราตายก็ไปคิดว่าความรักครั้งแรกมันเป็นของวิเศษแต่ถ้าคนมีปัญญาก็ปล่อย

าแทนใหม่หาสิ่งที่ดีกว่านั้นบางคนก็ไปหาผู้หญิงใหม่หาผู้ชายใหม่ที่ใกล้เคียงกันรั่วดีกว่านั้นบางคนก็ไม่เอาไปเข้าสมาธิไปเรียนธรรมะเพราะรู้สึกว่าธรรมะนี่จะเป็นการเปลี่ยนใจอย่างแท้จริงเพราะไปรักใหม่เดี๋ยวก็เจอทุกข์ใหม่นี่คือการรู้จักการแก้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้มันมีทุกข์หรืออุบายก็สามารถทำได้ฉะนั้นถึงว่าการที่คนเราจะละอะไรเนี่ยก็ต้องละให้มันพ้นไปถ้าละไม่พ้นมันก็วนเวียนกลับมาใหม่เหมือนคนเสพติดเนี้ยเสพติดเนี่ยถ้าเลิกมันก็ต้องไม่กลับไปมองมันไม่กลับไปคุยกับมันไปสนใจมันการเสพติดทั้งหลายก็จะพ้นไปทุกวันนี้คนที่เสพติดก็ดีคนที่อยากได้เงินในการขายยาเสพติดก็ดีเนี่ยไปอยู่ในคุกบางลาดยาวเนี่ยจะมาไปเทศคุกลาดยาวเนี่ยกว่าจะเข้าไปใน3ชั้นกว่าจะไปเทศได้3ชั้นรอการประหารก็มีรอลงอาญารอบางคนรอออกนะแต่ที่จริงแล้วบางคนไม่ได้ออกติดคุกตลอดชีวิตประมาณ 7,000 คนคุกยาเสพติดทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ทำไมคนมีความรู้ด้วยพระยังไปติดเลยพระครูพระไปติดผู้ใหญ่บ้านกำนันอปต.อะไรเงี้ยพวกตำรวจทหารข้าราชการชั้นสี่นั้นสี่นี้ก็ไปติดไปลงนรกกันโอ้โหแค่ความโลภตัวเดียวละไม่ได้มันหลงไปก็ไปติดอยู่ในคุกเราก็จะไปช่วยอะไรได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเขาเองก็มีอย่างเดียวก็คือไปอยู่ในนรกก็ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพวกที่นรกเนี่ยพอเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เย็นสบายก็ต้องคิดถึงพระมีทางเดียวไปไหนก็ต้องคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จากโลกนี้ได้ที่เปิดทางให้เราไปนิพพานได้ฉะนั้นอุบายที่เราจะละบาปเนี่ยมันก็อยู่ที่การกลัวบาปแล้วก็เห็นบุญพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังสวรรค์ทุกชั้นพุทธเจ้ามียานบางชั้นพระองค์ก็ไปมาอย่างชั้นดูสิตเนี่ยพระองค์ไปเกิดมาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ชั้นดูสิตมาตอนสร้างบารมีเป็นพระเวสสันดรพอให้ทานเสร็จแล้วก็สวรรคตตายดับก็ไปเกิดปริยุณวงศ์สากยวงศ์ญาติที่ถือศีลห้าศีลแปดก็ไปเกิดชั้นดูสิตด้วยกันรอการมาเกิดในชาติที่เป็นพุทธเจ้าก็ไปอยู่สวรรค์ต้องนานสวรรค์ดุสิตนี่ถือเป็นชั้นที่สบายมากเป็นชั้นที่มีธรรมะคลองใจเป็นเทวดาที่รู้เรื่องบุญกุศลอย่างดีฉลาด มีการแสดงธรรมกันมีการพูดธรรมะกันมีธรรมสภากันตอนนี้พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องเทวดาให้ฟังให้ญาติโยมที่มาฟังตั้งแต่หัวค่ำเที่ยงคืนสว่างตอนสว่างในพระองค์จะแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสลับไปแสดงเรื่องวิปัสสนาญาณให้ละความยึดมั่นถือมั่นตัวเองเพราะไม่ให้หลงตัวเองเกินไปพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องความสุขของสวรรค์ที่เห็นแล้วว่าสวรรค์เนี่ยเปลี่ยนจากพื้นดินไม่ใช่เหมือนพื้นดินสวรรค์สุขเนี่ยสวรรค์สุขที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วมีจริง
เรื่องนรกพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้เห็นแล้วว่ามีจริงต้นยิ้วมีจริงกระทะทองแดงมีจริงยมพบาลมีจริงมันเรื่องจริงทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วบางคนก็ปฏิบัติตามก็เห็นบางทงนี่กลัวก็ขอพึ่งพุทธเจ้าอย่างองคุลิมาเนี่ยเห็นนรกเลยก็พึ่งพุทธเจ้าผลที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังชั้นจาตุมจากพวกที่ตายจากทานจากศีลจากภาวนาก็ไปเกิดอยู่ชั้นจาตุมจาตุมนี่พวกเทวดาที่มีรูปทิพย์หน้าตาสะสวยมากกว่าคนเป็นเนื้อละเอียดละเอียดอ่อนมากทุกอย่างเป็นทิพย์ทิพย์นั้นไปจากบุญพระองค์ทรงแสดงว่าที่อยู่ของเทวสถานนั้นมีความสุขอายุยืนเป็น500ปีทิพย์พันปีทิพย์ไม่มีคำว่าแก่แต่มีคำว่าตายเรียกว่าสวรรค์นั้นมีความสุขยาวนานพระองค์ทรงแสดงรสชาติของสวรรค์กลิ่นเนี่ยดอกไม้ทั้งในโลกเนี่ยเอามารวมเป็นดอกเดียวกลิ่นทั้งหมดจะเป็นกระเจาะจันทมันหอมเป็นดอกไม้ชนิดใดที่พระราชาและเศรษฐีทั้งหลายหลงไหลว่าเป็นหอมที่สุดเนี่ยเอามารวมเป็นทั้งโลกมาก็ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความหอมของดอกไม้บนสวรรค์ดอกไม้บนสวรรค์เนี่ยหอมทุกราตรีหอมทุกเวลาที่เทวดาทั้งหลายอยากจะสูดดมอยากจะต้องการชมหอมคือมันคิดเอาได้แต่หอมดอกไม้ในโลกนี้หอมเป็นเวลาหอมเป็นเวลาบางครั้งหอมเช้าบางครั้งหอมบางคืนบางครั้งหอมเย็นแต่ดอกไม้ทิพย์เนี่ยหอมทุกเวลาที่เทพทั้งหลายต้องการสูดดมต้องการรับความหอมแล้วหอมเนี่ยมันมีความอบอวลถึงหาความสุขใดก็ไม่ได้เท่ากับกลิ่นหอมของดอกไม้สวรรค์ท่านก็เปรียบเหมือนดอกไม้สวรรค์ก็เหมือนศีลของพระภิกษุศีลของอุบาสกศีลของบาสิกาที่บำเพ็ญได้สมบูรณ์ได้เป็นอริยศีลหรือได้เป็นศีลสังวรหรือเป็นศีลอินทรีย์สังวรจึงได้เป็นศีลเข้าไปสู่สมาธิและปัญญาเมื่อศีลเกิดเป็นสมาธิศีลเกิดเป็นปัญญาแล้วเนี่ยท่านถือว่าศีลวิมุตติศีลอริยะเนี่ยถือว่าหอมทวนลมหอมตลอดคืนตลอดวันหอมไม่หายเหมือนอย่างหลวงพ่อคูณนี่ฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยใครก็รู้จักหมดเลยฝรั่งก็ยังรู้จักเลยทำไมหลวงพ่อคูณรู้จักหลวงพ่อคูณก็เพราะหลวงพ่อคูณมีศีลศีลของพุทธเจ้าศีลของหลวงพ่อคูณเนี่ยสมมติให้ฟังว่าพระที่เรารู้จักใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยยังกับวัดปอแดงอย่างเงี้ยคนไกลๆก็รู้จักนี่เพราะอะไรถ้าทำที่ตรงนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงโคฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศหรือทำเป็นบ่อนอะไรคนก็คงจะไม่มากราบไหว้ไม่มารู้จักเพราะตรงนี้เป็นบริษัทเป็นบริษัทบุญคนก็รู้จักมาด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรมท่านพุทธเจ้าบอกว่ากลิ่นของศีลธรรมจึงเป็นกลิ่นที่หอมทุกเวลาเปรียบเหมือนกลิ่นทิพย์ที่หอมตลอดเวลาที่เทวดาคนนั้นยังมีบุญอยู่ที่ยังเสวยทิพย์อยู่ถ้ารสเปรียบรสชาติของทิพย์ของเทวดาที่เสวยรสชาติอาหาร
15วันเขาก็จะเสวยครั้งหนึ่งก็ผลบุญที่ทำไว้รสชาตินั้นก็จะทำให้ซาบซึ้งเหมือนกับคนเราที่พยายามไปหาภัตตาคารอร่อยร้านก็พยายามโฆษณาโอชารสโฆษณาว่ารสเลิศรสเลิศทั่วโลกเนี่ยร้านอาหารจะต้องโฆษณาว่ารสดีคนที่ไปทานอาหารราคาแพงก็จะหาร้านอาหารที่มีรสดีแล้วก็ชมเชยกันยกย่องกันหากินหาอยู่กันทุกวันเนี่ยร้านอาหารก็ทุกคนก็คิดว่าสุดยอดคือรสดีแต่เมื่อทิพย์สมบัติรสของอาหารของทิพย์นั้นเพียงสัมผัสเพียงสัมผัสว่าได้กินเท่านั้นก็อิ่มอยู่ได้ต้องนานฉะนั้นพระธุดงค์บางองค์ที่ไปกรรมฐานในป่าไม่มีบ้านคนแล้วได้สัมผัสรสทิพย์ท่านก็อยู่ได้ไม่ต้องกินอาหารชาวบ้านนอกจากว่ามีญาติเทวดาเอามาให้รสทิพย์นั้นเป็นรสละเอียดพระองค์ทรงพรรณนาว่ารสทิพย์เนี่ยเป็นรสที่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่ต้องเคี้ยวไม่มีกากไม่มีเดนไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะขออภัยไม่ถ่ายออกเข้าไปแล้วก็มีแต่ปีติมีแต่ความสุขชื่นบานอิ่มก็อิ่มไม่ใช่อิ่มวันเดียวอิ่มเวลาเดียวอิ่มไปนานยาวนานนึกเมื่อไรก็อิ่มนึกเมื่อไรก็อิ่มไม่ใช่อิ่มวันเดียวอย่างพวกเรากินอาหารเนี่ยว่าอร่อยไงกินมาแล้วเดี๋ยวก็อีหิวกินมามื้อนี้เดี๋ยวกลางวันก็หิวกลางวันกินเสร็จแล้วเย็นก็หิวเย็นกินแล้วตอนเช้าก็อยากกินอีกมันไม่อิ่มแต่รสอาหารของทิพย์นั้นอิ่มนึกเมื่อไรมันก็อิ่มเพราะจำรสนั้นได้เพราะรสนั้นมันซาบซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะรับรู้จะสัมผัสแล้วถ้าก็เปรียบเทียบเหมือนรสชาติของธรรมะรสชาติของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่เราได้รสความสงบเราได้รับรู้รสธรรมะของความสงบรู้ซึ้งถึงว่าจิตของเรารู้จิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยว่างเป็นสงบเป็นปล่อยวางเป็นดับความฟุ้งซ่านเป็นความเล่าร้อนเป็นความเล่าร้อนก็ดับได้ปล่อยวางได้เฉยได้รู้ความคิดตัวเองได้ดับความคิดตัวเองได้พอเข้าถึงรสธรรมะคือรู้จิตตัวเองสงบเข้าถึงความสงบสุขมีปีติเอิบอิ่มใจมีความสุขปราบปลื้มใจอิ่มใจสบายใจใครจะด่าจะว่าจะนินทาสรรเสริญก็รู้สึกว่าทุกนั้นไม่เข้ามาในใจรสธรรมะที่ได้รับความสงบสุขนั้นถือว่าอิ่มเป็นรสชาติที่ซาบซึ้งหรือว่าเอาอะไรมาแลกไม่ได้จะไปเปรียบเทียบราคาค่าของเงินทองไม่มีร้านไหนในโลกนี้ที่จะมาเทียบกับรสธรรมะที่ได้สัมผัสที่ได้รับรู้ฉะนั้นคนจึงฟังพระพุทธเจ้าได้ตลอดคืนฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่เบื่อฟังแล้วได้สำเร็จมรรคผลกันทุกคนคนลองฟังพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็จะต้องเป็นได้รับรู้อย่างน้อยก็ปฐมฌานหรือสมาธิบางคนก็ได้อานิสงส์ติดตัวไปถึงเป็นคนมีราบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในชาตินั้นโดยก็มีเพราะผลธรรมะพุทธเจ้าส่งผลเร็วมากเหมือนอย่างที่นางคนหนึ่งที่เก็บดอกไม้ดอกมะลิถวายพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าเดินมาก็ศรัทธาเอาดอกไม้มะลิมาถวายพุทธเจ้าแปดธนานน่ะตั้งใจจะเอาไปขายเป็นสาวรุ่นพอเอาดอกไม้โรยถวายพระพุทธเจ้าแล้วโรยเท้าให้พระพุทธเจ้าเหยียบ
แล้วก็วนลอยวนดอกไม้กับบางดอกก็อยู่ที่พื้นเท้าพุทธเจ้าบางดอกก็ลอยวนพุทธเจ้าเดินไป

ไหนดอกไม้ก็ลอยวนตามไปนางดีใจอิ่มใจสุขใจว่าอะไรบุญของเรานี่ทำแล้วไม่ได้สูญไปไหนเลยดอกไม้ยังลอยบูชาพระพุทธเจ้าไปจนลับตานางดีใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดอกไม้ดอกนี้มีค่ามากนางคนที่เขามีปีติในวันนี้จะได้เป็นมเหสีพระราชาภายใน7วันนี้พระสุดพอไปเจอพระราชาพระราชาทรงชอบใจไปร้องเพลงเก็บดอกไม้พระราชามาจากการศึกพอได้ยินเสียงหวานๆคลายเครียดได้ก็ไปถามว่าเป็นลูกของใครไม่มีเจ้าของก็เอาไปเป็นมเหสีอานิสงส์ของการถวายดอกไม้พระเจ้าเพียง8ธนานถือว่ารสธรรมะที่สวรรค์เขาเสวยรสทิพย์เนี่ยเขาก็ซาบซึ้งไปตลอดชีวิตเขาธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราเสวยธรรมะก็จะมีรสประทับใจตัวเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเรามาได้อะไรไปบ้างเรามาได้อะไรมาได้ความรู้สึกที่ดีเช่นมาทำสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำใจให้สงบหรือรู้จักธรรมะที่ครูบาอาจารย์แนะชีวิตตัวเองที่ท่านพูดเป็นหัวข้อเป็นคติเตือนใจอย่างเงี้ยหาเห็นความไม่เที่ยงอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าคนที่ปีที่แล้วมาใส่บาตรท่านประทับใจปีที่แล้วมาโยมมาใส่บาตรอุ้มบาตรแต่ปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้ไม่มีแล้วโอ้ไปไหนก็แสดงว่าเขาไปแล้วแล้วคนที่อยู่ต่อไปปีหน้าจะได้กลับมาหรือเปล่าแต่ปีหน้าก็ต้องกลับมาบางคนก็ได้ยังได้กลับมาอย่างคนนี้ไม่ได้กลับมาแล้วไม่ได้มาอุ้มบาตรแล้วแต่เขาไปเขาก็ได้มาวัดมาสร้างบุญกุศลเข้าไปความตายนี่เป็นความเที่ยงความตายนี่เป็นของเที่ยงตายแน่ตายทุกคนไม่ว่าสาวแก่แม่ทุกคนตายแต่เวลาไม่เที่ยงว่าจะตายเมื่อไหร่ตายวันไหนตายช้าตายเร็วตายด้วยโรคอะไรนั่นไม่เที่ยงกำหนดไม่ได้แต่ความตายนี่เที่ยงเหมือนนิพพานนิพพานนี่เป็นของเที่ยงนิพพานแล้วไม่มีการกลับมาเกิดไม่มีกิเลสกลับมาเกิดไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสกลับมาเกิดความตายก็เหมือนกันเที่ยงคือเกิดมาต้องตายแน่ฉะนั้นท่านก็เตือนให้เราเห็นว่าเราต้องขวนขวายมาวัดกันมากขึ้นมาภาวนากันมากขึ้นฉะนั้นพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสวรรค์ให้อุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมทุกคนเข้าใจหมดทุกคนที่มาวัดนะไม่มีใครโง่เลยนะฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าที่มีงานวัดก็คือมีงานบุญก็คือวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็จะมาฟังธรรมครั้งเดียวฟังธรรมครั้งเดียวพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตนี้ไม่ได้ฟังก็ไม่ลืมธรรมะของพุทธเจ้าอย่างนั้นพบพุทธเจ้าครั้งเดียว

ก็ที่จะตมาได้บรรยายเก็ดเล็กเก็ดน้อยเพราะว่าเวลาก็มีจำกัดตมาก็ได้อธิบายเรื่องของการที่เรามาสร้างบารมีทุกคนก็คงจะเข้าใจในหลักธรรมะพุทธเจ้าว่ารถทุกอย่างก็ไม่เลิศเท่ากับรถของศีลทานภาวนาที่เราจะจำติดใจของเราเอาไว้เป็นที่พึ่งเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องมีที่พึ่งต้องมีที่พึ่งทุกคนมีที่รักของตัวเองนะมีที่รักที่เอาไปได้ไม่ใช่รักแล้วเอาไปไม่ได้รักที่เอาไปไม่ได้นั่นก็เป็นที่พึ่งของทางโลกมันเป็นชั่วคู่ชั่วยามนะเหมือนกับอาหารที่เรากินอิ่มแต่ก็ไม่อิ่มถาวรต้องกินใหม่แต่ความรักที่รักบูชาน้ำใจของเราที่เราจะต้องได้รักษาอะไรของเราไว้เช่นการประพฤติปฏิบัติที่เราได้มีอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเป็นความรักที่เจริญงอกงามรักษาศีลรักษาภาวนารักษาสติของเราให้เกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราสบายใจเหมือนกับเราไม่มีนรกในใจมีแต่ภาคสวรรค์ภาคสวรรค์ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนที่อาตมาได้มาบรรยายทุกปีก็ดีใจที่ได้มาร่วมได้มาเป็นกับพวกท่านทุกคนได้มาร่วมโมทนาได้มาเห็นการกระทำที่ดีเพราะที่วัดก็จัดที่วัดนั่นก็เมื่อวันซืนนี้ก็เป็นวันต้นเดือนก็จัดคอร์สสมาธิไม่ได้จัดนิมนต์พระเพียงแต่ว่าจัดประจำเดือนที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมรามที่เขาใหญ่มาจัด4ปีแล้วจัดคอร์สสมาธิก็พยายามปลูกป่าเพราะเมื่อก่อนมันเป็นป่าใหญ่ถูกทำลายไปเป็นสวนน้อยนาก็เราก็ปลูกต้นกฤษณามาแทนตอนนี้ก็เอาต้นกฤษณาไปปลูกต้นกล้วยไปปลูกเพื่อให้มันเป็นป่ากลับคืนมาแล้วก็จัดคอร์สสมาธิทุกเดือนมีโยมแต่พาคนมาปฏิบัติธรรมนี่มันน้อยนะโยมนะนี่ยังมากกว่านั่นเราปฏิบัติแบบใช้สติปัฏฐาน4โยมคงรู้จักเรื่องคุณแม่สิริใช่ไหมสิริที่โคราชเนี่ยเขาก็จัดคอร์สสมาธิเขามีคนยังมากก็แค่ร้อยครึ่งร้อยแต่เหมือนคนเราก็เหมือนข้าวที่คัดแล้วเนี่ยคนที่มาก็เหมือนข้าวที่เมล็ดที่คัดกินได้แล้วนะมาได้ที่เพาะพันธุ์ได้ไอ้ที่แกลบที่รีบก็เอาไปทิ้งหมดเราก็จะไปคิดว่ามันน้อยไม่มีคุณภาพน้อยมีคุณภาพถ้าพูดกันแล้วก็คนที่มาก็เหมือนกับคนที่มาวัดมาปฏิบัติก็เหมือนกับของที่ขึ้นห้างแล้วของที่ขึ้นห้างขายได้แล้วมีราคาแล้วมีคุณภาพแล้วไม่ใช่ของที่ขึ้นห้างไม่ได้ก็นั่นถือถูกคัดทิ้งไปแล้วนั้นคนที่มาวัดก็เหมือนคนของที่ดีที่ขึ้นร้านแล้วขึ้นห้างแล้วถ้าเป็นเพชรก็หมายถึงว่าเอามาเจรไนขายได้แล้วก็เลยมีแค่ประมาณ 6-70 คนโยมคนไทยก็ทุกเดือน 6-70 คนมาตรฐานอย่างมากที่สุดแค่ร้อยหนึ่งอุตส่าห์เชิญทั้งประเทศนะโยมเชิญทั้งประเทศเชิญประเทศไม่มาแต่มาเชิญไปทั่วโลกเลยเชิญไปทั่วโลกดูที่มันจะมาไม่ทั่วโลกเนี่ยมาโยมจะมาก็ใช้สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์ตัวเองขึ้นมาเป็นชื่อว่า vimok.com ก็เอาธรรมะได้คีย์เข้าไปธรรมะสติปัฏฐาน4ธรรมะวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์ก็ใส่เข้าไปให้ฝรั่งมันอ่านมีคนไทยอ่านอยู่ไม่กี่คนมีเด็กไทยอ่าน
่านปุ๊บมาวัดมานั่งมาขอทำสมาธิบอกมาไงบอกหนูอ่านอินเทอร์เน็ตอ๋อโหแสดงว่าเด็กไทยนี่มันอ่านแค่คนเดียวเท่านั้นเองหรือบางคนอ่านอาจจะไม่มาก็ได้มาบวชแล้วตอนนี้ฝรั่งก็มาทีแรกก็มา4คน5คน6คนตอนนี้เริ่มมาตรฐานขึ้นมาเดือนที่แล้ว13คนฝรั่งมา13คนมาหลายประเทศแอฟริกาก็มาตัวดำๆก็มาไอ้ตัวดำนี่มา3คนอาตมาบอกโหอาตมาคอยโยมมาตั้งนานแล้วเนี่ยคอยคุณมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาเนี่ยเหรอมันก็หัวเราะนะมันก็เคร่งพวกนี้เคร่งกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ที่วัดไม่มีอะไรมันก็กินแต่อะไรใบโหระพาใบกะเพราอะไรมันหอมดีก็มาปฏิบัติ13คน7วันสอนวิธีเดินจงกรมเดินจงกรมเดินยกขึ้นก้าวไปวางลงสอนให้เดินจีจังหวะยกส้นซ้ายขึ้นก้าวไปวางลงเขาก็เดินกันได้โยมเขาเดินสวยคนไทยโยมฝรั่งเดินตั้งใจเดินตั้งใจภาวนาเราก็บอกเขาก็มาทีละ13คนมาคนนี้อีกนึกว่าจะมาทีเดียวมาคนนี้มา11คนเพราะไอ้ตัวดำไม่มาก็เลยเหลือ11คนเราอยากได้คนดำเพราะคนดำเนี่ยเขามีญาติมากแต่มาบอกเนี่ยคุณนะคุณมีญาติมากเขาก็บอกเขาจะทำยังไงดีจะเอาธรรมะไปบอกญาติเขาได้บอกอย่าไปบอกใครธรรมะบอกใครไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเองให้ตัวเองซึ้งเองรู้เองมันก็จะฉายใจออกมาเองสว่างที่ใจเองนี่กำลังเมื่อวานเพิ่งเปิดไปเมื่อวันศุกร์นี้ตอนนี้ยังเข้าคอร์สกันอยู่7วันอาตมาเห็นว่าวิธีให้คนเรียนรัดโดยไม่ต้องไปเรียนปริยัติต้อง10ปีอย่างที่เราเรียนกันมามันนานกว่าจะได้มาปฏิบัติเนี่ยเราเรียนกันนานก็เลยว่าพวกเขาไม่มีเวลาเรียนพวกนี้เขาทำมาหากินบางคนเป็นแพทย์เป็นอะไรบางคนเป็นกัปตันมาแล้วมาอีกก็มีก็ให้เขารู้เรื่องใจของพุทธเจ้าซะเลยใจของพระอรหันต์ใจของอุบาสกอุบาสิกาคนไทยพอเขาปฏิบัติแล้วเขาจะรู้จักคนไทยว่าคนไทยมีใจอย่างไรบอกงั้นถ้าคุณไปเที่ยวพัทพงพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่คุณไม่รู้จักคนไทยหรอกไม่รู้จักก็ให้คุณรู้จักใจของตัวเองสงบและจะรู้ก็ใช้วิธีนี้7วันก็ส่งไปทั่วตอนนี้ก็มีมาเรื่อยเลยเขาบินมาตรงเลยโยมบินมาปฏิบัติกลับไปเลยไม่เที่ยวไหนบางคนมาแล้วมาอีกก็ใช้วิธีนี้ด้วยการบอกบุญไปเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ให้อะไรเขาไม่ได้กินฟรีด้วยนะแต่คนไทยก็ยังดียังรักษาสถิติอยู่ได้หกเจ็ดสิบคนอยู่ทุกเดือนบางคนมาแล้วมาอีกบางคนอายุมากนั่งไม่ได้ก็มีคนไทยมานั่งเก้าอี้เอาก็มีบางคนเดินไม่ได้บางคนนี่กินนับคำข้าวไม่ได้โยมกินนับคำข้าวเลยหลงแล้วจะมาให้นับคำข้าวโยมให้พระชีญาติโยมนับคำข้าวกินพอเคี้ยวเข้าไปก็กำหนดช้าๆเท่าเร็วมันใจร้อนก็ช้าๆถูกปากอ้าอมก็อ้าปากแล้วเคี้ยวกำหนดที่กายเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองเคี้ยวหนอสามหรือว่าหนึ่งก็ได้สองก็ได้แต่ใช้หนอด้วยเคี้ยวหนอสี่แล้วเสร็จแล้วก็เวลานั้นพออาหารหมดปากก็สั่งที่มือให้ยกขึ้นเหยียดออกไปแล้วก็ตักเอาจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วก็คู่เข้ามาถูกปากแล้วก็เปิดปากอ้าอมแล้วก็เหยียดออกไปแล้วก็เก็บมือแล้วมากำหนดที่ขาตะกายเริ่มต้นนะอยากหรือหิวถ้าอยากอมไปก่อนอมจนจืดถ้าหิวกินเคี้ยวหนอหนึ่งวันหนึ่งคำเคี้ยวเนี่ยคำหนึ่งกี่เคี้ยวนับให้ท่วนคำหนึ่งกี่เคี้ยวเคี้ยวละกี่คำแล้วอิ่มหนึ่งเนี่ยกี่คำบางคนจบเป็นด็อกเตอร์นับไม่ถ้วนนะโยม
โอ้โหมันสับสนบอกโอ้ทรมานจังบอกอะไรยากบอกว่าเดินก็ไม่ยากนั่งก็ไม่ยากนอนก็ไม่ยากแต่เคี้ยวข้าวเลยยากจังเลยมันลืมเพราะมาวัดตอนแก่ยมมันลืมนี่เป็นวิธีทำให้จิตเรากลับคืนมาโดยความรู้ตัวเรากินมันต้องแต่เล็กจนโตนับไม่ถ้วนนะโยมแต่ที่พอมาทำนี้ปุ๊บเขาก็ได้สติในการเคี้ยวกินเลยรู้ว่าคำละกี่เคี้ยวเคี้ยวละกี่คำแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่กินไปเนี่ยกี่คำคำละกี่เคี้ยวบางคนคิดเก่งปุ๊บเท่านั้นพันคำตอนนี้ร้อยคำรู้หมดเลยพอเขานับหมดเลยบางคนขีดบอกห้ามขีดต้องห้ามขีดห้ามเขียนต้องจำเอาในใจต้องใช้สัญญาจำก็ทำกันบางคนทำไม่ได้

ไม่ได้ก็เอาอภัยให้คนที่ทำไม่ได้โดยมากคนอายุมากโยมจะทำไม่ได้แต่คนที่อายุมากบางคนทำจนได้ก็ใช้ได้เพราะสติตัวนี้จะต้องนำพาไปสู่ความรู้ตัวเองตลอดฉะนั้นสำคัญมากสติตัวนี้ถ้าไม่มีแล้วหมดท่าเลยคุยใครไม่รู้เรื่องคนไม่มีสติให้บอกเกิดย่อยให้ฟังก็สอนอย่างนี้สอนวิธีเดินเดินก็เราก็สอนพวกฝรั่งให้ยกขึ้นกันหนึ่งเนี่ย one two three อย่างเงี้ย3 4เงี้ยเขาก็จะรู้เลยโอ้ก็จะเดินได้สงบต้องสงบมาวัดนี่ต้องสงบถ้าไม่สงบจะไม่ได้อะไรเลยทานก็ต้องสงบศีลก็ต้องสงบฉะนั้นการที่มาเปิดคอร์สที่เขาใหญ่เนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนได้ย้อนกลับไปสู่ความสงบกันบ้างแต่อย่างที่ท่านเจ้าวาดที่นี่ทำก็ทำให้มาปฏิบัติให้รู้จักความสงบถ้าคนไทยเราเข้าวัดอย่างนี้แล้วก็คงไม่มีใครจะหลงไปทางอื่นก็คงจะกลับย้อนมาสู่ยุคของอริยยุคมีความเจริญทุกคนฉะนั้นที่เรามาบำเพ็ญนี้ก็ถือว่าเป็นที่โมทนาของตัวเราให้มีความสำเร็จที่เราตั้งใจเวลาทั้งหลายก็หมดแล้วอาตมาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลขอให้ท่านจงสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกท่านทุกคน

บุญที่เราทำนี้ก็เป็นความโสมนัสคือความดีใจทำให้เราได้รับความดีใจสบายใจสุขใจในเมื่อเรานิมนต์ละมาที่บ้านเราก็ได้รวมญาติรวมมิตรของเราให้เป็นสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่ทำอะไรก็มีความเห็นตรงกันฉะนั้นถือว่าเป็นญาติ ญาติอย่างเดียวก็ไม่พอเป็นมิตรมิตรคือผู้ร่วมทุกสุขด้วยกันพอเราเมื่อมีมิตรก็จะมีความมีผู้รู้ใจมีผู้ให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมจนบรรลุสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ถือว่าเป็นมิตรแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าปัญจิตานัญจะเสวนาจะภารานังบูชาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมังการบูชาคนดีนั่นน่ะก็ถือว่าเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้า พ่อแม่เป็นมิตรที่ดีของลูกครูบาอาจารย์เป็นมิตรที่ดีของลูกศิษย์เพื่อนที่มีศีลธรรม ก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนไม่คิดคดทรยศคนที่ดีก็คือคนให้เราจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นของดีเนี่ยก็คือการเป็นผู้ให้ฉะนั้นเราจะรู้ว่าพ่อดีแม่ดีก็คือให้ลูกจะรู้ว่าลูกดีก็คือลูกให้แม่พ่อจะรู้ว่าลูกไม่ดีคือลูกที่มาผ่านพ่อแม่คือลูกไม่ดีถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็ผ่านลูกถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็จะมาทำให้ลูกเดือดร้อนตลอดเวลานั่นคือพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ค่อยทำความเดือดร้อนให้ลูกเพราะเป็นมิตรที่ดีคือเป็นผู้ให้ครูบาอาจารย์ก็จะไม่ทำความเดือดร้อนให้ลูกศิษย์เพราะเป็นผู้ให้โดยมากลูกศิษย์จะทำความเดือดร้อนให้ครูบาอาจารย์มากกว่าฉะนั้นถึงว่าถ้ามิตรที่ดีเนี่ย

จะมีประโยชน์ในสังคมนี้บ้านเรานี่เราก็ต้องการคนรู้ใจคนรู้ใจก็คือคนเราเห็นใจตัวเองรู้จักความโกรธตัวเองเป็นโทษเราไม่ชอบคนอื่นขัดคอเราเราชอบคนพูดจาไพเราะสรรเสริญไม่อยากให้คนดูถูกเราไม่อยากให้คนมองข้ามเราอยากให้คนให้เกียรติเราไม่อยากให้คนมาทำลายจิตใจเราจะรู้สึกเราจะสบายใจเมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รู้ว่าจิตเราคิดลำเอียงตัวเราชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้เมื่อเรารู้จิตของเรา

ัวเราชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้เมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราชอบอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราก็จงรู้เลยว่าคนอื่นก็คงชอบเหมือนเราเราไม่ชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าคนอื่นก็คงไม่ชอบเหมือนเราแต่จะทำอะไรก็คือทำให้ตัวเราก็คือการที่เราจะทำให้คนอื่นเนี่ยสบายใจคือทำสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นทำให้เรานั่นเองเราอยากทำให้อยากให้คนอื่นทำให้เราคือทำให้ถูกใจพูดถูกหูทำอะไรถูกใจทำใจอย่างที่เราต้องการรู้ใจเราสิ่งเหล่านี้คือว่าเราชอบอย่างนี้เราก็เอาสิ่งที่ชอบเหล่านี้ทำให้คนอื่นบางครั้งก็ตรงกันดังนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็พยายามไม่ทำเรารู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยคนนั้นทำอย่างนี้ไม่ชอบตรงนี้ทำไม่ชอบพูดอย่างนั้นไม่ชอบเราก็จงสิ่งที่ไม่ชอบนี้ก็เกิดแล้วก็ดับในใจเราเราก็ไม่เก็บเอาไประบายให้คนอื่นไม่เอาไปให้คนอื่นรู้ว่าเขาไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเหมือนเรากินอาหารเนี่ยเรารู้เลยว่าอย่างไรเราชอบคนอื่นก็คงจะชอบไม่ต่างเราดังนั้นจึงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็จงดูใจเราคนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมาขัดคอกันทุกวันมันก็หาความสงบสุขทางใจไม่ได้จะขัดคอกันไปทำไมยุคโบราณเขาก็สอนแล้วว่าขัดคอคนไม่ขาวขัดหม้อขัดไหขาวขัดคอคนสนตมูกมาเขาก็ห้ามเพราะว่าไม่ดีทำยังไงจึงจะทำให้มันดีเมื่อคนเรามันพูดไม่ถูกใจอยู่ด้วยก็คือจึงที่จะดีได้ก็คือเฉยลูกเดียวฟังเฉยฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังแล้วเฉยไม่คิดจะปรุงแต่งโต้ตอบว่ามันดีหรือไม่ดีทั้งที่รู้ก็รู้แต่ทำเฉยเห็นก็เห็นแต่ทำเฉยบอกว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนที่อยากจะเอาชนะใจคนอื่นก็คือเป็นคนใจร้อนคนใจร้ายอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวตลอดวันเพราะก็เป็นมารในหัวใจตัวเองก็เรียกว่าถ้านิ่งแล้วเราไม่โกรธตอบไม่โต้ตอบมันก็เป็นพระแล้วก็เฉยมันก็เฉยมันก็เย็นสบายก็พระก็คือทำใจเฉยก็คือนิ่งพระชนะเป็นมารคนที่จะเอาชนะก็ดึงมันก็คิดปรุงแต่งจนนอนไม่หลับจนเครียดแค่คำพูดคำเดียวดูถูกกันหรือว่าเอาชนะกันเมื่อวานนี้วันนี้ก็คิดแก้แค้นอีกเอามาโต้ตอบกันได้บางคนโต้ตอบกันเป็นปีไม่จบคำพูดที่เหยียดย่ำน้ำใจดูถูกกันเนี่ยไม่ควรฉะนั้นจึงว่าปิยวาจาวาจาเป็นสุภาษิตพูดแล้วผู้ฟังก็สบายใจคนพูดก็สบายใจฉะนั้นสังคมเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันมิตรแท้ย่อมมีความสุขบุญเนี่ยนำพานำความสุขมาให้นำพาความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นบุญจะทำให้คนเนี่ยสงบลงเย็นลงสบายใจทำอะไรก็จะไม่ค่อยติดขัดจนสำเร็จที่สุดสุดท้ายเนี่ยบุญจะทำให้เราสำเร็จทุกอย่างบาปไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำอะไรไม่สำเร็จมันเป็นบาปมันเป็นกรรมมันเป็นเวรมันเป็นบาปมันขัดขวางแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยบุญก็ส่งไปถึงพระนิพพานพอถึงพระนิพพานเนี่ยสำเร็จหมดทุกอย่างเลยคนที่มีบุญวาสนาจะไปถึงสวรรค์นิพพานเนี่ยถือว่าอะไรก็ขวางไม่ได้อะไรก็ขวางไม่อยู่เพราะว่าบุญเขาพอแล้วบุญเขาเต็มแล้วฉะนั้นขอให้คิดว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อุปการะธรรมเป็นมิตรในหัวใจเราถ้าใจเราเย็นก็จะเป็นบุญเป็นมิตรในหัวใจเราขอให้ดีใจปราบปลื้มใจในความดีที่ตัวเองทำใครแย่งยื้อไปไหนไม่ได้แต่ขอให้มีความสุขสบายใจก็เป็นมงคลต่อบ้านเราต่อตัวเราและครอบครัวเราชีวิตนี้เราจะอยู่กับใครเขาก็มีความสุขกับเราเราก็เป็นตัวมีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเพราะเราใจของเรามีความสุขแต่คนเราใจมีทุกข์เนี่ยจะไปอยู่ให้ใครมีสุขก็ไม่ได้เพราะใจของเรามีทุกข์จะไปอยู่ให้คนอื่นมีสุขบอกเนี่ยฉันเนี่ยเป็นตัวสุขนะ

0: ใจเราทุกข์เนี่ยก็ไปอยู่ให้ใครสุขไม่ได้แต่ถ้าใจของเรามีความสุขไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปทำให้คนมีสุขมันสุขอยู่ที่ใจกายก็เป็นเบาดังนั้นเมื่อเราจะหาความสุขที่แท้จริงก็ทำให้จิตใจเป็นบุญกุศลให้มีความสุขแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะเป็นบ้านใดเมืองใดเมื่อจิตใจเราเป็นสุขแล้วก็นำความสุขมาให้แก่ตัวเราและคนอื่นถือว่าเป็นพลังใจต่อไปก็ให้ตั้งใจตัวน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรสัตว์โลกบาลทั้งสี่เทพารักษ์ผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปอย่าไปโกรธกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกเดี๋ยวก็ไปเจอกันบนสวรรค์อีกถ้าเป็นมนุษย์ก็มาเจอกันอีกอย่างนี้ก็ไม่พ้นไงไปโกรธกันทำใจสบายพระเวสสันดรทำแบบพระเวสสันดรยกมัตสีให้เขาก็ได้ยกลูกให้เขาก็ได้บารมีสูงก็ยกให้เขาได้หมด
1: รายการธรรมะก่อนนิทราสำหรับคืนนี้ได้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติ ที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดชีทเฮ็ดไฟนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะพอได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกทอผ้าไหมนี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาทอในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
3: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
7: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
8: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายชิ้นนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนก
3: ันความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
9: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
3: ด้วยพระบารมีจากการส่ง

สริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พนารายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมากคนก็มาในโครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
3: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่

0: การเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: ป็นการหาที่พึ่งให้กับตนเองนะเราช่วยตัวเราพึ่งตนตัวเราเองเท่ากับเราช่วยครอบครัวช่วยสังคมนะเรามานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้กระทำนะให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญนะเท่ากับช่วยตนเองด้วยช่วยสังคมด้วยนะเป็นคนที่ไม่ประมาทนะจากนี้ไปให้เราตั้งใจนะ จัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือชนกันนะชนเบาๆสัมผัสกันนะทำตั้งใจว่าถ้าเราปวดเราเมื่อยเราก็ไม่เอามือออกจากกันนะอะไรมาไต่มาตอมเราก็จะทนนะถ้าไม่ถึงเวลาเลิกเราก็จะไม่ยอมเสียความตั้งใจนะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงนะจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระสติมาสัมปชาโนให้เรามีสตินะสติแปลว่าระลึกได้สัมปชาโนมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่งหลับตาน้อมมาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าของตนเองเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหน
1: ลมหายใจออกภาวนาวโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจชอบคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้

ให้นั่งหลับตาอย่านั่งหลับให้เราทำใจให้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเวลาเนี่ยเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเราก็นั่งภาวนาพุทโธฝึกเอาไว้ยิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฝึกให้ใจเรามีสติฝึกให้ใจเรามีภาวนาเราก็ตั้งใจปฏิบัติลมหายใจเข้าพุทลมหายใจ

ใหม่ๆต้องยึดหลักภาวนาไว้ก่อนใจคิดนึกอะไรเราก็พุทโธอย่าปล่อยจิตอย่าปล่อยใจให้ใจเรามีสติมีสติเราก็จะมีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราก็จะมีปัญญาอาตาปีปาลบความเพียรสติมาสัมปชานุให้เรามีความเพียรในการภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโท

จคิดนึกอะไรเราก็เห็นใจตัวเองคิดนึกอะไรนะเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นคิดดีคิดไม่ดีนะพอเรามีสติพุทโธความคิดก็ดับเราก็เอาปัจจุบันธรรมภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธรู้กายรู้ใจเจริญอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตจะจิตตะตั้งใจวิมังสาใครควรพิจารณาเวลานี้เราก็มีความตั้งใจตั้งใจภาวนามีความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธพยายามยืดกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าพยายามยืดกายไว้นั่งให้เป็นองค์ทักษิณสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงให้เราเห็นกายตัวเองมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเราก็ภาวนาพุทโธภาวนาให้มากลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเราก็นั่งภาวนาปรารภความเพียรต้องอดทนขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่อดทนไม่ภาวนาอนิวรธรรมสิ่งที่มาขวางกั้นเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงงอนอนทินะมิทะก็เป็นนิวรณ์เราก็ต้องสู้กับนิวรณ์นะอย่าให้นิวรณ์มาขวางกั้นนิวรณ์มีอยู่ด้วยกัน5อย่างพยาปทะความคับแค้นใจร้อนใจอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกามฉันทะความยินดีในกามคุณแล้วก็มีความภาคความเพียรสังหารนิวรณ์ห้าให้หายไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีบทเก่าบทใหม่ก็ดีเบื้องต้นเราก็ต้องสู้กับนิวรณ์นะเป็นธรรมดาเวลานี้เราก็มาฝึกขันติปรมังตโปติติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนะอดทนไว้สู้กับนิวรณ์สู้กับใจตัวเองใจร้อนเราก็พุทโธใจไม่สงบเราก็พุทโธจิตใจหดหู่ท้อถอยเราก็พุทโธไว้ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธ5นาที10นาทีทุกเวลานาทีก็เป็นบุญเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอยู่กับปัจจุบันอยู่กับภาวนาเราก็นั่งภาวนา
เจริญสติเจริญสมาธิเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้น

เสียงอะไรก็ตามชอบใจไม่ชอบใจเราก็วางใจไม่ไปยึดมั่นถือมั่นใจคิดนึกอะไรก็ตามนะเราก็เห็นใจตัวเองคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป

วลานี้เราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนะเราก็ภาวนาพุทโธ

ทำความรู้ทำความเห็นพิจารณาดูลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปผ่านลำตัวไปถึงท้องท้องก็ผ่องขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็ผ่านลำตัวหายใจออกมากระทบปลายจมูกแล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นวิตกวิจารณ์อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้านะลมหายใจออกให้เราเห็นตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะเราหายใจมาตั้งแต่เกิดนะเราจะกินจะนอนนะทุกลมหายใจเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะเราบังคับไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้ให้เรากำหนดดูให้เราพิจารณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายนะเห็นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสิ่งที่เรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกนะไม่หายใจเราก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ตายอีกถ้าความตายของเราอยู่กับทุกลมหายใจเราก็ทำความรู้ทำความเห็นอานาปานสติทำให้มากทำคนเดียวก็ได้หลับตาลืมตาเราก็ทำได้จะทำงานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่วัดก็ดีอารมณ์หายใจก็มีอยู่ทุกเวลานาทีให้เราเจริญสติอานาปานสติเป็นการปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันธรรมไม่ไปปรุงแต่งเรื่องอื่นให้อยู่กับใจตัวเองให้อยู่กับกายเจ้าของมาจากนี้ไปให้เราพิจารณาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะให้เรากำหนดดูเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรมีสีดำสีขาวสีงอมีกลิ่นเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างนะรังแคกลิ่นเมื่อกินไข่นะสองวันสามวันเจ้าของก็ต้องสระนะถ้าไม่สระแล้วปล่อยให้มีกลิ่นเป็นผมก็ไม่สระต้องคอยสระคอยล้างอยู่เป็นประจำเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องยาวแล้วก็ตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปเวลานี้กำหนดดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของตัวเองเกสาผมเป็นอย่างไรให้เราพิจารณา
ห็นตามความเป็นจริงเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้จากนี้ไปให้เรากำหนดโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นอยู่ทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือกับฝ่าเท้าขนก็ไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเมื่อใครก็ออกมาจากรูขุมขนเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้ให้เรากำหนดดูโลมาขนโลมาขนอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยงามเป็นตัวเราเป็นของเรานะให้เรามีสติมีสมาธิเกิดปัญญาเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะฝึกเอาไว้ให้เรามีสติให้เรามีสมาธิ

จากนี้ไปให้เรากำหนดณขาเล็บณขาเล็บหมายถึงเล็บมือเล็บเท้าที่อยู่ปลายนิ้วเวลานี้เรานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายในหัวแม่มือชนกันนะแล้วก็กำหนดดูหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บมือเป็นอย่างไรเล็บเท้าเป็นอย่างไรนะเป็นของไม่สวยไม่งามนะยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะแม้ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีบวชเก่าบวชใหม่ก็ดีนะเล็บก็มีคุณสมบัติเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สะอาดเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะฝึกเอาไว้ให้เราเห็นผมขนเล็บจากนี้ไปให้เรากำหนดทันตาฟันทันตาฟันหมายถึงฟันภายในปากของตัวเองฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซี่ซี่มีกลิ่นมีสีเราแปรงฟันทุกวันตอนเช้าตื่นนอนตอนเย็นก่อนนอนอย่างน้อยก็สองเวลาถ้าเราตื่นนอนมาไม่แปรงฟันมีน้ำลายมีของปฏิกูลมีกลิ่นต้องแปรงฟันก่อนแปรงทุกวันฟันก็ยังผุฟันผุทำให้เราปวดก็ต้องถอนถ้าถอนทิ้งไปแล้วเราก็ไม่เสียดายยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เราเห็นทันตาฟันทันตาฟันให้เรากำหนดตะโจหนังตะโจหนังก็คือผิวหนังของตัวเองหุ้มห่อกายอันนี้ไว้เหมือนกับกระสอบข้าวนะห่อข้าวสารไว้ผิวหนังก็เช่นกันหุ้มห่อกาย32ไว้แล้วก็หลงว่าเป็นของสวยงามถ้าความเป็นจริงก็ไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีไข่ออกจากรูขุมขนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีตอนนี้เราอายุมากผิวหนังก็เปลี่ยนไปโดยย่นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้กรรมฐานมูลละกรรมฐานปัญจห้าอย่างอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังตัวเองทันตาฟันทันตาฟันฟันแผ่นในปากมันบนฟันล่างก็ดีณขาเล็บณขาเล็บเราก็เห็นเล็บมือเล็บเท้าของตัวเองโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นทั่วผิวกายนะเว้นฝ่ามือกับฝ่าเท้า

ถ้าเราเห็นเล็บเห็นขนเห็นเกศาผมเส้นผมของตัวเองอยู่บนศีรษะให้เรากำหนดดูเกศาผมเกศาผมผมขนเล็บฟันหนังนะห้าอย่างเราฝึกเอาไว้ให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาเอาร่างกายที่ของพ่อแม่ให้มาเราก็มาตั้งใจให้มีสติให้มีสมาธิให้เกิดปัญญามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ฝึกเอาไว้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ให้เราฝึกกายกตาสติกรรมฐานถ้าเราเอาผมขนเล็บฟันหนังออกไปก็จะมีเนื้อมีเอ็นมีเนื้อมีเอ็นถ้าเอาเนื้อออกไปเอ็นออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกเวลานี้กำหนดดูศีรษะก็มีหัวกะโหลกตาก็เป็นโพรงลึกเข้าไปจมูกที่โด่งก็ไม่มีก็เป็นโพรงลึกเข้าไปขากรรไกรบนขากรรไกรล่างกำหนดดูกระดูกที่คอเป็นข้อๆกระดูกสันหลังเป็นข้อๆร้อยรัดไปถึงก้นกบให้เรากำหนดดูตามลำตัวก็มีซี่โครงเป็นซิกซี่ข้างขวาก็ดีข้างซ้ายก็ดีกระดูกไขปลากระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือลองกำหนดดูเห็นร่างกายเรามีโครงร่างโครงกระดูกไปถึงกระดูกเท้ากระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าที่เรานั่งอยู่นี่เป็นโครงร่างโครงกระดูกใช้ตาสติใช้ตาสมาธิใช้ตาปัญญาพิจารณาดูมีโครงร่างโครงกระดูกเป็นของไม่สวยไม่งามเราอย่าไปยึดว่าสวยงามถ้าเอาผมขนเล็บฟันหนังอย่าออกไปเอาเนื้อเอาเอ็นอย่าออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกเราก็ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าเราพิจารณาดูส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำลายน้ำตารวมไปถึงมันสมองก็เป็นน้ำเรายึดไว้เป็นเจ้าของไม่ได้ร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธาตุลมร่างกายเรามีความอบอุ่นก็มีธาตุไฟเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่หายใจเข้าเราก็ตายไม่หายใจออกเราก็ตายร่างกายนี้ก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าเหมือนกันหญิงก็ไม่มีชายก็ไม่มีคนรวยคนจนก็ไม่มีเป็นขี้เถ้าเหมือนกันเวลานี้เราก็อย่าไปยึดว่าตัวเราของเราเพียงแค่อาศัยมาปฏิบัติธรรมให้มาเห็นกายเห็นใจของเจ้าของเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองของพ่อแม่ให้มาแล้วก็เอาผมขนเล็บฟันหนังกาย32มาปฏิบัติให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึง
สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเวลานี้เราก็มาปฏิบัติ

ายยกตาสติกาย32เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เราเป็นเจ้าของก็ไม่ได้เราก็เพียงแค่อาศัยเอาผมขนเล็บฟันหนังกาย32มาพิจารณาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอาจากนี้ไปเราก็ทำความรู้ทำความเห็นมาเห็นกายตัวเองนุ่งห่มผ้าอย่างไรนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรกายเราสงบพิจารณากายคตาสติก็ดีเราลองกำหนดดูเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกนั่ง5นาที10นาทีมีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็กำหนดดูเวทนาทางจิตก็มีสงบก็มีไม่สงบก็มีใจคิดนึกอะไรก็มีเราก็เห็นอารมณ์ตัวเองนะลองกำหนดดูเห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติเราก็จะมีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เราก็พิจารณาดูเราก็จะได้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีใจเราคิดนึกอะไรก็ดีเราก็เห็นอารมณ์เห็นเวทนาสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเราก็เห็นอารมณ์เห็นเวทนาตัวเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปถ้าเรานั่งเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของกายปวดกายเมื่อยเราก็เห็นใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติมีปัญญารู้ว่าใจคิดนึกอะไรพยายามยืดกายให้ตรงจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระปุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปาลบความเพียรเพียรเผากิเลสไม่ไปยึดมั่นถือมั่นความพอใจและความไม่พอใจเราก็วางใจให้เป็นกลาง

ใจคิดนึกอะไรนะแล้วก็มีสติรู้เท่าทันมาเห็นกายตัวเองมาเห็นใจเจ้าของเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัพเพสังขารานัตอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ฝึกภาวนาฝึกพิจารณาให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงจะปวดเราก็ทนคิดนึกอะไรเราก็มีสติถ้าเรานั่งสงบก็ดีใจเราอยู่กับกายก็ดีเราก็มีความเพียรรักษาใจให้สงบ

ยิ่งขึ้นไปนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็เพียรปฏิบัติเพียรให้ถึงความพ้นทุกข์

ให้เรากำหนดดูกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวามองบนมือซ้ายตั้งกายตรงมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเห็นใจคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรก็เห็นนะแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเอาจากนี้ไปนะให้เราทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธินะเบื้องต้นเราทำอย่างไรเวลานี้ก็กลับมาเหมือนกับประตูที่เราเข้าเราก็ออกประตูเดิมกำหนดดูกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระกับสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวามองบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะสำรวจดูกายตัวเองกายปวดกายเมื่อยก็ดีเราปฏิบัติธรรมแล้วมีนิวรณ์มาครอบงำก็ดีเราก็มีสติเราก็มีสมาธิเห็นกายตัวเองจากนี้ไปเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวัฏโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกลมหายใจให้เราพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาต้องจางคายหยุดไปไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาคือความดับอย่างสุดท้ายก็เป็นการปฏิบัติมาเห็นลมเข้าลมออกตามความเป็นจริงเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรากำหนดดูลมเข้าลมออกเป็นอนิจจังลมเข้าลมออกเป็นวิราคาจางคายให้เรากำหนดดูลมเข้าลมออกเป็นนิโรธาความดับเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปฏินิสคาต้องสลัดคืนไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็เห็นกายตัวเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจากนี้ไปนะให้เราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิให้เรากำหนดที่มือขวาเราก็ยกมือขวาขึ้นมาเราก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆค่อยๆเลื่อนไปไปถึงขาด้านขวาก็วางไว้ให้เรากำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็คว่ำลงจับที่ขาด้านขวาให้เรากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไปไปถึงขาด้านซ้ายก็วางไว้ก่อนให้กำหนดมือซ้ายยกขึ้นมาแล้วก็คว่ำลงจับที่ขาด้านซ้ายหลังจากนี้ไปเรากำหนดมือขวาก็ค่อยยกขึ้นมาเตรียมพนมมือที่กลางส่วงอกก็ค่อยยกขึ้นมาช้าๆให้เรากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดโอกาสนี้เราก็ระลึกถึงบุรพากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีพระมหากรุณาที่คุณที่หาที่สุดไม่ได้น้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมราชินีทุกพระองค์ในอดีตเราก็ขอถวายเป็นพระกุศล
ลอดจนองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีและพวกเราก็มาแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอาจารย์นี้ไปให้เราระลึกถึงบุพการีคือคุณบิดามารดาผู้ให้คุณกับเราก่อนให้ชีวิตให้ลมหายใจให้เลือดให้เนื้อโอกาสนี้เราก็เอาชีวิตเอาลมหายใจเลือดเนื้อของท่านมาเถอศีลมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เรามีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงความพ้นทุกข์นะให้เราเลือกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านได้มรรคได้ผลนะถึงความพ้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานโอกาสนี้เราก็มาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ให้เราระลึกถึงผู้วายชนผู้ลงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ลงลับไปอยากให้เราตั้งใจกรรมอันใดที่เราเคยล่วงเกินนะขอให้ท่านเหล่านั้นทั้งหลายโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณนะให้กับหมู่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจมาปฏิบัตินะให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์มาจากนี้ไปเราก็ยกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญนะเราก็มาแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันเปิดหนังสือหน้า69บทแผ่เมตตาผู้มาใหม่ก็เปิดหนังสือนะหน้า69ฝึกเอาไว้บทนี้ก็เป็นกรรมฐานนะนั่นเขาเรียกว่าอัปปมาญญาเมตตาเป็นการแผ่เมตตาไม่มีประมาณนะให้เราตั้งใจอุทิศบุญกุศลเป็นพลังเมตตาพลังสามัคคีหรือความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่ง

ด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุข

ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนากับพระภิกษุอุบาจาร์แล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมมาบวชในขัมมะนะก็ช่วงนี้ก็ฝนก็ตกนะอากาศก็เย็น แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเอง การปฏิบัติธรรมก็ต้องอดทนอดทนในที่นี้ก็คือสองอย่างอย่างแรกอดกินอดนอนอย่างเงี้ยนะเคยกินสามมื้อก็อดเหลือมื้อเดียวอดนอนก็เหมือนกันอยู่บ้านนอนทั้งวันมาอยู่ที่นี่กว่าจะได้นอนก็สี่ทุ่มห้าทุ่มวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์ก็นอนดึกซะอีกแต่อยู่ที่บ้านไม่นอนก็ได้ใช่ไหมตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนเลยมาอยู่นี่ใจมันก็หนีกลับบ้านพออยู่บ้านใจมันก็หนีมาวัดมาวัดก็อยากจะร้องเพลงกลับบ้านอยากจะสวดมนต์มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะอยู่บ้านมันคิดเอาจริงอ่ะพอมาวัดนี่ไว้ก่อนก็ได้ที่เอาจริงไว้ก่อนก็ได้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องถามใจตัวเองดังนั้นใจจริงๆเชื่อไม่ได้นะใจนี่เชื่อไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมันจะเปลี่ยนจนเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปถึงไหนเลยถ้าเรากำหนดดูนะนั่งสมาธิให้ดูผมขนเล็บฟันหนังมันดูเปล่าก็ไม่รู้ให้มาดูกาย32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยมันดูเปล่ายังไม่รู้เลยมันก็ไปเลยเอาให้มาดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไปอีกแล้วมันดิ้นตลอดเวลานะเพราะว่ามันก็ลิงนะใจเรามันก็ลิงมันจะไปเรื่อยลิงมีสองมือใช่ไหมมันจะขวายคว้ากิ่งไม้ก็ดีนะที่มันจะปีนป่ายเนี่ยมือหนึ่งคว้าอีกมือหนึ่งก็ต้องไปแหวกไปอีกข้างหนึ่งไปเอากิ่งหนึ่งพอได้อีกกิ่งหนึ่งมือนี้ก็ปล่อยเอาไปอีกกิ่งหนึ่งเราอยู่ไม่สุขหรอกใจเราก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอดีตเดี๋ยวจะเอาอนาคตนะแต่อยู่เฉยไม่ได้เคยสังเกตใจเราไหมเป็นอย่างนั้นไหมใจจะไม่เฉยเลยมันไปอดีตไปอนาคตบอกให้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมันก็แป๊บเดียวมันก็ไปแล้วเพราะว่ามีสติก็มีสมาธิถ้าเรามีสตินะสติแปลว่าเครื่องกั้นไม่ให้ใจเนี่ยคิดนึกออกข้างนอกให้อยู่กับกายถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญามาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เป็นธรรมะออกจากทุกข์ด้วยนะออกจากทุกข์แปลว่าอะไรที่เรามีทุกข์เนี่ยเราหลงว่าสวยงามมีความเห็นผิดนะนึกว่าสวยงามพอมาดูไม่สวยไอ้ที่สวยงามเนี่ยเราคิดผิดหลงว่าสวยงามหลงว่าเป็นของตัวเราเป็นของเที่ยง
มาดูแล้วก็เป็นไม่เที่ยงมันแก่มันเจ็บ

ันเปลี่ยนแล้วที่สุดก็เป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างในตัวเราที่เราเป็นเจ้าของได้บังคับได้ไม่มีเลยนะผมเส้นหนึ่งก็ไม่มีนะไม่มีสักอย่างในร่างกายของเราที่เราจะยึดไว้เป็นของเราบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้ไม่มีจริงๆที่มีเนี่ยก็เพียงแค่ของพ่อแม่ให้มาแล้วเราก็อาศัยในการที่เรามาอยู่ในกายอันนี้เดี๋ยววันหนึ่งเขาก็เอาคืนไม่ถึง100 ปีนะเอาคืนแล้วเป็นยังไงแล้วหมดลมเมื่อไหร่เขาก็เอาคืนหมดระยะหมดลมก็หมดระยะนะเขาก็เอาเราไปแช่แข็งแล้วคนเนี้ยไม่หายใจแล้วพอไม่หายใจแล้วเนี่ยตัวเราก็เปลี่ยนแล้วก็มีกลิ่นก็มีกลิ่นเขาก็ใส่ลงปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นแล้วตัวเราก็เน่าเขาก็ไปเผาแล้วก็เป็นขี้เถ้าแล้วเขารักเราจังเลยเอาเราไปลอยอังคารอีกลอยอังคารไปสู่ท้องมหาสมุทรหมดเลยตัวเราสักนิดนึงยังไม่มีเป็นของเราเลยผมเส้นหนึ่งก็ไม่มีฟันซีกหนึ่งก็ไม่มียึดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแล้วก็ไม่มีใครเอาของเราด้วยนะเราก็หลงว่าตัวเราของเรานะก็ติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่านิวรธรรมนะกามฉันทะยินดีในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดอยู่ในอารมณ์พยาปทะพยาบาทอาฆาตก็ลองคิดดูเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีอะไรเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีอะไรเราจะไปโกรธเขาทำไมคนที่เราโกรธจะมีใครบ้างเขาก็มีเหมือนเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเขาก็ไม่เที่ยงเขาก็เป็นทุกข์เขาก็เป็นอนัตตาเราก็หลงไปโกรธเขาถ้าโกรธไม่พอนะยังเก็บไว้อีกนะแล้วก็จำด้วยจำไม่พอยังไม่ลืมอีกลืมไหมวันที่เราโกรธนะลืมป่ะกี่ปีแล้วก็ไม่รู้มาดูผมขนเล็บฟันหนังก็ขี้คายออกได้ตัวเราก็ไม่มีที่เราโกรธจริงๆเรายึดไว้ก็ไม่มีก็ให้อโหสิกรรมแผ่เมตตาไปแล้วก็เปลี่ยนใจเราดีกว่างั้นคนนั่งสมาธิคนปฏิบัติธรรมแก้กรรมได้นะสิ่งที่ไม่ดีก็จะดีสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นก็จะขี้คายออกไม่ยึดไม่โกรธแล้วพอแล้วนะถ้าเราเห็นนะมีสติเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสัพพัญญะเราก็จะมีปัญญาเห็นเราไปขี้โกรธทำไมเราไปยึดเองนะอารมณ์แต่เรามีเหตุผลแล้วก็โตพอที่จะมีปัญญาพิจารณาขนาดเด็กนะเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเขาโกรธเขาไม่เอาจริงไม่เอาจังนะเขาโกรธแป๊บเดียวเขาหายโกรธแล้วให้เราว่าเป็นคนโตนะแต่โกรธแล้วเอาจริงเลยไม่ลืมเลยจะนั่งสมาธิไม่เอาจริงเหมือนความโกรธบ้างแล้วเอาแบบเอาจริงเลยเอาแบบติดไว้10 ปี 20 ปีจนตายเลยไม่เอาบ้างแล้วไอ้ความโกรธทำไมเขาห้ามกับเอาไอ้สมาธิเขาสอนไม่เอาไอ้ทำไมความโกรธนี่ใครสอนให้คิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นน่ะใครสอนมันติดอยู่ในใจแกะไม่ออกเลยอะแต่นั่งสมาธิเนี่ย2 นาที 5 นาทีไม่ไหวแล้วเอาต้องเอาออกต้องเลิกแล้วเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเคยมานั่งคิดไหมนิวรณ์นะคือสิ่งที่เราทำขึ้นนะสิ่งที่มาขวางกั้นกามฉันทะติดอยู่ในกามคุณพยาปาทะติดอยู่ในความไม่พอใจอาฆาตพยาบาทปองร้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย

มาปฏิบัติเนี่ยรู้ว่าดีนะรู้ว่าเป็นบุญนะแต่ชั่วโมงเดียวอย่ามากนะไม่ไหวหรอกนะแต่ถ้าไปกินไปเที่ยว3วัน3คืนถ้าต่อได้ก็ไปอีกนะทำไมเป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนไปเที่ยวเลยอะไปเที่ยว3วัน3คืนนี่เสียเท่าไหร่ก็ได้มาปฏิบัตินี่ฟรีๆนะนั่งก็ฟรีเดินก็ฟรีปฏิบัติก็ฟรีเอากายกระจายมาปฏิบัติไม่เสียเงินอะไรเลยแต่ไม่ไหวนะอยู่ได้แค่เสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์ต้องรีบไปนะไม่มีเวลาแต่แพ้ไปเที่ยวนะต้องไปมันจำเป็นชีวิตนี้ขาดไม่ได้ต้องไปกินไปเที่ยว

้องไปมันจำเป็นชีวิตนี้ขาดไม่ได้ต้องไปกินไปเที่ยวเนี่ยไม่สงสัยบ้างเลยว่าเออทำไมใจเราถึงเวลาไปกินไปเที่ยวใจเรานี่ไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยมีความเพียรมีความอดทนเหนื่อยก็ไปแพงก็ไปยากก็ไปแต่มานั่งสมาธิมันยากตรงไหนมันเหนื่อยตรงไหนมาถามตัวเองมันเหนื่อยตรงไหนมันยากตรงไหนนั่งก็นั่งเฉยๆนะไม่ได้ลำบากเลยไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรด้วยเคลื่อนไหวเพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ให้ปฏิบัติให้เรามีสติดูลมเข้าลมออกแต่ไม่ไหวอ่ะไม่สงสัยบ้างเลยว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ถ้าเราคิดเป็นนะแล้วก็ไม่เชื่อใจแล้วเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์มีสติตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นเห็นอารมณ์ตัวเองมันคิดอะไรก็ดูไปเหมือนลิงอย่างที่บอกมันจะขวายคว้าไปเราก็ดูไม่ไปแล้วมันจะไปกินไปเที่ยวอยู่เรื่อยแล้วก็อยู่เฉยๆดีกว่าชนะใจครั้งเดียวนะประเสริฐกว่าไปกินไปเที่ยวมากมายเนี่ยมีสติมีสัพพัญญะเนี่ยประเสริฐกว่าเรามีเงินมีทองเรามีญาติมีมิตรไปเที่ยวไหนไหนรู้สึกว่าเราภูมิใจเรามีความสุขยังไม่เท่ากับมาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญานะไม่เท่าเลยไอ้ที่เราไปกินไปเที่ยวไปเล่นนะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไอ้ที่เราไปกินไปเที่ยวนะประมาทด้วยประมาทแปลว่าอะไรพอเราก็แก่เอาเจ็บเอาเจ็บเอานะแล้วสุดท้ายพอเราจะหาที่พึ่งเวลาเราป่วยขึ้นมาแก่ขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเวลาเราจะหมดลมแล้วหมดลมคือตายอะก่อนตายเราจะคิดถึงไปกินไปเที่ยวไปใช้เงินใช้ทองมันจะยิ่งทุกข์ใหญ่ไหมไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวแล้วก็นั่งนอนติดเตียงอย่างเงี้ยมันจะทุกข์ใหญ่ไหมคนจะทุกข์มากไหมไปติดกินติดเที่ยวติดเนี่ยไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะทุกข์มากไหมแต่พอเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเวลาเราแก่ไม่ต้องพึ่งใครแล้วเรามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สงบเวลาเจ็บเรามีธรรมะมีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เรายึดมันไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ร่างกายก็รักษาเยียวยาแต่ใจเรามีธรรมะโอสถรักษาใจเราเนี่ยใจก็เข้มแข็งป่วยแต่กายใจไม่ป่วยป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเนี่ยเป็นที่พึ่งอันแท้จริงนะไม่มีเลยไม่มีเลยที่ว่าเงินทองจะช่วยเราได้ญาติมิตรจะช่วยเราได้หรือคนที่เรารักจะช่วยเราได้ไม่มีนะไม่มีแก่ก็แก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวแล้วพอถึงเวลาเราจะไปเนี่ยไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวคนที่รักเราคนที่จะอยู่กับเราไม่ไปกับเราหรอกไปคนเดียวแล้วทีนี้ถ้าเราไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำสมาธิไม่เคยทำบุญกุศลไว้เนี่ยไอ้ที่แก่เจ็บตายน่ากลัวแล้วนะไอ้ที่น่ากลัวที่สุดน่ะจะไปไหนล่ะไปไม่ถูกแล้วคราวเนี้ยไปไม่ถูกแล้วจะไปกินไปเที่ยวก็ไม่ได้แล้วเราต้องหมดลมแล้วเขาให้ไปแล้วจะไปไหนล่ะโยมแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เห็นโอ้ชีวิตเราเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่กับใจตัวเองอยู่กับกายตัวเองอยู่กับธรรมะอยู่กับความสงบนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีชนะกิเลสชนะใจชนะความโลภความโกรธความหลงเห็นใจเราแล้วรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญ

ที่สุดคือใจอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเอาร่างกายพ่อแม่ให้มาปฏิบัติให้ใจเรามีที่พึ่งที่มาว่าสังฆทานเนี่ยหลวงอดีตของพ่อสนองกตปุญโญท่านก็สอนให้เรามีสติปัฏฐานสี่นะมาเห็นกายในกายมาเห็นเวทนาในเวทนามาเห็นจิตในจิตมาเห็นธรรมในธรรมนะเพื่อที่จะไม่ประมาทไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระสงฆ์แล้วก็ไม่สงสัยเรื่องกรรมด้วยและที่สำคัญที่สุดไม่สงสัยผลของกรรมด้วยเราไม่ไปกินไปเที่ยวเรามาถือศีลทำสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยกรรมอันนี้ให้ผลไม่สงสัยแล้วนะแล้วก็ไม่สงสัยว่าคนที่ไม่มาทำเธอศีลทำสมาธิไม่มาปฏิบัติธรรมเขาจะไปไหนเราก็ไม่สงสัยละเพราะเขาไม่มีบุญเขาก็ไปตามวาระเขานั่นแหละแต่ส่วนเราไม่ไปแล้วอยู่กับความสงบดีกว่าสู้กับใจเราดีกว่านะใจเราทำให้เราเกิดทุกข์อยู่เรื่อยนะเดี๋ยวก็มีกามฉันทะเดี๋ยวก็มีพยาปาทะเดี๋ยวก็มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยมีอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเป็นอย่างไรโยมนั่งนี่เป็นไหมความฟุ้งซ่านรำคาญใจให้ภาวนาพุทโธมันเหมือนยากเหลือเกินนะให้ปฏิบัตินี่มันเหมือนมันทำไม่ได้หรอกความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยเขาจะเป็นเจ้านายเรานะเจ้านายเราหมายความว่าไงพอเจ้านายสั่งเราต้องไปคนที่มีนิวรณ์มาขวางกั้นอุทธัจจะกุฏกุจจะเราเหมือนกับเป็นทาสเขาเลยเป็นทาสของเขานะนั่งไม่ได้ไม่สงบเดินไม่ได้ไม่สงบภาวนาไม่ได้ไม่สงบสวดมนต์ไม่ได้ไม่สงบไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้ธรรมาวัดยังไม่ได้เลยไม่สงบมันร้อนมันทุกข์มันใจมันอยู่ไม่ได้เหมือนเป็นทาสเขาเลยนะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็อดทนไว้ขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสมาสู้กับใจตัวเองเอ้ามันไม่สงบแล้วก็ดูลมเข้าลมออกไม่สงบแล้วก็อดทนมาดูผมขนเล็บฟันหนังนะวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรในที่นี้ก็คือมีสติแล้วก็มีสมาธิเพียรในที่นี้ให้เรามีสัมปชัญญะแล้วก็เกิดปัญญาเห็นว่าใจเราไม่สงบนะพอเราสงบใจเราได้เนี่ยเราก็ไม่เป็นทาสเขาละเขาให้ไปเราไม่ไปมันจะให้นู่นให้นี่เราไม่เอาละเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะจริงๆนะอุทธัจจะกุฏกุจจะเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นธาตุเลยนะคนที่ไม่สงบเราก็รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงท่าทางเขาเป็นอย่างไรเขาจะแสดงออกแต่คนที่สงบก็เป็นยังไงเขาจะสำรวมเขาจะมีสติเขาจะมีความอดทนเขาจะสงบแต่คนที่ไม่สงบเนี่ยก็เห็นนะเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปั๊บเขานั่งก็ทนไม่ได้เขาเดินก็ทนไม่ได้ต้องไปถามว่ากายมันไปหรือใจมันไปกายมันไปหรือใจมันไปใจนะกายไม่ไปหรอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายไม่ได้ไปหรอกแต่จิตนะมันสั่งให้ไปไอ้จิตดวงนั้นนะก็คือนิวรณธรรมอุทธัจจะกุฏกุจจะมันสั่งเรามันเราบังคับไม่ได้มันบังคับเราจะว่าไงนะเราเป็นทาสเขาไหมแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมมันไม่ลำบากแต่ว่าไม่ไหวเพราะเราเป็นทาสเขานะเขาบอกไม่เอาเราก็ต้องไปตามนิวรณ์ดังนั้นในบทเจริญพระกรรมฐานใช้คำว่าสังหารนิวรณ์ห้าให้หายเนี่ยเราก็ต้องสู้กับใจตัวเองลองดูนะลองอดทนแล้วก็ลองมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะก็มีปัญญาสู้กับนิวรณ์
กามฉันทะพยาปาทะวิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกุจจะนะก็เป็นนิวรธรรมสุดท้ายก็มีอะไรอีกกามฉันทะพยาปาทะวิจิกิจฉาข้อสุดท้ายนี้ดูเหมือนเป็นมิตรดูเหมือนเป็นมิตรดูเหมือนเป็นอาจารย์ดูเหมือนคนรู้ใจข้อสุดท้ายเลยนะทินนมิทะทินนมิทะเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยแปลว่าหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้คานง่วงเหงาหอนอนเป็นมิตรไหมเป็นอาจารย์ไหมเป็นคนรู้ใจไหมไอ้คนคนเนี้ยนะมันสนิทไหมสนิทชิดเชื้อไหมมันพูดนิดหนึ่งนี่กระซิบเบาๆนี่สะเทือนไปถึงฮะสะเทือนไหมลองดูดูทินามิทะคือหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้คานง่วงหอนอนมันมีอยู่ในใจเรานะแต่ว่าเขาเป็นมิตรนะเขาใส่หน้ากากเขาใส่หน้ากากจริงๆนะเขาบอกฝนตกอย่างเงี้ยนอนก็ดีนะมันก็พูดดีนะมันพูดหรือเปล่าได้ยินไหมต้องมีบ้างใช่ไหมพระพูดไม่ได้ยินหรอกแต่มันพูดนะมันได้เราได้ยินนะมันบอกเนี่ยพักได้ก็ดีนะมันพูดหรือเปล่ามันพูดแต่มันไม่มีเสียงคนอื่นไม่ได้ยินนะแต่ข้างในมันบอกเราก็รอเดี๋ยวพระพูดเราก็ไปมีหรือเปล่ามันบอกอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวพระพูดเดี๋ยวเราก็ลุกมีไหมนี่มันเตรียมลุกมันลุกไปแล้วหรือเปล่าลองถามใจดูว่าไอ้ทินนามิทะนี่มันเป็นมิตรที่แบบสนิทมีแผนนะทินนามิทะนี่เขาวางแผนไว้นะอูหมอนอยู่ไหนผ้าห่มอยู่ไหนเดี๋ยวต้องตรงนี้เดี๋ยวต้องตรงนั้นมันเห็นผ้าห่มแล้วนะไม่เห็นหมอนแล้วนะมันรู้แล้วนะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันไม่ได้ไปเองนะมันก็บอกต้องไปด้วยกันแต่ถ้าเรานั่งตรงนี้มันไม่ได้ไปแต่ถ้าเราเชื่อมันนะเราก็แพ้ใจอาทินมิทะเนี่ยเขาเป็นศัตรูในหน้ามิตรนะศัตรูในหน้ามิตรก็แปลว่าเขาจะพูดดีกับเราเข้าใจเราทุกเรื่องเลยโอ้ยเราอายุมากนะเราต้องพักผ่อนมันมีเหตุผลนะไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะโอ้เราเพิ่งมานะใครจะทำได้ทำทั้งวันมันพูดได้ทุกแง่เลยนะแล้วมันคิดได้ด้วยโอ้ใครๆก็ไปแล้วเราจะอยู่ทำไมมันสารพัดนะโอ้ทำไมอ่ะพรุ่งนี้ก็มีนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ยังได้อีกมันมีเผื่อนะแผนของเขาเนี่ยเผื่อหน้าเผื่อหลังเผื่อสู้เผื่อถอยมันรู้หมดนะมันสารพัดฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมต้องใช้วิธีมันไปเราก็ไม่ไปมันเบื่อแล้วก็ไม่เบื่อมันหนีแล้วก็ไม่หนีแล้วพอเราทำได้จะเป็นผลอย่างนี้นะเวลาเราโกรธเราก็เห็นโกรธไม่ดีแล้วก็ไม่โกรธเวลาเราเห็นอะไรจะเอาของคนอื่นมีความโลภขึ้นมาเราเห็นปุ๊บโอ้ไอ้นี่ใจไม่ดีเราก็ไม่เอาเวลาเราใจร้อนเราก็เห็นใจแล้วใจร้อนไม่ดีเราก็ตั้งสติข่มใจตัวเองได้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ทั้งนั้นเลยนะตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกข์ทั้งปวงตัณหาคือความทยานอยากคำว่านิวรณ์ห้าเนี่ยก็คือว่าไปแล้วเป็นลูกน้องของตัณหาลูกพี่คือตัณหานี่มันส่งลูกน้องมานะแค่ลูกน้องมานะเราก็ไปกับเขาแล้วถ้าเจอลูกพี่นะยิ่งไม่มีทางสู้เลย
อันนี้วอน5เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเห็นก่อนต้องรู้ก่อนแล้วต้องพิจารณาก่อนแล้วก็มาใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยสังหารนิวรณ์5ให้หายก็แสดงว่าเราต้องมีสติมีปัญญาเป็นอาวุธนะมีความภาคความเพียรเป็นอาวุธนะแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรนะเขาสังหารเรานะเอาในเมื่อใช้คำว่าสังหารนิวรณ์5ให้หายเนี่ยถ้านิวรณ์5ไม่หายตัวเราหายนะจริงไหมเราคิดอย่างนี้เขาก็คิดอย่างนี้นะเข้าใจที่พูดไหมเราคิดว่าสังหารนิวรณ์5ให้หายเขารู้ว่าเราจะสังหารเขาเนี่ยถ้าเราสังหารเขาไม่ได้เขาจะสังหารเรานะสังหารในที่นี้ก็คือปิดกั้นแม่เราถือศีลปิดกั้นแม่เราทำสมาธิปิดกั้นแม่เราฟังธรรมปิดกั้นแม่เราปฏิบัติเข้าใจไหมไอ้ที่เราสังหารเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเสียหายหรอกเพราะไม่เข้ามาปิดกั้นก็มีนะมีพราหมณ์เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีแผนพราหมณ์เขาอยากจะเจอพระพุทธเจ้าเขาคิดแล้วคิดแล้วถ้าพระพุทธเจ้าพูดออกมาต้องผิดหมดเนี่ยพอเขาโกรธตัวเขาโกรธเนี่ยนะโกรธพระพุทธเจ้าทีนี้เนี่ยเขาก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเขาบอกว่าจะหาวิธีใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทำลายพระพุทธเจ้านะก็เลยคิดออกคิดทั้งคืนเลยคิดออกเลยแล้วก็เอาคำถามที่ตัวเองคิดเนี่ยไปทูลพระพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์พอเจอปุ๊บเริ่มคำถามเลยถามว่าพระองค์ฆ่าอะไรแล้วไม่บาปถามพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ใครๆก็กราบใครๆก็ไหว้ใครๆก็เคารพนับถือพระองค์มากเลยแต่อยากจะรู้ว่าพระองค์จะหาคำตอบนี้ได้ไหมว่าฆ่าอะไรแล้วไม่บาปถ้าพระองค์พูดออกมาว่าฆ่านู่นฆ่าเนี่ยมันเป็นบาปหมดเนี่ยเดี๋ยวจะได้ต่อว่าพระพุทธเจ้าเลยแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้อย่างรู้แล้วก็รู้ใจพราหมณ์คนนี้ด้วยแล้วก็เห็นด้วยว่าเมื่อคืนเนี่ยไปโกรธกับเมียมาเมียนั้นนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุทานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อหน้าเพื่อนพราหมณ์ด้วยกันนะเพราะพราหมณ์ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าก็เลยโกรธเสร็จก็นอนไม่ได้คิดหาคำถามว่าจะมาหาวิธีโต้ตอบพระพุทธเจ้าก็คิดออกก็ถามว่าพระองค์ฆ่าอะไรไม่บาปการฆ่าอะไรแล้วไม่บาปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่าพราหมณ์ฆ่าความโกรธได้นะไม่บาปด้วยนอนหลับด้วยนะที่เขานอนไม่หลับเนี่ยเขาโกรธนะองค์แล้วก็จะหาคำถามว่าจะทำยังไงให้พระเจ้าน่ะแพ้ถ้าฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ฆ่าเสียงนั้นอย่างนี้บาปหมดเนี่ยแต่ลืมไปว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกพระพราหมณ์ฆ่าความโกรธเนี่ยไม่บาปด้วยนอนหลับด้วยนะแต่ถ้าเราไม่ฆ่านิวรณ์นะเขาใช้เราตายเลยนะเขาใช้เราตายเลยนะเราตายมากี่ชาติกี่ชาติเรานับไม่ถ้วนแล้วเราแพ้ใจจนเราไม่สามารถที่จะสู้กับนิวรณ์ได้อันนี้เป็นโอกาสที่เราเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมเจอพระสงฆ์ถ้าจำหมดขึ้นนโมตัสสะได้มีคำแปลนะเอามาคิดเอามาพิจารณาโยนิโสมนสิกานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะส่วนพวกเราเนี่ยนิวรณ์เนี่ยยังไม่ถึงกิเลสนะยังเป็นลูกน้องอยู่นะถ้ากิเลสตัวใหญ่ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้อันนี้ด่านนี่แค่ลูกน้องเขาก่อน
นิวรณ์เนี่ยแต่เราสร้างขึ้นเองนะนิวรณ์ไม่มีใครบันดาลแล้วก็ไม่มีใครประจนเราหรือใครมาแกล้งเราหรอกเราสร้างขึ้นมาเองและไอ้นิวรณ์นี่ก็เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเรามีอยู่ในใจเราอันว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเรามีโอกาสแล้วมาละบาปมาบำเพ็ญบุญแล้วก็มาปฏิบัติรักษาใจเราดังนั้นคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรโยมทำไปเถอะนะแล้วจะไม่เสียใจภายหลังแต่ถ้าโยมไม่ทำพอถึงวันหลังมันนึกนะจะเสียใจว่าทำไมมีเวลามีโอกาสแล้วเราทำไมปล่อยให้โอกาสเวลาที่มันผ่านไปนะเราไม่ได้ทำนะมีเงินมีทองนะก็ไม่เท่ากับมีสติมีสมาธิมีปัญญามีอยู่สองคำสองคำนี้คือประโยคนะไม่มีสิ่งใดที่จะรักษาเราได้เท่ากับมีสติมีปัญญาไม่มีเลยสิ่งใดในโลกจะรักษาเราได้เท่ากับสติกับปัญญาไม่มีตัวยาตัวไหนเลยที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้เท่ากับมีศีลมีธรรมจะไม่มียาอะไรรักษาเราได้ถ้าเรามีศีลมีธรรมนะเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐคนทุกวันนี้คนในโลกเนี่ยหาความสุขความสงบไม่ได้เพราะขาดสติขาดปัญญาขาดศีลขาดธรรมนะขาดศีลขาดธรรมไม่กลัวบาปไม่ทำบุญเลยแล้วก็แพ้กิเลสด้วยก็วุ่นวายหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราก็ตามรอยพระพุทธเจ้าดีกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะอย่าอยู่กับกิเลสเลยนะถ้าเราอยู่กับกิเลสเราก็ตายนะตายแล้วก็เขาใช้เราไม่ให้เรามาปฏิบัตินะลองคิดดูนะสุดท้ายเราก็ขอให้เรายึดมั่นถือมั่นในคุณความดีว่าคุณความดีที่เรามารักษาศีลคุณความดีที่เราทำสมาธิคุณความดีที่พระองค์ให้เรามาปฏิบัติให้เกิดปัญญาเนี่ยขอให้เราได้เข้าถึงธรรมนะสังขารนิวรณ์ห้าให้หายนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านมาด้วยเถิดเดี๋ยวเราก็มีพระมาแสดงธรรมอาจารย์ก็เมตตามาทุกครั้งนะเราก็ต้องคิดถึงอาตมาให้ข้อคิดอย่างหนึ่งเกิดวันหนึ่งอาจารย์ท่านไม่มาแล้ววันนั้นเราจะไปหาอาจารย์ที่ไหนมานึกออกใช่ไหมวันนี้มีเรานึกว่ายังไม่ต้องไว้วันหนึ่งวันนั้นไม่มีขึ้นมาเราจะไปหาอาจารย์ที่ไหนโยมนึกออกใช่ไหมยอมนึกออกไหมเอาวันนี้เรามีนะแต่ถ้าวันหนึ่งมันไม่มีขึ้นมาเราจะไปหาที่ไหนเหมือนพ่อกับแม่เรานะตอนท่านมีชีวิตอยู่เราก็นึกว่าไม่มีอะไรที่เราต้องไปอยู่ใกล้พอท่านจากไปแล้วอยากจะอยู่กับท่านนะแต่ท่านไม่มีแล้วจะทำอย่างไรยอมนึกออกไหมยอมนึกออกไหมสมัยก่อนหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ยังมีชีวิตอยู่นะท่านก็สอนอย่างเงี้ยสอนให้ถือศีลสอนให้ทำสมาธิสอนให้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ๆท่านก็จากเราไปตั้ง15ปีแล้วแล้วตอนนี้นึกถึงท่านท่านก็ไม่อยู่แล้วนึกออกไหมสมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตอนไว้นี่แหละตอนพระองค์มีพระชนชีพอยู่นะท่านก็เผยแผ่ธรรมะสุดท้ายท่านก็ไปนิพพาน 2,000 กว่าปีแล้วฉะนั้นสิ่งที่มีในตอนนี้ปัจจุบันถ้าเราไม่เอานะวันข้างหน้าไม่แน่นะวันข้างหน้าไม่แน่ว่าจะมีฉะนั้นวันนี้เรามีแล้วเราอย่าประมาทฉะนั้นปัจจุบันธรรมเนี่ยสำคัญที่สุดปัจจุบันที่เรามีอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เราจะไม่หายใจเราไม่รู้เลยมันเพียงแค่หายใจเข้าหายใจออกนิดเดียวเองนะไม่ได้ยาว50ปี60ปี100ปีไม่ใช่นะแค่หายใจเข้าหายใจออกเวลาเรามีแค่นี้เองลองค้นดูลองพิจารณาดูว่าถ้าวันนี้ไม่เอาวันหน้าถ้าเกิดเราไม่หายใจจะทำอย่างไรลองค้นดูนะ
ว่าเราต้องเอาแล้วรอไม่ได้นะอนุโมทน

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอบรับน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วกราบนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถระอนุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับฟังรับชมสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระใช่ไหมโยมวัดสังฆทานเปิดโอกาสให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งปฏิบัติเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องการละนี่เพราะฉะนั้นเราต้องละอะไรก็คือละกิเลสเพราะอะไรเพราะกิเลสทำให้เกิดทุกข์เพราะเราเกิดมาเนี่ยทุกข์แล้วอยู่เกิดมาเพราะมันมีกระบวนการที่ทำให้ต้องเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นที่พระเจ้าตรัสอริยสัจ4เนี่ยพระองค์ชี้ให้เห็นว่าเราเป็นทุกข์ใช่ไหมโยมเกิดมาอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์สองอย่างทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายเป็นยังไงโยมทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมโยมมีไหมโยมที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นคนทั้งหลายเนี่ยคนผู้เฒ่าผู้แก่คนที่มีอายุมากกว่าเราไม่มีใครรอดสักคนใช่ไหมโยมไปกลับบ้านเก่าหมดคืนท่าสี่ดินน้ำลมไฟกันหมดเลยนะเพราะว่านี่เองเป็นเหตุปัจจัยชีพเก่าดินท่าสี่ดินน้ำลมไฟก็เพราะท่าสี่ดินน้ำลมไฟมาประกอบมาประชุมกันเข้าเป็นกายอยู่นะเพราะนั้นนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องแปรปรวนต้องไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์นั่นเองวันที่พระเจ้าตัดไตรลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมาจากนี่เองร่างกายเรามาจากท่าสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งถ้าดินทับน้ำเป็นของไม่สะอาดใช่ไหมโยมโยมไปส่องเอาดินไปส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเห็นอะไรโยมเห็นเชื้อโรคเห็นสัตว์ที่มีอยู่ในดินในน้ำก็เหมือนกันส่องเข้าไปแล้วก็จะเจอสัตว์เจอเชื้อโรคเจอสัตว์อยู่ในน้ำเห็นไหมโยมเพราะนั้นนี่คือหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์ใช่ไหมโยมเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยมันมารวมกันนะเพราะฉะนั้นดินกับน้ำบางทีก็ลมด้วยลมหอบเอาของที่เป็นมลพิษเข้ามาเพราะฉะนั้นลมที่เข้ามาสู่ร่างกายเราเข้าตลอดเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละถ้าบางครั้งเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดมันจะเอาลมที่ไม่สะอาดเข้าไปแล้วลมที่มันสะอาดก็มันประกอบไปด้วยเชื้อโรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปก็ทำให้ร่างกายเราเสื่อมแล้วเสื่อมไปเป็นตามธรรมด้วยเพราะมีใครเกิดมาแล้วไม่เสื่อมไม่มีทุกคนเกิดมาแล้วต้องเสื่อมหมดเลยมันเป็นอนิจจังนั่นแหละความไม่เที่ยงความแปรปรวนเห็นไหมโยมนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องแก่เกิดมาแล้วทำไมต้องแก่ก็เพราะนี่แหละเหตุปัจจัยที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลเห็นไหมโยมพระองค์ตรัสแล้วว่าเป็นปฏิกูลเป็นหลังของโลกนี่คือเหตุแห่งความไม่เที่ยงเห็นไหมมันก็เลยไม่เที่ยงแล้วมันก็เสื่อมพอเสื่อมก็คือสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือแก่นั่นแหละนั่นแหละพออยู่ไปนานเข้ามันถึงแก่แล้วในที่สุดทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้มันก็ต้องตายเห็นไหมโยมเพราะว่าภูมิเรามันหมดนะตอนที่เราอายุมากตัวที่เราแก่นั่นแหละมันแสดงให้เห็นว่าทุกส่วนในร่างกาย
มันแก่หมดเลยนะโยมเพราะในร่างกายเราก็แก่มันก็เลยทำงานไม่เต็มร้อยอะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นคือความเสื่อมเสร็จแล้วมันก็ล้มเหลวมันล้มเหลวภายในภายนอกก็ต้องตายนะตายด้วยโรคภัยต่างๆนี่ไม่อยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกรรมที่ทำมาด้วยเพราะร่างกายเราจะสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ไปถึงอายุมากๆอ่ะแต่ไม่เกิน100ปีหรอกสมัยนี้นะสมัยก่อนอาจจะ100ขึ้นไปก็มีนะแต่สมัยนี้อยู่ไม่ถึงหรอกโยมนะเพราะอะไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยหมดเลยนะเพราะพุทธศาสนาเราเนี่ยมีถึง 5,000 ปีนะตั้งแต่พุทธเจ้าปรินิพพานมาถึงเราตอนนี้ 2,500 กว่าปีเห็นไหมโยมมันกึ่งพุทธกาลเข้าไปแล้วเพราะศาสนาของพระพุทธเจ้ามันก็มีเสื่อมแต่ตัวศาสนาไม่ได้เสื่อมนะแต่คนที่อยู่ในศาสนานั่นแหละมันเสื่อมทั้งคนนอกศาสนาในศาสนามันเสื่อมหมดเลยโยมเพราะมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยมันคนนอกศาสนาก็มีอายุเท่าๆเรานั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโลกใบเดียวกันสภาพแปรปรวนเหมือนกันหมดเลยเพราะเราประเทศเรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยคนก็อายุแค่นี้60-70ปีตอนนี้นะเฉลี่ยมันทั่วโลกเป็นงี้หมดเลยอยู่เพราะสภาพอากาศอยู่บนโลกใบเดียวกันใช่ไหมมันเป็นไปเหมือนกันตอนนี้แถวยุโรปอะที่ไม่เคยเจอความร้อนก็ร้อนร้อนนะโยม40กว่าองศาก็มีบางประเทศแล้วก็มีคนตายด้วยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือความแปรปรวนนี่คือความไม่เที่ยงวันที่พระเจ้าตัดเนี่ยมันเป็นทั้งโลกเพราะว่าพระองค์รู้โลกมาหมดแล้วไงพระองค์เป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งโลกเห็นไหมโยมสัพพัญญูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกวันพระองค์รู้หมดเลยเพราะสิ่งที่มันอยู่ในโลกนี่แหละเพราะสัตว์โลกเห็นไหมโยมเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์โลกนั้นจะถือนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่คิดอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆ เขาไม่ได้รู้เหมือนเรานะเขาไม่รู้เหมือนพระเจ้ารู้แต่พระเจ้าเนี่ยก็รู้โดยรวมเพราะว่าก็บอกแล้วว่าทุกศาสนามันคืออยู่ในโลกมันเป็นสัตว์โลกทั้งหมดมันพระองค์รู้ธรรมของโลกอ่ะมันเป็นแปรตามนี้เพราะนั้นที่เราเกิดมาเนี่ยพระองค์ตัดอริยสัจสี่ขึ้นมาเพราะมันต้องตายนั่นเองมันมีความทุกข์อยู่สองอย่างแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นที่เราเกิดวันนี้เราทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ชี้ให้เห็นว่ามันทุกข์เพราะเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วมันพอทุกข์แล้วพระองค์หาเหตุแห่งทุกข์มาว่าทำไมมันถึงได้ทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยไอ้สมุทัยนี่แหละมันทำให้เราเห็นมันเห็นว่าที่ทุกข์เนี่ยเพราะเราทำภพนะเราทำภพมาด้วยการกระทำแต่ก่อนทำภพมันอยู่ที่ใจเนี่ยไอ้ใจที่ไปคิดจะทำให้สำเร็จที่ว่าเรียกไปที่เรียกว่าการทำภพนี่แหละมันเป็นเหตุนั่นแหละสมุทัยเหตุของทุกข์ก็คือตัวใจนั่นเองใจเป็นตัวคิดมันถึงได้มาทำภพเพราะมันจึงมีภพที่เกิดจากใจคิดนั่นเองพอทำแล้วเนี่ยมันต้องรับผลด้วยผลรับผลแห่งภพมันก็คือต้องเป็นวิบากวิบากก็ทำไมจะมีวิบากมารับวิบากได้ยังไงก็ต้องมีชาติที่ต้องมีชาติเพราะมันต้องมีขันธ์ 5เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมามีขันธ์ 5เนี่ยเราเคยมีขันธ์ 5มาก่อนนั่นเองวันการทำภพเนี่ยมันทำมาตั้งแต่อดีตชาติที่ผ่านมาวันโยมเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์พูดเราไม่ได้เกิดมาในชาติเดียวมันเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนแล้วแล้วเราทำภพมาเนี่ยพอทำภพมาเนี่ยที่เราต้องมาเกิดนี่ไงเพราะฉะนั้นนี่แหละคือวิบากที่เราต้องมารับผลแห่งภพเพราะฉะนั้นภพมันคืออะไรภพมันคือกรรมมีสองอย่างก็มีกุศลกับอกุศลบุญกับบาปนั่นเองตอนที่โยมทำมาเนี่ยมันจึงต้องมารับผลวันรับผลตั้งแต่เกิดเลยเห็นไหมโยมเกิดมาเนี่ยเกิดมาในตระกูลที่มันยากจนหรือร่ำรวยนั่นแหละคือผลแห่งภพผลเลยผลแห่งกรรม
เพราะถ้าทำกรรมดีทำกุศลมากโยมก็เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยตระกูลที่มีความสุขตระกูลที่มันครบถ้วนไม่ลำบากแต่ถ้าเราทำอกุศลมากเราจะเห็นหลายคนก็เกิดมาในครอบครัวที่มันยากจนใช่ไหมดูเช่นคนขอทานนี่โยมคนเก็บขยะขายอย่างนี้อยู่คนที่ต้องอยู่ข้างถนนเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำไมมีคนเหล่านี้นี่แหละนี่คือสัตว์โลกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะเพราะฉะนั้นใครทำกรรมอะไรมานี่แหละเราก็จะเห็นรวมทั้งเราด้วยเพราะเราบางคนเกิดมาเนี่ยแต่ก็ยังไม่แรงแค้นเหมือนคนที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยคนที่อยู่ข้างถนนนะคนที่ต้องเก็บขยะขายนะหรือว่าคนที่ต้องไปอยู่ตามใต้สะพานอะไรก็แล้วแต่บางคนอยู่ในเรือมีเรือบ้านอาตมาเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำแม่กองอยู่เรือมีท่านผู้ชมเขาไม่มีที่อยู่บนฝั่งก็มีเรือแต่ก่อนมีเรือก็อยู่แพอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาอยู่แพเลยโยมแพไม่ไผ่อ่ะมีไม่ไผ่แล้วก็เอามาตัดทับเป็นแพอยู่ในน้ำแล้วก็ทำหลังคาทำเป็นเรือนแพโยมเคยได้ยินเรือนแพไหมก็อยู่ในน้ำแต่เขาก็คนจนนะโยมคนจนก็มีความขยันอดทนที่จะสร้างฐานะเขาก็เลยพัฒนาในฐานะของเขานั่นเองเขาก็เลยต้องขยันวันคนจนเนี่ยโยมเห็นว่าขยันนะจะเกิดมาด้วยวิบากที่มีอกุศลมากจึงต้องจนนั่นแหละจนก่อนแต่คนจนเนี่ยอย่างที่กล่าวจะเป็นคนขยันแล้วแปลกนะคนจนเนี่ยพอขยันแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งความอดทนความวิริยะมีอุตสาหะอย่างนี้อยู่ในจริงๆมันเป็นเรื่องของบารมีเลยนะมีริยะมีขันติมีสัจจะมันจะมีความอดทนแล้วก็สัจจะเพราะว่าความจนนั่นแหละนะว่าความจนทำให้เวลาพูดเนี่ยก็พูดอ่อนน้อมถ่อมตนนะโยมเพราะฉะนั้นพูดอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็รักษาคำพูดด้วยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นความจนเนี่ยอาตมาก็ดีบางคนที่หลายคนที่เกิดมาในตอนเนี้ยถึงแม้ว่าพ่อแม่จะมีพร้อมมีฐานะดีร่ำรวย

นั่นแหละไม่มีความวิริยะไม่มีความอดทนไม่มีความขยันไม่มีความอดทนไม่มีเรียกว่าไม่มีความเพียรนะโยมเพราะตัวเองสบายพอลำบากเขาหน่อยไม่สู้แล้วสู้ไม่ไหวเพราะนี่ก็ดีนะแต่ก็ตอนนี้กำลังพูดเปรียบเทียบระหว่างคนที่เกิดมาแล้วมีความสุขกับคนที่เกิดมาแล้วต้องมีความทุกข์อยู่นั่นเองวันนี้พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นว่านี่ไงที่เราเกิดมามันต้องทุกข์พอมันจนมันก็ทุกข์มันทุกข์ที่มันจนนั่นแหละแต่คนที่รวยก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะในที่สุดถึงจะรวยจะจนในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นจะรวยจะจนเนี่ยตายหมดเพราะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาตายเอาอะไรไปได้ไหมเอาอะไรไปได้ไหมโยมเวลาท่านมาจะตัวเปล่าเวลาไปแล้วท่านจะเอาอะไรไปไหมนี่หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตกล่าวไว้เพราะสมเด็จพุทธาจารย์โตใช่ไหมโยมกล่าวไว้เพราะนี่แหละเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าจริงๆมันมาด้วยบุญและบาปเวลาที่จะไปก็เหมือนกันเลยเอาไปได้นะแค่บุญกับบาปเอาไปได้แค่นามธรรมมันไม่อยู่แต่นามธรรมเนี่ยเราต้องสร้างด้วยนะถ้าไม่สร้างมันไม่มีนามธรรมไปนะนี่แหละพุทธเจ้าจึงให้รับบาปมาเป็นบุญเห็นไหมวันครูบาอาจารย์จะพูดแบบนี้ทุกคนเพราะพุทธเจ้าสอนมาพุทธเจ้าบอกว่าให้เราต้องมาละบาปมาเป็นบุญนั่นเองเพราะการละบาปเนี่ยจริงๆมันมีเหตุอีกทำไมอะไรเป็นบาปกิเลสอยู่วันมันต้องมาละกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยไอ้ที่มีเหตุปัจจัยมาเนี่ยมันก็มาจากกิเลสนั่นแหละทำให้เราต้องที่เกิดมาเนี่ยเพราะมันทุกข์นั่นเองเพราะกิเลสจะทำให้เกิดทุกข์เพราะที่เกิดมาเนี่ยมันมีความทุกข์มันมีกิเลสทำให้เกิดทุกข์เพราะที่ต้องมีทุกข์เนี่ยเพราะต้องมีกิเลสเพราะนั้นกิเลสเป็นเหตุโยมเราต้องมาละกิเลสโยมวันที่มาละเพื่ออะไรละให้เพื่อให้มันพ้นทุกข์คนทุกแบบไหนคนทุกแบบถาวรด้วยนะพระเจ้าให้ละทุกแบบถาวรเพราะพระองค์ก็ละให้ดูนะโยมละกิเลสทำให้ดับทุกได้ไหมเป็นพระอรหันต์เนี่ยถึงพระนิพพานเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกนะนี่พระองค์เป็นตัวอย่างให้ดูเลยแล้วก็มีสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลก็ปรินิพพานกันมากมายเห็นไหมสมัยนี้ก็มีเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายแหล่ละสังขารไปกระดูกเป็นพระธาตุนั่นแหละเห็นไหมเมื่อเร็วๆนี้ก็มีแม่ชีใช่ไหมที่เพิ่งตายไปอ่ะกระดูกเป็นพระธาตุโยมเห็นหรือยังเห็นไหมเพราะนั้นพระอรหันต์ก็ไม่มีเพศนะจะบอกว่าผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ทำแม่ชีบุญเรือนนั่นแหละก็นี่แหละเพราะนั้นพระอรหันต์ไม่มีเพศโยมเราก็ทำได้เพราะมีอะไรที่มันทำได้ก็มีขันห้านี่แหละขันห้าแม้จะเป็นตัวที่มารู้เหตุปัจจัยมารับทุกข์นั่นแหละแต่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพระเจ้าบอกว่าเปิดไอ้ของที่มันคว่ำอยู่มาให้มันหงายขึ้นมาให้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรเหมือนกันเพราะเราก็มีขันห้าเหมือนกันทุกคนเลยนะแต่เราไม่รู้นะหลายคนก็คิดว่าต้องมาบวชแบบอาตมาเนี่ยเป็นพระภิกษุถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่อยู่เพราะฉะไม่ต้องเป็นผู้ชายเป็นพระภิกษุสมัยก่อนผู้หญิงก็เป็นภิกษุณีเห็นไหมโยมสมัยนางมหาประชาบดีนั่นแหละยุคที่อยู่ในสมัยที่พระเจ้ายังมีพระชนชีพก็มีชุดของนางประชาบดีนางมหาประชาบดีน้องของพระนางมหาสิริปัญญามายาใช่ไหมโยมพุทธมารดาใช่ไหมโยมเป็นพระนางของพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วก็เห็นไหมว่ายังเป็นภิกษุณีได้แล้วเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีแล้วไปไหนก็เป็นพระอรหันต์ไปทั้งหมดเลยชุดของนางมหาประชาบดีเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์หมดนะโยมเห็นไหมแต่เราเนี่ยไม่ถึงไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีแต่ก็เป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นดังที่กล่าวไว้แล้วนะเพราะฉะนั้น
แม่ชีทั้งหลายที่เป็นพระหลานกระดูกบุญพระธาตุให้ดูนั่นแหละโยมวันนี้เองที่ทำไมต้องมีการปฏิบัติทานปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเพราะเราต้องมาทำให้มาเดินให้ไปสู่พระอรหันต์นั่นเองโยมแล้วก็เวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมนั่นเองสั่งสมเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยอีกโยมเราเกิดมา 2,500 กว่าปีเนี่ยก็มีบัวสี่เหล่าเอาบัวสี่เหล่าก็ได้มันจะเสด็จได้หมดอ่ะพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้ววันบัวสี่เหล่าเห็นไหมโยมบัวที่เป็นเหล่าที่หนึ่งอุคติตันยูอยู่สมัยพุทธเจ้าหมดเลยเกิดพร้อมพุทธเจ้าเห็นไหมโยมวัน7วัน15วันหรือไม่นานไม่ถึงเดือนก็มีบางคนก็เดือนเกินเดือนก็ไม่นานก็เป็นพระอรหันต์กันหมดเลยนั่นคือผู้ที่มีบารมีมาทำบุญมามากมีกุศลมากนะเพราะก็เรียกว่าบารมีแก่กล้าเกิดมาพบพระพุทธเจ้าแก่บารมีแก่กล้าได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์แสดงธรรมเป็นพุทธวจนะอย่างนั้นใช่ไหมครับแสดงด้วยพระองค์เองนะแล้วผู้ที่ได้รับฟังจากพระองค์ไงครับมีบุญขนาดไหนนะเห็นไหมว่าเราทำไมไม่เห็นได้ฟังแบบนั้นถ้าเราเกิดมาหลังใช่ไหมเพราะปกติตันยูเนี่ยเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งที่มีก็เรียกว่า มีปัญญาหลักแหลมนะเพราะพอมาเหล่าที่สองอยู่วิปจิตันยูเนี่ยก็เป็นบัวเหล่าที่สองบัวเหล่าที่หนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนบัวเหล่าที่หนึ่งเอาดูที่บัวเหล่าที่หนึ่งเนี่ยคือบัวที่อยู่พ้นน้ำแล้วมันอยู่พ้นน้ำแล้วโยมดอกมันเนี่ยโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วพอแสงอาทิตย์ลำไรตอนเช้ามืดบัวนี่บานเลยนั่นเปรียบเสมือนบุคคลที่มีบารมีมากมีบุญมากนั่นแหละเพราะฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยแค่ประโยคเดียวเป็นพระอริยบุคคลได้อย่างเช่นใครโกณฑัญญะแล้วกันโกณฑัญญะที่สวดธรรมจักรเมื่อเช้าเนี่ยเพราะโกณฑัญญะเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้าจนได้เป็นพระโสดาบันใช่ไหมเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่สี่จริงๆก็นับหนึ่งก็ได้นับเป็นขั้นที่หนึ่งขึ้นไปหาพระอรหันต์เห็นไหมโยมเป็นนั้นนี่คือผู้ที่มีบุญบารมีด้วยแล้วก็ถึงได้มีสติปัญญาหลักแหลมแบบนั้นถึงได้เป็นอุกติตันอยู่เห็นไหมแล้วก็คนอื่นที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยนะหลังอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็ไม่นานนะมีอีกนะหลังจากนั้นมาก็มีฟังธรรมพุทธเจ้าฟังปกิณกะธรรมในสุดก็เป็นโสดาบันกันทั้งหมดไปแหละอีกที่เหลือทั้งสี่เนี่ยก็ไม่นานก็ฟังธรรมพุทธเจ้าดังที่กล่าวปกิณกะธรรมก็กล่าวถึงธรรมต่างๆมากมายที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์ก็ตรัสสอนในสุดก็เป็นโสดาบันเหมือนกันแล้วในสุดเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่เกิดเจ็ดภพเจ็ดชาติเห็นไหมโยมแต่คนสมัยนั้นน่ะก็อยู่กับพุทธเจ้าบารมีสูงนะเพราะฉะนั้นก็ทำต่อเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่นานก็เป็นพระอรหันต์อีกบอกแล้วบางคนก็7วัน15วันน่ะจากโสดาบันแล้วก็เป็นพระอรหันต์หมดเพราะว่าดังที่กล่าวเพราะเป็นอุคติปัญญูวิปจิตปัญญูเนี่ยก็คือเมื่อกี้นี่เปรียบเสมือนอุคติปัญญูที่บอกว่าฟังธรรมประโยคเดียวเนี่ยแล้วเป็นพระอรหันต์แต่ว่าจริงๆโกณฑัญญะเนี่ยฟังเรื่องอริยสัจ4ครบเลยนะครบรอบ3อาการ12ด้วยนะสอนหมดนะพระองค์สอนหมดเลยที่เราท่องธรรมจักรมาช้าถ้าใครท่องเนี่ยจะรู้เลยว่าพระองค์สอนหมดเลยนะตั้งแต่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเดินทางสายกลางเนี่ยทำไงแล้วตัวไอ้มัชฌิมาปฏิปทานั้นมันก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองเห็นไหมว่าต้องเดินในมรรคมีองค์8คืออะไรสรุปง่ายๆเลยศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลมันเป็นมรรคสามเมื่อเช้ามาพูดอย่างไม่รู้มรรคสามองค์สมาธิก็มรรคสามองค์ปัญญาเนี่ยมรรคสององค์เนี่ยมรรคมีองค์แปดเห็นไหมโยมอันคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะเพราะนี่คือมัชฌิมาปฏิปทา
แล้วก็พระองค์กล่าวไว้ที่เราได้ยินได้ฟังไอ้มรรคนี่แหละที่เรารักษาศีลทำสมาธิทำกรรมฐานสองขั้นน่ะทำสมาธิแล้วให้ทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นจะเป็นศีลภาวนาหรือเป็นศีลกับกรรมฐานก็แล้วแต่แต่ว่าพอตัดออกมามันเป็นศีลสมาธิปัญญาเพราะกรรมฐานขั้นที่หนึ่งมันคือสมาธิขั้นที่สองมันคือปัญญามันเข้าจริงเรียกตัวแปรมาเลยแต่จริงๆมันจะเป็นศีลกับสมถะแล้วก็วิปัสสนาก็ถ้าพูดบาลีก็อย่างนี้ก็ได้นะแต่เราก็พูดทำแปรเลยศีลก็คือตรงตัวศีลก็คือตรงตัวเลยนะเป็นข้อปฏิบัติในแปลออกมาจากบาลีนะก็มาแปลเป็นไทยก็เรียกว่าศีลเหมือนกันวันนี้คือมรรคเห็นไหมโยมเพราะนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกว่าพระองค์กล่าวกว้างๆว่าถ้ามีศีลแล้วปฏิบัติในกรรมฐานเนี่ยทั้งสองขั้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นเดินทางสายกลางทำให้ปฏิบัติในทางสายกลางเพื่อพ้นทุกข์นะเพื่อหลุดพ้นเพื่อที่จะไปเป็นพระอริยเจ้านะตั้งแต่โสดาบันสกทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยก็เดินไปในมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทาทีนี้พระองค์บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสองทางสายกลางที่ไม่ข้องเกี่ยวกับสองอย่างสองอย่างคืออะไรโยมก็คือในเรื่องของกามไม่ข้องเกี่ยวกับกามมันเป็นตัณหานั่นเองจริงมันเป็นกามตัณหาแล้วก็มีภาวะตัณหาแล้วก็มีวิภาวะตัณหานี่คือตัณหาสามเห็นไหมโยมว่าไม่ข้องเกี่ยวกับกามก็คือจริงๆมันคือตัวใหญ่คือตัณหาไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามตัณหานั่นเองนะต่อมาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยเปล่านะเหนื่อยเปล่าในเรื่องของสมัยนั้นน่ะก็มีการทรมานกายใช่ไหมโยมแบบโยคะโยคีทั้งหลายแหละที่เขาเอาหัวตั้งไว้บนพื้นเอาหัวลงไปในดินก็มีเอาตัวนอนบนหนามก็มีโยคะสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะประสูติเขาเรียกว่าเป็นสมัยโบราณของพวกอินเดียทางนู้นก็มีการทรมานกายกันแบบนี้จริงๆทรมานกายเพื่ออะไรเขาค้นหาอมฤตธรรมนี่แหละเขาจะค้นหาธรรมที่ทำยังไงไม่ให้มันทุกข์นั่นเองมันสมัยก่อนเขาก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็รู้เรื่องทุกข์กันอย่างนี้อยู่ก็พยายามที่จะดับทุกข์แต่ก็จะดับทุกข์ด้วยก็มีเจ้าให้นับถือพูดผีอะไรก็มีนะแล้วก็มีการทรมานกายแบบนั้นแหละซึ่งพระองค์ก็ไปทรมานมาตอนที่บวชใหม่ๆไม่อยู่พระองค์ก็ไปทำทุกขลักกิริยามา6ปีไม่รู้ทำต้อง6ปีก็เข้าไม่ถึงธรรมอมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายนะอมฤตธรรมของพระองค์ทำไมต้องมาหาอมฤตธรรมเพราะพระองค์ไปเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่พระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจากเทวทูตทั้ง4ที่พบเทวดาได้แปลงกายลงมาใช่ไหมแปลงกายลงมาเชื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าเห็นเพราะพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยนั้นพระองค์ก็ต้องมาเห็นสิ่งที่ทำให้เกิดความตระหนักใช่ไหมคำว่าตระหนักวันพระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นเขาแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเองถามนายชนะว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไหมชนะเห็นคนแก่ก็ถามชนะว่าเราจะแก่แบบนี้ไหมนายชนะก็บอกเป็นทุกคนพระเจ้าค่ะต้องแก่ทุกคนแหละแบบนี้เลยแล้วเห็นคนเจ็บก็เหมือนกันก็ถามชนะเราต้องเป็นแบบนี้ไหมชนะก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนพระเจ้าค่ะแล้วก็ไปเห็นคนตายคนตายก็ตายลักษณะต่างๆก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวบูญาติทั้งหลายแหละก็โศกเศร้าเสียใจก็ถามอีกเราจะเป็นอย่างนี้ไหมบอกเป็นทุกคนพระเจ้าค่ะเห็นไหมเพราะนี่เองเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้พระองค์ต้องออกบวชนั่นแหละเพราะพระองค์เห็นแล้วก็ตระหนักว่าไงว่าทุกเป็นภัยใหญ่หลวงทุกเป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลก
วันสัตว์โลกทุกสัตว์เลยไม่อยู่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่ามันเป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกพระองค์ก็ยังตรัสว่าจริงๆมันไอ้ที่มันต้องมาแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ตระหนักอินทรีย์ไม่ตระหนักก็คือเมาไอ้ที่ไม่ตระหนักคือเมาใน3อย่างคือเมาในวัยเมาในชีวิตแล้วก็เมาในความไม่มีโรคพวกบอกว่ามันเป็นพวกเมาการเมาของชีวิตเราในทุกคนเนี่ยมันเมาอยู่ใน3อย่างนี้เมาอยู่ในวัยก็คือแต่ละวัยอ่ะมันก็อยู่ในช่วงของวัยมันไม่ได้มาคิดถึงเรื่องทุกข์นี่เลยไม่มาคิดถึงแก่เจ็บตายเลยอย่างเช่นเป็นเด็กเนี่ยก็อยู่ในวัยเด็กเห็นไหมไม่มาคิดเรื่องตายเห็นเอาเรื่องวัยก่อนก็เล่นแต่ภาษาเด็กอยู่อย่างนั้นไม่เคยทุกข์เคยร้อนอะไรยังไงมีพ่อแม่เลี้ยงดูก็เมาแบบเด็กนี่แหละเด็กก็ปล่อยไปตามสภาพของเด็กเด็กก็เล่นไปตามสภาพของเด็กต่อไปในวัยหนุ่มวัยสาวก็เหมือนกันวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวก็เที่ยวพาราสีกันอะไรแบบนี้แหละก็เป็นไปทางนั้นนะก็ไม่ได้สนใจว่าตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมเป็นวัยกลางคนก็เหมือนกันทำมาหากินเพื่อที่จะสร้างฐานะตัวเองอยู่อย่างนั้นไม่ได้มาสนใจว่าจะแก่จะเจ็บจะตายในที่สุดพอถึงวัยชรานี่แหละถึงได้มาตระหนักว่าโอ้นี่ไงมันคนแก่ก็เดินก็ไม่ถนัดทำอะไรก็ไม่ค่อยจะไหวยักแย่ยักยันผมก็งอกหนังก็เหี่ยวแรงไม่มีนะมันแต่ก็เมานี่เพราะไปเมามาจากตอนที่เป็นวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนก็เมาไม่เคยคิดว่าจะต้องมามีแก่เจ็บตายมันยังระลึกไม่ได้นะพอถึงวัยแก่แล้วตัวเองแก่นั่นแหละจะรู้โอ้นี่มันใกล้ตายแล้วว่าแรงก็ไม่มีผ่านวัยที่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนมาแล้วเห็นว่าตอนนั้นมันร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ไม่ตระหนักนั่นเองพอไม่ตระหนักก็ปล่อยไปตามวัยเพราะนั้นนี่ถือกับเมามันเมาแต่พอเมาไปถึงตอนแก่แล้วจะรู้ว่าโอ้นี่เราจะใกล้ตายแล้วนะถ้าทำยังไงจะหมดทุกข์ก็ไม่รู้ทางอีกเพราะแก่แล้วไม่ได้ขวนขวายนะเพราะนี่คือสิ่งที่เมาในชีวิตอีกนะก็ดังที่กล่าวนะชีวิตก็ใช้ชีวิตแบบอยากมีอยากได้เพราะชีวิตของเราก็ทำให้มีความสุขมากที่สุดนะก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาที่ทำชีวิตให้มีความสุขก็จะไม่สนใจชีวิตคนอื่นนั่นแหละเมาในชีวิตเพราะทำทุกอย่างทำเอาเปรียบนะเอาเปรียบเขาจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีนะบางคนก็มีข้าทาสบริวารอย่างเงี้ยมันใช้ข้าทาส ใช้แบบไม่คิดถึงว่าความเป็นคนบางคนก็ด่าว่าเอาด้วยทำร้ายเอาก็มีนะข้าทาสสมัยก่อนนะเขาใส่โซ่ตวนอย่างมีเลยนะสมัยก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้น นี่คือความเมาในชีวิตแล้วก็เมาในวัยเมาชีวิตเมาในความไม่มีโรคไอ้ตอนไม่มีโรค ก็ไม่ตระหนักไม่อยู่ไม่คิดหาหนทางป้องกันนั่นเองไอ้การตระหนักเนี่ยมันพอมันเห็นว่ามีทุกข์มีโทษแบบนี้แล้วการที่ใช้คำว่าตระหนักก็หมายความว่าต้องหาทางป้องกันมันต้องป้องกันคำว่าตระหนักเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ตระหนัก มันมีคำหนึ่งคำอีกคำที่สังวรก็ไม่ใช่มีความ เดี๋ยวนึกขึ้นได้จะบอกเพราะคำว่าตระหนักนี้พระองค์ใช้นะเพราะว่ามันจะต้องมีการแก้ไขหรือว่าการป้องกันนะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งนั้นๆที่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษที่

มันจะต้องทำให้เป็นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตระหนักดังที่กล่าวว่าพระองค์บอกว่ามันเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ตระหนักไปถึงทุกชีวิตนะที่อยู่ในโลกนี่เองเพราะฉะนั้นสัตว์โลกนะก็มีทั้งหมดเลยตั้งแต่จริงๆก็มีทั้งสามภพภูมินี่แหละมีหมดเลยนะมีตั้งแต่อบายนะแล้วก็มีสุคตินี่นะก็มี31ภพภูมิเนี่ยก็นี่แหละแล้วก็เป็นเรื่องของสัตว์โลกนะเพราะฉะนั้นจริงๆสัตว์โลกที่อยู่ในอบาย ก็มีมากมายนะในดินบนดินเมื่อกี้ที่กล่าว

ยู่ในอบาย ก็มีมากมายนะในดินบนดินเมื่อกี้ที่กล่าวมันสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะนี่คือสัตว์โลกหมดเลยนะแล้วก็สัตว์โลกก็ต้องตายหมดเห็นไหมโยมไม่มีสัตว์ไหนไม่ตายเลยในที่พระองค์บอกว่าเป็นภัยใหญ่ฮะภัยใหญ่ของสัตว์โลกที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละพระองค์ถึงได้นะเมื่อตระหนักแล้วต้องหาทางแก้ไขให้ทั้งหมดเลยนะให้ทั้งสัตว์โลกทั้งหมดเลยให้เวไนยสัตว์นั้นพระองค์ก็เลยต้องมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายที่พระองค์ตรัสว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยนะก็เมื่อรู้เหตุแล้วด้วยว่าไอ้ที่ไม่มีใครมาแก้ทุกข์เพราะเมาในสามเมาเนี่ยก็เลยพระองค์ก็เลยต้องออกบวชนั่นเองคือมีเทวทูตอีกอันหนึ่งเทวทูตที่เป็นแก่เจ็บตายสามอย่างอีกอย่างหนึ่งคือที่เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เนี่ยอีกอย่างคือสมณะสมณะคือผู้ที่บวชไงเทวดาเนี่ยปลอมมาเป็นทั้งหมดแหละแก่เจ็บตายแล้วก็เป็นสมณะเทวดาแปลงกายมาหมดเลยที่เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่นั่นแหละเพราะพระองค์ก็ไปเห็นสมณะเพราะสมณะเนี่ยก็โอ้โหมีความสุขขุมสงบร่มเยือกเย็นพระองค์เห็นลักษณะนิ่งแล้วประกอบกับตอนที่พระองค์เจ็ดพรรษาพรรษาที่เจ็ดที่เป็นพระรถสีสถานนั่นแหละตอนที่ไปดูพิธีแรกนาขวัญที่พระเจ้าสุทโธนะไปทำพิธีแล้วก็ปล่อยให้พระองค์เนี่ยนะอยู่ใต้ต้นว่าตอนนั้นพระองค์ก็ด้วยการสร้างบารมีที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เกิดมาเสียสงไขยกับแสนมหากาพย์ตอนที่เป็นโพธิสัตว์นั่นแหละก็คือมีการสร้างบารมีแบบนั้นมีการรักษาศีลเจริญภาวนาแบบนี้แหละแบบที่เราทำกันอยู่นี่แหละนี่เราก็เรียกว่าทำสร้างบารมีเห็นไหมโยมเราก็ทำบารมีกันอยู่แต่เป็นบารมีที่ส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือเป็นบารมีแบบธรรมดาไม่ได้เป็นบารมี30ทัศน์นั่นเองเป็นบารมี10ทัศน์เนี่ยก็คือทำแบบธรรมดานี่แหละเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทำหมดเลยเป็นบารมี30ทัศน์ก็คือบารมีธรรมดาประเภทหนึ่งแล้วก็ประเภทที่2อุปบารมีเนี่ยทำบารมี10อย่างเนี่ยด้วยการยอมเสียสละของรักยอมสละอวัยวะแล้วก็ปรมัตถะบารมีเนี่ยทำบารมี10อย่างด้วยการยอมเสียชีวิตใช่ไหมแล้วพระองค์ทำมาอยู่พระองค์ทำมาถึงขนาดนั้นแต่เราเนี่ยบอกแล้วเราทำแค่บารมีธรรมดาจะยอมเสียชีวิตเรายังไม่ยอมเสียจะเป็นปรมัตถะบารมีเราก็ยังไม่ยอมจะยอมเสียของรักเราก็ยังไม่ยอมเลยจะยอมเสียอวัยวะเราก็ยิ่งไม่ยอมใหญ่เลยเห็นไหมโยมนะเพราะเนี่ยอย่างบางทีแค่เกิดอุบัติเหตุโอ้ยกลัวเสียขาเสียแขนนะเห็นไหมโยมเรากลัวเสียอวัยวะเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาแบบนี้เพราะก็ด้วยการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองจึงได้รับการพยากรณ์เนี่ยนะตอนเป็นสุเมธบทใช่ไหมได้รับพยากรณ์จากทิพย์มังกรพระพุทธเจ้านะก็ตั้งแต่นั้นมาในเสียสงไข่กับอีกแสนมากับก็ต้องบำเพ็ญบารมีแบบนี้มาเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมโยมเพราะนี่เนี่ยที่สิ่งที่พระองค์บำเพ็ญมาแล้วพอพระองค์จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเกิดในโลกเราเนี่ยนะภาษาสวรรค์ก็บอกเมาบัตเกิดในโลกก็พอเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าเกิดในครรภ์พระมารดาก็พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามสภาพของมนุษย์ก็วัยที่เป็นเด็กแล้วก็ไร้เดียงสาใช่ไหมไร้เดียงสาก็ไม่รู้อะไรจะไม่รู้อะไรไปพักหนึ่งนะกว่าจะมารู้เดียงสาก็สามขวบสี่ขวบนะส่วนใหญ่จะสามขวบสี่ขวบจะเริ่มรู้นู่นรู้นี่เริ่มรู้เดียงสาพระองค์เจ็ดขวบเนี่ยพระองค์ก็รู้เดียงสาแล้วด้วยบารมีที่

ทำมันแหละมันเป็นเรื่องของวิบากใช่ไหมเพราะพระองค์ไปนั่งใต้ต้นว่าที่จริงๆก็ให้นางสนมกำนันมาคอยดูแลตอนที่พระองค์อยู่ใต้ต้นว่าพักไม่ให้ร้อนนั่นเองก็แค่อายุ7ขวบประโยคเพราะพ่อแม่หรือว่าพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยไปประกอบพิธีอยู่ในกลางแดดก็ไม่อยากให้พ่อรถไปก็ให้อยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็วิ่งยิงเอานางสนมกำนันมาห้อมล้อมคอยดูแลแต่นางสนมกำนันทั้งหลายแหล่นั่นแหละพอถึงเวลาปุ๊บก็หนีไปดูพิธีกันหมดเลยไปดูพิธีแรกนักวันเหมือนบ้านเราทำแรกนักวันเห็นไหมโยมทำที่ท้องสนามหลวงเนี่ยคนไปกันจะแย่หมดไปทำอะไรโยมไปแย่งเมล็ดข้าวกันใช่ไหมถือว่าเมล็ดข้าวเป็นมงคลนะโปรยมาจากพาดของในหลวงเนี่ยเราแย่งเอาเมล็ดข้าวกันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคล จริงๆวิธีแรกนาขวัญเนี่ยเขาก็คือมีการปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวก็ส่วนใหญ่ข้าวที่จะมาให้พระมหากษัตริย์ปลูกเนี่ยรัชกาลที่9เราชอบไปทำพิธีแรกนาขวัญที่สนามหลวงก็ทุกปีแล้วใช่ไหมนอกจากตอนพระองค์ชราภาพถึงได้ต้องให้พวกข้าราชการทั้งหลายแหละมาปลูกแทนก็นี่แหละเพราะพันธุ์ข้าวทั้งหลายที่จะมาให้ในหลวงปลูกสมัยนั้นน่ะก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ดีๆเพราะนี่แหละคนก็ต้องไปแย่งเหมือนกันสมัยพระเจ้าสุโธทนะที่ไปทำพิธีแรกนาขวัญก็เหมือนกันเลยโยมก็ต้องเอาข้าวที่เป็นพันธุ์ดีอะไรไปโปรยเหมือนกันแหละเพราะพิธีนี่มันสืบเนื่องมาจากสมัยโบราณนะมันก็ทำสืบเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างดูแล้วก็ไม่ต่างกันพระเจ้าสุโธทนะก็เป็นเหมือนกันเพราะพวกสนมกำนันทั้งหลายแหละที่ดูแลพ่อรถอยู่ตอนพ่อรถตอนที่จะหนีไปอีกนั่นแหละพ่อรถก็เวลานั่งอยู่ใต้ต้นว่าก็ด้วยบารมีที่กล่าวแล้วก็ด้วยสัญญาด้วยความที่มีอยู่ในสัญญานั้นเคยทำมานั่นเองเคยทำกรรมฐานมันพระองค์ก็เลยนั่งสมาธินั่นเองนั่งสมาธินั่งไปแล้วก็สามารถที่จะเดินไปในปฐมฌานเดินไปในปฐมฌานจะมี5องค์ฌานเนี่ยถ้าเดินไปได้จิตจะเป็นสมาธินั่นเองไปในวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยพอไปถึงเอกตาก็นั่งเข้าสมาธิได้เลยนะมันจิตเป็นสมาธินั่นเองพอเป็นสมาธิปุ๊บก็ทำไงวิธีแรกนะขวัญเลิกตอนบ่ายคอยตอนบ่ายแล้วเนี่ยแทนที่พระอาทิตย์จะต้องเฉียงไปใช่ไหมเพราะต้นว่าที่พระองค์นั่งอยู่เนี่ยถ้าเป็นช่วงตอนบ่ายเนี่ยแสงอาทิตย์จะต้องส่องเข้ามาเงาของต้นว่าไม่สามารถที่จะบังบริกายเพราะบริกายของพระรถได้เพราะฉะนั้นแดดก็จะส่องถึงหรือว่าพบที่เราทำนี่เองเพราะทำไปแล้วไปไหนเราต้องไปรับมันนั่นเองเพราะถ้าเราทำความสุขเกิดชัดหน้าเราก็จะมีความสุขทำให้มากก็จะสุขมากนั่นเองนะแต่มันยังมีกรรมเก่าที่มาจากหลายๆพวกหลายชาติที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเกิดมานับไม่ถ้วนมันยังมีกรรมอีกมากมายดังนั้นเราพิสูจน์อย่างชาตินี้เราเกิดมาบางทีเราก็เห็นว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยในชาตินี้เราไม่เคยทำเลยอะไรต้องมาเกิดกับเราแบบนี้นะเห็นไหมโยมนะบางทีเดินไปเกิดมีอย่างที่ในข่าวใช่ไหมไออะไรนะผนังตึกที่มันทำเป็นเพดานออกมาเนี่ยหล่นมาใส่คนนะอย่าโดนใส่รถใส่คนบาดเจ็บล้มตายก็มีเห็นไหมโยมว่านี่อ้าวแล้วทำไมเราเกิดมาในชาตินี้ไม่เห็นไปทำอย่างนั้นเลยเห็นไหมแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ไงกรรมที่มันตามมามีว่ามันหลายภพหลายชาติที่เราผ่านมาวันคนที่จะไปรับกรรมแบบนั้นต้องเจ็บต้องตายได้มันก็คือคนที่มีกรรมแบบนั้นทำไมเราไม่ไปโดนแบบนั้นนะเห็นไหมเพราะนี่แต่ว่าเราก็มาเห็นเรามาเห็นมารู้มาเห็นด้วยวันอันนี้ก็เห็นแล้วก็ดีเห็นแล้วก็ให้เรามาก็ตระหนักเหมือนเดิมต้องตระหนักนะตระหนักแล้วหาทางแก้ไขด้วยแก้ไขเราก็คือต้องสร้างนี่ไงเห็นแล้วว่ากรรมที่ทำไว้อะถ้ากรรมที่เป็นอกุศลเราก็ต้องรับกรรมที่เป็นกุศลก็รับที่เป็นอกุศลก็ต้องรับเห็นไหมโยมปฏิเสธไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ

เราทำเราต้องรับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราไม่เจอนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ทำนั่นเองเห็นไหมแต่สิ่งใดที่เราทำไว้ต้องมานะทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละแต่ว่าถ้าเวขาทำยังไงพอเรารู้อย่างนี้ก็เราถึงแม้ว่าสิ่งที่มันมาอยู่กับเราบางทีมันเป็นเรื่องของสุขก็ได้นะสุขก็ได้บางทีเขาเอาอะไรมาให้เราเนี่ยเอาอะไรมาให้เราเอามาให้ก็ถือว่าเป็นกุศลที่เราเคยทำไว้นะแต่เราก็เบียดขานะไม่ใช่ว่าได้แล้วแล้วก็อยากให้มีคนอื่นมาให้แบบนี้อีกนะอย่าไปหวังนะเพราะว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มาอีกหรอกนะเพราะบางทีเราทำกุศลไว้ประเภทเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีประเภทเดียวกันแล้วมาหลายๆครั้งก็มีดังนั้นถ้ามันมาแล้วก็วางเฉยด้วยเบียดขาก็มาก็แต่ก็รู้ว่านี่คือกุศลก็พอรู้แค่นี้ก็จบเลยเป็นกุศลที่เคยมีอยู่ก็มาอีกหรือไม่มาอีกก็เรื่องมันเนี่ยนี่คือเวขานะวันคือไม่หวังต่อนั่นเองไม่ได้หวังอีกว่าจะมาอีกนะจะมาแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือเขาให้มาก็รับนะบางทีมันมีสาเหตุอีกว่าทำไมเขาให้บางทีเราไปช่วยเหลืองานเขาไว้แล้วนะวันดีคืนดีเขานึกได้เขาเอามาขอมาให้เราเห็นไหมโยมเขามาตอบแทนเรานะวันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดนะไม่มีอะไรบังเอิญนะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ต้องวางเฉยอีกเหมือนเดิมบางทีเราทำไว้ก็แหละแต่ว่าอย่าไปหวังเพราะบางทีเราทำก็ไม่ได้อีกก็เหมือนกันก็มีนะทำแล้วก็ไม่ได้ก็มีเพราะอะไรเพราะเราเคยมาก่อนคนอื่นมาทำให้เราแล้วเราไม่ให้ก็เหมือนกันใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นมันเป็นได้ทั้งหมดเลยนะว่าจะเป็นยังไงก็ตัวเองนั่นแหละที่รับรู้มานี่แหละเป็นเรื่องที่พระเจ้าให้พิสูจน์ทุกข์ด้วยนะวันรู้รอบทุกข์นั่นเองในข้อทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นต้องดูสภาวะการพระพุทธเจ้าให้รู้สภาวะการสภาวะการตั้งแต่เอาชาตินี้แหละไม่ต้องมีชาติอื่นตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้แหละแล้วจะมีไปจนตายด้วยก็จะเห็นแบบนี้แหละว่ามีเรื่องพวกนี้แหละเกิดแบบนี้เป็นเรื่องของกรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยนะพระองค์บอกว่ามันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นไหมเรื่องของกรรมไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวตนด้วยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มีขันธ์ห้าเราต้องมารับมันแล้วขันธ์ห้ามาจากไหนขันธ์ห้าไม่ใช่เราเพราะมันมาแล้วมันก็ไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในรูปขันธ์นามขันธ์ก็เหมือนกันรูปขันธ์มันตายไปแล้วไอ้ใจมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็ต้องไปที่อื่นไปหาที่เกิดใหม่ตามกรรมอีกเหมือนเดิมที่ทำเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็มันไม่ใช่เราพระองค์ให้เห็นว่าทุกเนี่ยจริงๆสุขก็แต่มันสุขไม่เที่ยงนะสุขที่เป็นตัณหานี่แหละก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยนะพระองค์บอกว่ามันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นไหมเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวตนด้วยนะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มีขันธ์ห้าเราต้องมารับมันแล้วขันธ์ห้ามาจากไหนขันธ์ห้าไม่ใช่เราเพราะมันมาแล้วมันก็ไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในรูปขันธ์นามขันธ์ก็เหมือนกันรูปขันธ์มันตายไปแล้วไอ้ใจมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็ต้องไปที่อื่นไปหาที่เกิดใหม่ตามกรรมอีกเหมือนเดิมที่ทำเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็มันไม่ใช่เราพระองค์ให้เห็นว่าทุกเนี่ยจริงๆสุขก็แต่มันสุขไม่เที่ยงนะสุขที่เป็นตัณหานี่แหละแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยนะพระองค์บอกว่ามันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นไหมเรื่องของกรรมไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวตนด้วยนะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มีขันธ์ห้าเราต้องมารับมันแล้วขันธ์ห้ามาจากไหนขันธ์ห้าไม่ใช่เราเพราะมันมาแล้วมันก็ไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในรูปขันธ์นามขันธ์ก็เหมือนกันรูปขันธ์มันตายไปแล้วไอ้ใจมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็ต้องไปที่อื่นไปหาที่เกิดใหม่ตามกรรมอีกเหมือนเดิมที่ทำเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็มันไม่ใช่เราพระองค์ให้เห็นว่าทุกเนี่ยจริงๆสุขก็แต่มันสุขไม่เที่ยงนะสุขที่เป็นตัณหานี่แหละแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยพระองค์บอกว่ามันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นไหมเรื่องของกรรมไม่ใช่เรา

ใช่ตัวตนด้วยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มีขันธ์5เราต้องมารับมันแล้วขันธ์5มันมาจากไหนขันธ์5ไม่ใช่เราเพราะมันมาแล้วมันก็ไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในรูปขันธ์นามขันธ์ก็เหมือนกันรูปขันธ์มันตายไปแล้วใจมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็ต้องไปที่อื่นไปหาที่เกิดใหม่ตามกรรมอีกเหมือนเดิมที่ทำเห็นไหมเพราะนั้นก็มันไม่ใช่เราพระองค์ให้เห็นว่าทุกเนี่ยจริงๆสุขก็แต่มันสุขไม่เที่ยงไงสุขที่เป็นตัณหานี่แหละ

มาในวัยอย่างที่ว่าน่ะเมาในวัยบางคนยิ่งแก่ยิ่งพูดมากพูดไม่ดีด้วยไม่ได้เอาประสบการณ์มาใช้ประสบการณ์บางทีเห็นว่าอะไรที่มันดีคนอื่นทำไม่ดีแทนที่อยากเป็นตัวอย่างก็ไม่เอาคนอื่นทำก็ช่างมันดีแล้วก็ตัวเองก็พูดไม่ดีทำไม่ดีทำให้คนที่อยู่ด้วยกันไม่ชอบบางทีบางทีสามีนั่นแหละพูดไม่ดีบางทีก็ภรรยานั่นแหละพูดไม่ดีบางทีพูดไม่ดีทั้งสองคนเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เห็นไหมโยมวันมันยิ่งอยู่ยิ่งปล่อยอีกโอ้โหนี่คือเมาเลยนะเห็นไหมเจ้าตัดอะเมาในวัยเมาในชีวิตอะเมาทั้งหมดเลยเมาในความไม่มีโรคก็แต่ตอนแก่มันมีโรคมันไม่เมาแต่มันเมาอยู่สองอย่างเมาในวัยกับเมาในชีวิตยังเมาอยู่เห็นไหมมันก็เลยเราก็จะเห็นนั่นแหละแต่บางคนก็พอบางคนก็ระลึกได้รู้ธรรมมากก็ใช้ธรรมนี่แหละอยู่วางเวทขาก็ได้เพราะเวทขาก็ต้อง50-50ใช่ไหมเวลาทำไม่ดีก็ตักเตือนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่กันได้ก็เรียกว่าคนที่ต้องมีศีลเสมอกันอีกใช่ไหมอยู่เพราะคนต้องมีศีลพอๆกันอีกสามีภรรยาที่จะอยู่กันยืดยาวยาวนานต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะเพราะมาอย่างไรอ่ะก็ด้วยภพนั่นแหละด้วยวิบากนั่นแหละเพราะคนเราจะอยู่ด้วยกันได้มันมีเหตุปัจจัยหมดอยู่คนเราที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีเหตุปัจจัยเห็นไหมโยมเพราะในชีวิตเราเนี่ยเห็นอะไรมากมายนะเราลงน้อมเข้ามาหาตัวเราบ้างนะแล้วเราก็มาแก้ไขเอาประสบการณ์ชีวิตคนอื่นที่เราเห็นน่ะไอ้ดีแล้วก็มาทำตามทำให้มันดีอ่ะก็สิ่งที่ดีเราก็ต้องทำนะเอามาทำให้มันดีสิ่งใดที่ไม่ดีเราอย่าทำเห็นไหมโยมเราอย่าทำเลยเอามานะวันเห็นชีวิตเราเห็นครอบครัวเราเห็นครอบครัวคนอื่นนี่แหละเป็นประสบการณ์หมดโยมพระพุทธเจ้าให้รู้รอบทุกข์เพราะแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เรานะเพราะเมื่อกี้ไงที่พูดอยู่เลยยิ่งเห็นคนอื่นนี่ชัดนั่นเป็นเรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เราแต่เรื่องของเราอ่ะมันก็ไม่ใช่เราไอ้ที่เราบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เราหรอกเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นหรือยังนี่เป็นแต่ละอีกนะวันแต่ละเรื่องสุขทุกข์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดแล้วมันจบไปหมดแล้วนะแล้วมันก็ยังจะมีอีกในทุกขณะในทุกขณะเวลาหรือทุกขณะจิตก็ได้ที่พูดกันอยู่เนี่ยเพราะมันก็จะมีเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาแต่เรื่องเหล่านี้ก็เหมือนเดิมเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเกิดขึ้นมาแบบนี้นะก็เช่นเดียวกันชีวิตเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมไม่มีอะไรคงทนเลยโยมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เราสิ่งใดที่ถูกดูถูกรู้เราไปรู้มันแหละไม่ใช่เราว่าเรารู้ตัวเราเองเนี่ยรู้กายรู้ใจเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้กายใจเนี่ยไม่ใช่เราไปรู้มันได้นะเพราะฉะนั้นนี่โยมพระเจ้าถึงได้สอนว่าไอ้สิ่งที่เป็นไปอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของไตรลักษณ์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมเข้าใจไตรลักษณ์เนี่ยโยมถึงจะไปละกิเลสระดับต่างๆได้นะโดยเฉพาะสังโยชน์ไตรลักษณ์เนี่ยดับสังโยชน์โดยเฉพาะเลยนะเพราะทุกอย่างเกิดมาแล้วลงไปที่ไตรลักษณ์หมดเลยอย่างเช่นมองเห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยเห็นมั้ยก็เพราะว่าขันธ์5มันเป็นไตรลักษณ์แยกแยะขันธ์5ออกมาเนี่ยรูปขันธ์เนี่ยรูปขันธ์กาย1เดียวเนี่ยแม้แก่เจ็บตายเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ใช่มั้ยไอ้ที่มันแก่เจ็บตายเพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยนะความที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์เกิดก็ทุกข์นั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายทุกข์หมดเลยเพราะไอ้แก่เจ็บตายก็เป็นความไม่เที่ยงอีกมันทั้งความไม่เที่ยงก็บอกแล้วมันก็เป็นทุกข์ด้วยนะก็ความแก่ความเจ็บนะความตายแหละทุกข์หมดเลยเกิดก็ทุกข์อย่างที่กล่าวนะมันไอ้ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็แปรปรวนใช่ไหมเกิดมาแล้วไหนท้องนอกท้องออกมาเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมมันไปด้วยกันนะโยมไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันก็ต้องแตกดับด้วยเป็นทุกข์เสร็จไม่เที่ยงแล้วมันไม่ได้ตั้งอยู่ฮะมันแปรปรวนไปอ่ะแต่จริงๆถามบอกว่าตั้งอยู่ก็ได้ตั้งอยู่ในความแปรปรวนอีกเห็นไหมโยมว่าบางทีต้องเข้าใจศัพท์ตัวนี้นะบางทีจะเห็นไอ้ที่สิ่งว่าเห็นแล้วที่เราบอกว่ามันตั้งอยู่เนี่ยแต่มันแปรปรวนนะมันแปรปรวนอยู่ในตัวของมันเพราะไม่ออกนอกไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะในโลกเนี้ยเป็นนิจจังทุกขังตามหมดเลยแม้แต่กระทั่งอิทธิดินสายและธาตุน้ำอากาศใช่ไหมมันแปรปรวนหมด

ึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเลยนะไม่มีสิ่งใดที่มันจะคงทนคงที่ตลอดไปไม่มีเห็นไหมโยมแม้กระทั่งโลกนี้นะโลกนี้มันก็ต้องแตกดับแต่เราน่าจะไม่อยู่ถึงตอนที่มันแตกดับก็นี่แหละโยมเราก็นี่จริงๆพูดหัวมันก็คือการที่เรามาบำเพ็ญบารมีมาบวชมารักษาศีลมาเจริญภาวนานี่แหละเพราะนี่เป็นเรื่องที่กล่าวขั้นต้นว่าเราต้องมาละทุกข์แล้วนี่ทุกข์ก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องของอริยสัจ4ใช่มั้ยที่อาตมาเล่าว่าพระเจ้าคนพบนี่แหละก็ตอนที่พระองค์เห็นเทวทูตทั้ง4เนี่ยแล้วตอนที่พระองค์นั่งอยู่ที่ต้นว่าเนี่ยยังกล่าวไม่จบมันในตอนที่ต้นว่าพอบ่ายเข้าไปแล้วเนี่ยพิธีเขาเลิกแล้วเนี่ยพระเจ้าสุโธนะก็กลับมาพวกสนมกำนันทั้งหลายแหละที่ดูพระโอรสก็กลับมาแต่พระโอรสนั่งสมาธิอยู่ไม่รู้เรื่องนั่งสมาธิอยู่อยู่จิตเป็นสมาธิเดินไปในปฐมฌานได้เป็นเอกคตาเพราะคนเหล่านั้นที่กลับมาเนี่ยก็เห็นว่าอ้าวพระโอรสนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าแต่บ่ายแล้วแดดกับส่องต้นว่ามาเหมือนตอนเที่ยง อัศจรรย์อันนี้เพราะบุญบารมีของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโอรสเห็นไหมโยมว่าแดดเนี่ยบ่ายคล้อยแต่ตรงที่พระองค์นั่งเนี่ยเงาของต้นว่าเหมือนกับตอนเที่ยงเพราะพระเจ้าสุโธนะเนี่ยก็เรียกยกมือวันทายกมือไหว้พระพุทธเจ้าเลยไหว้พระโอรสไหว้พระโอรสซึ่งมีบารมีสูงเนี่ยนะเป็นผู้มีบุญบารมีนะไหว้ครั้งที่สองจริงไหว้ครั้งแรกเนี่ยไหว้ตอนที่ประสูติใช่ไหมประสูติแล้วพระนางมหามายาประสูติที่ประสูติที่ระหว่างกรุงเทวกรุงกรุงกรุง

0: นึกไม่ออกแล้วก็ตอนที่ประสูติแล้วกันแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็ตอนกลับมาถึงเมือง
1: อายุที่ยืนนานในการที่จะประพฤติในเรื่องของบุญกุศลอย่างนี้อายุวันนะวันนะก็เป็นในเรื่องของความเป็นอยู่ที่มันดีเพราะฉะนั้นถ้าทำกุศลมากๆเนี่ยความเป็นอยู่จะดีไม่ทุกข์เดือดร้อนบางคนไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าอยู่ได้แบบไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เดือดร้อนอายุวันนะสุขะก็มีความสุขเห็นไหมโยมว่าอยู่แบบบางทีอยู่แบบสมถะเห็นไหมอยู่แบบพอเพียงเห็นไหมโยมก็มีความสุขได้แล้วก็มีกำลังที่ดีด้วยอายุวันนะสุขะพละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำกุศลเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นพรของพระเจ้าแล้วไอ้พรสี่อย่างนี้เนี่ยมันก็มาเกื้อหนุนทำให้เมื่อเรามีความสุขมีร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะเขาเรียกทำภพให้มันดีทำภพให้เป็นกุศลนี่แหละที่พระเจ้าให้ทำนี่แหละแต่ว่าในเรื่องของศีลนี่แหละแต่ว่าเราก็เป็นเรื่องของที่อาตมากล่าวว่ามันเป็นเรื่องของภพแต่จริงพระเจ้าให้ทำในกายสิกขามันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนาตามที่กล่าวจริงๆถ้าทำให้มันครบทำครบให้มันตามไตรสิกขาเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าไตรสิกขามันเป็นมรรคองค์8ทำครบแบบนี้แหละเมื่อเรามีอายุวันนะสุขะพละแล้วก็ทำแบบนี้แหละอยู่ทำให้มันถึงนิพพานให้ได้นั่นแหละมันจะถึงจะสมกับเป็นพรที่พระเจ้าได้กล่าวแต่จริงพรพระเจ้ากล่าวไว้ก็เพื่อประสงค์ที่นี้แหละโยมให้โยมมีอายุวันนะสุขะพละเนี่ยเพื่อให้ถึงพระนิพพานนะโยมเพราะฉะนั้นจริงๆอายุวันนะสุขะพละก็บอกแล้วว่ามันเกิดมาจากกุศลนะเพราะฉะนั้นตัวกุศลเองเนี่ยจริงๆมันทำมากๆกุศลก็เรียกว่าบุญนั่นแหละโยมบุญเนี่ยมีต้องเดิมในบาลีตามที่อาจารย์กล่าวมันมีบุญ3อย่างคือทานศีลภาวนาเป็นเขาเรียกว่าบุญกิยาวัตถุ3แต่ต่อมาพอเป็นอากกถาอากกถาคือเขามีการสังคายนาตามที่ว่านะสังคายนาครั้งแรกก็พระเจ้าปรินิพพาน3เดือนสังคายนาก็มาเป็นบุญกิยาวัตถุ10ก็คือไปแจกแจงบุญกิยาวัตถุ3นั่นแหละไปแจกแจงออกมาให้มันได้7อย่างก็เลยกลายเป็นบุญกิยาวัตถุ10เพราะบุญนี่แหละนะบุญทั้ง10อย่างก็ทำมากๆแล้วทำทุกอย่าง10อย่างเนี่ยนะมีโอกาสก็ทำมีโอกาสก็ทำมากๆกลายเป็นบารมีที่เรียกว่าบารมี10ทัศของโยมบารมี10ทัศบารมี30ทัศอันนี้แหละโยมคือสิ่งที่บารมีก็คือ10อย่างตามที่กล่าวนะแต่ว่า10อย่างนี้ไม่ใช่10อย่างในเรื่องของบุญนะ10อย่างของบารมีขึ้นมาคล้ายๆกันทานบุญเนี่ยบุญเกียรติ10มีทานมีศีลมีภาวนาหรือบุญเกียรติ3ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเป็นบารมีเนี่ยมันมีทานแล้วมีศีลแล้วมีเนกขัมมะเลยเป็นอย่างที่3ไม่ใช่ภาวนาเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นทานศีลแล้วเนกขัมมะวันเรานี่แหละที่มาบวชเนกขัมมะนี่แหละนี่อยู่ในบารมีเห็นไหมโยมแต่ว่าการที่มาบวชเนี่ยเรียกว่ามาบำเพ็ญบารมีนะโยมวันในเรื่องของเนกขัมมะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำยังไงนั่นก็คือจะต้องบำเพ็ญยังไงนั่นเองในเรื่องของทานก็รู้อยู่แล้วในเรื่องของศีลก็รู้อยู่แล้วต้องรักษาให้บริสุทธิ์เรื่องของเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่4ก็คือในเรื่องของปัญญาในปัญญาก็ต้องบำเพ็ญให้มันมีปัญญาต้องทำไงอยู่บำเพ็ญให้มีปัญญาก็ต้องประพฤติปฏิบัตินี่แหละโยมเพราะนั้นที่โยมมาบวชเนี่ยคำนั้นก็เพื่อมาทำเรื่องนี้ด้วยมันทำปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าทำให้ใครไม่ได้ นี่เข้ามาถึงอีกสี่อย่างที่กล่าวที่พระเจ้าบอกว่าทำให้ใครไม่ได้เข้ามาอีกเรื่องเลยนั้นปัญญาพระเจ้าบอกทำให้ใครไม่ได้ต้องทำเองแล้วทำแบบไหนล่ะก็นี่แหละโยมต้องทำด้วยกรรมฐานนะเพราะปัญญาเนี่ยจะรู้เห็นจากการปฏิบัตินะตามที่กล่าวเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่ามันคือสมาธิในเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิปัญญาชอบอย่างนี้อยู่หรือว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นถูกต้องตามความจริงด้วยปัญญาเนี่ยแล้วมันจะเกิดศรัทธาตามที่เรามากล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นต้นเลยเพราะศรัทธามันอยู่ที่อินทรีย์ก็อยู่ที่พละนี่คือธรรมที่มันต่อเนื่องกันนะโยมแต่มันเกิดขึ้นมาจากอริยสัจ4เลยเพราะว่ามรรคมันเป็นข้อ4ของอริยสัจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเนี่ยนะก็ว่าได้เกิดจากอริยสัจอริยสัจถ้าเรียกว่ากระบวนการที่จะไปถึงนิพพานได้นะต้องเรียกว่าต้องปฏิบัติในมรรคมี8เท่านั้นเลยนะโยมแต่พระเจ้าตัดแล้วมันเป็นเอกานัยมรรคการที่จะถึงพระนิพพานได้เนี่ยมีทางเดียวคือนี่แหละเอกานัยมรรคที่พุทธเจ้ากล่าวแล้วเอกานัยมรรคก็มีก็ต้องเป็นไปตามโพธิปักขิยธรรมบอกแล้วว่ามรรคมันก็อยู่ในอริยมรรคองค์8ในข้อในหมวดสุดท้ายของโพธิปักขิยธรรมมันไม่อยู่เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะถึงพระนิพพานได้เนี่ยต้องเป็นเอกานัยมรรคซึ่งมีสัมมาสติตั้งแต่เห็นไหมข้อต้นที่อาตมาบอกนะหมวดแรกทำหมวดแรกของโพธิปักขิยธรรมต้องมีสัมมาสติเป็นตัวต้นเลยเห็นไหมนั่นจึงเป็นโพธิปักขิยธรรมในธรรมแรกเลย เพราะสัมมาสติเนี่ยทำไปจนถึงพระนิพพานเลยมันสัมมาสติจึงเป็นตัวแรกมีสติเนี่ยถึงจะถึงผลนิพพานได้เพราะถ้าทำแล้วไม่มีสติไม่มีทางถึงผลนิพพานเพราะฉะนั้นจะถึงผลนิพพานได้ก็ต้องมีอริยมรรคองค์8เพราะฉะนั้น1กับ8ไอ้1กับ7เนี่ยทําในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยสําคัญนะโยมสําคัญเพราะฉะนั้นการที่จะทํากรรมฐานเนี่ยเห็นมั้ยสําคัญต้องมีสัมมาสติซึ่งอยู่ในมรรคองค์ที่7ที่ต้องปฏิบัติในสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานมีมรรค3องค์ใช่มั้ยที่อาตมาบอกสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยต้องมีสัมมาสติด้วยเพราะฉะนั้นสมถะกรรมฐานเท่านั้นถึงจะจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินั่นแหละก็คือจะก้าวเข้าสู่สมาธิทิพอจิตเป็นสมาธิแล้วจะก้าวสู่สมาธิทิพจริงๆสมาธิทิพจะเกิดขึ้นตั้งแต่องค์ฌานที่3คือปิติวิตกวิจารแล้วจะไปปิติจริงๆวิตกวิจารเนี่ยยังไม่เห็นชอบก่อนแต่ว่าจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์ทุกกายทุกจิตนั่นแหละเห็นเพราะอะไรโยมเพราะสมถะกรรมฐานหรือว่าองค์ฌานที่1ที่2ในปฐมฌานเพราะวิตกวิจารเนี่ยกายต้องตั้งมั่นจิตต้องตั้งมั่นวิตกวิจารเนี่ยนะกายต้องตั้งมั่นจิตต้องตั้งมั่นวันก่อนที่จะทำกรรมฐานอยู่ไหมโยมทุกครั้งเราจะต้องนั่งก็นั่งให้นิ่งเห็นไหมโยมยืนก็ต้องยืนให้นิ่งเดินก็ต้องเดินตามจังหวะที่มันเดินแล้วรักษาจังหวะให้ได้แบบนั้นแหละนอนก็ต้องนิ่งเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนิ่งเมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อนั้นแล้วนั้นวิตกไปจนถึงวิจารเนี่ยต้องกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะเพราะกายตั้งมั่นจะเห็นทุกข์เห็นความปวดความเมื่อยของกายนั่นเองนะเพราะถ้าไม่ทำในองค์ฌานไม่ปฏิบัติในสมถะกรรมฐานกายมันจะไม่นิ่งกายมันจะอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนมันสลับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้แหละทั้งวันทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเพราะมันอยู่อย่างนี้แหละใครไม่เป็นอย่างนี้บ้างโยม เกิดมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ตายหรอกแต่ว่าใครไม่อยู่ในสี่อาการนี้บ้างอ่ะยืนเดินนั่งนอนสลับผับเปลี่ยนเนี่ยไม่มีโยมเพราะการสลับผับเปลี่ยนของกายนี่แหละมันปิดบังทุกข์มันไม่เห็นทุกข์ของพุทธเจ้ามันไม่เห็นทุกข์ในอริยสัจสี่แต่พุทธเจ้ารู้วิธีว่าถ้ามันจะเห็นทุกข์มันต้องไม่ให้อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่นี่แหละก็คือให้มันนิ่งแต่ให้มันนิ่งในอิริยาบถที่ทั้งสี่อย่างนี่แหละจะต้องนิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องนิ่งเอาไว้เพราะมันจะเห็นเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมว่าโยมไปบัตรในอิริยาบถทั้งสี่เลยที่โยมมาไปบัตรเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมีทั้งสี่อิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดเลยที่ทำได้หมดเพราะอะไรรู้ป่าวพระเจ้าให้เราทำเพราะที่ทำเนี่ยมันจะเห็นทุกท่าเลยทุกท่าเนี่ยเป็นทุกหมดเลยเพราะเมื่อเราเห็นแบบนี้นั่นคือเราจะรู้เลยว่าที่เราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าเราสลับเปลี่ยนเราไม่นิ่งแหละเราสลับเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนสลับเปลี่ยนกันไปแบบนี้แหละจึงไม่เห็นทุกข์ทั้งที่ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกเวลาเกิดไปจนถึงตายเลยทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดถึงตายเลยทุกข์ก็คือความเสื่อมของกายนั่นแหละตามที่กล่าวความเสื่อมของกายที่สภาพไม่รู้นะกายเป็นสภาพไม่รู้เหมือนต้นไม้ที่กล่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่ากายก็เหมือนต้นไม้มันจะตายก็มันไม่ได้มีทุกข์อะไรแต่ทุกขังเกิดจากจิตที่เข้าไปรู้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นกายเนี่ยมันเสื่อมตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่นิ่งเมื่อไหร่ก็เห็นทุกข์เมื่อนั้นแหละเพราะมันเสื่อมตลอดเวลาท่านผู้ชมเพราะนี่แหละทำกรรมฐานเมื่อพุทธเจ้าให้ทำกรรมฐานเนี่ยจึงต้องนิ่งเคลื่อนไหวได้แค่ขาเดินจะเดินจงกรมก็เดินตามจังหวะรักษาจังหวะเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นทุกข์ว่าทุกข์จะเกิดนะ

เพราะฉะนั้นทุกข์ที่เกิดมาคือทุกข์ทางกายทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมในสภาพของไตรลักษณ์ในสภาพของอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรปรวนนิยมเพราะฉะนั้นนี่แหละมันเห็นทุกข์ตอนนี้แหละตอนที่อยู่นิ่งเห็นทุกข์ความปวดเมื่อยของกายนี่คือเห็นอริยสัจ4ในข้อต้นในข้อทุกข์เห็นที่กายไม่พอเห็นที่จิตด้วยจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งในวิตกวิจารณ์ที่พระเจ้าให้นิ่งเนี่ยกายพร้อมหมายถึงว่ากายที่นิ่งจิตพร้อมคือจิตต้องไม่เป็นนิวรณ์ 5จิตต้องไม่ปรุงแต่งนั่นเองเห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ระงับปรุงแต่งเพื่อมันจะไปนิพพานนิพพานคือจิตที่ไม่ปรุงแต่งเห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานเห็นไหมโยมที่พุทธเจ้าบอกให้ที่ครูบาอาจารย์เอามาสั่งสอนจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะจิตก็ตามที่กล่าวจิตมันเป็นแค่วิญญาณแต่เจตสิกมันเหลืออีก3อย่างอีก3ขันธ์เนี่ยนามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารนี่แหละมันเป็นเจตสิกแล้วตัวที่มันปรุงแต่งเจตเจตสิกรูปรูปก็คือรูปขันธ์จิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นตัวจิตตัวปรุงแต่งตัวรูปนี่แหละเห็นไหมมันถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกเจตสิกเอาทั้งวิญญาณหรือว่าจิตนี่แหละแล้วก็เอารูปหรือเอาขันห้าของเอาขันห้าไปปรุงแต่งนั่นแหละคือรูปมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นใจจริงถามว่าใจมันอยู่ในรูปด้วยไหมมันก็อยู่เพราะมันอาศัยกายอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันเข้าใจอ่ะพูดยังไงก็เข้าใจเพราะจริงๆบอกจิตมันอาศัยกายมันอยู่เพราะงั้นจะมีคำพูดเพราะงั้นแต่การที่จะรู้แบบรู้แบบที่มันไม่สงสัยนะมันต้องรู้จากกรรมฐานนี่แหละเห็นไหมโยมเพราะเรากำลังพูดถึงกรรมฐานอยู่แล้วในวิตกวิจารเนี่ยพอทำวิตกเนี่ยเราก็จะเห็นทุกข์เลยเห็นทุกข์กายแต่ทุกข์จิตเนี่ยเราจะเห็นจากตอนที่เรากายนิ่งแล้วพอกายพร้อมแล้วเนี่ยไอ้จิตที่มันพร้อมในขั้นต้นที่เราเอาไปดูกายเนี่ยนะเอาจิตไปดูกายดูผมคนเล็บฟันหนังตามที่ว่าหรือว่าดูศีรษะตรวจเท้าตรวจศีรษะที่ให้เอาจิตมาไว้ในกายนี่ได้โยมมันจะเห็นตอนนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นพอเห็นจิตมันอยู่ในกายแบบนี้พระเจ้าให้ทำกรรมฐานตั้งแต่ต้นแล้วนะให้ทำให้ทำกรรมฐาน40เนี่ยที่พูดถึงกรรมฐานเนี่ยนะให้ทำกรรมฐาน40ตั้งแต่ต้นเพราะกรรมฐาน40เนี่ยมันคืออยู่ในสัมมาสติดูกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมที่พระเจ้าให้เป็นสัมมาสติในมรรคองค์ที่7เนี่ยเป็นการปฏิบัติในวิตกวิจารณ์ด้วยเนี่ยในองค์ฌานด้วยเห็นไหมเพราะมันจะเห็นตรงนี้เห็นแบบนี้เห็นกายก็เห็นทุกข์ตามที่กล่าวแต่ก็เห็นเวทนาที่ปวดเมื่อยนะแล้วก็เวทนากายก็ไม่พอเห็นเวทนาจิตอีกเพราะฉะนั้นเพราะมันจะเห็นจิตเมื่ออยู่ที่กายแล้วเนี่ยทีแรกมันอยู่ในกายดูผมขนเล็บผนังอยู่หรือที่พุทธเจ้าให้ทำกรรมฐาน40ในอานาปานสติที่หลวงพ่อสองให้ทำเนี่ยเราก็จะเห็นการปฏิบัตินะเห็นกรรมฐานก่อนเห็นลมหายใจเข้าออกนะในอานาปานสติเห็นลมหายใจเข้าออกในวิตกก็เห็นยาวเข้าสั้นและเข้ายาวออกยาวพอวิจารณ์มันก็เริ่มเห็นว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นถ้าเห็นอย่างนี้ยังเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตพร้อมอยู่จิตตั้งมั่นอยู่แต่พอถึงวิจารณ์เนี่ยนะพอรู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นแล้วเขาเรียกว่ามันผ่อนคลายวิจารณ์เนี่ยผ่อนคลายจากวิตกตั้งใจทำแบบหนักแน่นเลยแต่วิจารณ์เนี่ยผ่อนคลายก็คือผ่อนคลายจากการปฏิบัติในวิตกก็คือทำให้มันจะเบาบางลงเบาบางตรงนี้แหละก็คือจะเริ่มเกิดความเพลินเพราะมันทำจะเริ่มทำแบบสัญญาแล้วจำได้ความจำได้หมายรู้นี่แหละเห็นไหมเพราะจำได้หมายรู้จากการที่เราเอาจิตไปดูลมหายใจอยู่แต่พอมันเริ่มชินมันเป็นสัญญานี่เพราะฉะนั้นสัญญาตัวบันทึกแล้วบอกแล้วว่าสัญญามันเป็นตัวเป็นเจตสิก

่เป็นเจตสิกเพราะมันเกิดดับนิยมอย่างเช่นสัญญาตัวความจำได้ไหมรู้เนี่ยมันเกิดมันดับมันรู้ขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้อะไรก็แล้วแต่พอรู้แล้วมันจะดับไอ้ตัวที่มันรู้แล้วมันดับนี่แหละมันทำให้เกิดความเพลินก็เพราะมันดับอยู่แล้วมันดับเพราะอะไรเพราะมันเป็นไตรลักษณ์เพราะจิตมันเป็นไตรลักษณ์แล้วไอ้การที่มันเกิดดับนี่แหละที่เป็นไตรลักษณ์เนี่ยเพราะมันมีอวิชชาครอบงำด้วยอวิชชาตัวต้นของปฏิจจสมุปบาทปฏิเมื่อกี้จะพูดปฏิบัติแต่พูดแค่อวิชชาเลยนะโยมยังไม่หมดโดยรู้5อย่างไม่รู้5อย่างเพราะมันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งนะโยมเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้ในสัปดาห์แรกที่เจริญวิมุตติสุขเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกว่ามันเข้าใจยากนะเมื่อกี้พูดอยู่ไอ้โซ่8ห่วงเนี่ยไอ้โซ่12ห่วงเนี่ยมันแต่ถ้ารู้เนี่ยมันคือตัวเราเพราะฉะนั้นมันถูกครอบงำอยู่แบบนี้โยมมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะไอ้ความเพลินที่เรียกว่าความเพลินน่ะก็คือหรือรู้บ้างไม่รู้บ้างนั่นแหละหลงๆลืมๆรู้แล้วก็ไม่รู้แล้วเด็กก็รู้นะสลับผัดเปลี่ยนอยู่นี่แหละรู้บ้างไม่รู้บ้างนี่นะทั้งวันเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเลยเพราะจิตมันปรุงแต่งอยู่แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นมันรู้บ้างไม่รู้บ้างจากอายตนะนี่แหละนิยมสารอายตนะที่เขาเรียกสารอายตนะมันคืออายตนะภายในกับอายะภายนอกนะเพราะฉะนั้น6คู่ที่กล่าวไว้แล้วนะมันนี่แหละนะมันเกิดการทำงานในรูปของปฏิจจสมุปบาทการทำงานในรูปของไตรลักษณ์มันก็เลยทำให้เกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีเป็นสองอย่างเป็นสองเป็นขันธ์ห้านี่แหละปลูกแต่งกันปลูกแต่งกันจนเป็นเวทนาตัณหาเวทนาตัณหาอุปทานแล้วก็เป็นภพเป็นชาติด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละตัวที่เขาเรียกว่าตัวนามเนี่ยหรือว่านามขันเนี่ยทำให้เปลี่ยนไปนะโยมดังนั้นการที่มันจะจริงๆการที่มีรูปขันธ์ขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะนามขันธ์ด้วยเพราะจิตนี่แหละมันสร้างไว้มันอันนี้อยู่ในเรื่องของภพอยู่เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนยังอยู่แค่อวิชชาเพราะถ้าให้รู้เบื้องต้นก็ยังไม่รู้อะไรมันก่อนก็ไอ้โซ่12ห่วงในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็คือมันต้องมีอวิชชาเป็นตัวต้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยมันจะมีสังขารได้ยินคำว่าสังขารใช่ไหมโยมเมื่อกี้เนี่ยสังขารก็เป็นหนึ่งในจิตเห็นยังในนามขันธ์นามขันธ์ที่ว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เพราะฉะนั้นสังขารก็คือหนึ่งในนามขันธ์เพราะฉะนั้นพอมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารตอนนี้ยังไม่ต้องรู้แล้วนะว่าสังขารมันเป็นยังไงก็แต่ว่าจริงๆสังขารก็มีหน้าที่ตามที่กล่าวสังขารมีหน้าที่ปรุงแต่งสังขารนี่ปรุงแต่งจิตต่อไปก็เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยมันจึงมีวิญญาณเห็นไหมโยมนี่มีจิตสองตัวแล้วมีนามขันธ์สองตัวแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดต่อกันด้วยเพราะฉะนั้นวิญญาณเกิดต่อจากสังขารเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสังขารจึงเหมือนเจ้านายของวิญญาณเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวพอวิญญาณมีหน้าที่รู้ปุ๊บสังขารจะมาปรุงแต่งวิญญาณเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิญญาณไปรู้อะไรไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณไปรู้ตัวนี้แล้วสังขารมันก็มาปรุงแต่งจากการที่ไอ้จิตไปรู้นั่นแหละตาเห็นรูปเห็นไหมพอตาเห็นรูปวิญญาณดับเลยดับไปแล้วสังขารที่มาปรุงเห็นอะไรตามันเห็นรูปเนี่ยเห็นอะไรเห็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยสมมติวิญญาณมันเห็นไว้อย่างนี้เห็นคนสัตว์สิ่งของเสร็จแล้วก็เห็นมันก็ดับไปนะแต่บางทีแล้วก็สังขารขึ้นมารู้ต่อสังขารขึ้นมาทำงานต่ออันนี้คือการเกิดดับของวิญญาณแล้วนะโยมวิญญาณตาเห็นรูปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเห็นเป็นโกสาสิงขังตาที่ว่าเนี่ยแล้วมันก็ดับเลยพอดับปุ๊บสังขารขึ้นมาทำงานรูปนั้นสังขารก็อาจจะปรุงแต่งมาด้วยสัญญาหยิบสัญญาขึ้นมานะหยิบสัญญาขึ้นมาว่าก็เห็นรูปสมมติเป็นตาเห็นเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่พอเห็นปุ๊บนี่บางทีสังขารเนี่ยหยิบสัญญาขึ้นมาเลยว่าไอ้รูปเนี้ยไอ้คน
แบบนี้นะมันจำได้นะไอ้สัญญาเนี่ยมันจำได้แม้กระทั่งว่าไอ้คนที่เราเห็นเนี่ยมันเคยอยู่ในภพชาติที่ผ่านมาแล้วมันจำได้ด้วยว่าเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนยังไงแต่ที่จำได้เนี่ยมันจำได้ในลักษณะว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเป็นศัตรูอะไรเงี้ยนะมันจะจำได้อย่างนั้นเลยพอจำได้อย่างนั้นปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าบางทีสังขารไปเอาสัญญามาบอกว่าไอเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะมันเคยเป็นคู่หลีกับเราเคยทะเลาะกับเราสังขารมันบอกเนี้ยเวทนาพอสังขารบอกอย่างนี้นะเวทนาขึ้นมาเลยบอกว่าอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าพอเป็นคู่หลีกเนี่ยสังขารก็ไม่ชอบแล้วนะพอไม่ชอบเวทนาขึ้นมาบอกว่าเป็นทุกข์เลยนี่เพราะฉะนั้นมันทำงานแบบนี้แหละโยมสังขารก็ทำงานเกิดดับเวทนาขึ้นมาบอกว่าหอบมันเป็นทุกข์มันก็ดับไปอีกดับไปอีกเวทนาก็ไอ้สังขารขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาบอกว่าอ้าวถ้างั้นไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่อยากได้ผมไม่อยากได้คนนี่สังขารปลูกเป็นตัณหาเลยนะนี่เป็นตัณหาแล้วโยมเพราะฉะนั้นมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเลยโยมอันนี้ยังไม่ได้เป็นไปตามลำดับเมื่อกี้บอกว่ามีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็เลยว่าเรื่อยมาถึงเวทนาตัณหาเลยแต่จริงมันข้ามมาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยมีวิญญาณเมื่อกี้ถึงวิญญาณใช่ไหมโยมมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปโยมเพราะนั้นมีวิญญาณเป็นปัจจัยมันจึงมีขันธ์ห้านามรูปคือขันธ์ห้าเลยโยมเห็นหรือยังว่านี่ไงขันธ์ห้าคือเราที่เราบอกว่าเป็นเราเนี่ยทั้งรูปทั้งนามเพราะฉะนั้นมันมีมาจากอวิชชาเป็นตัวต้นเลยเพราะฉะนั้นที่เราได้ยินว่าอวิชชาครอบงำเราเพราะเราเกิดมาจากห่วงต่อมาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาครอบงำก็คืออวิชชาเป็นตัวต้นของเราเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าอวิชชามันคืออะไรเพราะฉะนั้นรวมๆก็คืออวิชชาคือความไม่รู้จริงมันตรงข้ามกับสมาธิสมาธิสี่เนี่ยก็คือรู้ตามความจริงท่านโยมเพราะฉะนั้นจิตเป็นไปแบบนี้เพราะฉะนั้นสังขารก็เกิดจากวิชามันก็ทำแบบวิชา

ไม่รู้จริงมันสังขารก็ปรุงบาปบ้างบุญบ้างเห็นไหมโยมที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยสังขารทั้งนั้นแหละแล้วก็พอมีนามรูปเสร็จมันถึงจะมีนามรูปเนี่ยพอมีนามรูปเป็นปัจจัยก็จะมีสารายตนะสารายตนะคืออะไรโยมก็ที่เมื่อกี้อายตนะภายนอกกายภายในอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีขันห้าเราเนี่ยมันจะไม่มีสารายตนะเพราะมีสารายตนะเป็นใจจริงมีผัสสะเห็นไหมโยมว่าสารายตนะคืออายตนะภายในกับภายนอกเพราะฉะนั้นอายตนะภายในจะภายนอกเนี่ยมันจะรู้ตาเห็นรูปได้ก็ต้องมีการผัสสะผัสสะคือการกระทบกระทบคือการทำงานของวิญญาณตัวรู้เห็นไหมโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีผัสสะเป็นปัจจัยมันถึงจะมีเวทนาเห็นไหมโยมเมื่อกี้พอผัสสะเนี่ยพอวิญญาณรู้แล้วก็บอกแล้วจิตทำงานพอสังขารที่มาทำงานมันปรุงแต่งเห็นไหมมันก็เกิดเวทนานี่เข้าตรงที่เราพูดเมื่อกี้แล้วดังนั้นมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนามีสุขมีทุกข์รู้ไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขานี่แหละดังนั้นหลวงปู่สังวาจึงให้เห็นพอสารายตนะพออายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกหลวงปู่สังวาบอกรู้เฉยเลยตาเห็นรูปก็สักแต่ว่ารู้รู้เฉยเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือการระงับการปรุงแต่งที่จะไปสู่ตัณหาเพราะตัณหามันคืออะไรโยมตัณหาคือสมุทัยนี่คือมรรคและนี่คืออริยสัจ4ข้อที่2เลยเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่เข้าไปรู้ความเสื่อมของกายไปรู้อุปกรณ์กายเห็นไหมโยมเอากายเป็นอุปกรณ์ทำให้รู้ทุกข์ดังนั้นมันเป็นทุกข์เพราะว่าจิตอย่างเงี้ยจิตไปปรุงแต่งมันเพราะไปเห็นความเสื่อมแล้วมันบอกว่าทุกข์มันไม่ชอบก็ตามที่อาตมาบอกเลยเพราะสังขารมันไปปรุงแต่งว่าปวดเมื่อยไม่ดีมันไม่ชอบผมไม่ชอบก็เลยปรุงแต่งว่าไม่อยากได้ไม่อยากได้มันก็ขยับพอขยับก็ไม่เป็นกรรมฐานเห็นไหมโยมนะเพราะนี่แหละคือการปรุงแต่งของจิตมันขยับเพราะว่ามันไม่รู้เห็นไหมมันมีความไม่รู้มาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นสังขารมันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ทุกข์มันก็ทำแบบไม่รู้เพราะฉะนั้นคือถ้าไปขยับเมื่อไหร่ก็มันไม่อยู่ในองค์ฌานแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนไปตามองค์ฌานจิตเราจะไม่เปลี่ยนสมาธิเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทุกข์มันดับได้แป๊บเดียวมันเกิดใหม่อีกเพราะมันเป็นไตรลักษณ์เห็นไหมโยมมันเกิดดับเพราะบอกแล้วว่าจิตตัวเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นพอขยับปุ๊บแล้วมันดับไปเพราะวิญญาณมันดับไปแล้วแต่พอไปอยู่ท่าใหม่เดี๋ยววิญญาณเข้าไปรู้ใหม่ไปปวดไปเมื่อยใหม่เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นก็ไม่จบอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็คือการสนองตัณหาตามที่กล่าวการสนองตัณหาโดยอุปทานโดยสังขารมันเข้าไปสนองตัณหาแบบไม่ทุกข์ไม่อยากได้นะมันก็ไปขยับนะแบบนั้นแหละนะโยมแต่พอมีการมีอุปทานมีปัจจัยจึงมีภพเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราทำภพนั่นแหละก็คือทำสิ่งที่ไม่รู้ต่อเนื่องกันมาดังนั้นการทำภพก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องที่เกิดจากตัณหาที่มันมาในรูปของตัณหาตัณหามันเป็นตัณหามีอยู่3อย่างใช่มั้ยที่เราเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยก็คือกามตัณหาคืออยากได้ในกามคุณ5เนี่ยคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าคนสัตว์สิ่งของก็ได้หรือว่ารูปธรรมนามธรรมก็ได้มันอยากได้มันอยากในกามคุณแล้วก็พออยากเสร็จแล้วมันเป็นตัณหามันก็คือพอเป็นภาวะตัณหามันอยากได้มาในกามคุณเมื่อกี้ที่กล่าวแต่พอเป็นวิภวตัณหาคือไม่อยากได้บางทีสิ่งที่มีอยู่แล้วในกายมันยังไม่อยากได้เลยเพราะการที่อยากได้ไม่อยากได้มันจะสนองด้วยอุปทานเพราะอุปทานมันไม่อยากได้เนี่ยนะพอไม่อยากได้เป็นอุปทานแล้วทีนี้มันจะทำกรรมเลยเพราะการที่เอาเข้ามาหรือเอาออกไปเนี่ยก็ทำกรรมแล้วทำกรรมที่ว่ากรรมก็มี2อย่างนะโยมกรรมเนี่ยมีกุศลกับอกุศลคือบุญกับบาปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการทำภพก็ทำอยู่2อย่างนี่แหละเพื่อสนองตัณหานั่นเองเพื่อทำตามอุปทานนั่นเองนะเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดต่อๆกันมาในปฏิจจสมุปบาทนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อทำกรรมแล้วถ้าทำให้เป็นกรรม

ก็จะเป็นกุศลอกุศลเมื่อเป็นกรรมแล้วเป็นภพกรรมก็คือภพใช่ไหมพอทำกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากแล้วทีนี้โยมรับผลแห่งกรรมที่ทำเขาเรียกว่าชาติอย่างนี้โยมเพราะวิบากคือชาติโยมเพราะฉะนั้นมีภพแล้วก็มีชาติมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติครับพอมีชาติก็ทำกุศลหรืออกุศลไว้ต้องมาเกิดแล้วรับผลแห่งการกระทำนั้นรับผลของกรรมนั้นก็คือชาติเห็นไหมโยมเนี่ยโยมอยู่ในชาติเนี่ยวันนี้เนี่ยโยมอยู่ในเห็นไหมอยู่ในปฏิจจสมบัติตั้งแต่เกิดเลยเห็นไหมเกิดมาตั้งแต่มีรูปมีนามเห็นไหมมันเกิดมาตั้งแต่แรกที่มีอวิชชาแต่แล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นภพเป็นชาติเนี่ยเห็นไหมโยมโยมทำภพมาจึงมีชาติเห็นไหมเพราะฉะนั้นชาติเนี่ยมันไม่ได้มีตั้งแต่ชาติที่นั่งอยู่เนี่ยในปัจจุบันมันมีชาติมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วที่โยมทำภพไปแล้วไอ้ที่โยมทำภพพ้นมีชาติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาต้องเรียกว่าโยมมีโยมทำภพชาติมาแล้วเพราะฉะนั้นโยมทำอยู่ในภพในชาติมาตั้งแต่ไหนๆก็ไม่รู้จนมาถึงบัดเนี้ยก็ยังทำภพทำชาติอยู่พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรับวิบากเห็นไหมโยมแล้วรับวิบากไปเนี่ยในขณะที่รับวิบากเนี่ยมันทำภพด้วยเพื่อที่จะไปชาติใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นในชาติเนี้ยโยมกำลังทำภพที่จะไปอนาคตชาติด้วยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นพอมาถึงภพชาติแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะมันทำงานอยู่แบบนี้ไงทำงานด้วยจิตเพราะที่อาตมาบอกว่าจิตนี่แหละมันสร้างภพหรือว่าสร้างรูปของเรานี่แหละวันโยมชาติเนี้ยสมมติอยู่ชาติเนี้ยโยมทำบาปไปเยอะฆ่าสัตว์ไปเยอะพอตายไปหมดวิบากในชาตินี้โยมก็ไปเป็นสัตว์นั่นแหละเหมือนที่ในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ในหลายๆเรื่องที่พระเจ้าจะให้ฟังมีเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าหมูเห็นไหมโยมแล้วบางคนไอ้คนฆ่าหมูฆ่าวัวก็เลือดเชือดลิ้นวัวมากินด้วยนะเพราะนั่นแหละมันเป็นภพที่ทำไว้นะภพที่ทำไว้ในปัจจุบันพอจะตายปุ๊บนี่จิตไปเป็นวัวที่ไปเป็นวัวเป็นหมูที่แต่ละเรื่องที่พระเจ้าตรัสไว้เพราะมันเชือดลิ้นตัวเองเลยนะก่อนตายแล้วก็ร้องเป็นวัวเลยตายไปนั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่าชาติต่อไปที่มันไปเกิดเนี่ยเป็นวัวนี่คือภพที่สร้างจากปัจจุบันชาตินี่ไงเมืองวันโยมรับวิบากด้วยโยมสร้างภพไปด้วยนะวันการที่จะทำให้วิบากในชาติต่อไปมันดีเนี่ยโยมจะต้องเขาเรียกว่าต้องแก้กรรมแก้กรรมก็คือเห็นไหมกรรมมันเป็นเรื่องของภพเพราะฉะนั้นต้องทำภพให้มันดีนั่นแหละนะวันถ้าทำภพที่เป็นกุศลทั้งหลายแหละเป็นจะบุญเนี่ยนะนั่นแหละคือการสร้างกุศลหรือว่ากรรมที่มันเป็นบุญนั่นแหละไปสู่อนาคตชาติเพราะถ้าโยมทำนี่แหละที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยบุญกิจวัตถุสิทธิ์เรื่องของทานเนี่ยนะโยมทำไปให้มันทุกเรื่องเลยมีโอกาสทำให้หมดไม่ว่าเป็นบุญเล็กบุญใหญ่ไม่ต้องไปใส่ใจทำให้หมดเลยนั่นแหละโยมเป็นการสร้างภพที่มันเป็นกุศลพอเกิดไปในชาติต่อไปเนี่ยโยมจะสบายเพราะสร้างภพที่เป็นกุศลมันก็เป็นทั้งขันธ์5เรานี่แหละพอเกิดไปเป็นขันธ์5ใหม่ก็อาจจะไปเกิดในสมัยพระศรีอริยะเมตตาก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลยมีบุญเหมือนกันหมดเลยเกิดอายุ 80,000 40,000 เหมือนกันหมดเลยนะเพราะนี่แหละโยมมันเป็นเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าให้ทำนะพระเจ้าก็บอกแล้วมันเป็นเรื่องของบารมีที่พระเจ้าให้สั่งสมให้ทำนี่แหละเราไม่ได้กับใครนะได้กับคนทำด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมากล่าวไว้เสมอๆพระเจ้าทำให้ได้ไม่ทำและไม่สามารถทำให้ได้สี่อย่างนี่แหละก็คือในเรื่องนี้ด้วยในเรื่องของวิบากพระเจ้าบอกว่าทำให้ใครไม่ได้ต้องทำเองนะการทำวิบากก็คือการสร้างภพนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำแล้วบอกแล้วว่าพระเจ้ามีความประสงค์ดีอะไรมีความดำริดีให้พวกเราไม่เป็นทุกข์พ้นทุกข์ก็อย่างนี้นะเพราะทำแต่กุศลไปเรื่อยสร้างกุศลชาติเนี่ยมันเป็นผลของชาติต่อไป
มันเป็นภพใช่ไหมโยมเพราะชาติต่อไปปุ๊บโยมทำแต่กุศลไปมันก็ไปทำต่ออีกแหละในที่สุดทำแต่กุศลอกุศลไม่ทำเลยอกุศลก็หายไปหายไปหายไปจากภพชาติที่มันผ่านมาเนี่ยบางทีมันก็มาวิบากมันก็ตามมายังไม่หมดแต่พอชาติเนี้ยเราทำแต่กุศลไอ้ที่มันตามมาเนี่ยมันก็ยังตามอยู่แต่ว่ามันจะหมดไปเรื่อยๆนะหมดไปเรื่อยๆเพราะการทำกุศลเนี่ยเห็นทุกเรื่องในวิญญาณวิสุทธิ์เนี่ยการอภัยทานเนี่ยก็อยู่ในนั้นแหละเพราะมันเป็นเรื่องของทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดในวิบากเนี่ยตอนเนี้ยยอมรับอยู่เนี่ยทุกเดือดร้อนแบบไหนใครทำให้ชนสัตว์ทำให้เราเดือดร้อนเราต้องอภัยมันอโหสิกรรมเพราะอะไรมันเป็นภพไงไอสัตว์ที่มันทำเราเพราะเราทำมันไว้เราเคยทำมันไว้เราก็เลยต้องมาถูกมันทำคนที่เราเคยฆ่ามันมันก็มาฆ่าเราชาตินี้เพราะฉะนั้นเราทุกข์อะไรนั่นแหละสิ่งที่เราทำไว้ทั้งหมดเลยต้องอภัยทานนี่คือรู้พอรู้แบบนี้นี่คือรู้ปฏิจจสมุปบาทด้วยนะโยมรู้ปฏิจจสมุปบาทว่าต้องเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้เรารู้อริยสัจ4เพราะมันมีปฏิจจสมุปบาทอยู่ในข้อทุกข์กับข้อสมุทัยนะสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมโยมเพราะมันสร้างภพทั้งชาตินี่แหละนะพอถ้ารู้อย่างนี้แหละเห็นไหมทุกอย่างเกิดที่ปฏิจจสมุปบาทนะโยมภพเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นไงเนี่ยปฏิจจสมุปบาทนะโยมภพที่มันสร้างมาแล้วมันรู้อย่างนี้แล้วเราต้องทำแบบที่กล่าวก็คือต้องแก้กรรมเพราะฉะนั้นอภัยทานตลอดโยมถึงแม้ว่ากรรมวิบากที่เรารับตอนนั้นอะหรือว่าที่รับอยู่ขนาดนี้ก็ดีที่ทุกคนรับอยู่บางคนเนี่ยนอนติดเตียงอยู่เนี่ยนี่คือวิบากของเขาโยมเป็นกรรมเป็นภพที่ทำมันต้องรับแบบเต็มใจโยมเพราะถ้าคนคิดได้เนี่ยนอนอยู่บนเตียงตอนติดเตียงก็ไม่ทุกข์ถ้ารู้ปฏิสุบาทเพราะมันเป็นกรรมที่เราสร้างเพราะฉะนั้นเราต้องเต็มใจรับมันเป็นอิทธิบาท4ด้วยนะเนี่ยพระองค์บอกแล้วว่าถ้าเราทำเราปฏิบัติในธรรมเราจะเห็นโพธิปัจจยธรรมด้วยดังนั้นเราต้องรับแบบอิทธิบาทเลยต้องพอใจและเต็มใจเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทำทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะตายก็ให้มันตายเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำไว้ถ้าคืออย่างนี้นะโยมหมดกรรมนี่คือการแก้กรรมเลยเป็นการทำทั้งรับวิบากด้วยทั้งทำภพด้วยรับวิบากที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนที่เราทำไว้นั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันรับแบบความเปลี่ยนใจนั่นคือการสร้างภพด้วยสร้างภพที่แก้กรรมกรรมนั้นจะดับกรรมนั้นจะหมดไปนะโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราถึงเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆโรคมะเร็งโรคอะไรอย่างเงี้ยมันมาฆ่าชีวิตเราก็นั่นแหละมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวเราเลยแหละมันก็กลับมาฆ่าเราก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราเคยฆ่ามันไว้ก่อนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปทุกข์ใจมันเลยถ้าเกิดมาเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นก็ตายช้าตายเร็วตายเพราะอะไรก็ตายเพราะกรรมตายเพราะภพที่เราสร้างเพราะฉะนั้นอย่าไปถ้าคิดได้อย่างนี้นะโยมจะไม่เสียใจโยมจะไม่ทุกข์ใจคิดอย่างเดียวว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราทำไว้คิดให้ได้อย่างนี้โยมไม่ทุกข์หรอกแล้วจะไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อโยมทำกรรมฐานด้วยกรรมฐานคือกบุญที่สูงสุดในพุทธศาสนาการทำกรรมฐานเพื่ออยากจะไปหมดทุกข์ก็แหละนี่โยมเพราะฉะนั้นมันเป็นทางตรงเป็นเอกานัยมรรคที่กล่าวทางเดียวด้วยเพราะฉะนั้นทำแบบนี้แหละนี่คือการแก้กรรมเพราะฉะนั้นการแก้กรรมแก้ด้วยการทำภพนะโยมนะมันให้รู้แบบนี้แหละนี่คือรู้ปฏิจจสมุปบาทถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วนี่แหละแก้ได้พอแก้แบบนี้แล้วกระถางที่กล่าวมีภพก็ช่างมันยังมีชาติอยู่ก็ไปจนกว่าวิบากจะหมดจนกว่ากรรมจะหมดพอกรรมจะหมดปุ๊บหมดกรรมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละโยมต้องนิพพานแน่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมีบุญมากมันก็ทีนี้แหละมันจะทำกรรมฐานได้บุญมากก็คือทำบุญไว้เยอะๆมันก็ไม่ได้ทำอกุศลมันก็ไม่ผิดศีลเพราะฉะนั้นโยมจะทำไม่ผิดศีลเลยเพราะศีลบริสุทธิ์โยมจะทำกรรมฐานได้โยมจะไม่มีนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าจะไม่มีมันจะเป็นเรื่องของกุศลซะมากกว่าพอคิดถึงเรื่องกุศลก็ดีใจดีใจก็กลายเป็นปิติทีนี้กลายเป็นปิถึงองค์ฌานที่3เลยปิติแล้วไปสุขไปเอกตาเลยทีนี้ยกจิตขึ้นจะเลยปัญญาอีกพอทำสมาธิได้จิตจะรู้เห็นตามจริงด้วยปัญญามันก็จะเนี่ยโยมมันก็จะทำให้
เข้าไปสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี่วิวิทาวิราคะวิสุทธิวิมุตติวิสันวิสุทธิสันตินิพพานหกอย่างนี่มันก็จะไปถึงพระนิพพานเดี๋ยวมีโยมนั้นไปถึงนิพพานด้วยสมาธิที่ว่าต้องมีสมาธิที่มันถึงจะเห็นธรรมพระพุทธเจ้าปรมัตถปฏิปทาเพราะในสมถกรรมฐานเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิมันก็คือมรรคองค์ที่8ใช่มั้ยโยมเพราะฉะนั้นสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิจะครบพอเริ่มจิตเจริญปัญญายกขึ้นเจริญปัญญาพิจารณาใดๆในโลกรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูตัวเราว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งขันธ์5นั่นแหละทั้งรูปขันธ์นามขันธ์ก็ตามที่อาตมากล่าวเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันกายก็เป็นไตรลักษณ์จิตก็เป็นไตรลักษณ์ก็ทํางานแบบนี้แหละมันถึงได้เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นะโยมเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงมันเกิดดับเกิดดับอยู่นี่แหละเห็นแบบนี้ก็เบื่อหน่ายการเกิดนั่นแหละพระเจ้าบอกว่าเกิดบ่อยมันเป็นทุกข์มันเกิดมากเกิดบ่อยมันคือถึงเห็นทุกข์หมดเลยอาจารย์ที่พระเจ้าตัดตอนที่อุทานตอนตรัสรู้แล้วเราเที่ยวตามหาในช่างผู้สร้างเรือนนี่แหละก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวไม่จบปฏิจจุบันเพราะเมื่อปฏิจจุบันเมื่อทำพบที่ดีแล้วมีชาติที่ดีแล้วทุกข์ก็จะน้อยลงก็นี่คือการดับทุกข์ถึงประโยชน์เพราะเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นยังมีทุกข์อยู่ถ้ายังเกิดอยู่ต้องมีทุกข์อยู่ก็ตามที่กล่าวทุกข์กฎจำบังขานก็คือแก่ตายเกิดมาแล้วแก่ตายเกิดแก่ตายเป็นทุกข์จำสังขารทุกข์จรคือเจ็บเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเขาเรียกว่าทุกข์รูปยอดในอริยสัจทุกข์รูปยอดในพุทธศาสนาต้องเรียกว่าทุกข์รูปยอดในพุทธศาสนาดังนั้นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์รูปยอดนะเพราะฉะนั้นนี่คือทุกข์กายต่อไปทุกข์จิตนะก็ตามที่กล่าวไปแล้วนะเรื่องของจิตทั้งหมดเลยความไม่สบายกายไม่สบายใจความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความอยากได้ไม่ได้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจความขับแค้นใจนี่คือเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นนี่แหละทุกข์กายทุกข์จิตนะเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานได้มันจะดับได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งกายทั้งจิตแล้วก็พอดับทั้งกายทั้งจิตได้ทีนี้ก็ไปดับที่มันฝังอยู่ในใจคือไปดับสังโยชน์สังโยชน์ก็คือสิ่งที่มันมากับ อวิชชามันฝังลึกอยู่มันต้องเป็นไปตามอวิชชามันต้องไปดับให้ถึงอวิชชาอวิชชาคือสังโยชน์ข้อที่10แล้วมันดับสังโยชน์ต้องแค่ข้อ1ถึงข้อที่10ให้ได้ดับอวิชชาได้ก็มีแต่วิชชาที่จะตัวตรงข้ามความไม่รู้จริงก็หายไปก็มีแต่ความรู้จริงนะรู้จริงก็ดับหมดรู้จริงก็ฝึกมาตั้งแต่ทำสมถะกรรมฐานฝึกไม่ให้จิตปรุงแต่งเพราะนั้นพอรู้จริงปุ๊บมันก็เป็นอัตโนมัติเลยทีนี้จิตก็ไม่ปรุงแต่งให้เป็นบาปหรือให้เป็นกุศลนั่นเองก็คือจิตไม่ทำบาปนั่นแหละพอจิตไม่ทำบาปแล้วมันก็เป็นบุญโดยอัตโนมัติมันก็เป็นอุเบกขาเห็นไหมโยมวันพอไม่ทำบาปมันได้แต่บุญมันก็อุเบกขาเลยนิ่งเลยโยมเพราะฉะนั้นนี่อยู่แบบนี้จนวิบากมันจบวิบากมันหมดกายก็แตกดับก็ทีนี้ดับหมดเลยจิตมันดับอยู่แล้วดับอยู่ตอนเป็นนี่แหละพอกายมันดับก็คือดับหมดเลยทีนี้ก็นิพพานเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ไปบัตรเพราะฉะนั้นเราต้องมาบัตรนี้เราจะเห็นเราจะรู้ก็นี่แหละรู้อริยสัจ4รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าทุกข์ไม่มีก็นี่แหละเมื่อกี้ปฏิจจวัฏที่พูดถึงสุดท้ายก็คือทุกข์นั่นแหละเกิดมาแล้วพอเกิดมันเมื่อกี้ชาติแล้วก็มีชรามีมรณะมีทุกข์มีโทมนัสสมนัสสุปายาสอันนี้คือทุกข์เห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นทุกข์อยู่ในข้อ12ของปฏิจจสมุปบาทงั้นถ้ารู้ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทก็รู้ทุกข์ในอริยสัจ4เห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นทุกข์มันเกิดจากอะไรจากการปรุงแต่งของจิตเวทนาตัณหาอุปทานเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสมุทัยก็คือปฏิจจสมุปบาทด้วยเพราะฉะนั้นรู้อริยสัจ2ข้อนี้ทุกสมุทัยก็รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พอรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะรู้สิ่งที่แก้ปฏิจจสมุปบาทก็คือนิโรธกับมรรคเพราะถ้าทำในมรรคกับนิโรธเนี่ยก็ทำให้ปฏิจจสมุปบาทมันหายไปทำให้ทุกข์มันหายไปทำให้สมุทัยมันหายไปนี่คือทางแก้แล้วโยมมาปฏิบัติด้วยวันโยมจะรู้ว่าทุกข์มันเกิดเพราะปฏิจจสมุปบาทเพราะทุกข์กับสมุทัยแต่โยมกำลังปฏิบัติเพื่อจะแก้มันให้มันหายไปด้วยนิโรธกับมรรค
โดยการมาทำกรรมฐานมานั่งมายืนมาเดินมานอนอย่างนี้แหละตามที่กล่าวนั่นแหละคือหนทางที่จะไปดับทุกข์มันแล้วถามว่าโยมจะทุกข์ไหมแล้วยิ่งถ้าปฏิบัติไปแล้วไปถึงพระโสดาบันได้อย่างนี้นะพอเป็นโสดาบันได้แล้วโอ้โหมันมีแรงบวกอะไรอยู่มันไม่เกิดจะทบจะชาติโยมถึงวันนิพพานนะแล้วไม่กลับลงต่ำไปแล้วนรกไม่เป็นไม่ไปเกิดแน่นอนไม่ไปสู่อบายดังนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีทางจะลงต่ำจะไปสกัดอาคาไปนาคาไปพระหลานในที่สุดไม่เกิดจะพบเกิดชาติตามที่กล่าวแล้วจะรู้ด้วยเป็นโสดาบันก็รู้แล้วจะรู้ตัวเองพอไปเป็นสกัดอาคามันก็รู้อีกเป็นอนาคามันก็รู้อีกเป็นพระหลานมันก็รู้อีกดังนั้นมันจะรู้ด้วยตนเองตามที่พระเจ้าตรัสดังนั้นก็เห็นจะควรแก่เวลาโยมอาตมาก็ไปไม่พ้นปฏิบัติสักทีเมื่อคืนก็ยังไม่หลุดปฏิบัตินี่แหละนะแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้เพราะมันเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะเพราะใครที่จะรู้ได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นเรื่องยากพอเหมยวิจิตรสุขครั้งในสัปดาห์แรกเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้แล้วพระเจ้าตำหนิว่ามันยากที่จะรู้เพราะมันถูกอวิชชาครอบงำอยู่เพราะนั้นมันจะรู้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เนี่ยนะเห็นไหมว่าจะรู้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นรู้ตัวเองก็คือรู้ว่ามันเกิดมาแบบไหนแล้วมันจะไปยังไงแต่มันแก้ได้เราพระเจ้ามาให้เรารู้อริยสัจ4ทำหางเสือให้ใหม่แล้วต้องไปในทางที่มันตรงเพราะฉะนั้นเราจะแก้ได้พอแก้ได้อย่างนี้แล้วปุ๊บก็อันนี้แหละโยมถึงมันจะหมดทุกข์ตั้งแต่คิดได้นี่แหละแต่ถ้าคิดได้เนี่ยต้องไปรู้เห็นสักอย่างหนึ่งก่อนไปเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์ดับในปิติเนี่ยนั่นคือโยมจะเห็นทุกข์มันดับแบบนิโรธเลยก็บอกแล้วว่ามันดับทั้งกายทั้งจิตเลยกายก็ปวดเมื่อยหายไปจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งไม่เป็นนิวรณ์ 5นะเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือปิติถ้าโยมเห็นปิติเมื่อไหร่ก็คือบันไดก้าวแรกแล้วที่จะไปนิพพานนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละโยมพอเห็นปิติแล้วไปสุขไปขตาทีนี้ยกจิตขึ้นเจริญปัญญานั่นแหละมันก็คือเวลาสังโยชน์แล้วเพราะในขณะที่จิตเป็นสมาธิมันละกิเลสระดับกลางการปรุงแต่งของจิตไปแล้วละกิเลสระดับอย่างก็คือละด้วยศีลบริสุทธิ์ทำให้สมาธิทำได้ไม่มีนิวรณ์5พอสมาธิทำได้ก็ยกขึ้นเจริญปัญญามันก็ขึ้นไปละสังโยชน์ได้ท่านผู้ชมด้วยธรรมของอภริยเจ้าปรมัตถปฏิปทาตามที่กล่าวแล้วมันจะไปแบบนี้แหละมันออกนอกนี้ไม่ได้ด้วยเขาเรียกว่าไอ้การยมรรคที่พระเจ้าตัดนะเพราะฉะนั้นมีสัมมาสติตั้งแต่ต้นจนถึงนิพพานก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าธรรมขั้นต้นเยอะกันยังไม่ไปไหนหรอกแต่เป็นธรรมขั้นต้นก็จริงแต่ว่าเป็นธรรมสูงสุดที่พวกเราสมควรรู้ว่ามันต้องมาทำอย่างเงี้ยเพราะมันจะไปให้หมดทุกแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นอาตมาก็เจาะเอาธรรมที่มันตรงเลยมาให้พวกเราได้รับรู้ส่วนธรรมที่มันจะเป็นธรรมที่อยู่รอบๆมันยังไงก็เป็นสิ่งที่จะดึงเข้ามาหาสิ่งนี้แหละเข้ามาหาพระนิพพานเนี่ยก็ไม่พ้นนะที่ต้องเข้ามาทำนี้เพราะทุกธรรมที่พระเจ้าให้ทำน่ะก็เรียกว่าธรรมที่มันถูกต้องเป็นกุศลแล้วเพื่อมาเสริมที่จะให้ถึงพระนิพพานนั่นแหละแล้วก็สรุปก็คือเราทำสิ่งให้มันเป็นกุศลทำบุญอย่าทำบาปอันนี้แหละละบาปบนเพลินบุญเนี่ยที่เราเคยได้ยินนี่คือสั้นที่สุดในพุทธศาสนาแล้วนะละบาปบนเพลินบุญมันจะเป็นทุกเรื่องเลยแหละแล้วทำจะบุญไว้อย่างเดียวบุญไม่เสียตังก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูไปพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละอย่างบุญทั้งนั้นเลยแล้วบุญยิ่งใหญ่ด้วยนะเขาเรียกว่ามันอยู่ในกรรมฐานนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญสูงสุดในพุทธศาสนาคือทำกรรมฐานทำให้ถึงวันนิพพานก็อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นจำที่อาตมากล่าวเพราะฉะนั้นเรายังต้องรู้ให้มากกว่านี้ถึงจะเกิดศรัทธาโดยเฉพาะถ้าไปบัตรนั่นแหละเกิดศรัทธาเร็วที่สุดเลยเห็นทุกข์ดับตามที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำในกรรมฐานในสมถะให้ได้จิตเป็นสมาธิให้ได้นั่นแหละโยมจะเห็นว่าโยมจะศรัทธาเนี่ยศรัทธาพุทธาประสงค์ตอนนั้นแหละปิติน่ะศรัทธาพุทธาประสงค์เลยดังนั้นใครที่ทำได้แล้วก็จะเห็นแบบนั้นใครที่ยังทำไม่ได้พยายามทำให้ได้แล้วจะเห็นทำให้ได้ทุกท่าด้วยทำได้ทุกท่าแหละยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำได้เห็นเป็นเขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้ทุกท่าแล้วก็ถ้าทำจิตเป็นสมาธิได้ทุกท่าก็เป็นมหาสตินั่นคือสมาสติเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไม่พ้นสมาสติเลยเอกานัยมรรคเพราะฉะนั้นนี่แหละโยม
ต้องทำกรรมฐานสรุปคือต้องทำกรรมฐานแล้วจะรู้เห็นตามความจริง

ญาจะเห็นด้วยตัวนี้แหละเห็นด้วยกรรมฐานเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นวิปัสสนากรรมฐานในขั้นต้นแล้วก็สัมมาสังคโปจะเป็นข้อต่อไปดำริออกจากกามก็คือนั่นแหละเป็นละสังโยชน์ได้ก็เป็นสัมมาสังคโปวันนี้มรรคมีองค์8โยมศีลสมาธิปัญญาก็เบื้องต้นให้รู้แบบนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาเทศนาธรรมก็คงยุติลงด้วยประการฉะนี้ก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติได้มารู้ธรรมได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นธรรมแล้วก็จะได้รู้ต่อไปว่าจะได้เห็นทุกข์ที่มันเกิดแล้วก็จะได้รู้ทุกข์ก่อนเมื่อรู้ทุกข์จากพระธรรมคำสอนแล้วก็จะได้เห็นธรรมในการปฏิบัติธรรมแล้วจะได้บรรลุธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดดับไปเพราะการได้มาปฏิบัติธรรมนี่แหละก็จะเป็นผลปัจจัยทำให้ถึงพระนิพพานด้วยกันในการข้างหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

กฎแห่งกรรมเรื่องเป้านิ่งสุนัขมีครอบครัวหนึ่งอาศัยกันอยู่ด้วยกัน4คนคือพ่อแม่ลูกสาวและน้าชายซึ่งทั้ง4คนนี้รักกันมากยิ่งแม่กับน้าชายเป็นพี่น้องที่รักกันมากและน้าชายก็รักหลานสาวคนนี้มากๆเช่นกันแต่สิ่งที่น้าชายได้สอนหลานสาวในบางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งหลานสาวยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้ประสาอะไรกับเขาน้าชายบอกให้ทำอะไรก็ทำตามทุกๆอย่างบ้านที่เขาอยู่นั้นเป็นบ้านที่อยู่ไปทางแถบชนบทซึ่งมีอาชีพทำนาทำสวนชีวิตของทั้ง4คนก็ดำเนินกันไปเรื่อยๆตื่นเช้ามาก็เข้าสวนเข้านาน้าชายมีหน้าที่ส่งหลานสาวที่โรงเรียนชีวิตก็ดำเนินแบบนี้มาจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่หลานสาวดีใจมากเพราะเป็นวันปิดเทอมซึ่งเมื่อปิดเทอมน้าชายกับหลานสาวก็จะพากันเข้าไปเที่ยวแถวป่าที่อยู่ละแวกบ้านหรือไม่ก็เข้าทุ่งไปไกลๆกัน2 คนแต่วันนี้เป็นวันที่โชคร้ายที่สุดของสุนัขตัวหนึ่งเมื่อน้าชายพาหลานสาวสุดที่รักเข้าไปเที่ยวตามทุ่งต่างๆอย่างเช่นเคยขณะที่ทั้งคู่เดินทางไปนั่นเองน้าชายและหลานสาวได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่สุนัขเห็นทั้งคู่เดินมาก็ดีใจเพราะโดยปกติแล้วสุนัขเคยเจอกับทั้งคู่บ่อยมากเรียกว่าถ้าน้าชายหรือหลานสาวเรียกสุนัขตัวนั้นก็เข้ามาหาวันนี้ก็เช่นกันน้าชายได้เรียกสุนัขเข้าไปหาและทั้งคู่ก็ได้พาสุนัขเดินเล่นเข้าไปในทุ่งต่างๆด้วยพอมาถึงที่ต้นไม้ใหญ่อีกต้นน้าชายได้เกิดความคิดที่พิเรนขึ้นคือเขาได้อุ้มสุนัขขึ้นและได้นำเชือกมัดที่คอของสุนัขและนำสุนัขไปแขวนไว้กับกิ่งไม้เท่านั้นยังไม่พอเขายังหากระป๋องมาผูกเชือกและมัดไว้ที่หางของสุนัขอีกน้าชายและหลานสาวปกติชอบเล่นปืนผาหน้าไม้ด้วยเมื่อน้าชายทำเป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาของสุนัขนั่นคือต้องเป็นเป้านิ่งเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็เริ่มเล่นกันเลยคือน้าชายจะสอนให้หลานสาวยิงให้โดนกระป๋องที่ผูกไว้กับหางของสุนัขเมื่อสุนัขเห็นดังนั้นก็เริ่มมีอาการกลัวแต่ทั้งคู่ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงกระสุนลูกสุดท้ายที่น้าชายเป็นคนยิงแต่พลาดกระสุนได้ไปโดนขาของสุนัขตัวนั้นจนมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเป็นที่สุดทั้งคู่ก็รีบนำมันลงจากเชือกและทั้งคู่ก็จากไปเมื่อมาถึงบ้านหลานสาวนึกได้ว่าตนเองลืมของไว้ที่ใต้ต้นไม้ที่ทั้งคู่ยิงสุนัขไว้ระหว่างเดินทางไปนั้นหลานสาวได้เจอสุนัขตัวนั้นมันได้เดินลากขาตัวเองมาจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่มันนอนอยู่หลานสาวได้หยุดดูและสุนัขตัวนั้นก็มองหน้าแล้วน้ำตาไหลหลานสาวก็ได้รีบกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะบอกให้น้าชายนำรถมอเตอร์ไซค์พาสุนัขตัวนั้นไปหาหมอและหลานสาว
ก็ได้ดูแลเลี้ยงดูสุนัขอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เรื่องยังไม่จบเมื่อหลานสาวเรียนจบและได้ทำงานเธอก็ได้มาเที่ยวบ้านพอดีว่ามีงานทำบุญบั้งไฟสองน้าหลานก็พากันไปดูงานด้วยเหมือนกันแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งคู่นั่นคือมีบั้งไฟกระบอกหนึ่งที่เขายิงแล้วไม่ขึ้นฟ้าแต่กลับพุ่งมาใส่คนทั้งคู่ผลก็คือทำให้น้าชายขาด้านซ้ายขาดทันทีและหลานสาวเกิดอาการแก้วหูแตกไปข้างหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทั้งคู่จึงหวนนึกไปถึงเรื่องที่ตนเองได้กระทำกรรมกับสุนัขที่เป็นเป้านิ่งขึ้นมาทันทีจากนั้นทั้งสองก็ไม่จับปืนกันอีกเลยและทุกวันนี้เขาทั้งคู่ก็พยายามทำบุญเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่ได้ทำนั้นมันเป็นบาปและทั้งคู่ก็ต้องชดใช้อย่างเลี่ยงไม่ได้

ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตพระธรรมคำ

คำสอนหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

ที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมกัน ฝนตกกว่าฝนไม่ตกก็บุญได้มานั่งอยู่ธรรมชาติลาวป่านี่แหละจูดป่าอยู่คนไม้เป็นธรรมชาติเราก็สู่ไปสู่ธรรมชาติถ้าเราแตกดับไปก็คือสู่คืนธรรมชาตินี่แหละที่เรกว่าสังขารล่วงไปล่วงไปทุกวันถ้าเรายังอยู่ถ้าแตกดับไปก็สู้คืนธรรมชาติให้เขาหมดนั่นน่ะแต่มาพอเราตายไม่เราก็ยื้อยุดเขาไม่ได้เพราะว่าเราแตกดับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเราเถียงกับใครก็ไม่ได้นั่นน่ะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรามาทำความเพียรไว้ถึงขนาดทำบุญเป็นนิดของเราก็ดีแล้วนี่แหละผู้ประมาทมัวเมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับการงานบางทีก็เสริมไปอีกเอาการเมาเข้าไปแทรกไว้ในตัวอีกก็ไปกันใหญ่นี่แหละก็เลยไม่มาทางพระไม่เอาแล้วคิดว่าศาสนาเตรียมหมดแล้วความจริงตัวเองนั่นเตรียมศาสนาก็ไม่เสื่อมใครทำใครเสื่อมมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเสื่อมกันเองนั่นแหละนักศึกษาก็ดีไม่คิดจะมาทางพระก็ได้สถานโลกอย่างเดียวถ้ามาทางพระไว้ด้วยนั่นแหละตายแล้วก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ดีเยอะใช่ไหมทีนี้ก็เสื่อมหมดแล้วนั่นแหละรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นใหม่มาเกิดแล้วที่ไหนได้ก็คนรุ่นเก่านั่นแหละคนรุ่นเก่ามาเกิดนั่นแหละใช่ไหม

ไม่มีคนรุ่นใหม่หรอกมีของเก่าเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละกว่าจะรู้ทุกข์รู้สุขกว่าจะเห็นโทษของมันนั่นแหละใช่ไหมไม่มีใครหรอกที่จะสุขเท่ากับพุทธเจ้านั่นนะพุทธเจ้าสุขแล้วถึงจะมาประกาศสัจธรรมนั่นนะเห็นไหมถ้าพุทธเจ้ายังไม่มาเกิดเราก็ยังทุกข์กันอยู่นั่นแหละจับอะไรไม่ถูกถืออะไรกับอะไรไปนั่นแหละถือผีถือสางอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละเป็นอย่างนี้เพราะคนเราพระทีทางไว้พุทธเจ้าทีทางไว้ก็นึกว่าเสื่อมหมดแล้วทีนี้ก็ลัทธิใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยเลยใช่ไหมลัทธิไม่รู้เรื่องนั่นแหละก็บอกว่ารู้เรื่องนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันไปตามอำเภอน้ำใจของเขาที่เขาคิดของเขาอันนั้นแหละสารพัดคิดจะมีเมียสักกี่คนก็เรื่องของกูก็แล้วกันนั่นแหละใช่ไหมจะมีสักยี่สิบคนสามสิบคนก็ไม่เป็นไรนั่นแหละตีกันดีนะมันจะหาอย่างเทคโกทั้งหมดแต่มันไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าจึงเดือดร้อนกันทุกย่อมย่าถ้าไม่เอาศีลเอาธรรมนี่แหละเด็กเห็นไหมนี่แหละมันเลวลงสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสิบสี่สิบห้ายี่สิบยังไม่อยากเก็บมันอะไรกันเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมติดประกวบไอ้นั่นกันหมดแล้วนี่แหละจริงอย่างพุทธเจ้าว่าต่อไปห้าขวบแต่งงานสิบขวบตายเลี้ยวไปเรื่อยโอ้โหน่าสงสารนั่นนะไปถึงขนาดนั้นนะเราไปอยู่บนนู้นดีกว่าเราไปอยู่สวรรค์นิพพานดีกว่านั่นนะอดทนชาตินี้แล้วสบายตลอดชีวิตนั่นน่ะเห็นไหมถ้าฟ้าน้ำเหลวก็เมื่อไหร่จะมาเจอกันอีกใช่ไหมเจอพระพุทธองค์เจอคำสอนไปเป็นกบเป็นเขียดสารพัดสัตว์นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าจิตนี่มันไม่ค่อยอยากคิดไปทางกุศลเนี่ยจึงว่าต้องเจริญไปเรื่อยๆเผลอไม่ได้เผลอมันเอาไฟมาเผาเราเว้ยหลวงปู่มันก็บอกอย่างนั้นนะเห็นไหมเผลอไม่ได้เผลอเดียวก็ไม่ได้เต็มอ่ะท่านบอกว่าท่านทำขนาดนี้มันยังเจ็บปวดตอนจะตายท่านบอกมันเอาเราขนาดนี้เลยนะนั่นนะพอท่านได้วิปัสสนามากๆไม่ค่อยได้เข้าสมาธิไงบางทีถ้าเข้าสมาธิเก่งๆตายแล้วเหมือนเทียนดับถ้าไม่งั้นเราเจ็บปวดตอนจะตายทรมาน
นะทำวิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่นแหละมันทรมานเราเป็นเดือนบางองค์ทุรนทุรายเหมือนไฟซ่าจะแตกนั่นแหละเห็นไหมท่านบอกว่ากรรมไกรกรรมมันนั่นแหละหัวเราะกันก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะขนาดหลวงปู่พุทธาเนี่ยท่านพอร้อนขึ้นมานะโอ้โหทุรนทุรายน่าดูไฟซาดมันจะแตกนั่นนะพอแต่ท่านก็พอจะตายก็สงบนั่นนะเห็นไหมขนาดท่านทำอยู่ทุกวันนั่นนะเห็นไหมแบบนี้แหละแม่บุญเรือนบอกว่าร้อนเป็นเดือนร้อนไฟซาดมันจะแตกนั่นน่ะท่านบอกพอเวลาจะตายมันก็สงบแต่มันเอาหน้าดูตอนจะตายท่านบอกเกิดขนาดวิปัสสนากับสมาธิเนี่ยไม่ต้องทำมากนะพอเวลาได้แล้วเนี่ยก็ญาณผู้ใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมบางคนนี่เหมือนเทียนดับหลวงพ่อสังวรไม่กังวลกังวายเวลาจะตายเพราะเข้าสมาธิก็ได้นั่นน่ะเหมือนประคับประคองให้เรือมันไม่กระวนกระวายตาดกันเปรียบเหมือนเรือจะแตกอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นว่าท่านบอกว่าสมาธิกับวิปัสสนามันเป็นพี่น้องกันมันทิ้งกันไม่ได้หรอกตามไว้เถอะโยมนี่แหละแล้วเด็กรุ่นหลังมันไม่เอามันก็ไม่มีโชคมีลาภพวกเรานี่ยังตามกันก็เหมือนว่ามีโชคมีลาภที่ยังเชื่อแล้วทำตามนี่แหละคำสอนก็มีแต่ไม่เอาแต่มาเด็กปลูกฝังยังไงก็ไม่เอามันไปเปิดเปิลโทรศัพท์กันอยู่เติร์ดเติร์นเกมกันอยู่อะไรต่ออะไรตู้เกมดีกว่าสนุกดีนั่นแหละนั่งที่ไหนก็เพลินนั่นแหละแล้วมันจะมาวันหนึ่งจะนึกถึงสามหนเจ็ดหนได้ยังไงนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะตัวใครตัวมันเนาะรักทั้งหมดอ่ะแต่เวลาจะตายต้องวางทั้งหมดแต่มาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานนั่นแหละมันจะไปได้ถ้ามันห่วงเขาไงห่วงเขาไม่ได้ห่วงเรานั่นแหละไอ้กวางเก้งมันตายเพราะมันหลงเขามันเห็นเขาแล้วสวยงามมันมองเขาเลยไม่ลืมนายพรานลืมเสือลืมสัตว์ที่จะมากัดนั่นแหละเปิดเปิลไม่ได้เลยโอ้โหเห็นไหมเพราะมันหลงนั่นแหละคือความหมายตะวันมั่งพันเขาหนีไม่ทันอะไรต่ออะไรนี่เวียนว่ายตายเกิดให้สิงโตมันกินแต่มันแก่มันก็โดนกินม
เหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นที่เราได้จะกินกินตาดกินกันเนี่ยเห็นไหมแม้ว่าเราฉลาดน้อยที่จะเป็นแล้วก็ถ้าตื่นมากัดเรานั่นน่ะน้อยถ้าเราไปเป็นสัตว์นี่โอ้โหมันรับประกันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยว่าไปเป็นสัตว์เข้าแล้วเนี่ยกินกันทุกอย่างนั่นแหละตัดเล็กตัดน้อยก็กินกันนั่นแหละเป็นวงจรชีวิตกว่าจะได้ดีกว่าจะเป็นนางแก้วใช่ไหมนางแก้วหรือว่าชายแก้วอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละเหมือนว่าประเสริฐเหลือเกินไม่มีใครกินได้แล้วนั่นแหละใช่ไหมทำจนไม่มีที่ตินั่นเองนั่นแหละจะหมดทุกข์หมดโศกใช่ไหมหมดวัฏสงสารพอแก่เขาแล้วเห็นไหมโรคหัวใจมั่งโรคมะเร็งสารพัดโรคมันจะตามมานั่นน่ะบางคนเห็นไหมที่ไม่มีโรคนี่น้อยความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐบอกเห็นไหมโรคหูโรคตามัวพออายุมากหูดับลงอะไรตาอะไรก็มีทางนั้นที่ไม่มีโรคเลยเนี่ยบุญมันพร้อมนั่นเห็นไหม160 ปีก็มีบางองค์อยู่สมัยพุทธกาลไม่มีโรคไม่มีภัยนั่นน่ะพระพุทธองค์ยังบอกว่าท่านเองยังอาพาธนั่นเห็นไหมแต่องค์นั้นแจกยามาสมัยที่เป็นคารวาสหรือว่าสมัยชาติก่อนๆทีนี้ไม่มีโรคน้อยนั่นเห็นไหมตายก็ตายดับไปก็ความชรานั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละมีบุญอย่างนี้ทีนี้พวกเราทำไปเถอะสมาธิทำไปไม่ทิ้งไม่ถอยนั่นแหละมรรคผลมันรวบรวมองค์ฌานบางทีมันก็บรรลุแต่7 วันเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกโสดาก็ดีหรืออรหันต์ก็มาได้ที่บอกว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ลูกชายก็มาเป็นครูอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ไปบอกกับแม่ทีนี้นั่งแข่งกันเนี่ยนั่งแข่งกันอยู่บ้านก็นั่งแข่งกันทีนี้ก็ตอนหลังไปได้ยาดีไปวัดก็เอาไปกินที่วัดถ่ายออกมาเหม็นในศาลาพวกกลับหมดเลยนั่นแหละแล้วก็อยู่ได้ต้อง4-5 ปีหรือไงถึงจะล่วงลับไปจัดนะที่ตรงนี้หลวงพ่อถนองนั่งให้ตรงนี้ผ้าใจจะเตรียมทอดพระป่าอะไรต่ออะไรเตรียมไว้หมดเลยพอได้ทำแล้วทำหลายปีเหมือนกันเห็นไหมก็
ตอนหลังพอไปเวียนศพพอไปใส่ไฟฝนตกเลยพอป้าคนนี้ดีเนาะมีบุญ เราก็ไปเผาทีนี้ก็ไม่ช้าละเอามาอวดนะตกใจเป็นมรกตเยอะเลยนั่นแหละเห็นไหมเข้าฌานได้นั่นแหละไม่กลัวตายพร้อมที่จะตายมะเร็งก็ไม่ตายอยู่ตั้งหลายปีนั่นแหละเห็นไหมสู้ได้มันน้อยแต่มันก็ยังสู้ได้ใช่ไหมบางคนนึกว่าจะตายไม่ตายนั่นน่ะหลวงปู่พุทธาบอกว่าถ้าไม่อยากตายก็หายใจเข้าไว้พุทโธเข้าไว้ก็พูดเหมือนพูดเล่นๆน่ะพอหลวงพ่อเย็นมาเยี่ยมหลวงตาหลวงปู่ถ้าไม่อยากตายก็หายใจเข้าไว้นะนั่นแหละก็พูดเล่นๆกันนะใช่ไหมคนสุดท้ายก็ต้องไปหมดอะอยู่ได้อยู่ร้อยปีหลวงปู่พุทธาเห็นไหมอยู่ให้นะเห็นไหมอยู่ได้ร้อยปีถึงจะตายชอบทุเรียนนะกินจน8 9 10ก็กินได้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้มันไฟธาตุมันถูกกันนั่นน่ะไอ้น่ะมันให้ความร้อนนั่นน่ะแต่คนอื่นบางทีบอกว่าไม่ได้อ่ะกินทุกวันแย่เลยหลวงปู่ชอบนั่นน่ะแต่ไม่ต้องกินข้าวก็ได้นี่แหละบุญกุศลเนี่ยที่โบราณว่าล้างเนื้อจอบล้างยาให้บางคนก็หายบางคนก็ไม่หายมันธาตุมันไม่เท่ากันนะบางคนไปหายอีกตัวหนึ่งนั่นน่ะเห็นไหมสารพัดเราต้องรู้ของเราพอเราอายุมากแล้วน้ำอะไรตาอะไรปรุงแต่งมากๆเราจะไปฉันมันนั่นน่ะถ้าฉันมันละอะไรความดันเลยอะไรตาอะไรเบาหวานเลยชูรสสำคัญมากนั่นน่ะทำไมก่อนนี้ไม่มีใช่ไหมโอ้โหบางคนนี่กินเป็นทั้นช้อนพออายุมากก็แย่นั่นน่ะเห็นไหมชูรสนี่ตัวร้ายเลยมาม่าใส่กันอะไรกันนั่นน่ะเนี่ยกินเป็นไอ้แทนยาเลยที่ไหนได้แล้วฟอร์มาลินอีกอะไรตาอะไรสารพัดที่อยู่ในตัวเราพยายามแช่น้ำเกลือให้มากๆอะไรตาอะไรผักได้มามันสารพัดไอ้กรอบๆมันๆเนี่ยตัวร้ายเลยแหละไอ้มันฝรั่งมันนารูน่ะมันตืดๆแต่มาทำแล้วเก็บกุ้งมั่งอะไรมั่งนั่นแหละใส่ชูรสทั้งนั้นน่ะไอ้รสดีรสดานั่นน่ะสารพัดอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมพอเวลาอายุมากเก่ามะเร็งมาแล้วนั่นแหละมีเท่าไหร่ก็หมด
7-8 ล้าน10

ล้านยี่สิบล้านหมดนั่นนะหลุดไปหมดเลยแทนที่จะเก็บไว้ลูกหลานขายที่รักษากันก็แล้วกันไม่อยู่นั่นนะเห็นไหมนี่ถึงว่าถ้าเอาอะไรได้ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ถ้าเป็นเขาแล้วถึงว่าตอนยังไม่เป็นเนี่ยเราถนอมชีวิตเราไว้มากๆถนอมไว้ภาวนานั่นน่ะถนอมไว้รักษาศีลภาวนา

ถนอมไว้ภาวนานั่นน่ะถนอมไว้รักษาศีลภาวนานี่แหละไม่มีอะไรหรอกศาสตร์อะไรก็ไม่เท่ากับศาสตร์ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมมันคู่กับโลกมันทิ้งโลกก็ไม่ได้เพราะว่าคารวะต้องทำงานต้องให้ใจมาเก็บเงินไว้เมื่อแก่ยังได้มานั่งกันได้ทีนี้ก็ไม่เก็บสุรุ่ยสุร่ายหมดใจมาวิสาขามีเก็บไว้ผมก็ญาติเพื่อนฝูงนั่นน่ะไว้ทำบุญนั่นเห็นมาเป็นมหาเศรษฐีนี่นะยิ่งไงยิ่งมานั่นน่ะไอ้บริวารไปเป็นร้อยนั่นแหละแต่งงานแล้วก็มาอยู่กับวิสาขาเป็นร้อยๆนั่นน่ะรักเห็นมาชาติสุดท้ายมันมีหมดนั่นน่ะก็เวียนว่ายตายเกิดต้องตรีพระพุทธองค์มาจนถึงพระโคดมนั่นน่ะจะมั่งคั่งเป็นเศรษฐีใหญ่นั่นแหละเห็นไหมใช้ไม่หมดทำบุญเท่าไรก็ไม่หมดเลี้ยงพระพุทธเจ้าได้9 เดือนเต็มนั่นน่ะไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่นั่นแหละเห็นไหมร่ำรวยก็เพราะว่าทำไว้ดีแล้วนั่นแหละเหมือนอย่างว่านางแก้วนั่นแหละใช่ไหมรูปสมบัตินั่นแหละเสียงรูปเสียงกินรสเครื่องประดับต้อง90 โกฎอะไรงั้นไอ้การตกแต่งนี่นะค่าจ้างเท่าไรล่ะ90 โกฎนี่นะเท่าไรล่ะ9 ล้านหรือเท่าไรต้องนับเป็นล้านล้านเห็นไหมหอระดาประสาทโอ้ถ้าเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์นะโอ้ไม่ได้เก็บไว้เลยมีอยู่4 คนมั้งในชมพูทวีปเนี่ยที่แต่งแล้วสวยนั่นน่ะเห็นไหม1 ถังอ่ะเพชรพลอย1 ถังใหญ่อ่ะนั่นน่ะคนสูงเนี่ยต้อง8 ศอกอ่ะเห็นไหมสมัยโบราณถ้าคนอื่นไปประดับก็ไม่สมนั่นน่ะวิสาขาใส่แล้วสวยงามนั่นน่ะหอระดาประสาทเห็นไหมไปถือศีลก็เอาออกไว้แล้วก็ลืมไว้วัดพระนนท์ก็เก็บไว้ถ้าใครเก็บได้ก็เอาไปเถอะให้เครื่องเพชรเครื่องพลอยนี่นะแล้วรู้ว่าพระนนท์เก็บก็ชอบว่าชอบใจว่ายกให้พระนนท์เลยทัดตาอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะไปข้างไหนอะวิสาขาก็เลยเอาไปขายมาทำบุกปารามนั่นน่ะเห็นไหมเครื่องประดับของวิสาขานี่แหละถึงว่าตัวบุคคลตัวอย่างที่เกิดมาเป็นคนจนคนยากแต่ก็ได้ไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่1ไง

พระปทุมมุตตมะนั่นนะแล้วก็กับท่านกับพยากรณ์ว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเห็นไหมจนมาถึงตีพระพุทธองค์นั่นนะเห็นไหมกว่าจะได้โสดานะเพราะว่าต้องเป็นเหมือนทายกอะถ้าสำเร็จไปแล้วก็ไม่อยากยุ่งอะไรแล้วถ้าสำเร็จตาละหันนะวิสาขาก็ต้องได้อย่างนี้ก่อนนั่นแหละแต่บางทีก็ไปบรรลุบนนู้นเลยเพราะว่าติดลำดับแล้วนี่นะโตดาเนี่ยนั่นแหละไม่ต้องมาลงมาก็ได้ทำยุบบนนู้นเลยทุกการแล้วก็เข้านิพพานนี่เห็นไหมบุญหนองบุคคลตัวอย่างเพื่อนฝูงกาตาด จะไปมึนเมาวิสาขาก็มาให้ถือศีลวันพระได้ถือศีลแปดกันอะไรต่ออะไรไม่ไปนอกลู่นอกทางเนี่ยนั่นแหละก็ไปดีกันหมดนั่นแหละเห็นมาเป็นอย่างนั้นทีนี้เหมือนพวกเราเนี่ยลูกหลานวิสาขานั่นแหละทำตามกันนั่นแหละเห็นมากษัตริย์มั่งกษัตริย์มั่งอะไรมั่งสี่ห้าคนนั้นน่ะตอนที่พระพุทธเจ้ารู้ธรรมขึ้นแล้วนั่นแหละเกษมที่โกศลก็ดีนั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารก็ดีนี่แหละที่สัตตาทีนี้เจ้าสัตตากันตัตตากันก็ยิ่งใหญ่พอสาวกเป็น80องค์ขึ้นมาก็ไปคนละสายนั่นแหละย้ายไปสองคนเพราะว่าตอนนั้นยังน้อยอะไรเงี้ยนะไปโปรดคนน่ะใช่ไหมพอมีเป็นแสนๆเนี่ยโอ้โหมันน่าดูนะถ้าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมแล้วบางคนก็ใช้มาตีลังกาเนี่ยกินง่ายๆบางทีก็กินเจกันมั่งก็เอาพวกอาหารง่ายๆเนี่ยมะพร้าวมั่งอะไรมั่งมากินกันเลี้ยงง่ายพาพวกเราก็ไปทานอย่างเงี้ยกับเขานั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็บอกว่าพระเทวทัตก็บอกว่าจะพระพุทธองค์อายุมากแล้วขอเราปกครองเองดีกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของเราเถอะอะไรต่ออะไรแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่าอยู่คนไม้ตลอดชีวิตนั่นแหละกินไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยพุทธองค์ก็ห้ามไม่ได้ไม่บัญญัติไม่ได้ถ้าบัญญัติแล้วจะแคบลงตามเขาเพราะว่าเขายังไม่รู้นั่นน่ะเขากินยังไงก็กินอย่างนั้นเรากินธาตุเราไม่ใช่ไปเอาบาตรไปรอที่เขาเทือดคอ
แล้วเราก็บาดไปรอเลือดนั่นบาปใช่ไหมเราไม่รู้ไม่ได้ทำเพื่อเราไปถึงจะได้ฉันใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ฉันกันเราก็ทานกันนะใช่ไหมพระพุทธองค์ก็เลยไม่ให้เทวทัตบัญญัติทีนี้ก็เทวทัตก็โกรธอย่างเดียวคนอื่นก็ไม่โกรธนะพระพุทธองค์มีแต่เทวทัตอะมาให้อาฆาตไว้อย่างเดียวแต่มาทำร้ายมั่งจะทำให้เสียหายเพราะว่านึกว่าตัวเก่งนั่นนะทำจานได้พอได้อย่างนกกระหนูแต่เวลาจานเคลื่อนแล้วมันเหาะไม่ได้นั่นนะเห็นไหมมันโกรธเขาอะไรเขาทีนี้ก็โอ้โหมันทุกข์เหลือเกินนั่นนะว่าจะคิดได้จนถูกพระโอกาคลาดเรืออะไรที่ว่าขึ้นเขาที่ดาอกเนี่ยไออัตเตียนออกมาเป็นโลหิตโกรธว่าพระเทวรัตน์หลับไปพระภาษาลีบุตรพระโมคคัลลามาจวนสาวกกลับหมด500นะทีนี้ก็พระเพื่อนกันนะโกรธพระเทวทัตโอ้โหเข้าหน้าอกก็ดีเลยทีนี้เราป่วยทีนี้คิดได้เห็นไหมทำทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเห็นไหมบอกว่าพระเทวทัตก็ผูกโกรธไปอย่างเดียวทีนี้ทำไงอ่ะก็จะมาขอขมาผิดไปแล้วจะตายแล้วอาบน้ำก่อนเถอะหามกันมาเนี่ยพอลงจากแก้จะลงไปหนองน้ำก็ธรณีดูดเลยดูดไปถึงกลางก็บอกว่าเหลือกระดูกคางเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยขอให้เป็นพุทธบูชาที่ข้าพระเจ้าผูกโกรธเนี่ยขอให้จะได้มีโทษมีบาปกรรมอะไรแต่มันทำไว้เยอะแล้วพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้ห้ามกรรมไม่ได้ไงนั่นน่ะธรณีก็ดูดไปเลยบอกว่ามาใกล้แล้วนะพระองค์พระเทวทัตมาใกล้แล้วใครก็บอกมาไม่ถึงเราหรอกเขาทำกรรมไว้เยอะนั่นน่ะเห็นไหมเขาทำกรรมไว้เยอะกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่กรรมเปลี่ยนพุทธองค์แค่โลหิตก็พระพุทธองค์ก็บอกว่าจะได้สะใจให้โดนไว้สักหน่อยกิ้งหินมาใจตายแต่ท่านเป็นฟ้าลานแต่สำเร็จแล้วก็ไม่ได้ไม่ตายหินก็เลี่ยงไปหมด
นั่นเป็นมาทีนี้ก็โลหิตก็ยังดีดีก็ไม่เจ็บเลยนั่นนะก็ได้หาหมอที่วอกรักษาให้นั่นแหละนั่นแหละเป็นมาถ้าทำขนาดไม่ทำไม่ตายนะยังไปอยู่ลึกเลยก้นนรกสุดเลยแต่ยังดีจินมานิกาที่ด่าไว้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พยากรณ์ว่าเมื่อไรจะได้มาเกิดพระเทวทัตนี่ยังพยากรณ์หมดกรรมแล้วจะได้มาเป็นพระปัจเจกโพธิเจ้าแต่ไม่ได้เทศให้ใครฟังนั่นนะแต่ทำบุญก็ได้กุศลกันชาวบ้านนั่นนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดอะไรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนพระอรหันต์นะไม่เคยผิดหรอกนะถึงว่าสาวกกสังโฆเนี่ยนั่นแหละพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีแล้วนั่นแหละเห็นมาเป็นสงฆ์สาวกก็ดีหรือสาวิกาก็ดีที่ปฏิบัติไปคุณธรรมเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้ขึ้นมาพอได้แล้วมันก็สำรวมไปมากขึ้นเห็นไหมบางคนนี่เห็นไหมยิ่งแก่ยิ่งงามเหมือนคุณยายอะไรอ่ะคุณยายนาลีคุณยายแก้วนะกับน้องหลวงปู่มาบวยที่เราเห็นนะนั่นแหละเป็นว่ายิ่งแก่ยิ่งงามนั่นแหละยิ่งจะตายยิ่งพองใสนั่นแหละเห็นว่ากระดูกเป็นประธาตุกันนั่นนั่นนั่นแหละเห็นว่าคนเราอย่าไปนึกว่าโลกนี้มันอับแถวไปแล้วมันอับแถวแต่เราแต่โลกนี้มันก็อยู่อย่างเดิมโลกของทางธรรมเรานึกอย่างนั้นน่ะใช่ไหมมันแล้นแค้นด้วยข้าวน้ำแต่คุณธรรมไม่แล้นแค้นนั่นน่ะใช่ไหมมันแลนแกนด้วยโรคภัยไข้เจ็บนั่นเห็นไหมมาเบียดเบียนมนุษย์มนุษย์จะได้อย่ามันนึกว่าตัวเก่งไม่ได้หรอกนั่นแหละโลกเขาเก่งกว่าใช่ไหมทุกคนไปสู่ความตายสมมุติทั้งนั้นนั่นแหละเหมือนลอกคาบนั่นแหละไอ้ติดมันไม่ตายแต่ไอ้คาบมันตายนั่นแหละเหมือนลอกคาบงูนั่นแหละคนเราก็เหมือนลอกคาบนั่นแหละพอตายแต่ยังไม่โสดายังไม่พระอรหันต์นะมันก็เหมือนลอกคาบไปนั่นแหละมาเกิดอีกนั่นน่ะเกิดเป็นยังไงเท่านั้นเองนี่ถึงว่าประมาทไม่ได้มัวเมาน่ะเห็นไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าเมียสารพัดอ่ะ

รถเนี่ยมันมีคุณขับมันเกินไปมันเลยเบรกไม่อยู่มันปิววนไปไหลตลบใช่ไหมบางทีรถปิกอัพก็ดีรถถ้ารถใหญ่นี่มันเร็วมากนะมันถึงจะปิกแต่ไหลตลบได้แต่รถปิกอัพนี่รถเก่งนี่ไหลตลบได้ความเร็วใช่ไหมนั่นนะไม่บางทีขับด้วยความเมาถ้าไปทำงานหลับในก็น่าสงสารแต่ความเมาเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่กินก็ยังกินนั่นนะเห็นไหมแล้วก็บอกว่าศาสนาไม่ดีก็มันไม่ประคับประคองตัวเองอ่ะใช่ไหมมันก็ไปกันใหญ่สินะมันเป็นอย่างนั้นลำที่บอกว่าลำไม่ดีโทษปีโทษกอง กองมันก็ดีนั่นแหละแต่ไอ้มันไม่ทำมามันไม่นั่นแหละมันก็เลยโทษปีโทษกอง แบบรถเก่าดีแต่มันวิ่งเกินรถนั่นแหละวิ่งเร็วเกินเนี่ยเบรกไม่อยู่เบรกแตกบ้างอะไรต่ออะไรนี่ประมาทกันนี่เร็วกว่านรกไงนั่นน่ะวิ่งเร็วกว่านรกนรกกลางกันไม่อยู่นรกปิดฝาไม่ได้ต้องไปนรกนั่นน่ะใช่ไหมน้อยที่ขับรถแล้วไปสวรรค์นี่นอกจากหลับในทำตะกุศลนะโดยมากมันไม่ได้ไปอ่ะมันไม่รู้นั่นแหละไม่ได้คิดถึงว่าจะตายไอที่มีสติดีๆนะแม่ไอ้แฟนถ่ายรูปไว้ลำตางมันโค้งคดเคี้ยวมันก็รถเครื่องก็ไม่เอาตรงตัวไม่อยู่มันถึงกาวตายนั่นน่ะไม่ได้ตังค์เลยนั่นน่ะมันขับไปกันนะเห็นไหมไอ้ที่ขับเขาได้ตังนั้นมันเหมือนเกมกีฬาไอ้ขับอย่างนี้ไม่รู้จะไปเอากับใครมีแต่เสียอย่างเดียวนั่นนะแล้วก็บอกว่าคุณพระไม่ช่วยหลวงปู่คุณว่าเองวิ่งเท่าไหร่อ่ะเองวิ่งเป็น120 130 80ก็กระโดดหนีไปแล้วไม่ไปกับเองแล้วบอกแต่ก็เข้าใจพูดเล่นนะนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะมันทุกวันนี้ถึงว่าตายเพราะแมงกะไซนี่เยอะนั่นแหละญี่ปุ่นมันทำมาให้คนไทยตายซะเยอะเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางทีก็ผ่าไฟแดงมั่งอะไรมองไม่เห็นนึกว่าไม่โล่งๆอะไรเงี้ยผีมันวางตาได้นั่นน่ะที่บอกว่าในกาวอ่ะบอกว่าได้ยินแต่เสียงคนพูดแต่มันไม่เห็นตัวนั่นน่ะที่ว่าในปานหายไปหลายวันนะนั่นน่ะเห็นไหม ไปฆ่าสัตว์บ่อยๆพอถึงกาวเขา

เขาก็เอาเหมือนกันนั่นแหละเป็นกันบ่อยนะพักนี้จริงมีโลกโซเชียลเนี่ยมันก็เห็นหมดกรรมมันมาเร็วกรรมมันมาติดจรวดใช่ไหมทีนี้ยังก็ว่าล่ะพระเป็นมั่งนานๆจะเป็นทักทีชาวบ้านเป็นกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมันก็ลูกแถวบ้านนั่นแหละยังไม่ได้โสดาถ้าได้โสดาแล้วไม่เอาอายละอายไม่อยากได้อยากดีแค่โสดานั่นแหละเห็นไหมไม่อยากได้อยากดีอยู่ขอกินไปวันวันนั่นแหละสำนักแม่ชียังไม่อยากได้เลยว่ายกให้หลวงพ่อสามารถให้หมดบอกว่าไม่คิดอยากได้อะไรล่ะปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยรู้ว่าปลายภาคหน้ามันมีความสุขกว่านั่นน่ะเห็นไหมพอได้แล้วนี่แหละไอ้เจ้าบ้านมันไม่เห็นตรงนี้ไงมันก็เลยของกูหมดโลกนั่นแหละใช่ไหมคนดึงทุจริตกันมากขึ้นเลยบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันไม่มีซะแล้วนี่สัจจะใช่ไหมสัจจะคุณแม่ไงคุณแม่บุญเรือนเนี่ยถ้าจะพูดยังไงเป็นอย่างนั้นถ้าจะพระอรหันต์ที่มีฌานที่รู้นะถ้าจะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองหลวงปู่เคลื่อนเนี่ย ท่านมีสัจจะพอได้แล้วเข้มแข็งอดทนไม่กลัวตายตายก็ไปดีนั่นน่ะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นไม่งั้นหลวงพ่อจะพูดเสมอว่าทำกันเข้านั่นน่ะท่านก็บอกว่าบางทีก็บอกว่าไปแล้วบารมีบางทีพระไม่ได้กันทุกคงไงทีนี้ก็ต้องเอาช่วยโยมด้วยเห็นไหมมาช่วยโยมด้วยแล้วก็พระก็เหมือนดังว่ามันว่าบารมีไม่ได้ทุกคงนั่นแหละที่เข้าวังก็ดีนั่นแหละเหมือนอย่างหลวงพ่อจาว่าแล้วบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วลูกแตกกระสันสั้นเส้นหมดอะไรต่ออะไรนั่นแหละทีนี้ก็มันก็บอกไว้ไงหลวงพ่อทั้งวันพอท่านตายแล้วเหมือนเป็ดน้อยน้ำเราท่านพูดว่าหมายเราก็ฟังไม่ออกท่านบอกว่าเหมือนเป็ดลอยน้ำมันตาใครก็ไปอยู่กับคนนั้นแหละตาวัดไหนก็ไปอยู่ครับก็คุ้มกันยากไงแต่ก่อนนี่อยู่กันเป็นร้อยๆที่วัดหลวงพ่อใหญ่นั่นน่ะทีนี้ก็แตกกันไปที่ได้ก็ก็คุ้มกันไว้ก็ล่วงลับไปเรื่อยๆใช่ไหมบางคนก็เห็นไหมมันได้ยาก
ตาก็ละโกรธละหลงละโลภละหลงเนี่ยเห็นไหมสามสี่อย่างนี่แหละถ้าไม่คิดว่าไว้ในโลกนี้เห็นไหมถ้าไปหลงไม่ได้ใช่ไหมลุงก็จาก็บอกเพราะว่าพอท่านคงเห็นท่านบอกว่าท่านพูดเอาไว้ในหนังสือเห็นไหมบอกว่าถ้าก็คุมกันได้ก็ข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละเห็นไหมธรรมะกีกันอะไรกันนั่นแหละทีนี้ก็ใหญ่กันหมดพอหลวงพ่อไม่อยู่แล้วนั่นแหละไปกันหมดอะไรต่ออะไรก็ว่างกันเนาะทีนี้ก็นี่แหละทีนี้ก็ทำได้ยากนั่นแหละได้ยากบุคคลที่เข้มแข็งอดทนไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่เงินแก่ทองนั่นแหละเห็นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าบุคคลหาได้ยากเป็นพ่อเป็นแม่คนต้องรับสารพัดหลวงพ่อสนองเหนื่อยคนเดียวเรื่องเงินเรื่องทองนี่ท่านไปหาเองมาติดนี่ก็ติดเอาเองไม่พาพวกเราเดือดร้อนนั่นแหละเหมือนมาเสวยสุขนั่นแหละเห็นไหมแต่ท่านก็บอกว่าให้ทำความเพียรเหมือนหลวงพ่อใหญ่บอกอะทำให้ครูบาอาจารย์จับไม่ได้สินั่นแหละถึงเรียกว่าเรียกว่าเก่งถ้ายังจับได้นี่ไม่ได้หรอกเห็นไหมท่านพยายามทุกสอนคนได้ก็บุญไปนั่นแหละที่สอนมานะลูกผู้หญิงมีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ล่วงลับไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมทั้งรู้ทั้งเห็นท่านบอกทำได้กว่าจะเอาลงได้เนี่ยโอ้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะโอ้ลำบากกว่าจะเชื่อกันได้หลวงพ่อบุญลือก็เหมือนกันกว่าจะเอาลงได้เนี่ยท่านก็เรียนมาด้วยแล้วก็เข้าห้องกว่าจะเชื่อได้กว่าจะลงได้นี่ยากคนที่เรียนมาเตอะมาเนี่ยพอได้แล้วสบายนั่นน่ะเห็นไหมทำไปเห็นไหมอนาคามีก็มานั่นน่ะมันลงว่าสนองก็ได้ก็เลยคุยกันรู้เรื่องไงหลวงพ่อใหญ่ก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าหลวงพ่อใหญ่ได้คนเดียวหลวงพ่อใหญ่ก็พูดไม่ได้ใช่ไหมว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันยังทายกสุ่มเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมพอได้โสดาแล้วก็คือบอกว่าทายกสุ่มพอวันพระนี่เนสันทิกตั้งก็เป็นกาลวาดจนบวชพระนั่นเห็นไหมหายากนั่นน่ะก็ได้กันหลายคนเหมือนกันแล้วหลวงพ่อดีวันนี้ยังตายไม่ได้ว่ายังทำใจไม่ดีเพราะคนหลังค่อยตาย
ดูสิพยุงไว้ก่อนนั่นแหละเป็นเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยทีนี้ก็พออายุมากก็มาบวชกัน5-60ก็บวชนะบวชตัวทุ่งเนี่ยเป็นแบบนั่นแหละหลวงพ่อสมบุญก็เหมือนกันขายป้าขายไปขายไปก็บอกว่าเดินจงกรมก็พุทโธพุทโธตอนหลังกระดูกมันเดินแทงหน้าไปไงเลยก็กรรมฐานนี่มันมีจริงเนาะเลยได้บวชเนี่ยบวชก็ได้ดีนะเห็นไหมนั่นแหละไม่งั้นก็อยู่ขายผ้าจนแก่ใช่ไหมน้องชายท่านจะชวนมาบวชหมดรู้จักกันบางทีก็ถืออุโบสถกันอายุมาก80แล้วยืนไม่คุยกับใครยืนมั่งเดินมั่งอยู่ในศาลาเก่าๆวัดตุงอ่ะเนาะแต่ก่อนเนี่ยไปเห็นทีไรก็ไม่ค่อยพูดกับใครอ่ะนั่นน่ะไอ้คนไม่ค่อยชอบพูดนี่น่ะมันติดแล้วมันติดลำดับอ่ะนั่นน่ะพูดไม่มากแล้วพูดไม่เก่งอ่ะเสียเวลาไงพอมันเข้าใจขึ้นว่าเวลาที่มาภาวนานี่มันน้อยลงแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยบุญกุศลเนี่ยมันไปทางนู้นแล้วมันไม่เอาแล้วทางโลกแต่มาบางคนเตี่ยจะตายแล้วไปโรงพยาบาลแม่เตี่ยไม่ไปไปวัดหลวงพ่อสังวานไหมไปถวายสังฆทานเลยขาดใจที่ตรงในมือนั่นแหละบอกให้เขาขาดใจก่อนถวายสักเดียวก็ขาดใจยังไปทันตัตตาเห็นไหมนั่นแหละน้อยนะที่ไปตายขนาดนั้นนะเหมือนเวทนาไม่ค่อยมีนั่นแหละเห็นไหมแบบเอามาอวดกันได้หลวงพ่อใหญ่เห็นไหมท่านคนตะกอนเนี่ยเห็นไหมคนไกลๆนี่ศรัทธาหมดเอารถไปเข็นมาบวชกันท่านน้องคนก็ไม่เป็นไรคนแก่ก็ให้ได้บวชได้ถือศีลตายนั่นน่ะเห็นไหมบางคนน่ะพอก่อสร้างทำโบสถ์ปี2ปีเสร็จอำเภอนั้นตำบลนั้นคืนนี้ตำบลนั้นมาเทปูนเดี๋ยวไปรับพิธีบนนี้มานั่นแหละเวียนกันมาทีนี้ก็บางคนนะพอป่วยฟันเห็นทรายเป็นทองคำโอ้ยปีติหายเพียบหายป่วยมาเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังได้นั่นเห็นไหมบอกว่าทำเรือก็ดีทำโบสถ์ก็ดีนะโบสถ์เนี่ยนะเขาตีเสาเข็มกันแต่หลวงพ่อใหญ่ไม่ตีหรอกใช้หินเนี่ย40กว่าคัน

ไส้เข้าไปบอกว่าช่างมันจะยุบไหมเนี่ยบอกว่ามันไม่ยุบหรอกถ้ามันยุบมันยุบไปทั้งหมดเลยเพราะว่าไส้พื้นที่คือพันรถเราบอกว่าพระเรานี่ขุดขึ้นมาก็แล้วกันขุดได้เป็นหลุมแล้วก็เอาหินใส่ไปไม่ต้องตอกเข็มก็ได้นั่นแหละตอกเข็มเดี๋ยวมันก็ผุใช่ไหมสักร้อยปีมันก็ผุแล้วแต่ใส่หินเข้าไปนี่ไม่มีผุนั่นแหละเห็นไหมหกเม็ดตอนนั้นเองนั่นแหละ3027ตันมั้งบอกว่า32ตันเหลือ27ตันก็ทำขุดหลุมเข้าแล้วก็หินใหญ่ใส่ไปนั่นแหละดีกว่านั่นแหละดีกว่าเอาไม้หรือเอาหินเป็นเอาปูนเป็นเสาเข็มปูนก็ผุพอร้อยปีก็เสื่อมหมดแล้วนั่นน่ะนึกว่างั้นน่ะทีนี้ก็ไปให้เขาทุกเดือนเนี่ยถ้าเขาตัดให้500,000น่ะเหลืออีก200,000-300,000นะนั่นที่เราจะให้นะนั่นแต่เราต้องมาทำร่างกายท่านอยู่ด้วยทำบ่อเราหินใส่ลงไปดีจะได้ไม่ยุบนั่นนะ คงไม่เท่าไหร่นั่นน่ะไปให้ทุกเดือนนั่นน่ะคนละเล็กคนละน้อยก็คนนั้นมั่งคนนี้มั่งพอดีมีคนส่งมาให้100,000ก็เลยเดือนเนี้ยน้ำมันท่วมเยอะเขาก็เลยไปช่วยน้ำท่วมกันเยอะธรรมดายังต้องมาเป็นแสนนั่นน่ะทีนี้เจ้าเดียวต้องมาเป็นแสนก็เลยดีใจเลยนั่นน่ะต้องหาไว้ใจทำเสาทำไม้หลุมแล้วก็ใส่หินไปนะถ้าคันรถเดียวก็สบายแล้วน่ะ ป้านอนทีนี้ก็ไปทำไว้ตรงทั้งงอกที่ตรงโรงพยาบาลนั่นเนาะก็ดีจะได้ที่กว้างๆไว้ นั่นน่ะปลูกต้นไม้สักเล็กน้อยจะได้ดอกไร้หอมหอมพิกุลมังตาละมังกดีนั่นน่ะแถวนั้นทำมาไว้นะพระอยู่นานแต่เราอยู่ไม่นานนะใช่ไหมพวกเรานั่นน่ะเป็นกุศลไว้นั่นน่ะเป็นทะเบียนที่เราเพื่อคันพาดนั่นน่ะคันพาดมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่มาเกิดมันก็สำเร็จไปก็บุญเลยนั่นน่ะเห็นไหมทุกภพทุกญาติเกิดมาต้องมาเตรียมมาเติมตะเบียงไว้เต็ม
ไม่ต้องไปพึ่งลูกหลานได้มาลูกหลานมันไม่มากับปู่ย่าตายายก็จบกันเลยไปคอยคนอื่นไปพึ่งคนอื่นนั่นน่ะใช่ไหม นี่อ่ะที่บอกว่าทุกอย่างที่ทำได้ทำไว้ทำเล็กทำน้อยเราก็ทำของเราไปนั่นน่ะด้วยใจศรัทธานั่นน่ะมันน้อยสำหรับโลกมนุษย์มีค่ามากที่ใจศรัทธาใจเต็มร้อยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมทำต้มหมูตองข้างหนึ่งมั่งให้มีมากคนมากก็ทำตีโลห้าโลก็มีนั่นเห็นไหมนั่นน่ะเขาบุญของเขาสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องสร้างบุญเอาไว้แล้วก็ลาโลกไปนั่นน่ะเห็นไหมยังดียังได้มาทำกันไว้คุ้มหลวงพ่อโตนั่นน่ะที่ถ้าเราคนโน้นก็มองคนนี้ก็มองแต่เราไม่ได้ทำไงสิบบาทที่สิบบาทเราก็ทำของเราไปนั่นน่ะชื่อว่าเราหุ้มตองนั่นน่ะแต่ก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีใครหรอกที่จะมาช่วยเราเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาหิวเวลาอดอยากนี่แหละเพราะเราทำไว้ไม่พอแต่กันดารเนี่ยบางทีก็ลุ่มลึกเรียกว่ามั่งคั่งใช่ไหมบางคนถูกหวยลอตเตอรี่นั่นน่ะเห็นไหมบางคนทำไมไม่ถูกบางคนถูกเราก็ยัดใส่ไว้อีกคนละเดือนมาใส่ไว้มั้งว่าไม่ได้ดูไงแต่ถูกเลขท้ายก็เอามาใส่ไว้8ใบ9ใบโอ้โหแย่เลยจำร้านก็ไม่ได้เห็นไหมตาละพัดอะมันทำกันนั่นแหละถึงมีเรื่องพูดอะใช่ไหมนี่แหละมันก็บอกว่ามันจนมันไม่พอนั่นแหละไอ้คอรับชั้นเขานั่นแหละมันยิ่งไปใหญ่ถ้าเขาจับได้นั่นแหละก็ลำบากอีกนั่นแหละเห็นไหมถึงว่า นะโกงกันแค่10 บาท20 บาทยังกล้ากันตายเนี่ยเห็นไหมดาราพัฒน์อะแล้วเดี๋ยวนี้ใส่ทองก็ไม่ได้ใส่ทองสัก50 ตังค์ก็ไม่ได้แล้วมีเงินเท่าไหร่ไม่รู้บางทีฆ่าเขาซะแล้วนั่นน่ะใช่ไหมเพราะคนเรามันได้คิดอะไรมันหน้ามืดมันอยากม้ามั่งอยากอะไรมั่งเล่ามั่งไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละพ่อแม่บางคนไม่ตายก็ให้มันไปติดคุกมั่งมันจะได้กลับตัวได้ก็ดีแต่มันกลับตัวไม่ได้มันก็อีกแหละนั่นน่ะออกมาก็อีกเป็นอีกนั่นน่ะ เป็นอย่างเงี้ย
จะเอาโลกนะถ้ามานึกแล้วจะเอาจำมีอยู่ส่วนเดียวเสียไปซะเยอะแยะเห็นไหมทั่วโลกอยู่กับมึนเมาอยู่กับการพนันนั่นน่ะเห็นไหมการพนันไม่มีดีเลยลูกเมียก็กินน้ำตาก็แล้วกันดูดฟินกินกัญชาเนี่ยลูกเมียก็ลำบากแต่ก็อยากให้ลูกเมียอยู่มาไม่อยู่ไม่ได้นะถ้าติดคุกแล้วไปเป็นอื่นก็ไม่ได้ก็ออกมาจะมาฆ่าอีกโอ้บางคนอาฆาตไว้ขนาดนั้นเลยแต่ตัวเองไม่ทำดีนั่นนะแล้วก็อยากให้ลูกเมียอยู่นั่นนะตาลพัดถ้าฟังแล้วนี่แหละมาขนาดไม่เป็นเนี่ยไม่เมาไม่มึนไม่เมาก็ยังขนาดนั้นดูแล้วมึนเมาแล้วมันบ้าเลยใช่ไหมมันโอ้โหน่ากลัวนี่แหละตัวหลงนี่แหละราคะโทสะโมหะอะไรเนี่ยนั่นแหละมึงไม่ได้กูก็ไม่ให้คนอื่นได้ก้าซะเลยอะไรซะอะไรตาลพัดเลยแล้วเราก็บอกเขาเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรนั่นแหละเห็นไหมมันชาวพุทธไดโนเสาร์หรือไงนั่นแหละมันไม่รู้เรื่องรู้ราวใช่ไหมเขาทำดีจะตายกลายเป็นโดนลุกหลงก็ขับรถมาบางทีก็ยิงไปโดนเขาซะอีกนั่นแหละลุกหลงผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าไม่ตายก็พิการนะโอ้ไปโดนตรงแถวคอด้วยนั่นนะตาลพัดอ่ะใช่ไหมมันมึนเมานี่น่ากลัวมากแล้วไม่มีเรื่องไม่กลับบ้านทีนี้กลับบ้านมาใครจะช่วยได้พ่อแม่เป็นทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมตระกูลเป็นทุกข์สารพัดอ่ะให้เจ้าหน้าที่ก็เป็นทุกข์อีกไปเข้ากับเขาเขาก็ตายเลยทำดีมาต้องครึ่งค่อนชีวิตมาเข้ากับไอ้คนนี้เขาไปโกหกลำบากเลยนี่อ่ะถึงว่ารักษาความดีไว้ตลอดชีวิตนี่ดีมากนะเห็นไหมแต่ต้นคดปลายกงยังดีนี่ปลายมันคดซะแล้วเนี่ยใช่ไหมทำให้ตระกูลลำบากอีกไม่อายกันนั่นแหละเห็นไหมพอดังนี้แหละถึงว่ามันเกียรตินิยมนั่นแหละเรียกว่าเกียรติใช่ไหมเขาวงตระกูลแต่เสียซะแล้วเนี่ยโอ้โหใครจะนับหน้าถือตานั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะทำดีไว้ชาตินี้ไปสบายนานไปอยู่เมื่อบนนุนวิมาน9ยอด10ยอดนั่นน่ะคนบางคนเห็นไหมบอกว่า
หนูเคยเป็นลิงอยู่ภูเขานี้แหละแล้วก็กลับไปเที่ยวพอมาเป็นคนจีนนะไปเที่ยวเขาภูคาบางคนเด็กๆอ่ะเขาก็ชวนให้ใกล้ไปบ้านเขามันก็เห็นเป็นถ้ำเป็นเวียงวังพอบอกเขาไม่ไปประตูก็ปิดเลยชวนแล้วไม่ไปนี่ก็เป็นภูเขากลายเป็นภูเขาอย่างเดิมนี่มันซ้อนพบซ้อนภูมิเห็นไหมก็เด็กภูเขาใกล้ๆนะดินเขาเนี่ยนะพอเด็กก็บวชกันมั่งผู้หญิงมั่งเนาะบวชกันพอโตมันจะได้ลำบากมันก็ยังรู้จักทำใจเข้าวัดกันเพราะเข้าวัดกันเป็นนั่นแหละถ้าไม่สอนไว้ตั้งแต่เด็กไม่หัดเอาไว้7-8ขวบปวดนั่นน่ะบอกว่าไปเขาภูกาตอนหนูก็เป็นลิงพอมาเกิดใหม่มาเป็นคนนั่นแหละทำไมก่อนก็มีลิงเนาะเขาภูคาแต่เดี๋ยวนี้มันมีลพบุรีอ่ะมันก็ขึ้นรถไฟมาพอวิ่งช้าๆมันก็กระโดดลงเห็นภูเขาภูคามันก็กระโดดลงแล้วมันก็เดินกลับไปลบบุรีอะไรต่ออะไรบางตัวก็ตายบางตัวก็หมากัดมั่งอะไรมั่งก็ตายไอ้เตื้อไอ้วนไอ้วนตัวมันอ้วนอ้วนมันโดนไฟฟ้าช็อตไปมันไปเจาะไปขึ้นส่วนสูงบนดกมั่งมันไปนั่งเงียบบางทีเขามาปั้นเจดีย์อยู่มันก็มาสะกิดหลังเอาแล้วก็เดินไปมันก็ไม่ทำอะไรอ่ะโอ้ยมาเขาเตือนได้มันเหนียวก็ไปขอแม่ทีกินนั่นแหละเขาก็รักกันนะลิงลพบุรีนั่นน่ะเห็นว่ามันใกล้จะเป็นคนแล้วไอ้ตัวนี้มันใกล้จะหมดกรรมมันนั่นน่ะมันไม่สนนั่นแหละไม่ดุเห็นมั้ยไอ้อีกตัวนึงมาเนี่ยบอกว่าจะมาขออยู่ด้วยมันเป็นลิงเผือกในฝันน่ะบอกว่ามาหลายตัวไม่เอานะมันมาตัวเดียวโอ้สนหน้าดูวิ่งทั้งวันวิ่งอยู่ตามหลังคามาอยู่ไล่หลายเดือนเหมือนกันพอดีหมามันกัดตายซะเรายังได้ไปฝังมันนั่นน่ะเราออกมาจากเขาภูคาแล้วกลับไปได้ไปเห็นโมโหมาทนไม่นึกว่ามันจะทนขนาดนี้ไอ้ตัวที่ไม่ทนนี่มาเที่ยงบางตัวก็ไม่แวะหรอกเดินเลยไปเดินไปเลยไม่แวะเขาเดินไปตามทางแม่ทีเขาเห็นเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นลิงมาเดินผ่านไปนั่นน่ะมันตะก่อนนี่มันสงบมาก
มันไม่มีทางถนนแล้วก็

บ้านคนก็น้อยแล้วก็ป่ามันเยอะทีนี้ก็เจ็ดเสียนเลยมาแผ่พังพานคนเด็กเลี้ยงวัวนี่กลัวเลยกลับบ้านป้าก็ว่านะเขาเห็นอย่างนั้นนะมันว่าแผ่พังพานบนยอดเขานั่นนะแบบเจ็ดเสียนเนี่ยทีนี้ก็พอวันดีคืนดีเนี่ยมันออกมานี่ยังกระถังน้ำมันเลยนะไอ้งูหรือพญานาคอะทีนี้ก็มาเล่นน้ำกันเออเราปล่อยเรือมา

ทีนี้ก็มาเล่นน้ำกันเออเราปล่อยเรือมามันก็เอารถไถชนตายจุดตัวหนึ่งครับคนที่เอาคนที่ชนตายก็ตายแล้วก็เอาหนังไปขายก็พัดลูกพัดเมียไปเลยเขาผู้ค้าแน่นอนทีนี้ก็บอกว่าพอเราไปปั้นพญานาคเขาก็มาช่วยออกเก็ดงูนะเก็ดพญานาคนั่นนะเขาบอกว่ามาช่วยด้วยพอสามีแกหายไปเลยไปพัดบ้านพัดลูกพัดเมียไปเลยจะไปจนงูนั่นนะงูมันหลายตัวขนาดกลัวตื่นเลยนะพอออกมาเล่นน้ำตัวใหญ่นั่นนะเห็นไหมตักติดนะเขาผู้คาเนี่ยบางไปเงียบๆเนี่ยบอกว่าได้ไปกินขนมจีนนะขนมจีนบนยอดเขานะไปคนไปเงียบๆได้ไปกินของลับแลอะไรต่ออะไรบางคนก็เห็นนกตัวเขียวไม่เคยเห็นนะขึ้นไปเงียบๆแล้วมีอยู่คนหนึ่งไปขอลูกที่เขาผู้คาบอกว่าจนโตแล้วจนจะอายุ12ได้แล้วบอกว่าถ้าแม่ไม่ไปนะวันหลังเขาไปแล้วก็ไม่มาแล้วนะไม่กลับแล้วแม่เลยต้องมาแก้บนเนี่ยบนเอาไว้ว่าถ้ามีลูกจะเอาข้าวหม้อแกงหม้ออะไรเงี้ยนะมาแก้บนแล้วเขาก็คุยให้ฟังแล้วมีคนไปเก็บดอกไม้ที่บนภูเขานั่นแหละแล้วก็ไปบูชาพระบอกว่าเขามีเจ้าของนะเขามีเจ้าของดูแลต้องมาถวายสังฆทานนะนั่นแหละก็วันอย่างเงี้ยต้องก็มีเจ้าของดูแลนั่นแหละเห็นไหมช้างบางทีช้างก็ร้องได้นะเขาก็เอาช้างต้องสมัยหลวงปู่พุทธานะทำกันไว้ตัวใหญ่ช้างเลไลบนยอดเขาแต่วันดีคืนดีก็ร้องนั่นน่ะเขาก็บนกันนักเรียนจะไปเรียนก็ไปบนกันค่อยไปให้ช้าง นั่นน่ะ มีอะไรแปลกๆที่นั่นมีบ่อน้ำทิพย์มีรอยเท้าพญาคุดนั่นน่ะรอยใหญ่เลื่อนไปนั่นน่ะมีบ่อน้ำบนกลางเขาบ่อกลมแต่รูเท่านี้ลึกสักศอกกว่าไปอีกไม่เห็นนะกลางเขาบางทีคนไปเก็บหน่อไม้ก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นบางปีก็เห็นเราก็ไปเห็นทีนึงเขาบอกว่าอย่าไปเอาไม้ลงไปเผื่อนก

นกคงจะได้ลงไปกินน้ำแต่ไม่ได้ตักเข้ามาหรอกวันหลังอยากจะไปเอาตักเข้ามาไปดูอีกไม่มีหาไม่เจอนั่นแหละคนเก็บหน่อไม้บางปีก็เห็นมีอะไรแปลกๆดีที่นั่นก็สำเร็จกันเยอะนั่นแหละแม่ชีก็ไปนั่งดูบอกว่าภูมิเทวดาดีเขารักษาไว้ดีนั่นน่ะหลวงปู่มั่นก็ไปหลวงพ่อวิริยังตอนเป็นพระขาวก็ไปนั่นน่ะที่เขาภูคาไปกันเยอะหลวงปู่โตมันอยู่ใกล้ทางรถไฟมันไม่ไกลมากพอใครเห็นก็หลวงพ่อไปลูกประมูลที่ภูเขานี่มั่งนะมีถ้ำคนก็มากันนั่นนะแต่ก่อนมันสงบเยอะมันยังมีช้างมีอะไรป่ามันเยอะเดี๋ยวนี้มันเตียนเป็นไร่อ้อยกันซะเยอะนะป่ามันก็หมดไปแต่หลวงปู่สงฆ์นี่เดินจงกรมทั้งคืนเดินไปภูเขาลูกนู้นลูกนี้ไม่ต้องใช้ไฟอ่ะตาท่านสว่างนั่นแหละแต่ท่านไม่ติดวันหลังก็หายไปเดินจงกรมไม่ต้องใช้ไฟตอนกลางคืนโอ้เหมือนยังกับ4-5 กิโลไปภูเขาในป่ามันสงบมีบ้านตรงตามหลังด้านเองเดี๋ยวนี้เป็นร่มร้อยหลังวางแถวใกล้ๆภูเขานั่นนะเห็นไหมพอหลวงปู่พุทธาสำเร็จคนอื้ออึงหมดสาธุลุงศิลาก็วิ่งมาดูกันนึกว่าใครมาทำบุญยังกับ400-500 คนโมทนาเปล่าไม่มีใครมีอยู่2 องค์ก็บอกว่าเสียงดังอื้ออึงหมดทีนี้ก็เลยถึงรู้ว่าพวกเทวดาทีนะพอบรรลุธรรมขึ้นมาอะไรต่ออะไร นั่นน่ะนี่แหละความดีก็มีคนมีเทวดารักษาเนาะถึงเราจะยังไม่สำเร็จถ้าเราทำดีๆเราจะเห็นได้เหมือนกันนั่นนะว่ามีคนมาใกล้เราอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมแต่ยิ่งสำเร็จลุงป้าใหญ่ว่าท่านมาเรามองไม่เห็นตัวไงหลวงพ่อใหญ่บอกวันนี้หลวงปู่มั่นก็มาเยี่ยมนั่นน่ะจุดธูปมาตั้งแต่วัดน้ำตกมาจนถึงวัดทุ่งบอกว่าจะมาเยี่ยมวัดแล้วก็อีกวันหนึ่งก็หลวงปู่ทวดก็มาก็จุดตู้ไปกันมาในรถตู้นั่นแหละตาเราไม่เห็นไงหลวงพ่อใหญ่ให้ทำงั้นนะเห็นไหม
ก็มาเยี่ยมกันนั่นนะถ้าครูบาอาจารย์ไม่พูดเราก็ไม่รู้หรอกนี่แหละว่าพูดเอาไว้มั่งเพื่อมันจะได้เอาไปเป็นศึกษาว่าความดีเนี่ยมันเรื่องจริงๆนั่นแหละถึงจะว่าอาจารย์ใครอาจารย์มันไงเขาหวังกันเหลือเกินอาจารย์ของเขานะเราไม่รู้อ่ะเราก็เห็นหลวงปู่เราก็อยากไปนวดเขาไม่อยากให้นวดใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเลยหลวงพ่อใหญ่บอกว่าอาจารย์ใครอาจารย์มันเราจึงจะได้เข้าใจว่าโอไม่สนิทกันจะเข้าไปไหว้หรือจะมาทำร้ายก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีเห็นแม่หลวงปู่ปุ๊บปั๊บจะมานวดท่านมาไม่ได้ท่านเหมือนทำกำแพงกั้นเลยว่าทีนี้ก็ฉันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สายหลวงปู่มั่นอยากจะมานวดหลวงปู่ทางด้านที่หลวงปู่ไม่พูดนะหลวงปู่เกินฝากมือทีแรกไม่รู้ว่าใครมาจะมานวดเหมือนกำแพงกั้นเลยบอกโยมตอนนั้นเขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่าจะเข้าบุญนั่นน่ะนวดหลวงปู่นั่นน่ะบางทีวันนี้ใครมาเยี่ยมก็ไม่รู้เมฆลอยอยู่ที่ลังกาเตี้ยๆเลยบอกว่าเทพผู้ใหญ่เขามากลางวันเนี่ยนั่นน่ะลูกศิษย์ก็คุยกันพระไม่รู้นี่นะหลวงปู่ท่านยังอุตส่าห์พูดนั่นน่ะถึงว่าไม่คนไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้บอกว่าหลวงปู่ชอบไปช่วยคนไปกลางคืนไปที่สว่างหมดในศาลาบอกว่าองค์นี้จะไปหาไปเป็นไปรักษากำลังป่วยหายเลยแต่ไปกลางคืนบางทีนะหลวงปู่ทำไมหน้าโนเป็นลูกมะกรูดเลยบอกว่าหลวงปู่ไปช่วยคนต้องมาป่วยเองไงนั่นน่ะหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อใหญ่ก็ดีบอกว่าแม่วันนี้ขาจะหักหรือไงหลวงปู่ช่วยแม่ดูด้วยนะหลวงปู่ปวดขาเลยไปช่วยเขาได้อำนาจเอามาปวดป่วยเองเอามาเจ็บเองนั่นเห็นไหมความเมตตาทีนี้ก็คนบอกว่าผ่าตัดก็หลวงปู่แผ่เมตตาไปให้มังนาฉันนั้นตึกนั้นเดียวมังปู่พอไปเว้ยมันว่างๆอ่ะมันไม่มีบอกว่าอีกวันหนึ่งถึงจะพานั่นนะเห็นไหมมังปู่สังวานด้วยนั่นนะ
คนผ่าตัดเลือดมันไม่หยุดนู่นเชียงใหม่อยู่สุพรรณหลวงปู่ไม่รู้จะหาใครแล้วผ่าตัดแล้วเลือดออกไม่หยุดบอกหลวงปู่หยุดเลยมีบุญเหมือนกันทีหลังก็ถือศีลจนตายเหมือนกันคนนั้นเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งสองปีก็ไม่เที่ยวแล้วไม่งั้นเที่ยวเพื่อนฝูงเยอะรวยๆทั้งนั้นไม่ต้องทำอะไรเพื่อนฝูงก็ให้เงินให้ทองกันทีนี้ก็ภรรยาก็เลี้ยงหมาขายอะไรต่ออะไรมันติดขนหมาแล้วมั้งต้องมาเป็นมะเร็งทีหลังนั่นแหละก็ถือศีลไม่โกรธกำลังพยาบาลช่วยเหลือเข้าห้องน้ำก็ขอบคุณไว้เมียลูกเมียขอบคุณเมียก็ยกมือไหว้ไม่โกรธฟังหลวงพ่อถนองหลวงพ่อใหญ่เอาไปฟังจนตายบอกว่าเตี่ยเขาไม่รู้แล้วมั้งก็เอาวิทยุไปข้างก็ตะแคงหูฟังนั่นน่ะมีสติจนวาระสุดท้ายนั่นน่ะพอตายวันสองวันก็มาแล้วนุ่งขาวห่มขาวมาบ้านนั่นน่ะเห็นไหมมันยังดียังได้แต่มีนิสัยปัจจัยไปนั่นน่ะเห็นไหมเที่ยวเป็นหนุ่มๆก็เที่ยวอย่างเดียวนั่นน่ะเห็นไหมลูกคนโตแม่เป็นคนจีนพี่น้องก็กลัวแม่จะเสียใจแม่ก็ปฏิบัติเนี่ยต้องร่วมเดือนไม่กินข้าวพอจะตายไม่รู้อิ่มอะไรเป็นร่วมเดือนเวลาจะไปก็ไปง่ายๆลูกสาวก็ไปอาบน้ำอาบท่าไปทำธุระแต่อยู่คนเดียวก็ไปเงียบๆเลยแม่ก็ไม่ร้องไห้ว่าลูกชายคนโตตายแม่ก็รักแต่แม่ภาวนาเป็นเนี่ยเอ็นมากมันไม่อะไรอาวรกันใช่ไหมเรียกว่าใจถึงนี่เห็นไหมความสงบความสันติสุขก็เกิดที่บ้านครอบครัวภรรยาก็เป็นมะเร็งตอนหลังก็เอาตีลาน้ำคุณแม่ไปกินไปคีโมไม่ขยับคนอื่นผมร่วงหมดแต่คนนี้กินน้ำศิลาทุกวัน ผมไม่ร่วงเป็นเนื้อทิพย์แม่บอกไว้เพราะว่า ถ้าไม่มีน้ำศิลาน้ำก็ตั้งน้ำไว้ที่รูปละ ตั้งวันศุกร์กินวันเสาร์ให้ได้7วันแล้วก็ตั้งใหม่
นั่นแหละเราก็ตั้งใหม่อีกจะได้เป็นเนื้อทิพย์นิวเคลียร์ก็ไม่กลัวนั่นแหละเจอโลกมาก็ไม่กลัวนั่นแหละถ้าใครเชื่อก็มาทำไว้เถอะแม่เราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์มากได้ไหมไปตายกันทุกคนน่ะแต่มันตายแบบสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมไม่ต้องเสียเงินมากมายเนี่ยมันก็อะไรอ่ะใจกายว่ามีความสุขบางคนเห็นไหมมีแม่บุญเรือนเชื่อแม่บุญเรือนเอาปูนก็ดีเอาไฟก็ดีมากินเอาไปไหว้แม่แล้วก็มากินเสียตังค์ไม่มากสมัยก่อนนะตอนที่46ปีคนก็ยังหาเงินยากใช่ไหม40-50ปีนั่นน่ะดีนะมีแม่บุญเรือนช่วยปัดเป่าให้ได้เยอะนั่นน่ะคนไม่เป็นญาติกันมาเก่าก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อก็ไม่ได้ไม่รักษาไม่หายบางคนเป็นหวัด2-3 ปีบางคนไอเขาเขียนประวัติไว้นามสกุลไว้หมดนั่นน่ะเห็นไหม หายหมดนอกจากคนไม่เชื่อนั่นน่ะที่บอกว่าอะไรอ่ะลูกผมตายผมมีลูกคนเดียวอายุ6 ขวบทีนี้ก็บอกว่าเองกลับไปบ้านเลยนะไปตัดคอต้นกล้วยที่มันมีลูกมันจะได้ตายแทนลูกเองเดี๋ยวแม่จะไปรับวิญญาณมาเกิดใหม่วิญญาณยังไปไม่ถึงยมบาลเนี่ยแม่ไปเอาคืนมานั่นน่ะเห็นมาคุณนายเลี้ยงหมาไว้หลายตัวเหมือนกันมึงบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวจะไปขอนางฟ้าที่หมดบุญน่ะที่จะมาเกิดน่ะมาเกิดเป็นลูกคุณนายบอกว่าสวยสวยทุกคนเลยนางสาวไทยสู้ไม่ได้นะมีประวัติเกียนไว้นั่นน่ะเดี๋ยวจะไปขอมาให้ไม่ต้องไปเลี้ยงหมาไม่มีลูกก็จะเอาหมามาเลี้ยงไงนั่นน่ะแม่เหมือนไอ้นั่นน่ะช่วยแบบสากลเลยใครมีบุญก็เจอกันเนี่ยนั่นแหละเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ช่วยได้ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละเห็นไหมถึงว่าแม่เป็นผู้หญิงไม่มีอาบัติด้วยแสดงฤทธิ์ก็ไม่มีอาบัติเนี่ยถ้าไม่จำเป็นแม่ก็ไม่แสดงนั่นน่ะไปกินข้าวกันทุกวันไปกินข้าวบ้านคนนั้นทุกวันก็บอกว่าจะเอ๊ช่องหมาลอดก็ไม่มีแม่เข้ามายังไงประตูก็ปิดเข้ามายังไงทุกวันนะสวัสดีคุณหนูวันนี้จะ

ดูประตูไว้พอแม่เข้ามาทางไหนพอเผลอนิดเดียวมาสวัสดีคุณหนูใกล้ๆนะไม่รู้เข้ามายังไงนั่นนะหายตัวได้นั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละถึงว่าถ้าโยมได้กันทักสองสามคนก็ดีสิมันก็ช่วยคนได้เยอะฮะเต่ามันก็อยู่แถวนี้แหละน่ามันมาขอบุญนุ่งมันอยู่แถวมันอ่ะใช่มันชอบเดินกลางคืนอ่ะใช่มันไม่เคยชอบอยู่น้ำแล้วก็เต่านะคนมีฌานเต่ากินกล้วยแล้วก็นอนนะเอ้ยเต่ามันรู้กันมันคุยกันทุกวันมันรู้ภาษากันเราเอามั่งเต่าคนนั้นก็จะลองดูเต่าเอากล้วยไปกินแล้วก็นอนนะมันไม่ทำตามแต่ว่ามันต้องมีฌานมีสมาธินั่นน่ะมันถึงจะทำตามที่หลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่เทยอ่ะบอกว่าหนูจ๋ากับหน้ากระดานเรียงหนึ่งไม่ต้องแย่งกันกินข้าวแล้วก็ให้ทานหนูนั่นแหละเวลาตายสัตว์มันร้องในป่าละงมหมดมันรักหลวงปู่ใช่ไหมพอมันร้องวันเดียวเราต้องนำกันเลิกร้องนั่นนะบอกว่าตะคมสมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์อะแต่หลวงปู่ดูอยู่ข้างกำแพงข้างเจดีย์พอยกลิเกไปดูข้างกำแพงได้ก็ว่าเอ๊ะใครว่าหลวงปู่เราบ้าวะหลวงปู่ดูลิเกที่เจดีย์นั่นเองนั่นเห็นนะทำเป็นพระอยู่ในป่ากินมากแต่เปื้อนหมดบอกมึงจะมานิมนต์กูไปทำไมพระในเมืองต้องเยอะไม่นิมนต์จะมานิมนต์เราไปทำไมนั่นน่ะพระบ้าอะไรซะอะไรทีนี้ก็พอเวลาตายโอ้ยพระไปเผากันเยอะนั่นน่ะหลวงปู่เทยนั่งจนถาวรพันตัวบอกว่าแบบนี้จะมาเป็นลูกศิษย์กันเลยไม่เห็นสอนอะไรเลยนั่งกรรมฐานอยู่นั่นน่ะไม่พูดอะไรทีนี้อดรนทนไม่ได้ครับเรียนสูงก็ว่างี้บอกว่ามุ้ยเสียดายมาเป็นลูกศิษย์กันแล้วทำไมไม่ทำต่อเลยท่านก็เดินไปอยู่ที่เขานั่นแหละทีนี้ก็นั่งจนถาวันวันตัวไม่ไปกินข้าวไงนั่นแหละแล้วก็เตรียมตัวก็ทิศจักรยานเอาข้าวไปสงสัยจะหลงพุทธเถยก็ไปดูจริงๆแล้วก็ไปนั่งกับหลวงปู่อีกทีนี้นั่งไปนั่งมากลายเป็นเซียนขนมปังนะขายขนมปังด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยนั่นแหละ
แต่มาได้ทีหลังเนี่ยตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันนั่นนะเตียนสูนะนั่นนะเห็นไหมพระอยู่ในป่าไม่เอาลาภยศอะไรไปขึ้นต้นตาลขึ้นต้นตาลแล้วก็เอาใบตาลผูกแขนสองข้างเหมือนจะบินลงมานั่นแหละแล้วก็เดินเฉยไปเลยโดดลงมาตรงสูงอ่ะแล้วก็ไปนั่งอยู่ตามกัวคันนาร้อนๆมันมีคนไปดูใกล้ๆอ่ะมีเงาดำเป็นลมมาบังแดดให้โอ้ใครว่าบ้าไม่แม่หรอกบอกว่ามีคนเอาเหมือนเอาล่มมากลางไงนั่นน่ะแล้วเราไม่ช้าก็ตายท่านแสดงฤทธิ์ก็ดูเห็นไหมโดดมาจากต้นตาล นั่นแหละเป็นอย่างนี้เนาะคนเราแต่อยู่ในป่าในดงก็ไม่ต้องเจอผู้เจอคนอะไรคนบ้านสองบ้านรู้จักกันก็เอาข้าวมาทำบุญแม่ทีบอกว่าแม่ทีมีข้าวกินไหมไม่มีหรอกข้าวแมวนั่นแหละมีแต่ข้าวแมวแกก็เอาข้าวไปล้างแล้วก็มากินนั่นแหละแม่ทีก็ไม่รู้ว่าสำเร็จเนี่ยนั่นแหละนึกว่าถุงพ่อบานั่นแหละพอเวลาคนเจ็บใกล้ได้ป่วยก็ไปหาท่านไปฟันไม้ขาขาดก็ไปหาต่อให้ทำให้ขาคงแล้วก็อนามากบ้วนใส่หายเลยเห็นไหมนี่มันคนมีฤทธิ์แต่ท่านไม่แสดงไงนอกจากเคยทำบุญกันมาแบบนั้นอะไม่งั้นพระดีก็ว่าพระป่าพระไม่พูดไม่จานั่นน่ะบางทีก็เอาเสื้อชีมาใส่ที่อยู่เชียงใหม่นะที่อยู่ทางนู้นน่ะเอาเสื้อชีมาใส่บางทีก็พระถุงทีมาใส่แล้วหลวงปู่ก็อยู่นั่งสบายไม่ต้องพูดกับใครทีนี้ก็เจ็บใกล้ได้ป่วยก็ไม่พ้นหลวงปู่ไอ้นั่นน่ะถ้าบอกว่าพัฒเพนหลอดเนี้ยตาแล้วก็จะหายโอ้เต่าตัวเบ้อเลอเลยมันอยู่แถวนี้แหละมันกินกล้วยของแม่ทีเอาไปให้มันเรื่อยใช่ถ้ามันออกไปมันจะถูกเขาจับมาขายนั่นน่ะนานๆจะได้เจอสักทีเราไม่อยากขังเนี่ยเราไม่อยากขังตัดมาชาตินี้เห็นไหมเรารับทั้งหมดอ่ะแต่เราไม่อยากขังแล้วมัน

เห็นไหมมันลำบากให้หลวงปู่สองทุกท่านมีอยู่สองสามตัวในวัดท่านอ่ะพอตีห้าวันมันก็มาทีมากินกล้วยหลวงปู่บอกว่าถ้ามันไปอยู่ข้างนอกตัวเท่านั้นเนี่ยเขาจับเอาไปกินหมดแล้วมันก็เลี้ยงเอาไว้ให้เราไม่อยากขังนั่นแหละขังแล้วมันมีกรรมเงินนั่นแหละมันไม่มีอิสระนั่นแหละมันอยู่ตามนั่นมันตัวมันใหญ่ถ้าตัวเล็กๆไอ้ตัวเงินตัวทองก็จับกินนิ่งนะฟาดกระถินกาอะไรกระดองแตกมันก็เอาเนื้อไปกินโอ้ยน่าสงสารนึกว่าเต่าจะมีความทุกข์สักหน่อยที่ไหนได้มันก็รู้จักเอาไปกินนั่นน่ะเห็นไหมมันมีกระดองแต่ก็คุมตัวมันไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันกินกันบางทีมันไปข้างกุดเราก็อยากจะเลี้ยงนึกแล้วโอ้ชาตินี้เรายังขนาดนี้แล้วต่อไปถ้าไปขังมันไว้มันไม่ดีนั่นแหละเต่านี่มันมีอายุนานเนาะที่หลวงพ่อจรัญว่าน่ะบอกว่าไปต้มเราต้มน้ำหน้านี่แหละอยากต้มเราแล้วตั้งกระพุดยั่วเต่าไงบอกว่าอยากจะลองอีกสักทีไหมอยากจะต้มอีกสักทีไหมเราบอกว่าท่านยังมีอารมณ์กับท่านแหละบอกว่ามาต่อรองกับเราไม่ได้หรอกต้องไปต่อรองกับโยมบาบานนั่นน่ะท่านเลยปรารถนาว่าบวชไม่ศึกไงเลยคอมันก็ติดนั่นน่ะคอมันก็ติดที่ว่าสะดุดไอ้บุรุษพยาบาลเค้นไว้นะไปตกล่องเลยกระดูกคอมันติดกันนั่นน่ะบุญหนองด้านไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นน่ะเห็นไหมใจมันไม่หมดใจนี่สมน้ำหน้าอยากต้มเราแต่ถ้าไม่ต้มญาติพี่น้องเราบางตัวแต่ตีห้าปีก็ตายนั่นแหละก็เลยมันก็มันมีกรรมอ่ะตีห้าตัวรวมหัวกันดิ้นเนี่ยหม้อดินก็แตกนั่นแหละมันก็คานไปก็ภัยนั่นแหละ นี่แหละกรรมนี้มีผลทั้งนั้นแต่เราทำแล้วเรามาภาวนาถือศีลเราไม่ลุยไปไม่ลุยบาปมันยังเอาโหสิได้นะบางทีถ้าทำได้โสดาขึ้นมาก็ยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องไปใช้หนี้แต่ใบพัดไม่ต้องใช้หนี้กรรมใช่ไหมถ้าทำไปตลอดชีวิตโอ้โหใช้หนี้กันไม่หมดเห็นว่าบางคนบอกว่าไม่กิน

เนื้อสัตว์ทุกชนิดไม่กินวันนั้นขอเนื้อสัตว์มาให้กินกินเข้าไปทีนี้ติดใจกินจนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะอิ่มจนตอนหลังเป็นยังไงเนาะบอกว่าถึงจะเลิกกินหมาเหมือกินหมดเห็นไหมมาเข้าบ้านมาก็ฆ่าหมดกินไม่รู้จะหายหิวเนาะตอนหลังเลิกเลยเห็นไหมมันกรรมเกิดขึ้นนั่นน่ะทีแรกไอ้พี่ชายกินแต่น้องชายไม่กินเนี่ยไอ้กินติดใจกินเต็มกระเพาะก็ยังกินนั่นน่ะไม่รู้มันเป็นยังไงกรรมทำไปทำมาป่วยเลยเลิกเลยนั่นน่ะเห็นไหมไม่งั้นมันไม่หายใช่ไหมบางคนเนี่ยชอบกัดปลาเป็นสาวก็ชอบกัดชอบเล่นปลากัดจนตอนหลังครับทำยังไงก็ไม่หายนั่นแหละไปเห็นกรรมเลยเลิกเลยนั่นแหละเห็นไหมธรรมทานศีลอะไรต่ออะไรบางคนบอกว่าอยากจะรู้ว่าขามดเนี่ยถ้ามันไม่มีขาแล้วมันจะเป็นยังไงก็เอามดมาเด็ดขาแล้วก็ให้มันไปทำเยอะทีนี้ก็ตัวเองพอโตขึ้นมันก็ป่วยเจ็บรักษาไม่หายนั่นน่ะจนต้องสมาทานศีลนั่นน่ะเห็นไหมถึงจะหายเจ็บหายป่วยบางทีอีกข้างหนึ่งมีขาอีกข้างไม่มีขาเด็ดไปแล้วก็ให้มันเดินไปทรมาน ก็มีเนาะนั่นแหละสารพัดทำมากๆเข้ามันก็เลยอยากจะทดลองก็มีนี่บางคนเนี่ยมันไปตกนรกมันก็เลยไม่มาทวงคำมันก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้ามันกลับมาได้ถ้าเราไม่ถือศีลหนีมันก็ไปใหญ่เลยแต่มาบางคนนี่เลือดเต็มบ้านนั่นแหละเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่บอกว่าอย่าเลี้ยงเลยมันเรามีฐานะแล้วเราใช้หนี้เขาไม่หมดทีนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเองก็มาขายไก่ลูกน้องก็รักอาหารขายเป็นร้อยๆทำไมมันหมดเร็วเหลือเกินทีนี้เราอยู่บ้านเลี้ยงเองถึงจะรู้ว่าโดนลักตุนหายกำไรหมดที่20ไร่เป็นของเก่าไปหมดทีนี้ก็เป็นโรคเครียดสิโรคเหมือนจิตเวทอ่ะทีนี้ก็มันผสมกันหมดกุ้มใจที่จะเป็นของเก่าไปหมดก็กุ้มใจ
ว่าไม่ต้องกุ้มใจอ่ะลูกเราโตแล้วจบปริญญาแล้วมันทำได้แล้วเรายังไม่ตายวันหลังก็หาใหม่ได้เรายังไม่ตายดีแล้วตอนหลังลูกมันก็เลยไม่ให้แม่ทำอะไรทีนี้มันเป็นจิตเวทอยู่นานเหมือนกันมันเลือดลมนั่นทีนี้ก็ไม่ให้แม่ภาวนาอีกนะนั่นแหละกลัวแม่จะบ้าบอกว่าโอ้โหเด็กสมัยใหม่นั่นแหละเห็นไหมทีนี้แม่ต้องรักธรรมรักธรรมอยู่บ้านนั่นแหละจะมาวัดก็ไม่ให้มานั่นแหละเห็นไหมตาลพัดแล้วทีนี้ไอ้ลูกก็ไม่เคยมาบวชให้แม่ยังมาบวชบ่อยๆซะก่อนพอเป็นแบบเนี้ยเครียดเลือดลมมั่งอะไรมั่ง40 กว่าแล้วนี่นะ40-50แล้วมันก็เป็นนะเลือดลมแม่เดินมาเองเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขเนาะอยู่เย็นเป็นสุขเนาะอยู่ให้หมดอายุไขไม่ต้องให้ใครมารังแกนั่นผ่านไปผ่านไปปากมันน้ำตัวเล็กๆเนี่ยลองเอาตะปู5 นิ้วนะมาฝังปากอ่ะมันกัดงอเลยนะถ้าตัวใหญ่อย่างนี้เราโหถ้ามันกัดเข้าไปนะไม่ต้องขาด นิ้วขาดเนี่ยที่ก็บอกแต่ก่อนอยู่หนองไฟอ่ะลาแรงๆอ่ะมันมาขอกินน้ำไงเราลองเอาตะปูไปฝังปากโอ้โหมันปากมันแข็งนั่นแหละเห็นไหมเรามันไม่กัดแต่เราลองไปทำดูที่คนบอกว่าชอบกินเต่ากินกระพร้าน้ำก็เอาเทิงมันมากินทีละครึ่งอ่ะแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนกว่าจะกินไปถึงตัวน่ะใช่ไหมบางคนทำอย่างนั้นตอนหลังมันกัดยังไงไม่รู้ไอ้ผัวก็เอามีดฟันคอโดนนิ้วเมียอีกเห็นไหมเป็นบาดทะยักตายยังไงนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันกินกันไปกินกันมาเลยมันถึงคราวตายนั่นแหละเห็นไหมแบบเป็นก็มีนั่นแหละถึงว่าดีนะที่เราไม่เคยกินเต่าแต่ตอนเด็กๆนั่นแหละใช่ไหมเราเจอแล้วก็จับมันไปปล่อยวันนั้นนั่งรถมาไอ้คนมันก็ชอบกินเต่าทีนี้เราจะไปพูดก็ไม่ได้อาศัยรถมันมาในมาในป่าเราจะขอเราก็ทีนี้พอไปสักพักรถมันไหลไปชนกันมันก็จะให้เราเป็นพยานเราก็ไม่กล้าพูดมันเพราะมันไปจับเต่าไว้นั่นน่ะเห็นไหมกรรมมันมาเร็วเลยนั่นน่ะรถมันข้ามแพงอ่ะ
ทีนี้มาใกล้ๆกันไหลไปชนกันเราพูดไม่ออกมันจะจับเจ้าไปกินเนี่ยโอ้โหต้องสารช่วยมันไม่ได้นะไอ้ตัวนั้นตอนที่เป็นทหารใกล้ทหารเขาปลากระพับน้ำมาขายตัวใหญ่30 บาททีนี้เขาไม่กล้าทำเขาก็เราเลยขอซื้อไปปล่อยวัดแล้วก็เพื่อชาตินี้เราขาก็ไม่ค่อยดีน้ำร้อนมันลวกตอนเด็กๆเราไม่โดนนกแล้วเราก็ปล่อยเต่าด้วยไอ้ปล่อยกระพับน้ำด้วยก็ไปบอกพัสดีว่าผมขาไม่ดีแม่มันเสียดายใหญ่บอกว่าเห็นรูปร่างดีไงล่ำๆทีนี้ก็อยากให้เป็นทหารเราบอกว่าชาตินี้เราไม่เป็นนะมันไม่ได้ไปยิงกับใครนั่นแหละเราไม่ต้องเป็นนะแล้วเราก็ไม่โดนจริงๆพอไปเรานุ่งกางเกงขาสั้นไว้ทีนี้ก็ไปให้เขาดูเขาเลยไม่เอาขามันตึงๆอยู่นั่นแหละบุญเหลือเกินเลยจำได้ไปปล่อยกับภาพน้ำตัวใหญ่ปลาก็ปล่อยบ่อยตอนที่จะมาบวชเนี่ยจะไปปล่อยเจอที่ไหนก็ปล่อยนั่นนะปลาน้ำแห้งปลาตกคักก็เรียกนั่นนะเอาตับมันไปปล่อยที่น้ำเยอะๆนั่นนะก็ปลอดภัยไปเรื่อยล้มปีสองปีนี้ล้มบ่อยล้มไม่เป็นไรนะบุญเหลือเกินเมื่อ2 วันนี้ก็ล้มลงบันไดมามันนึกว่าก้าวสุดแล้วตามันลายๆนึกว่าก้าวหมดแล้วลงไปโอ้โหไม่นกพื้นบุญเหลือเกินยังได้มาพูดให้โยมฟังได้นี่แหละแก้วคาดจากป่วยเจ็บมากๆนั่นแหละได้มาแก้วคาดนี่แหละบุญรักษาถึงว่าถ้าบุญไว้รักษาก็เอาแล้วเจ็บไก่ได้ป่วยแขนหักขาหักสารพัดอ่ะนี่อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะประมาทไม่ได้เลยลงมาจากโทรทัศน์ลงบันไดมานั่นอ่ะเห็นไหมมันยังเอาเลยกรรมมันมาน่ะพยายามระวังมันก็เป็นได้หลวงพ่อใหญ่บอกว่าเรารู้นะว่าจะขาหักวันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันตอนไหนน่ะพอจะหักนี่มันพันกันยังไงไม่รู้ล้มจนได้ขาหักแล้วท่านก็ต่อเองขาหักต่อ10 วันก็หายนั่นน่ะต่อเด็กกระถานั่นน่ะ ท่านบอกว่ามันหนีกรรมไม่พ้นนั่นน่ะใช่ไหม

คนเราพออายุมากแล้วอย่าให้ล้มเราก็บอกเรื่อยบอกกับแม่ทีไอ้คุณยาย88เนี่ยนะบอกยายอย่าล้มนะยายบอกว่าล้มมา 2-3 มนแล้วยังไม่เป็นไรก็บุญถ้าล้มเราเป็นอัมพาตเราหมดทางเพราะฉะนั้นนะประมาทไม่ได้หรอกเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องภาวนาไว้เนี่ยมันตายวันไหนมันก็ยังไม่มาบอกใช่ไหมนั่นนะมันยังประมาทก็บอกว่าถ้ามันไม่เป็นอะไรก็อีก16ปีมันเต็มตะเต็มมันจะเกิดสงครามโลกถ้ามันไม่เกิดปี2ปีเนี่ยมันยืดไปอีก16ปีก็เหมือนประมาทไปอีก16ปีนั่นแหละได้ยังประมาทอยู่นั่นแหละเห็นไหมถ้ามันไม่เป็นก็บุญนั่นแหละเห็นไหมถึงว่าน้ำท่วมหลายๆจังหวัดก็แย่อ้าวผู้พันการบางที่ทำนายังไม่ได้นี่เห็นไหมน้ำไม่มาแล้งน้ำยังไม่มาน้ำยมน้ำอะไรเนี่ยนะนั่นนะคือว่ามันยังไม่ปล่อยมาพอเต็มมากๆก็ค่อยปล่อยแล้วก็ตายถ้ามันปล่อยไว้สักครึ่งเกือนก็ยังดีพอล้นแล้วก็เจ้าพญาก็รับไม่อยู่นั่นน่ะเห็นว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเขื่อนบางทีก็แตกมันเกินนั่นน่ะเห็นมาเมืองแป้เมืองอะไรถึงมาวันสองวันน้ำท่วมรถก็แย่เห็นว่าเอาไปไหนไม่ทันขึ้นที่สูงไม่ทันไม่มีแพไม่มีอะไรนี่แหละมีต้นไม้ไว้4-5ต้นใกล้ๆกันแล้วก็เอาไม้ไผ่ไปปลูกไว้นั่นน่ะมันห้าวา6กว่าก็ไม่เป็นไรทีนี้มันไม่เกี่ยมกันไว้เลยทีนี้มันเอาเสื้อผ้าเอาข้าวของไปหมดนั่นน่ะลำบากเข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเป็นกันหลายๆจังหวัดมันก็ไปช่วยกันไม่ทันมันก็ลำบากกันนั่นน่ะเห็นไหมมันว่าจนระบบเนี่ยมันต้องปลูกเอาไว้มั่งต้นมะขามก็ดีมันแข็งแรงนั่นแหละปลูกไว้ดีทั้งหมดถ้ามีที่ใช่ไหมทีนี้น้ำท่วมมันก็ไปไหนไม่ได้ลำบากลำบนไม่มีบ้านอยู่ตู้คนป่าไม่ได้มันทำบ้านอยู่ต้นไม้มันไปทำอยู่สูงเลยมันดูคนด้วยดูสัตว์ด้วยนั่นน่ะสัตว์ที่มาทำลายมันมานะทำให้คนเมืองนี่ก่อไฟก็อยู่ใกล้ๆ

เข้มไม่ตัดจะมาหรอกอยุธยาก็เหมือนกันน้ำท่วมจนหอระฆังบางทีท่วมมิดหมดไปอยู่ที่ไหนได้ที่บ้านชั้นเดียวด้วยอยุธยานี่สมัย80ปีเป็นแพลอยน้ำบ้านลอยน้ำน้ำขึ้นก็ขึ้นตามน้ำนั่นแหละเดี๋ยวนี้นึกว่าไม่ท่วมนั่นแหละพอมันมาแล้วมันเอาอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละถึงว่า

อะไรไม่ได้เลยนั่นแหละถึงว่าประมาทใช่ไหมทีนี้ลูกเต้าเกเรกันมั่งพ่อแม่ก็ขายสมบัติแต่ลูกหลานก็ไม่มีสมบัติทีนี้ก็ไม่มีที่ดินปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้นั่นน่ะทำไมคนมีก็ปลูกไว้8ไร่9ไร่ก็พ้นจนนะปลูกไว้ต้องเด็กๆพอแต่งงานก็ปลูกไว้20ปีลูกบวชต้นตาลก็ได้ทำน้ำตาลไงนั่นน่ะถ้าเราปลูกไว้ไม้ใหญ่60ขึ้นมาทีนี้ไม้มันใหญ่ขายได้เลยนั่นน่ะมีข้าวมั่งมีไม้มีสวนนั่นน่ะต้นยางไม่เอาอ่ะยางพาราไม่ต้องปลูกมากคนที่ปลูกก็ปลูกไปที่จะเริ่มปลูกไม่เดี๋ยวไปปลูกมันไม่ได้ราคากินยอดก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมลำบากปลูกแต่ข้าวโพดอย่างเดียวก็ไม่ได้ปลูกก้อยอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปลูกไม้ลวกไม้ไผ่ไว้มั่งนั่นน่ะไร่สวนผสมนั่นน่ะบางคนมีตั้ง60กว่าไร่100กว่าไร่ปลูกแต่อ้อยอย่างเดียวก็กระตนอยู่นั่นน่ะตามแบบในหลวงว่านะไม่ต้องซื้อเขากินมีเหลือขายนั่นแหละใช่ไหมอันนี้แหละเจ้านาเจ้าไร่กระดูกสันหลังของชาติโอ้โหลำบากกันหมดทีนี้เล่นการพนันกันดีกว่านั่นแหละกีฬาในล่มที่ไหนได้หมดก็ไปใหญ่นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ไปคล้องแวะกับมันเลยมันก็มีความสุขเลยไม่ทันสมัยหรอกถ้าไม่เล่นนั่นน่ะกลัวจะไม่จำไม่ได้ต้องเล่นไว้ต้องอะไรไว้ที่ไหนได้มันกลายเป็นพนันตัวยงขึ้นมานะแต่เลี้ยงแม่ด้วยการพนันบางคนเห็นไหมเล่นเกมไปเกมมาพอโตขึ้นมันไปเล่นการพนันนั่นแหละถึงว่าเลี้ยงยากเหลือเกินคนสมัยใหม่นั่นน่ะมันนึกว่าสมัยใหม่ความจริงมันก็ไอ้คนเก่านั่นแหละมาหมดกรรมแล้วมาเกิดเป็นคนนั่นน่ะแต่ว่าหมดกรรมถ้าไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาก็โอ้ลำบากเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะมีกษัตริย์ดีมีกษัตริย์ดีทุกองค์มีทุกคนใช่ไหมทหารตำรวจก็ต้องเอาเป็นรั้วของชาตินั่นแหละเห็นไหมมีกษัตริย์น้ำท่วมไฟไหม้โรงพยาบาลอะไรต่ออะไรทำไว้หมดเรายังไม่ได้ทำอะไรสักเท่าไหร่เลยเห็นไหมนั่นน่ะเรายังไม่ได้คิดทำอะไรเลย

เห็นไหมแต่ในหลวงทำไว้ทุกพระองค์นั่นน่ะน้ำไม่ดีไฟไม่ดีก็ไปทำไฟฟ้าขึ้นมาสมัยก่อนไม่รู้จักน้ำแข็งก็ไปต่างประเทศมาทำน้ำแข็งกันขึ้นมานั่นแหละใช่ไหมก็ได้ในหลวงดังนั้นเนี่ยผู้นำนั่นน่ะเห็นไหมแล้วบอกว่าไม่อยากให้มีในหลวงแล้วมันจะเป็นมันอยากจะมีอะไรอ่ะมันอยากจะเป็นหัวหน้าขึ้นมาสินั่นน่ะแต่มันไม่ได้ทำบุญมาแต่มันก็เป็นไม่ได้เป็นในหลวงไม่ได้ใช่ไหมเป็นในหลวงแทนก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมเขาทำบุญของเขามานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเมืองไหนไม่มีกษัตริย์ครับเมืองนั้นก็ไม่นั่นหรอกไม่ทันสมัยหรอกมันนึกว่าทันสมัยนั่นน่ะเห็นไหมในหลวงต้องออกหน้าใช่ไหมสารพัดแล้วมันจะบอกว่าทางชาติมั่งอะไรมั่งให้มึงไปอยู่เอเธอโอเปียก็แล้วกันไปช่วยไปคุยไอ้คนลำบากนั่นแหละไอ้คนที่ทางชาติไปอยู่ตรงนู้นน่ะไปด่าในหลวงอยู่ต่างประเทศอย่างนั้นนั่นแหละมันก็บอกว่ามันดีว่ามันดีก็ไม่ต้องด่าใครสิเนาะนั่นแหละถือศีลถือธรรมพระอริยเจ้าไม่ด่าใครไงนั่นแหละมีความสุขกันมากคนรักทั่วหน้านั่นแหละเดี๋ยวมึงเป็นในหลวงมึงเด้อมันจะโดนด่ามั่งใช่ไหมชาติใดชาติหนึ่งมันเกิดทำดีขึ้นมามันไปว่าเขาไว้ก่อน นั่นแหละใช่ไหมวัฏจักรคำเดียวกันนั่นแหละเราได้ยินมาต้องกันเด็กๆว่าทำยังไงจะฆ่าในหลวงได้เนี่ยได้ยินมาต้องกันเด็กๆเลยนะพอมาบวชโอ้โหพอมาบวชแล้วจึงจะรู้ว่าคนหนองทุกคนน่ะที่เกิดมาเนี่ยมีคุณทีนี้มันจะเอาแต่สะดวกสบายมันจะเอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละใช่ไหมพอทีนี้ไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าฟังเลยไอ้ของที่ผิดนั่นน่ะใช่ไหมโอ้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆไอ้พวก500พวกนี้มันสารพัดนั่นน่ะไปตามไอ้คนผิดๆมาหัวนอกเกิมพอแก่ก็ไม่มีใครจำได้หรอก80 90แล้วก็หลงแล้วบางคนน่ะตายก็ไม่ดีบางคนใช่ไหมเราไม่อยากพูดหรอกพูดไปก็เหมือนว่าหัวรุนแรงนั่นแหละเนี่ยคุยกันเนาะนี่พวกโยมมาภาวนาดีกว่านั่นแหละตายก็ตายอย่างสงบตายก็ไม่มีใครดูถูกใช่ไหมไอ้พวกที่มันว่าไว้นะไม่เห็นมีใครดีสักคนนั่นแหละใช่ไหมว่าคอยดูไปนั่นแหละ
ไอ้พวกหัวรุนแรงไม่รู้เรื่องนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปปลุกขวังเด็กๆไม่รู้เรื่องมันให้ชูสามนิ้วก็ชูกับเขาไม่ชูไม่ได้นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดแก่เจ็บตายเราว่าอย่างนั้นใช่ไหมเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายเนี่ยสามนิ้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกนั่นแหละใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเงินเป็นทองอะไรนั่นน่ะพอเวลาเป็นอะไรขึ้นมาคนจนนั่นแหละเป็นโดนยิงตายเยอะแยะเป็นหมื่นๆแล้วมันก็บอกว่าตายสองสามคนนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะแล้วไอ้หัวหน้ามันไม่ตายหรอกมันหนีก่อนนั่นแหละเห็นไหมพูดแต่เกียรติกันอะไรต่ออะไรมือที่สามนั่นแหละประเทศไทยเราสมบูรณ์เหลือเกินสมบูรณ์ที่ยังมีพระอรหันต์มีในหลวงที่พอเป็นในหลวงเขาแล้วก็ต้องทำดีกันดังนั้นนั่นแหละไม่มีหรอกที่จะมาเกะกะล้าลานนั่นแหละไม่ทำมันก็ว่ากันคนไม่รู้ก็ไปเชื่อมันนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นเราถือศีลถือธรรมเนี่ยดีแล้วนั่นแหละเรารวยยิ่งกว่าใครอีกแกมานั่นแหละพอแตกดับตายไปไอ้นี่รวยไม่จริงหรอกรวยมันเอาไปไม่ได้ใช่ไหมไอ้ที่เรามาถือศีลถือธรรมมันติดสุใจเราไปบุญกุศลเนาะความว่างความกุศลปิติในบุญนั่นน่ะถึงจะไปได้ไม่งั้นก็ไม่มีพระอรหันต์เด้มไม่งั้นก็ไม่มีหลวงปู่มั่นดินะถ้าไม่ดีไม่มีหลวงพ่อสังวานดินะถ้าไม่มีพระอริยเจ้านั่นน่ะเป็นมานั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นน่ะใครว่าไงก็ทางเขาเราเห็นมากดึกๆเดินๆยังไม่อยากจะนอนกันน่ะนั่นน่ะเห็นว่ามันทำอะไรกันน่ะไอ้วัยรุ่นตีกันอย่างนั้นอะไรต่ออะไรให้พ่อแม่ลำบากใจแทนที่จะเอาไว้เลี้ยงดูกันเก็บหอมรอมริบที่ไหนได้ลูกโดนจับซะแล้วความรักนะคิดว่ามันจะดีบางคนก็ล้างกับไปหมดนั่นเห็นไหมนี่แหละลูกเหมือนไม่ได้ถือศีลพ่อแม่ทีนี้พอโตขึ้นมามันไม่รักมันรักเพื่อนรักผูงเนี่ยน่ากลัวมากนี่เป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็บอกว่าดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไปพูดเขามันไปอยู่กับเพื่อนมันไปนอนบ้านเพื่อนไม่กลับบ้านนั่นแหละเห็นไหมมันกลับว่าแม่ไม่ดี
พ่อไม่ดีอีกนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอาตามกันหมู่มากลากเสียแบบนี้มันลากเสียนะมันไม่ใช่ลากดีนะหมู่มากลากไปลากไปไม่ดีนั่นนะอย่าไปเลยให้เดินกระบวนกันอะไรกันนั่นแหละนั่นแหละผีมันในรักชาติมันก็ฆ่ากันตายนั่นมันยังไม่เกิดมันยังไม่เต็มตะติมถ้ามันเต็มตะติมมันเอาอีกนั่นแหละเห็นไหมแต่ตัวใหญ่ๆไม่ตายนั่นแหละเห็นไหมมันหนีก่อนพอบุญเทียนไม่มาสักทีพอบุญเทียนมามันจะได้สงบทีนี้มันไม่ได้ปาวุ่นจินอย่างนั้นมันในนั้นเอานิ้วเคลียร์เลยนั่นน่ะตายกันขึ้นก้อนโลกเลยถ้าเกิดขึ้นมาเห็นไหมนั่นน่ะเพื่อสันตายไม่ใช่สันตินั่นน่ะยังไม่ทันทำความดีตายกันหมดนั่นน่ะเห็นไหมความดีอยู่ที่ไหนประชาธิปไตยอยู่ที่ไหนนั่นน่ะใช่ไหมประชาธิปไตยต้องถือศีลนั่นแหละสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือกันถึงกันและกันมันไม่หรอกมันอยากจะขยี้ประเทศไทยเราจะตายนั่นแหละปากมันก็พูดดีกันดังนั้นไว้ใจกันไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้หมดชาวพุทธไปชาวพุทธไม่ถือศีลถือธรรมแล้วก็หมดละไม่รู้พูดกันไม่ถูกเลยใช่ไหมนั่นน่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นแหละถึงว่าเวรกรรมมีจริงแต่มันไม่มาถึงเร็วๆมันก็ดีนั่นแหละมันก็ว่าดีทำบาปก็ดีนั่นแหละถ้าเวรกรรมมาไวๆมันก็รู้เลยว่าน้ำท่วมไฟไหม้ลวกตัวมันเองนั่นแหละมันจึงจะรู้ใช่ไหมที่บอกว่าชอบกินหอยเหลือเกินหอยที่ไหนมีไปกินทุกร้านเหมือนกันทั้งศรีราชานะชลบุรีตอนหลังไฟมันไฟที่บ้านมันไฟแก๊สมันลุกขึ้นมาไงต้องไปดับในโอ่งต้องลงโอ่งโอ้ทีนี้ก็ลวกตัวสินะนั่นน่ะทีนี้ก็ไม่ได้ไอ้สามถ้วยเนี่ยน้ำปลาน้ำต้มมะขามน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเอามาเคี่ยวรวมกันพอเดือดตีแล้วก็เอายกลงแล้วก็ทาวันแรกๆมันจะแสบมันต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลนานแล้วก็เป็นแผลเป็นด้วยนี่ไม่เป็นแผลเป็นไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยบอกเขาไว้น้องบางทีใช้แก๊สใช้อะไรกันนี่ใช้รถก็ดีใช่ไหมบางทีรถแก๊สไฟไหม้รถนั่นน่ะเห็นไหม

ป็นคันๆเลยออกมาทันก็ทันไม่ทันก็ตายเนี่ยพอถึงกรรมก็เนี่ยไม่บางคนไม่ได้ยังทำความดีให้กับพ่อแม่ไม่เท่าไหร่ตายก่อนตายก่อนพ่อแม่ซะแล้วนั่นแหละที่บอกว่าไปบากันรถตั้งยี่สามสิบคันมันไม่มาเอากันสักทีพ่อแม่ก็แก่แล้วให้ลูกชายก็มีคนเดียวลูกชายก็ตายในบาร์ไฟไหม้ทีนี้ไม่มีใครมาเอารถเห็นไหมพ่อแม่ก็แก่นั่นน่ะตายกันนี่แหละมันสะดวกสะดวกแต่มันไม่สบายนั่นน่ะมันบริโภคกามเกินไปนั่นน่ะบริโภคไม่รู้เรื่องนั่นน่ะมีเงินเยอะเที่ยวบาเที่ยวครับกันดึกแล้วก็ยังไม่อยากจะกลับบ้านนั่นน่ะมีเรื่องแล้วค่อยกลับมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็เลยหาความสุขไม่ได้มันจะไปหาได้ที่ไหนล่ะความสุขนั่นแหละมันจอมปลอมทั้งนั้นเมาก็ไม่สุขนั่นแหละพอหายเมาต่างเมาก็ทุกข์อีกแหละหนักเข้าไปอีกนั่นแหละเสพติดทั้งหลายไม่ต้องไปเอามันเลยแม้กระทั่งกาแฟยังไม่ติดเลยกลัวติดแต่แม่สอนไว้เสพติดทั้งหลายอย่าไปลองมันทุกข์ไปทั้งหมดแต่มันทุกข์มันเข้ามาทุกข์ทั้งนั้นนั่นน่ะของฟรีก็ไม่เอานั่นน่ะพออายุมากแล้วยิ่งไม่เอาใหญ่ไอ้ลิปโปไม่เอาทั้งนั้นนั่นแหละกลายเป็นไตเป็นเบาหวานเป็นอะไรไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมมาสุมไว้ในตัวน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะคือเรานี่แหละมาปีกวิเวกลูกผู้หญิงจะเข้าป่าคนเดียวก็ไม่ได้นั่นแหละนี่แหละต้องมาอยู่ในป่าในเมืองมาอยู่รวมกันมามันมีความสุขนะไปหาสุขที่ไหนอ่ะมันสุขที่ใจเรานั่นแหละนอกจากภาวนาแล้วไม่มีสุขถ้ายิ่งไม่คิดอะไรเลยมีแต่องค์ภาวนาก็ดีใหญ่นั่นแหละเชื่อมโยงไว้ได้ใช่ไหมถ้าไปคิดอยู่แต่ข้างนอกอย่างเดียวโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงที่จะหมดกังวลได้นั่นน่ะเป็นโรคประสาทกันใช่ไหมนี่แหละเมืองไทยก็เป็นโรคประสาทมากขึ้นก็เพราะว่ามันคิดไม่หยุดลุงพ่อสนองบอกว่าคนไม่คิดกลายเป็นบัณฑิตไอ้คนคิดมากๆกลายเป็นโรคประสาทเห็นไหมนั่นน่ะพอแก่แล้วคิดไม่หยุดทีนี้ต้องหาหมอนั่นน่ะเห็นมั้ยหาหมอระงับประสาทกินยาก็มากมากก็ติดยาอีกเห็นมั้ยต้องเอายาพุทโธไปยาไว้ไปคานเอาไว้เอาสติไปคานเอาไว้ไม่ให้มันคิดมากมันคิดจะจนนอนไม่หลับนั่นแหละ

เห็นไหมที่บอกว่าจิตเวทก็ดีถ้ามันเข้าสมาธิได้มันหายหมดไม่ต้องกินยาโรคมะเร็งก็เหมือนกันถ้าภาวนาได้หนักเป็นเบาหนักเป็นเบาเลยหายบางคนไม่ต้องกินยานั่นเห็นมามันสมาธิมันเป็นแก้กางกั้นโอ้ถึงเวลาแล้วเนาะนี่แหละบุญกุศลเห็นไหมเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนั่นแหละเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเราไม่แก่จะไปแก่เมื่อไหร่นั่นแหละเราก็นึกว่านานมันไม่นานหรอกมันยังไม่ถึงวันเลยตายกันแล้วอยู่ยังไม่ถึงวันเทวดาว่าชีวิตนี้น้อยนักไงสั้นนักเดี๋ยวนี้12-13ก็จะตายกันแล้วเห็นไหมมันใช้เครื่องทุนแรงกันเยอะมันใช้รถใช้ถนนกันมากเผลอก็ตายอ่ะนั่นน่ะไม่ตายก็พิการนั่นเห็นไหม ที่เราไม่เป็นเนี่ยบุญเหลือเกินรอดมาได้ยังมานั่งวัดสังฆทานได้บุญของเราไปอยู่บ้านเราก็ทำของเรานั่นน่ะลูกหลานไปสอนมันมากก็ไม่ได้มันรำคาญมันอีกมันไม่มากับป้ากับแม่ก็ไปสอนมันมากก็ไม่ดีตัวไม่พูดดีกว่าเป็นพระปิตวันทั้งเก้านะพูดน้อยๆมันจะได้กลัวใช่ไหมแบบตักติดนั่นแหละปากปุยาตายายแม่อย่าแท้งผมนะผมไปโรงเรียนไปเจอแฟนก็ให้แฟนยิ้มนะอะไรต่ออะไรแม่อย่าแท้งนะรู้ด้วยนะเดี๋ยวนี้โตแล้วแต่เลี้ยงแม่แล้วแม่ภาวนาเก่งแม่ต้องพูดดีอย่างเดียวเห็นไหมแม่ไม่ต้องทำงานนะมีลูกสองคนช่วยแม่ได้แม่ก็60กว่าแล้วเห็นไหมตอนนี้ยังเป็นสาวๆไม่เชื่อหรอกบุญนะจนในนั้นนะจนบอกว่าถ้าถูกหวยงวดนี้นะจะเชื่อว่าบุญมีจริงไปบอกถูกพ่อปานบอกว่าถ้าถูกหวยงวดนี้จะเข้าวัดนะนั่นแหละเลยถูกจริงๆแล้วก็เข้าวัดมาตลอดนั่นแหละแตกดับไปแล้วก็เป็นสาวไปเลยนะไม่ต้องมาเกิดแล้วไปอยู่บนนู้นนะดีกว่าเนาะแม่ถ้ารู้ว่าแกนี่ไม่อยากมาเกิดเลยหลวงพ่อนั้นพูดว่าบอกว่าเดี๋ยวนี้แก90แล้วเนี่ยบอกว่าถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่มาเกิดแล้วรู้ว่าต้องแก่นั่นพูดเล่นๆนะพูดกับพระนั่นแหละขอให้เจริญทุกคนนั่นแหละตำเล็กตำน้อยก็ทำไว้นะฮะไออะไรที่บอกว่า
ต้องทำหลังคาไว้รันด้วยเนาะทำหลังคาพระนอนไปทำตรงโรงพยาบาลตรงนู้นอ่ะให้มีความสุขทุกคนขอให้จะได้ทุกข์จะได้ยากนั่นนะครอบครัวนั่นนะแบบเดือนนี้ก็ไปให้เขาแล้วมีคนนำมาให้ก็เลยได้เร็วขึ้นนี่แต่ต้องทำไอ้ทำหลุมมั่งทำหลุมแล้วก็ใจหินก็ได้ไม่ต้องตีเข็มขอให้มีความสุขนะอย่าไปนึกว่าน้อยนั่นแหละสมัยก่อนนี่ทำกหาปณะเดียวไงนั่นแหละอิฐก้อนเดียวไปเป็นเทพบุตรนั่นแหละเห็นไหมอิฐไม้ต้นเดียวมาทำเสาได้เป็นเทพบุตรนั่นแหละปลูกต้นไม้วัดอายุ500ปีทิพย์ไงนั่นแหละเรากลับมาเกิดมาเป็นพระอรหันต์นะนั่นเหรอ

ำมาไว้นะอายุพระนานกับเราอยู่พระนานกับเราบรรณเลทวนว่างั้นนะเลยเอาตะกัวที่เขามาจำดวงเอามาหล่อพระไว้บอกว่าเราอายุมันไม่นานแต่เราได้สร้างพระไว้ไงนั่นนะสมัยเนี้ยทำบุญง่ายทำบุญทางไปรษณีย์ทางออนไลน์อะไรก็ทำง่ายสิบบาทที่สิบบาทก็ทำได้หมดนั่นนะเห็นไหมทำไมก่อนนี้ปกติจะไปฝังลูกนิมิตโอ้ไปอดข้าวไปเจ็ดวันแปดวันไปกันในป่าเดี๋ยวนี้ก้าววัดนี่วันเดียวก็ได้เร็วเหลือเกินมาสะดวกสบายนั่นนะเห็นไหมละเรานี่มันยุคสบายแต่มันสบายเกินเนี่ยมันสบายซะจนลูกหลานไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่นั่นนั่นนะสมัยปู่ย่าตายายจะกินขนมทิ้งต้องวันหนึ่งไปวันหนึ่งโม่แป้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีนั่นนะเห็นไหมสะดวกสบายยังไม่พอไม่รู้ว่ามันจะสันไปถึงไหนอะใช่ไหมนั่นโอ้ไอ้นั่นเนาะบาทยังไม่มา

โอ้ยเจริญนะหลวงปู่พุทธาบอกว่าถ้าไม่มาจุดประทัดในวัดสังฆทานนะต่อไปสังฆทานเจริญจริงๆพอยิ่งพลามาตัดจริงๆคนมาง่ายขึ้นนั่นนะตามปากหลวงพ่อพุทธาเลยท่านเคยมาพักที่เนี่ย อยู่ไม่กี่วันนะท่านบอกว่าจะอยู่กับหลวงพ่อสนองที่นี่แหละพระได้ยินเสียงพระสวดมนต์กันอยู่เรื่อยท่านชอบแต่พอหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็มาเอาไปนั่นแหละเขามีเจ้าของนั่นแหละพอไม่ช้าเขาก็มาเอาไป หลวงปู่ก็ไม่ขัดใจใครนั่นแหละหลวงพ่อท่านบอกว่าจะเอาหลวงพ่อเกื้อนมาไว้ที่นี่ที่นี้บอกว่าแล้วเราจะได้ภาวนาอยู่ข้างหลังวัดให้หลวงพ่อเกื้อนรับแขกไม่ได้หลวงพ่อท่านก็ชอบอยู่ในป่านั่นนะทำไปทำมาท่านต้องทนเนาะนั่นนะเห็นว่าเดือนนี้เอาไปให้เขาอีกก็เหลือ300,000กว่าแล้วนั่นนะถ้าเขา300,000กว่าถ้าเขาจัดนี่ให้อีก500,000นะก็เหลือ300,000กว่าแต่ต้องทำเสาทำเข็มใช่ขอให้สำเร็จขอใหญ่พึ่งน้ำท่วมนั่นแหละใช่ขอให้อยู่ในภูมาลาโภมหายโสมาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงกันมากมายตามปากคุณแม่คุณเรือนเนาะตรงบุญเติมปัวทิฐานธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ญาติโยมจะได้ทุกข์จะได้ยากจะได้จนนั่นแหละถือว่ายากจนไม่มีกับพวกเราเนาะนั่นแหละสาธุเนาะขอให้มีความสุขยะถาวะลีวะปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานติทานุติให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิจังปฏิจังตุมังขออิทัพผลที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้วกิพาเมวะสมิจาตุจงสำเร็จโดยจะพันสเปปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนัลโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติละโสยะถาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวยควรยินดีสาธุสาธุให้มีความสุขเนาะนั่นนะลูกหลานในบ้านนอนสอนง่ายในตามปากคุณแม่บุญเรือนเนาะ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมฉันกับเงาโดยเพียงตะวันฉันเหมือนคนหลงทางเดินวนอยู่ในความมืดในค่ำคืนอันหนาวเหน็บพยายามหาแสงสว่างให้กับหัวใจที่ตื่นตระหนกแต่ในขณะอารมณ์อันระอุสติแตกสั้นแรงโกรธเกลียดแรงแค้นแรงเศร้าหมองครอบคลุมบทบังฉันเสียสิ้นแล้วขณะนั้นผิดหวังที่สุดกับคนที่ฉันหมายจะยึดจะฝากชีวิตไว้กับเขาวันเวลาแห่งความผูกพันของฉันกับเขาเนิ่นนานเกือบ20ปีความรักความผูกพันเกาะเกี่ยวเหมือนเส้นใยถักทอหัวใจของฉันแน่นหนาฉันคิดเพียงว่าเท่านี้แหละเนาะพอแล้วกับความสุขในชีวิตฉันแต่วันเวลาหมุนไปมันพาทุกอย่างเปลี่ยนไปเช่นกันคนที่ฉันคิดว่าจะฝากเป็นฝากตายเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้รักฉันเหมือนเดิมเขานอกใจฉันสายตาอันอบอุ่นที่เคยมองฉันกลับกลายเป็นเหินห่างทุกอย่างที่เขาแสดงต่อฉันเวลานี้ฉันเจ็บปวดเหลือเกินหัวใจอ้างว้างที่สุดฉันโกรธฉันเสียใจฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยรู้สึกว่าทุกนาทีมันทรมานอีกใจหนึ่งอยากเอาชนะอยากทำทุกอย่างเพื่อตอบโต้ด้วยความแค้นให้สะสมกับคนทรยศฉันเปิดฉากความรุนแรงแล้วด้วยวิธีทำลายเขาทำให้เขาเสียหน้าอับอายทุกคืนฉันเอาแต่ร้องไห้เกลี้ยงเกลือกอยู่กับที่นอนจนหมอนชื้นชุ่มด้วยน้ำตาลำคอตีบตันกลืนอาหารไม่ลงสมองสับสนว้าวุ่นอยากฆ่าตัวตายนั่งมองกระจกเงาเฝ้าถามตัวเองว่าฉันผิดอะไรฉันจะอยู่อย่างไรทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันน้ำตาพรั่งพรูครั้งแล้วครั้งเล่าเรามันโง่เราทุ่มใจให้เขาจนหมดรำพึงกับเงาตัวเองแล้วฝ่ามือทั้งสองก็ระดมตบหน้าตัวเองฉันเป็นเช่นนี้ทุกวันฉันผิดเองที่จริงใจฉันผิดที่ไว้ใจหัวใจเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันทีเจ็บมากเจ็บจริงๆความคิดด้านต่ำครอบงำหัวใจฉันยามนั้นอยากทำร้ายเขาพยาบาทอาฆาตแค้นครุ่นคิดหาทางต่างๆหลายคืนมาแล้วฉันนอนไม่เคยหลับยิ่งดึกยิ่งคิดนั่งมองฝากความมืดไปบนท้องฟ้ามันเหงาเงียบเหมือนอยู่คนเดียวในโลกหัวใจเจ็บปวดร้าวรานเหลือเกินฉันนั่งมองดูวิทยุที่ตั้งอยู่หัวเตียงจึงเอื้อมมือไปเปิดเพื่อให้มีเสียงดังเป็นเพื่อนฉันหยุดลงที่สถานีหนึ่งซึ่งขณะนั้นมีเสียงผู้ชายพูดนุ่มนวลอ่อนโยนเหลือเกินพระใจฉันพูดหูนิ่งฟังเรื่อยๆฉันฟังแล้วหลับตาลงนั่งท่าขัดสมาธิน้ำตายังคงหยดทีๆยังไม่หยุดยั้งจนเสื้อบริเวณสวงอกเปียกชื้นคำพูดของหลวงพ่อองค์นี้น่าฟังที่สุดความเมตตาของท่านเจืออยู่ในน้ำเสียงทุกถ้อยทุกคำดุจดังท่านจะล่วงรู้ถึงความรู้สึกของฉันขณะนี้มันโดนใจเหลือเกินจนรู้สึกร่างกายเยือกเย็นเบาวิวใจฉันจดจ่อฟังคำสอนอันอ่อนโยนของท่านความรักแท้จริงก็คือจิตใจปรุงแต่งสมหวังก็ปรุงแต่งว่าสุขไม่สมหวังก็ว่าทุกข์มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนอะไรไม่ว่าจะออกมาเช่นไรมันก็ทุกข์อยู่นั่นน้ำเสียงทุ้มหน้าฟังพูดอีกอย่ายึดอะไรเลย
ร่างกายของมนุษย์คือซากศพหมดวาระของมันเมื่อไหร่ก็ไปทุกคนแต่จิตสิจิตมันยังไม่ตายมันยังเดินทางต่อไปอีกเจริญภาวนาเอาบุญมาใส่จิตเราดีกว่ามันจะพาเราไปดีหลวงพ่อผู้เมตตายังพูดต่ออีกมากมายล้วนแต่กระทบความรู้สึกของฉันอย่างมากฉันนิ่งฟังอยู่นานร่างที่สั่นด้วยแรงสะอื้นค่อยๆสงบลงคืนนั้นฉันได้หลับบ้างครั้นพอสลืมสลือจะตื่นหลวงพ่อก็พูดอยู่อย่างนั้นฉันหลับๆตื่นๆฟังท่านทั้งคืนรุ่งเช้าความคิดเก่าๆก็ทยอยเข้ามาสิงใจอีกอย่างรู้หน้าที่ดุจดั่งข้าศึกที่ประชิดไม่ยอมให้ฉันตั้งตัวได้น้ำตาไหลอาบอีกแล้วแทนน้ำล้างหน้าภาพเก่าๆไหลผ่านสมองหัวใจเสียวแปลบจนตัวงอฉันจะพาตัวเองผ่านห้วงสีทันดอนนี้ได้อย่างไรเนาะฉันรำพึงกับตัวเองและเอื้อมมือไปเปิดวิทยุเสียงของหลวงพ่อดังขึ้นอีกแล้วท่านไม่ได้นอนเลยหรือพูดเพื่อจะโปรดคนที่จมอยู่ในวังวนแห่งทุกข์หรือเจ้าคะโปรดฉุดดึงลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกไม่มีความสุขเลยฉันยกมือพนมมือไหว้วิทยุแล้วพูดออกมาเบาๆนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิทยุเสียงธรรมะก็เป็นเพื่อนของฉันตลอด20

4ชั่วโมงอารมณ์กิเลสของมนุษย์ธรรมดาอย่างฉันมิได้ชะล้างออกง่ายๆเดี๋ยวร้อนพุ่งพรวดขึ้นอีกแล้วแต่จิตแห่งธรรมะก็ฉุดกดข่มไว้ครั้งแล้วครั้งเล่ายากจริงเนาะยากจริงๆกับการให้อภัยยากเหลือเกินฉันรำพึงขณะนั่งมองดูตัวเองในกระจกเงาใบหน้าบวมช้ำด้วยแรงตบบ้างแรงร้องให้บ้างในตาบวมจนแทบปิดหลับตาลงนั่งสมาธิมือขวาทับมือซ้ายปล่อยวางทุกอย่างทำใจให้สบายนะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเหลือเพียงพุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นเสียงที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาพูดเนิบนาบฉันปฏิบัติตามพยายามนะเราพยายามฉันรำพึงแล้วเริ่มภาวนาตามจิตของฉันกระโดดออกไปไหนต่อไหนไกลแสนไกลพุทโธพุทโธดึงกลับมาอยู่อย่างนั้นหลับตาไปน้ำตาก็ไหลไปจนเปียกชื้นที่เสื้ออีกตามเคยเพียงไม่นานฉันก็สะอื้นแล้วฟุบหน้าลงกับหมอนอีกเหมือนตุ๊กตาล้มลุกจิตใจอ่อนแอร่างกายบอบช้ำเหลือประมาณฉันเฝ้าเพียรทำในสิ่งอันยากเย็นนั้นบางครั้งก็ผลุดลุกวิ่งเข้าห้องน้ำร้องไห้โฮแล้วเปิดฝักบัวรถตั้งแต่หัวลงมาดิ้นพลาดๆในห้องน้ำทุบข้างฝาผนังปูนจนมือห่อเลือดตบหน้าตัวเองมองดูกระจกในห้องน้ำแล้วพูดสอนใจตนด้วยคำพูดซ้ำซากลืมเข้าสิลืมให้ได้รักตัวเองนะเราใช้ธรรมะช่วยนะฉันพูดแบบนี้ฉันต้องเก็บความรู้สึกไว้ในอกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนและปล่อยความรู้สึกพรั่งพรูเมื่ออยู่ในห้องคนเดียวธรรมะของสถานีวิทยุเป็นที่พึ่งที่ดีของฉันฟังไปน้ำตาก็ไหลไปน้ำตาแห้งก็นั่งสมาธิบางครั้งก็ปลงได้บางครั้งก็หลุดผึ่งเสียดื้อฉันเอาปากกาขีดลงบนปฏิทินนับตั้งแต่วันที่เขาทิ้งฉันไป1วันที่ฉันเสียใจมากที่สุดแทบอยากตาย2วันที่ฉันนอนร้องไห้คิดตอบโต้เขา3วันฉันก็ยังร้องไห้อยู่และสาปแช่ง4วันฉันเริ่มร้องไห้น้อยกว่าวันที่3 5วันฉันเปิดใจฟังธรรมะแต่ยังร้องไห้อยู่6วันเริ่มสงบใจแต่สมาธิสั้นและร้องไห้อยู่7วันมองกระจกเงาสงสารใบหน้าตัวเองปากกาค่อยๆขีดกากบาทลงทีละช่องทีละช่องจนเต็มปฏิทินแผ่นนั้น1เดือนแล้วฉันรำพึงกับตัวเองขณะมองดูท้องฟ้าสีดำของคืนข้างแรมแก่ๆวันนี้ฉันพับผ้านุ่งและเสื้อขาวลงกระเป๋าเดินทางใบเล็กของใช้จำเป็นถูกจัดวางลงไปแต่ฉันก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าครีมไม่ต้องเอาไปแป้งลิปมันฉันพูดแล้วหยิบของออกมาวางนอกกระเป๋าความสวยงามของรูปร่างภายนอกไม่เอาแล้วพอกันทีเอาแต่จิตใจที่สวยงามและสงบดีกว่ายึดพระศาสนาเป็นที่พึ่งเธอนะเราฉันบอกตัวเองหากชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่จะไม่แต่งงานขอมีจิตใจใคร่รู้ในพระศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยเถิดฉันพูดพร้อมยกมือพนมจรดหน้าผากด้วยจิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเสียง

เพราะของพระอาจารย์สอนธรรมะดังมาจากลำโพงในบริเวณลานธรรมฉันย่างก้าวตามอย่างเชื่องช้าสายตาสำรวมจิตพยายามควบคุมไม่ให้ไปไกลตัวปลายผ้านุ่งสีขาวคลุมน่องฉันไว้เห็นรายๆยามเคลื่อนตัวเวลาผ่านไปผ่านไปหูของฉันได้ยินแว่วๆว่ามีคนเรียกชื่อฉันจิตที่เพลินผวังถูกดึงกลับมาแล้วแลเหลียวไปตามทิศทางของเสียงร่างของผู้ชายคนหนึ่งมองฉันอยู่ห่างๆพลางเรียกเบาๆและพยักเพยเยิดให้ฉันออกไปจากแถวเดินจงกรมเขานั่นเอง

0: างเรียกเบาๆและพยักพเยิดให้ฉันออกไปจากแถวเดินจงกรมเขานั่นเองผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำร้ายฉันเจียนตายฉันไม่ได้บาดเจ็บทางร่างกายแต่หัวใจฉันเกือบจะไม่ได้ผ่านพ้นมาถึงวันนี้ฉันเกือบจากโลกนี้ไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ฉันรักนักหลงนักไม่ใช่หรือบัดนี้เขากลับมาหาเราแล้วไงฉันคิดออกไปหาเขาสิใจฉันโต้ตอบกันข้างในแต่เท้าของฉันไม่มีวันก้าวพาร่างแตกแถวออกไปแน่สายตาอันว่างเปล่าของฉันถูกดึงกลับมาสำรวมอีกครั้งจิตรับรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้ายกขึ้นก้าวไปวางลงหัวใจยามนี้เบาวิวดุดขนนกที่ปลิวไปตามกระแสลมฉันไม่ได้เหลือบแหลบไปที่ผู้ชายคนนั้นอีกเลยและไม่สนใจว่าเขาก้าวออกไปเมื่อไหร่ชาตินี้และชาติไหนขออโหสิกรรมกันเถิดนะเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมฉันกับเงาโดยเพียงตะวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิจกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิจกวิจารเมื่อวิจกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจแล้วเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

คนหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันปันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

อุเบกขาเฉยเฉยเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคอยกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

คองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองว่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญด้วยกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตแล้วรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

อิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิ

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคัมมะนังนิทิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาบังสม

0: สิกขาบทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิจาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาบทัง

0: เมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังวิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัฏฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551

0: จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ฏิบัติธรรมในชมรมพุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมุทรสงครามที่ตั้งใจที่จะฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการที่เราจะเรียนรู้ธรรมะตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องของด้านจิตใจที่ละเอียดอ่อน เหมือนกับบุคคลที่ไปแสวงหาของที่ประณีตก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นพ่อค้าพ่อค้าทองคำพ่อค้าเพชรพลอยจะมีความรู้ความสามารถต่างกับพ่อค้าอื่นพ่อค้าของหนักเนี่ยเขาก็ค้าของหนักๆหินกรวดทรายเหล็กปูนพวกนี้เขาไม่ต้องดูอะไรที่มันประณีตเท่าไหร่ถือว่าเป็นของดูด้วยตาจับหยาบก็รู้จักว่าของดีไม่ดีแต่คนที่จะไปค้าขายพวกเพชรนินจินดาหรือสร้อยทองก็ต้องเรียนรู้ที่ละเอียดอ่อนกว่าการค้าขายธรรมดาเรียกว่าถ้าตาไม่ถึงก็ไม่สามารถจะค้าขายได้ถูกหลอกถูกโกงหรือถูกของไม่ดีถูกเพชรเล้าถูกทองเก้ถูกพลอยที่มีน้ำไม่ดีอะไรเงี้ยเรียกว่านั่นแหละเราตาไม่ถึงความละเอียดอ่อนของเราไม่เพียงพอพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนพระรัตนตรัยเปรียบเหมือนแก้วก็คือเพชรนี่เองที่ว่าแก้วก็คือเพชร3ประการสมัยก่อนเขาเรียกว่าแก้วก็คือเพชรนิลจินดาเองที่มี3ดวงดวงนี้ดวงที่ว่าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีค่านับเป็นร้อยล้านพันล้านก็หาได้โดยจากวัตถุ แต่เพชรหรือแก้วเพชรของพระรัตนตรัยของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเปรียบว่าเป็นของที่ล้ำค่ากว่าเพชรในมนุษย์คือพระรัตนตรัยที่ว่าล้ำค่าเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลที่เข้าไปมีสิ่งนั้นแล้วจะทำให้บุคคลนั้นหายความสงสัยหายความข้องใจทำให้บุคคลนั้นสว่างใจสงบใจเยือกเย็นเรียกว่าจากคนที่เล่าร้อนจากคนที่มีทุกข์ทางใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพอเข้ามาฟังธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าหรือมาพบพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยบุคคลนั้นจะสงบเย็นทันทีก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าทำเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระนัตตัยดวงแรกเนี่ยทำให้ไฟนรกนั้นดับไฟนรกอยู่ที่ไหนไฟนรกคือความเล่าร้อนใจเนี่ยดับแค่เรามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวทำให้ไฟนรกนั้นดับจากผู้นั้นนรกทุกคนมีไฟนรกอยู่ในใจเพราะไฟนี่คือไฟนรกก็คือคนที่ใจร้อนคนที่โมโหโทโสง่ายคนที่ไม่รู้จักการหักห้ามจิตใจตัวเองหรือว่าห้ามไม่หยุดหรือเป็นคนชอบคิดกังวลอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าไฟอารมณ์คนนี้เป็นทำให้คนใจร้อนตอนนี้เมื่อมาพบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแค่เห็นพระพุทธเจ้ารู้กิตติคุณรู้ประวัติพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติดีอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรท่านมีครอบมีครัวท่านสร้างบารมีอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรและท่านออกบวชอย่างไรท่านบำเพ็ญเพียรทำทุกกิริยาจนชนะมารหรือชนะใจตัวเองได้เนี่ยใช้เวลายาวนานแค่ไหนคือเรียกว่ารู้ประวัติของท่านเนี่ยท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ประเสริฐสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในมหาบุรุษหรือในอาจารย์ต่าง
นี่เราไปรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละสูงนี่หมายถึงว่าเมื่อเราไปได้แก้วที่เราเรียนรู้และเราเคารพท่านเรานับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ไว้ในดวงใจเราเท่ากับเรามีพระรัตนตรัยเนี่ยไว้ดวงหนึ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยเออชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดยังได้มีพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรายังมีที่พึ่งเราไม่ใช่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความพยาบาทมีความอาฆาตริษยาอะไรเต็มอยู่ในหัวใจไม่ใช่อย่างนั้นเรายังมีพระพุทธเจ้าเนี่ยสถิตตั้งอยู่ในใจเราคือมีแก้วดวงหนึ่งเหมือนกับพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยเขาดีใจว่าเขาเนี่ยมีเพชรเม็ดหนึ่งที่เขามีค่ามากกว่าล้านอื่นถ้าเขาจะขายก็กินทั้งชาติก็ไม่หมดถือเขามีไว้เขาก็ไม่ยากไม่จนเขาภูมิใจที่เขามีเพชรอันล้ำค่าที่อยู่ในร้านเขาอยู่ในมือเขาแล้วเมื่อเขามารู้พระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เรียนประวัติพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไปศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นก็คือว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญคือละอะไรคือละความโกรธความตนีความตนีนี่คือความเป็นผู้ให้ไม่เป็นคนตนีเนี่ยเป็นผู้ตนีวันนะตนีลาภยศบางคนเรานี่ทุกวันในตนีลาภยศก็มีเช่นให้กันไม่ได้ต่างคนต่างแย่งชิงลาภยศกันเราก็จะเอาขั้นนั้นเราก็จะเอาชั้นนี้อะไรเงี้ยคือเรียกว่าตนีวันนะคือแย่งลาภยศกันใครๆก็ให้กันไม่ได้มีความโลภมีความตนีเพราะนั้นเมื่อเรารู้คำสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ละสิ่งนี้เสียถ้ามีแล้วมันเป็นทุกข์หรือว่าละบาปบาปอะไรก็บาปคือคนที่ชอบโกรธคนเนี่ยเป็นบาปทุกวันบาปนี่ไม่ใช่ไปรอว่าตายแล้วจะตกนรกบาปนี่คือมันมีทุกวันเช่นเราโกรธเราใจคองหงุดหงิดเราคิดร้ายกับคนที่พูดกับเราที่เห็นกับเราเนี่ยนั่นคือบาปที่อยู่ในใจเราพระพุทธเจ้าท่านให้ละตรงนี้ละอารมณ์ละใจที่มันคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยให้วางใจให้ดีเสียคือเจริญเมตตาเป็นอารมณ์เมื่อพบเห็นสิ่งใดก็ให้มองในแง่ดีให้พิจารณาในแง่ดีให้เป็นธรรมะคือให้รู้จักปลงรู้จักปล่อยรู้จักวางให้เป็นนี่เรียกว่าศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเมื่อศึกษาธรรมะเข้าใจในหลักธรรมอันนี้จิตใจเราก็ปล่อยวางเป็นละบาปเป็นก็เรียกว่าได้แก้วอีกดวงหนึ่งเหมือนได้เพชรอีกดวงหนึ่งที่มีค่ามากในบ้านเราในตัวเราเพราะเข้าใจคำสอนของท่านเมื่อท่านสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือบุญที่ทำไงบุญก็คือการละบาปเท่านั้นเองเพียงเราไม่โกรธเราก็ได้บุญแล้วเราไม่ตนีวันนะเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละตั้งแต่ทานหรืออภัยทานหรือธรรมทานอันนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วละบาปแล้วได้บุญถ้าไม่ละบาปแล้วไม่มีบุญเมื่อคนเราเนี่ยถ้ามีศีลแล้วก็ขึ้นก็เป็นสวรรค์ทันทีพอมีศีลนั่นแหละใจเป็นเทวดาทันทีไม่ต้องว่าจะต้องไปขึ้นชั้นไหนมีศีลเมื่อไรก็เป็นเทวดาเมื่อนั้นถ้าหากว่าไม่มีศีลมันก็ไม่เป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สงบใจมันไม่ปกติทีนี้เมื่อเรารู้ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงละความโกรธละความตนีหรือละตัวหลงไอ้ตัวหลงเนี่ยก็คือการหัดพิจารณาตัวเราคนเราหลงอะไรคนเราหลงชื่อตัวเองว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้หลงความรู้ความสามารถหลงว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งนี้แล้วหลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายแล้วเราก็หลงว่าเราเนี่ยมีความสำคัญตัวตนไม่ยอมใครว่าอะไรเราก็ถือว่าเรารู้ดีหรือเช่นเราโกรธเขานี่เราก็เป็นตัวตนเราก็หลงเช่นเราทำให้เกิดความตันดีครอบงำเราก็หลงเช่นคนให้ทานไม่ได้เนี่ยเขาเรียกคนหลงมีอะไรสะสมงมงายอยู่แต่ทรัพย์สินเงินทองตัวเองครอบครัวตัวเองหรืองมงายไปอยู่แต่การงานตัวเองจนไม่สละอะไรได้ก็เรียกเป็นความหลงแต่ทำจนตัวตายก็ยังทำใจไม่ได้ทำอะไรไม่เป็น
ทีนี้เมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้ก็คือการสละทำใจนี่คือเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจบุญอยู่ตรงไหนบาปมันก็ไม่มีบาปอยู่ตรงไหนบุญก็ไม่มีมันอยู่ที่ใจของเราคนเดียวเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้แล้วก็เข้าถึงพระสงฆ์พระสงฆ์คืออะไรคือพระรัตนตรัยอีกดวงหนึ่งคือผู้ปฏิบัติตามท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามก็คือท่านเป็นคนละบาปบำเพ็ญบุญตามพระพุทธเจ้าพูดจาอะไรท่านก็พูดจาแบบพูดดีการกระทำอะไรท่านก็ทำแบบพูดดีพระสงฆ์นี่เป็นพวกพูดดีพูดดีมาเกิดหมายถึงว่าจะพูดจาก็ไม่พูดจาหยาบคายไม่มีไอ้อีมึงกูไม่มีคำหยาบคายไม่ด่าไม่ทะเลาะกันไม่นินทาให้ร้ายไม่อิจฉาริษยาใครประพฤติตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าแม้แต่ศีล5ก็ไม่ไปผิดศีล5ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปเบียดใครไม่ไปรักของใครไม่ไปผิดลูกใครเมียใครไม่ไปพูดหลอกลวงใครหยาบคายกับใครไม่ไปกินเหล้าเมายาทำให้เสียสตินี่เรียกว่าพระสงฆ์ทำไมจึงเป็นพระสงฆ์ได้สังฆะก็แปลว่าผู้เห็นพร้อมกันทุกคนว่าการละบาปบำเพ็ญบุญอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ได้ทำคนเดียวทำโดยหมู่คณะที่เป็นผู้ดีด้วยกันที่เห็นแล้วสมควรฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงพระสงฆ์แล้วเนี่ยพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์เป็นไงเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ดีเพราะเราคบกับท่านแล้วเราสบายใจเพราะเราคบกับท่านแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นทำให้เรานี่จิตใจสงบเยือกเย็นแต่ถ้าเราไม่คบพระสงฆ์ล่ะเราไปคบคนกินเหล้าคนด่าคนคนดินทาคนคนนิสัยไม่ดีหยาบคายชักชวนไปในทางอกุศลกรรมอยู่ตลอดเวลาเรายิ่งเข้าไปคุกคีเขาเท่าไหร่ใจเรายิ่งบาปเท่านั้นยิ่งลงนรกลึกเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเราห่างพระสงฆ์ห่างผู้ดีดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราพบพระรัตนตรัยแล้วถือว่าพ้นนรกได้จิตใจย่อมเป็นสุขสงบเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรไว้เป็นคำที่ดีทั้งหมดแล้วเป็นวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นวิธีแก้ทุกข์ที่ใจทั้งนั้นสมัยนี้คนที่ฉลาดนั่นฮะเขาก็เลือกทางเดินกันทางใจนะฮะทางใจเขาไม่ใช่เลือกทางวัตถุอย่างเดียวทางใจเดี๋ยวนี้เราไปอยู่ในวงของพวกที่เดินทางใจเนี่ยจะมีเยอะเลยโยมระดับคนมีความรู้ชั้นไหนก็ยอมรับว่าใจคนเราเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะโง่จะฉลาดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเมื่อทุกคนเรายอมรับว่าใจตรงนี้เท่านั้นแหละที่จะนำเราไปสู่ความสุขสงบที่แท้จริงเขาก็ลงมือกระทำใจกันกระทำใจยังไงโยมกระทำใจให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนมีน้ำใจให้เป็นคนไม่ตนีไม่เป็นคนหิงกระตัวและไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนที่เป็นคนที่ทิฏฐิมากเจ้าอารมณ์มากเราไปอยู่ใกล้เรามีความสุขไหมเรามีทุกข์ตลอดวันคนประเภทที่พูดกับใครไม่เคยรู้เรื่องคอยจะเอาเรื่องเขาอยู่เรื่อยเป็นคนที่มองคนในแง่ร้ายเราอยู่ใกล้เราก็หนักใจจะเป็นสามีเราก็ดีเป็นภรรยาเราก็ดีเป็นนายเราก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีรู้สึกว่าคนที่ทำใจไม่ได้คนที่ทำใจดีไม่ได้สงบไม่ได้ผู้อยู่ใกล้ก็มีความเป็นทุกข์ที่เราทุกทุกวันในทุกเพราะเรื่องใจคนใช่ไหมบางคนบอกว่าเหน็ดเหนื่อยเท่าไรขออย่าให้เหน็ดเหนื่อยใจถ้าใจเหนื่อยแล้วท้อถอยหมดตีนอ่อนมืออ่อนหมดกำลังใจแต่ถ้าใจดีแล้วทำงานวันยังค่ำก็ไม่เหนื่อยนี่กำลังใจพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยขาดกำลังใจอย่างมากท่านจึงได้ว่าอิทธิบาททั้ง4ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านเอาไว้ทำงานอิทธิบาทเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือคนเราเนี่ยต้องมีความพอใจในการกระทำของตัวเองว่าทำดีแล้วก็เพียรจะทำดีแล้วก็ตั้งจิตมั่นว่าทำดีแล้วเนี่ยได้รับความสงบสุขที่ใจเรา
ใครจะนินทาใครจะสรรเสริญใครจะชอบไม่ชอบใครจะรักชังรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยดีแล้วมันเป็นความสุขที่เห็นแก่ตัวเองคนอื่นก็มองเราไม่ออกบางคนเราไม่งั้นทำความดีเพื่อจะให้คนอื่นยกยอสรรเสริญให้ทุกคนยอมรับตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ตัวเองฉลาดตัวเองคือพยายามทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับตัวเองแต่ใจตัวเองไม่เคยสงบไม่เคยเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรเป็นเองก็กลายเป็นคนใจเบาเป็นคนหูเบาพอใครสรรเสริญก็ลอยตัวพอใครติเตียนก็เศร้าใจเสียใจแต่ถ้าใครรู้ข่าวว่าใครดินทาเราเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเสียหายมากมายแต่คนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยใครจะดินทาใครจะสรรเสริญเขาก็ถือว่านั่นมันอยู่ที่ใจเขาอยู่ที่ปากเขาตัวเรารู้แล้วว่าเหมือนกับเขาบอกว่าคนเนี้ยนะใส่สร้อยปลอมใส่แหวนปลอมใส่ตุ้มหูปลอมใส่นาฬิกาปลอมไอ้คนที่ปลอมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกว่าตรงแต่คนที่ไม่ปลอมเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้คนนี้รู้ไม่จริงไอ้คนนี้รู้ไม่จริงของเราแท้ๆมันหาว่าปลอมแสดงว่ามันตาไม่ถึงเรากลับไปมองหน้าสงสารไอ้นี่ตาไม่ถึงของเราแท้ๆมันหาว่าปลอมเราใส่นาฬิกาโรเล็กมันหาว่าโรเล็กปลอมไอ้นี่มันไม่เคยมีของจริงเลยอันนี้ถ้าไอ้คนเราไอ้คนนี้ใส่นาฬิกาปลอมไปบอกแหมไอ้นี่นาฬิกาโรเล็กดีนะมันใส่ราคาแพงกลับไปชมเชยว่ามันยี่ห้อนี้ราคาแพง

ไอ้คนที่ผู้รู้ก็บอกไอ้นี่ตาไม่ถึงไอ้นี่ตาไม่ถึงนาฬิกาโรเล็กซ์ปลอมมันหนาว่าจริงแสดงมันไม่เคยมีของจริงเข้ามาเลยไอ้คนที่มองอะไรถึงเนี่ยก็กลายเป็นคนฉลาดนะฮะของจริงก็ว่าของจริงของปลอมก็ว่าของปลอมเพราะนั้นเราจะหวั่นไหวทำไมในเมื่อเรามีของจริงเราดีจริงๆอ่ะเราทำงานจริงๆใจกับทุกคนเรานิสัยเราเป็นอย่างนี้จริตเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนให้อภัยคนเป็นคนไม่เอาแง่เอางอนกับใครเป็นคนยอมรับความคิดเห็นคนทุกคนไม่ใช่แข็งจนหักงอไม่เป็นอะไรเงี้ยเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนยอมรับสภาพความเป็นจริงนี่แหละก็เรียกว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้ใครจะมาว่าไงเราก็ยอมรับว่าเรามีของดีเราไม่มีของเกเราก็ใครจะว่าไงเราก็ไม่โกรธกับภูมิใจกับพอใจหรือกับจะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้ว่าเออพวกนี้ตาไม่ถึงหูไม่ดีตาไม่ถึงมันก็หาว่าอะไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการชั่งใจทำใจของผู้รู้ผู้ฉลาดทีนี้ไม่งั้นหรอกของเราเกะของเราดีเนี่ยทองดีเพชรดีนาฬิกากงดีๆเขาว่าเราไม่ดีเสียใจดูสิมันมาดูถูกกูกูใส่ของจริงมันมาดูถูกว่าของไม่จริงโกรธเป็นไฟเป็นปืนเลยคนเนี้ยนี่โง่หรือฉลาดนะเขาว่าของเราของเราเราไม่ดีแต่ของเราดีเราโกรธได้เหรอถ้าคนฉลาดไม่โกรธใช่ไหมคนฉลาดก็ต้องหาว่าไอ้คนที่ว่าอะไรมันโง่ตามันไม่ถึงเรากลับมานั่งเออแล้วก็มีคนไหมมีอีกหลายคนไหมที่มองของเราว่าของจริงมีเยอะเลยที่มองนาฬิกาเราไม่ใช่ของปลอมมองของเราว่าเป็นของดีของจริงเอาเราก็เอาคนพวกนั้นมาเป็นเครื่องวัดดีว่าคนที่ตาถึงมันมีเออไอ้พวกนี้มันตาถึงมันอ่านมันดูออกไอ้พวกนี้มันพวกตาไม่ถึงเราก็อภัยให้มันไปไม่ต้องไปโกรธมันแต่คนเราเนี่ยย่อมมีปมด้อยสร้างปมด้อยให้ตัวเองเขาว่าของจริงก็ลืมตัวเขาว่าของไม่จริงก็เสียใจทั้งที่ตัวเองก็ของดีทั้งนั้นคนเราถ้ามีของดีอยู่ในตัวเองแล้วตามหลักพุทธเจ้าบอกไม่หวั่นไหวเราบริสุทธิ์แล้วใครจะว่าไงเราก็ไม่หวั่นไหวนะฮะเขาจะนินทาก็ดีจะสรรเสริญก็ดีเราไม่หวั่นไหวเพราะเราดีพอนี่ย่อดังนั้นเราก็อย่าไปหลงของเราเอาของเก๋ไปใส่แล้วเนี่ยเขายกย่องว่าเราดีงั้นนี่เราก็เท่ากับเราหลอกเขานะฮะก็สร้างความรู้สึกกับคนที่ไม่รู้เรื่อยๆไปแต่คนที่รู้เขาก็มีเขาก็รู้ไปเนี่ยใส่ของปลอมอยู่เรื่อยของไม่จริงเขาก็รู้เขาก็รู้เพราะเขาอ่านออกเพราะตาเขาถึงแต่คนที่ยังตาไม่ถึงก็เลยยอมรับกับคนที่ใส่ของที่ไม่จริงคนเราที่จะยอมรับคนดีเนี่ยก็ต้องคนดีด้วยกันใช่ไหมคนที่มีความรู้คนที่มีคุณธรรมจึงจะยอมรับความดีด้วยกันไอ้คนที่ไปยอมรับความดีคนที่ไม่มีคุณธรรมที่คนดีไม่จริงอ่ะคือคนประเภทไหนก็ไอ้ประเภทปลอมด้วยกันไอ้ประเภทใจไม่ถึงตาไม่ถึงได้ไปยอมรับไอ้คนที่ไม่ดีประเภทเดียวกันว่าดียกย่องกันว่าดีก็กลายเป็นสร้างสรรค์สังคมไอ้คนที่ไม่ดีขึ้นมาเยอะแยะเลยเพราะตาตัวเองไม่ถึงไม่ยอมรับคนไม่ดีมาเป็นคนดีอันนั้นมันจึงว่าในเมื่อถ้าเราเป็นคนฉลาดคนตาถึงก็ไม่ยอมรับสิไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีสิ่งที่ดีเราก็ต้องยกย่องว่าสิ่งนั้นดีงามควรเอามาใช้ยอมรับสภาพความจริงทีนี้คนเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงส่วนมากใช่ไหมฮะไม่ยอมรับความจริงแต่ที่จริงที่คนพูดว่าเราหรือคนนินทาเราเนี่ยพวกคนพูดไม่จริงเท่านั้นโยมถ้าคนพูดจริงแล้วจะไม่นินทาคนจะไม่ให้ร้ายคนคนพูดดีเนี่ยพูดจริงแล้วจะไม่นินทาคนไม่ให้ร้ายคนไม่เปียกสีไม่ว่าร้ายคนเพราะเขาพูดจริงเขาเป็นคนบริสุทธิ์ใจหวังดีอาจจะพูดตรงเกินไปอาจจะพูดต่อหน้าอย่างนั้นเราควรอภัยให้เขาเพราะเขาเป็นคนจริงใจต่อเราแต่คนเราที่ไม่ดีจริงเขาจะพยายามนินทาเราตอนหน้าเขาชมเราแล้วหลังเขาก็ซุบซิบนินทาพูดแต่เรื่องไม่จริงพูดแต่เรื่องไม่จริงทั้งที่คนดีก็จะพูดให้เสียแต่ที่จริงคนดีต้องชั่งใจว่า
ดียังไงใครจะว่าทองคำเก๋มันก็ดีอยู่นั่นเองมันไม่ใช่ทองคำยัดไส้นะไม่ใช่เอาตะกั่วเอาเหล็กยัดไส้มันเป็นทองคำจริงถ้าจะว่าไม่จริงมันก็ควรดีใจว่าเรามีของจริงนี่เรื่องจิตใจที่เรามีธรรมะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าซึ่งหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่ดีงามสำหรับความเป็นผู้ดีเราก็ควรดีใจว่าเราเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ดีงามแล้วอย่างน้อยชีวิตเราก็ยังมีประโยชน์เราทำให้ใครไม่เห็นว่าเราดีอย่างน้อยเราก็ได้ทำความดีให้แก่ตัวเราเราได้สวดมนต์ไหว้พระเราได้ตักบาตรทำบุญเราได้เป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่พยาบาทใครเป็นคนอภัยอยู่เสมอเนี่ยเท่านี้เราก็พอใจแล้วว่าเราได้เป็นคนดีที่ใจทีนี้ถ้าสังคมเรามีจิตใจอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างเป็นสุขที่ทำงานเราสุขมากเลยเพราะเรารู้ถึงใจกันเพราะคนนี้ก็ใจดีคนนั้นก็ใจดีคุยกับคนไหนก็มีความจริงใจรู้สึกว่าเป็นความสุขที่เราพบแต่คนดีแต่ทุกวันนี้สังคมไม่ได้สร้างคุณธรรมขึ้นมาฮะคือผลงานเนี่ยออกมาเยอะแยะเลยคนเราเนี่ยเรียนรู้สูงๆผลงานอะไรแต่ว่าขาดคุณธรรมคนขาดคุณธรรมจะรวยยังไงจะรู้ยังไงจะสวยยังไงจะเก่งยังไงก็หมดความหมายถ้าไร้คุณธรรมคุณในธรรมที่นี่จะสร้างได้ที่ไหนต้องสร้างที่ใจของเราเราต้องมีเมตตามีการให้อภัยมีการเข้าใจตัวเราและเข้าใจสภาพความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่ให้อภัยเป็นคนที่ไม่พยาบาทเป็นคนที่ไม่ผูกโกรธเป็นคนที่พยายามที่จะสร้างสังคมนี้ให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนี่คือธรรมะที่มีคุณธรรมพระสงฆ์เป็นไงพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามอย่างนี้แหละปฏิบัติตามอยู่ที่ใดพระสงฆ์ก็ต้องการให้สังคมที่นั่นน่ะมีความสุขความสงบความเจริญทางด้านกายและใจไม่มีความคิดจะให้สังคมนั้นเดือดร้อนอยากให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้เราทำไงที่จะยกสภาพจิตใจของพวกเราเนี่ยให้เข้าถึงความเมตตาและมีคุณธรรมเราต้องปฏิบัติถ้าเราปล่อยใจของเราให้รั่วไหลเนี่ยบาปมันก็ครอบงำก็เรียกว่ามารครอบงำความเห็นผิดมันครอบงำนะความเห็นผิดมันครอบงำเช่นเราสงสัยเนี่ยฮะสงสัยว่าบุญมีจริงหรือบาปมีจริงหรือคุณบิดามารดามีจริงหรือสวรรค์นรกมีจริงหรือปฏิบัติแล้วจะได้อะไรขึ้นมานี่คือความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่ามารมันเข้ามาสิงใจเราจะทำดีไม่ได้เพราะไม่กล้าทำเพราะเราสงสัยเช่นคนเราเนี่ยแค่บุญคุณพ่อแม่เนี่ยเด็กทุกคนถ้ารักพ่อแม่เนี่ยรักเคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์ของลูกหรือเหมือนเทวดาของลูกหรือเหมือนเป็นพระพรหมของผู้นั้นเด็กพวกนั้นจะเกเรไม่ได้จะกินเหล้าจะเล่นการพนันจะสูบบุหรี่จะเที่ยวหนีโรงเรียนไม่ได้เพราะรักแม่รักพ่อกลัวพ่อแม่ว่ากลัวทำให้พ่อแม่เดือดร้อนทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจไอ้ความรักเนี่ยความกตัญญูยุคุณเนี่ยเด็กพวกนี้ถ้ามีความรู้คุณพ่อแม่เท่าไหร่ยิ่งประพฤติตัวดีเท่านั้นใช่ไหมฮะเหมือนกับเรารักผู้หญิงสักคนเนี่ยเราเอาใจเขาสับตายเลยเพราะต้องการทำความดีให้เขาให้เขาเห็นใจเราหรือผู้หญิงรักผู้ชายสักคนทำความดีสับตายเลยไม่อยากทำอะไรเสียหายเพื่อให้เขาเห็นใจเรานี่คือความรักเหมือนกับลูกที่กตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยย่อมทำแต่ความดีเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขแต่สังคมทุกวันนี้เขาหักล้างจากความรู้สึกตัวนี้ออกไปหมดแล้วเขาไม่สอนบุญไม่สอนบาปกตัญญูรู้คุณซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมซึ่งเป็นจริยธรรมซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนเนี่ยควรเอามาปรารภมาพูดกันซึ่งทำให้สังคมเนี่ยอยู่ยังเจริญแล้วพ่อแม่ก็สบายใจลูกก็สบายใจแต่คนเราถ้าทิ้งสิ่งพวกนี้ไปแล้วคุณธรรมก็สูญหายหมดนะอย่างแรกเราพวกเราเนี่ยทำงานหาเงินแล้วบั้นปลายชีวิตเราจะเป็นอะไรเราไม่เคยคิดเลยเหรอบั้นปลายชีวิตเราจะ

ไปไหนถ้าเราปลดเกษียณเราแก่เราเจ็บเราถ้าเราไม่ตายเหรอเราไม่แก่หรือเราไม่เจ็บหรือเราจะอยู่อย่างนี้ค้ำฟ้าเหรอเราจะไม่มีเจอความทุกข์มั่งเหรอความรักเราไม่เปลี่ยนแปลงมั่งหรือสังขารร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงมั่งหรือทุกคนเป็นจีรังยั่งยืนอย่างนี้หรือเป็นอมตะหรือไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่มีใครเป็นอมตะได้สักคนเดียวความรักก็ไม่เป็นอมตะร่างกายทุกคนก็ไม่เป็นอมตะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแปรปวนไปจนถึงที่สุดที่สุดของทุกข์ก็คืออะไรคือการรู้จักธรรมะรู้จักว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราไม่หลงแล้วก็รู้จักจริงเออละเราต้องรีบขวนขวายทำใจของเราเพื่อเจอทุกข์เจอปัญหาเจอความไม่สมหวังเจอความไม่แน่นอนในชีวิตเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเราจะได้อยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือปัญหาจิตใจเราจะได้ไม่ท้อถอยเราจะได้มีที่พึ่งทางใจอย่างมั่นคงแล้วก็กลับความสุขได้ว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยจะเจออะไรเราก็ยอมรับมีลาภเสื่อมลาภก็ยอมรับมีสุขมีทุกข์อยู่ในใจก็ยอมรับคนเราถ้าหากว่าพิจารณาไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแก่แล้วจะไม่ลำบากใจนะคนแก่ที่ไร้คุณธรรมคนแก่ที่หลงๆลืมๆที่น่าสงสารอยู่ในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวตอนหนุ่มๆสาวๆเขาไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักสติไอ้สิ่งนี้ทำให้เขาเนี่ยหลงเพราะแก่ตัวแล้วก็เลี้ยงยากที่สุดเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเราจะเห็นว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราควรพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมทีนี้เมื่อเราทำงานเราได้เงินได้เงินเนี่ยฮะมันได้ก็อยู่กับชีวิตของเราที่เป็นปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้มันไปอยู่กี่วันใช่ไหมฮะเราจะใช้เงินมันไปกี่วันบางคนคิดว่าจะไปใช้ยันแก่มใช้ไม่ถึงแก่ก็มีบ้านหลังนี้เราว่าเราจะอยู่ยันแก่อยู่ไม่ถึงแก่ก็มีอันนี้คนบางคนจะยกตัวอย่างพี่น้องทุกคนเนี่ยเรียนสูงหมดทุกคนจบด็อกเตอร์จบปริญญามีวินัยเป็นตัวคนแต่คนหนึ่งก็จบแต่ไอ้ความรู้ของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขารู้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องสนใจธรรมะเลยเขาคิดว่าญาติพี่น้องที่เข้าธรรมะไปเชื่อพระเนี่ยคือคนหลงเท่านั้นเลยบอกไปนั่งสมาธิกราบพระไหว้พระไปเดินหนอยุบหนอพองหนอไปพุทโธโอ้มันน่าตลกไอ้ญาติเราเนี่ยมันงมงายไปหมดเลยเหลือฉลาดเราคนเดียวเท่านั้นเนี่ยเรานี่เป็นผู้จัดการใหญ่โตแต่ที่จริงเราไม่น่าจะคิดว่าไอ้พี่น้องเราเนี่ยมันฉลาดโง่ก็ไม่แพ้เราเท่าไหร่นะมันต่างคนต่างเรียนสูงจบด็อกเตอร์เป็นใหญ่เป็นโตเป็นหมอเป็นอะไรกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราไปมองคนอื่นว่าเขาโง่เขาเข้าวัดเนี่ยเขาปฏิบัติสมาธิทำไมไปมองเขาโง่เขาไปทำบุญทำไมไปมองเขาโง่ทำไมมองตัวเองฉลาดแล้วเมื่อไหร่จะรู้โยมรู้สักวันหนึ่งต้องรู้คนนี้ต้องรู้ตัวเองก็จริงโยมไอ้ความที่แกมีทิฏฐินะฮะแกไม่ยอมรับใครทั้งหมดแกเชื่อใจของแกว่าแกเก่งคนเดียวไอ้ความที่ตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งเนี่ยผลที่สุดแล้วกลายเป็นคนจริงจังคนจริงจังคนจริงใจจริงจังต่อสามีจริงใจต่อลูกจริงใจต่อที่ทำงานทำการไอ้ความจริงใจเป็นคนจริงว่าตัวเองเนี่ยดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเนี่ยไอ้คนที่เข้าวัดคนไปปฏิบัติธรรมนี่คือคนที่มีปัญหาคนที่ไม่เข้าวัดคือคนไม่มีปัญหาที่ไหนได้ล่ะจะให้ลูกเป็นอย่างนี้ลูกมันก็ไม่เป็นดั่งใจทั้งที่ลูกมันก็ดีแล้วก็คิดว่าไม่ได้ดั่งใจสามีก็ดีแล้วก็ว่าสามีไม่ดีดั่งใจที่ทำงานก็ว่าดีแล้วก็ยังไม่ดีดั่งใจโอ้จุดความยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่ไม่ปล่อยวางเนี่ยที่คนไม่ปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาพอกพูนมานักเข้านักเข้าก็เครียดเลยนอนไม่หลับไม่มีความสุขแล้วมีความ

ทุกข์ไปหาหมอหมอทำไงหมอก็เอายานอนหลับนอนหลับมันก็ไม่สุขฮะมันก็เครียดอยู่นั่นมาทำงานก็นอนหลับตื่นขึ้นมามันก็เครียดชีวิตมันไม่เคยว่างเมื่อทำใจไม่ว่างเนี่ยกินยาก็ไม่มีความสุขหาสุขไม่ได้แต่นี่ลนหาความสุขแหละสุขมันอยู่ที่ไหนสุขมันอยู่ที่ไหนกินยามันก็ไม่สุขหมอก็ไม่รู้จะทำไงก็ให้แค่ยานอนหลับบำรุงบ้างอะไรบ้างไอ้ความเครียดเนี่ยใครช่วยตัวเองไม่ได้หรอกแม้แต่หมอเองถ้าเครียดหมอก็ต้องพึ่งธรรมะเหมือนกันต้องแก้ใจตัวเองพอที่สุดน้องสาวก็ไปบวชน้องสาวลาออกจากงานเลยฮะหมอสาวนี่จบพวกเภสัชพวกเนี้ยลาออกจากงานไปบวชเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ออกบวชเข้าป่าก็เลยสงสารพี่ก็เลยเอาเทพธรรมะเนี่ยไปให้พี่สาวกวางปุ๊บถูกจริตอย่างนี้พูดดีรู้เรื่องคล้ายๆคนเรามันมีบุญฮะมันจะจบสิ้นความทุกข์กวางรู้เรื่องเลยผู้แก้ปัญหาได้กวางไปตกลงตามไปดูตามไปวัดพอไปปฏิบัติไปอะไรเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องมีธรรมะตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรบอกน้องสาวพาไปวัดพอใครเป็นอะไรบอกพาไปวัดขนาดฝรั่งมาบอกให้พาไปวัดเขาเพิ่งจะมายอมรับเจนคนเราเนี่ยตึงเครียดที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนอย่างคนบางคนเนี่ยไปเข้าวัดตอนตายไปเข้าวัดตอนเจ็บไปภาวนาตอนเจ็บปวดมากๆเลยจึงจะไปพุทโธอะไรเงี้ยนี่คือว่าคนที่เป็นลักษณะนี้อยู่เยอะนะโยมนะเยอะเลยประเภทที่คิดว่าคนเข้าวัดแล้วเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนมีปัญหาแล้วก็ยกตัวเองว่าเป็นคนเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่มีปัญหาแล้วสุดท้ายเนี่ยจึงจะได้รับผลกว่าจะเข้าวัดได้ก็โอ้โหเกือบตายกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมะได้ก็เกือบเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยเพราะนั้นจึงว่าเราควรเข้าใจธรรมะพระเจ้าเนี่ยท่านสำเร็จผลงานของท่านคืออะไรที่ท่านเป็นศาสดาที่ผลงานของท่านที่สำเร็จเนี่ยคือหลักความสงบที่ท่านเป็นศาสดาเอกในโลกที่ศาสดาทุกศาสดายอมรับพุทธเจ้าเนี่ยเพราะความสงบของท่านท่านแก้ปัญหาคือความสงบแต่ถ้าพุทธเจ้าไม่สงบจะสอนพวกเราได้ไหมนะเหมือนยังโยมทำงานในโยมไม่สงบจะเป็นพยาบาลได้ไหมเป็นหมอได้ไหมก็เป็นหมอฟุ้งซ่านเป็นพยาบาลฟุ้งซ่านไปใครก็จะเอาด้วยต้องพักงานไม่มีฟุ้งซ่านมากเอาไปหยุดก่อนก็เพราะไม่สงบที่หมอก็ยอมรับทุกวันเพราะเขาทำงานสงบเรียบร้อยปราณีตละเอียดอ่อนพวกไม่สงบนี่เรียกปกติหรือผิดปกติโยมปกติคนนี้สงบนะแต่ทุกวันนี้มันไม่สงบมันไปโดนอะไรมาฟุ้งซ่านใหญ่นะต้องใส่จะเที่ยวมากไปดิสโก้มากไปออกนอกโรงพยาบาลมากมันกลับมาฟุ้งซ่านใหญ่อาละวาดใหญ่เขาเห็นผิดปกติแล้วโอ้พยาบาลคนนี้หมอคนนี้ฟุ้งซ่านใหญ่เลยสงสัยอะไรจะมาสิงอยู่มากแล้วเนี่ยใช่ไหมถ้าผิดปกติแล้วจะไม่มีความสุขตัวเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเองแต่คนอื่นเขาเห็นทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำงานก็ไม่จริงจังมองเวลาเมื่อไรมันจะเลิกสักทีกูจะไปละอย่างเงี้ยมาก็มาสายหมดกำลังใจเดินโผเผเข้ามาอย่างเงี้ยทำเหมือนว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นแหละไอ้ที่ตัวเองจะไปนั่นคือที่อื่นไอ้ความตั้งอกตั้งใจบางคนนะด่าคนไข้เลยมึงอะไรจะตายทุกทีมึงมาโหขึ้นมาไอ้เฝ้าไข้ดึกๆที่ไอซียูนะไอ้บาดเจ็บนะคนไข้เขาจำได้มาเล่าให้ตามาฟังบอกโรงพยาบาลมันดุหน้าดูเลยฉันก็ได้สติมั่งไม่ได้สติมั่งด่าหน้าดูบอกมีหรืออาตมาบอกมีมีฉันน่ะโดนมากับตัวเองอ่ะเดี๋ยวฉีดยาให้ตายเลยร้องแหกปากร้องอยู่นี่เองเงี้ยมีเลยบอกแต่ตอนหลังอาตมาก็ถามพยาบาลบอกมีไหมมีเมื่อก่อนรุ่นฉันน่ะหน้าดูเลยแหละฉันเองเนี่ยปากร้ายเขายอมรับเมื่อก่อนเนี่ยเขาร้ายแต่ทีนี้เขามีธรรมะแล้วเขาเป็นคนดีตรงกันข้ามเลยฮะ
แล้วตอนนี้ทำไงไอ้พวกปากร้ายที่ดุคนไข้เขาก็เอาไปนู่นเอาไปม้วนอะไรม้วนอะไรนะม้วนผัดก๊อตมั่งอะไรอยู่ให้ทำอะไรอยู่เนี่ยประเภทเข้าใครไม่ได้อ่ะด่าใครไม่ได้ย้ายลงไปโน่นเงียบนะถ้าขึ้นมาเฝ้าคนไข้เดี๋ยวเอาเรื่องพอผู้จัดหน่วยการแล้วพวกหัวหน้ากองเขาฉลาดใช่ไหมเขาก็ย้ายไปแยกไปเงียบไปได้เขาก็คัดเลือกไอ้คนที่สงบปกติขึ้นมาไอ้พวกผิดปกติก็ให้ลงไปข้างล่างสมัยก่อนคล้ายๆว่าไม่ได้จัดสรรไม่ได้เข้าใจปัญหานี่คือพวกที่ไม่รู้จักธรรมะแต่บางคนเขากลับใจได้พอรุ่นหลังเข้าวัดเข้าวามานั่งสมาธิกลายเป็นคนละคนไปเลยฮะกลายเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลผู้นำเป็นที่ดีให้แก่พยาบาลอารมณ์ดีขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้โยมพอมันเกิดขึ้นมาเราเอามาอยู่อ่ะมันเคยด่าใครก็ด่าเคยว่าใครก็ว่าวืดขึ้นมาหน้ามืดมันไปแล้วเมื่อเราผิดปกติอย่างนี้เราก็ต้องทำให้มันเกิดปกติขึ้นมาทำใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะธรรมะเนี่ยเป็นของที่ดีงามแต่มานึกว่าคนพุทธคนไทยเรานี่โชคดีฮะหลักสัจธรรมพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องไม่สอนเรื่องอื่นสอนให้เรื่องทำใจสอนให้คนฉลาดคนที่ไม่รู้ใจตัวเองคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยไม่ฉลาดเลยปล่อยให้ใจตัวเองถูกกิเลสถูกความโกรธครอบงำถูกอิจฉาริษยาครอบงำถูกความเห็นผิดครอบงำเขาไม่รู้ใจตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักอนาปานสติให้รู้จักสติคือสติคนเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่พอเราฝึกสติขึ้นมาเนี่ยเช่นอนาปานสติหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันกลายฝึกสติขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทำให้คนเนี่ยปกติมากขึ้นเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นสุขมากขึ้นคล้ายๆพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเสริมบุญบารมีของมนุษย์ของพวกเราเนี่ยให้สงบและปกติสูงขึ้นเข้าใจไหมโยมนะปกติได้ยังปกติยังถ้าไม่ปกติก็ต้องไปพันผ้าตะก๊อตนั่นแหละไปอยู่ล้างอะไรต่ออะไรทำความสะอาดนู่นในห้องลับๆนั่นแหละแต่ที่จริงคนเรานะฉลาดทุกคนนะโยมไอ้ที่พูดมานั่นก็คิดว่าตัวเองฉลาดไอ้ที่ว่าเขาในทิศฉลาดแต่ที่จริงตามหลักพุทธศาสนาก็บอกว่าถ้ามองตัวเองโง่เมื่อไรฉลาดเมื่อนั้นถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่เมื่อนั้นเป็นงั้นเป็นนะโยมปรัชญาพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่ทุกทีแต่ถ้าคิดว่าตัวเองโง่เมื่อไรฉลาดทุกทีเพราะอะไรนะยอมได้คิดอย่างนี้กันบ้างเปล่าคิดว่าตัวเองฉลาดบ้างเปล่าอย่างคนชั่วไปรอดตัวไปถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่ทุกทีเลยนะแล้วถ้าเราได้ติเตียนตัวเองทีไรแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกทีเจริญทุกทีแต่ถ้าเราได้ติเตียนคนอื่นทีไรเสื่อมทุกทีนะเราติคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีติด้วยความไม่หวังดีติด้วยอารมณ์เนี่ยเสื่อมทุกทีคนเราที่ทะเลาะกันต้องมาแก้ไขปัญหาตัดสินก็เพราะติคนอื่นคนเราที่สามัคคีรักกันดีต่อกันเนี่ยเพราะติตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วมีกี่ร้อยคนน่ะติตัวเองอะโยมนะเวลาเถียงกันเนี่ยนายโยมนะลองสังเกตดูโยมทุกคนไม่เคยยอมว่าตัวเองผิดเลยถูกทุกทีเลยแล้วเมื่อไหร่จะจบแล้วโยมลองไปหัดตดตัวตนออกสิโยมหัดเอาธรรมะว่าเออฉันมันไม่ดีนะยอมรับตัวนี้เดียวเออฉันมันผิดนะทั้งที่ไม่ผิดนายโยมไอ้คนที่เถียงเราชนะเราเนี่ยมันผิดแต่เรารู้ตัวว่าไอ้คนนี้มันคนไม่มีเหตุผลนะว่าเออฉันไม่ดีนะขอโทษนะฉันผิดนะฉันมันไม่ฉลาดเองฉันมันโง่เขาบอกฉันเองสิโง่เขาแย่งโง่เลยฉันเองโง่ฉันเองไม่ดีเองอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อกี้เขาไม่ยอมรับว่าเขาโง่เขาคิดว่าเขาฉลาด
แต่เราไปบอกว่าฉันโง่เขาบอกเขาก็โง่เขาก็ไม่ฉลาดเขาก็ไม่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยพอคิดว่าคือไม่ยอมรับความจริงแล้วทุกคนก็ไม่ยอมรับเขาบอกตัวเองฉลาดไอ้นั่นมันก็ว่ามันฉลาดบ้างมันเกิดเสียงมาว่ามันฉลาดบ้างแต่เรายอมรับปฏิทิตัวตนได้บอกฉันมันผิดไปแล้วฉันมันโง่ฉันไม่ดีขอโทษนะทำไมเขาจึงพูดกลับหน้ามือเป็นหลังมือว่าเออฉันก็โง่ฉันก็ไม่ดีต่างคนต่างแย่งกันขอโทษได้ปัญหามีตรงนี้นิดเดียวใช่ไหมลองสิยอมไปใช้สิยอมมีแฟนยอมไปใช้กับแฟนยอมสิยอมจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยเขาหลังไม่อยากทะเลาะเออฉันไม่ดีนะขอโทษนะเขาก็ว่าเออถ้าไอ้แฟนมันไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีใช่ไหมถ้ามันดีมันจะมาเป็นแฟนเราได้ยังไงก็ไอเราไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีมันว่าดีมันก็เลิกเป็นแฟนกับเราสิแสดงว่าถ้ามันว่าเราเลวมันก็ต้องเลวถ้ามันว่าเราเลวเราก็ยอมรับเลยว่าฉันก็เลวฉันไม่ดีนะงั้นนี้เราพยายามถ่อมตัวปลดตัวตนแล้วความรู้สึกคนเราจะกลับมาเป็นสภาพปกติฉลาดขึ้นมาทันทีสิ่งนี้ไม่ใช่มาพูดแล้วทำไม่ได้นะโยมพูดแล้วทำได้นะสิ่งนี้ถือว่าเป็นความพูดดีโยมพูดดียอมรับกันอย่างนี้เองยอมรับกันหน้าชื่นตาบานยอมรับความจริงแล้วก็ยอมปลดตัวตนและไม่ต้องทะเลาะกันนะโยมและถ้ามีอย่างนี้อยู่ในสังคมนี้นะโยมว่าปัญหาไม่มีที่ตะวันนี้เห็นทะเลาะกันเถียงกันไม่ยอมแพ้กันน่ะมันจะแข่งดีกันมันจะแข่งฉลาดกันคือตัวตนเอามาแข่งกันมันก็เลยมีปัญหากันโดยไม่ยอมกันไม่เป็นยอมไม่เป็นเย็นไม่พอคือคนไม่ยอมปลดตัวตนพอลองยอมลองเถียงกับใครพอยอมยอมรับนะฉันโง่ฉันไม่ดีขอโทษนะฉันผิดไปแล้วทั้งที่ไม่ผิดเนี่ยเขาบอกเขาผิดเลยเขาเองเขาก็จะเอาความผิดใส่ตัวเขาเหมือนกันอันนี้ถึงว่าคนเรานะถ้าเราทำจิตทำใจของพวกเราได้นะมันก็กล้าแสดงออกกล้าพูดได้ทีนี้นี่เป็นอุบายฮะอุบายที่เราจะแก้ใจเราอยู่แก้ตัวตนแก้ทิฏฐิมานะแก้ความเห็นแก่ตัวคือเวลาเราพูดที่เราจะเอาชนะใจเราคนเราโดยมากคิดชนะคนอื่นฮะคือไม่คิดชนะใจเราพูดอย่างนี้เราชนะใจตัวเองแล้วใช่ไหมชนะใจตัวเองแล้วว่าเรายอมผิดยอมโง่ไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายแล้วนี่คนมีคุณธรรมเหมือนกับคนบ้าเนี่ยจะมาไปนั่งดูเมื่อสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กมากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเลยมาที่บางกอกมันยังไม่เจริญคนบ้ามาเถียงกันเจอหน้ากันมันด่าไอ้มึงอะบ้าอันนั้นบอกกูไม่บ้ามึงที่บ้ามากกว่ากูไอ้คนดีๆก็นั่งดูก็รู้ว่ามันบ้าทั้งคู่แต่นี้มันก็เถียงกันมึงที่บ้ากูไม่บ้ากูบ้าน้อยกว่ามึงมึงบ้ามากกว่ากูเถียงกันไปเถียงมาไอ้คนหนึ่งมันไปซื้อโอโยอันฮะอะไรน้ำแข็งที่ใส่น้ำสละแล้วก็ใส่นมอ่ะเขาเรียกโอโยะหรืออะไรอ่ะใส่น้ำสละแล้วก็ใส่นมเนี่ยเขาเรียกอะไรโอโยะมันซื้อมามันก็มาถวายพระที่ศาลากูไม่บ้ากูทำบุญเป็นมึงที่บ้ามากมันซื้อน้ำแข็งมาถวายพระได้ไอ้คนหนึ่งบ้าทำบุญไม่เป็นอันนี้มันบอกกูบ้ากูไม่บ้ากูทำบุญเป็นมันซื้อน้ำแข็งมาถวายพระได้บ้าอย่างทำบุญเป็นไอ้นั่นบ้าทำบุญไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาพิจารณาว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครยอมรับหรอกไม่รู้ตัวเองดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนปรัชญาทางใจให้รู้จักจิตตัวเองให้รู้จักกิเลสตัวเองให้รู้จักจิตตัวเองที่ละเอียดอ่อนอยู่ในใจเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะยอมรับสภาพความจริงหมดเลยนะเราจะยอมรับหมดเลยว่าโอ้เพราะเรารู้ใจของเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นคนที่สงบเป็นปล่อยวางเป็นเห็นอะไรมันก็ตรงปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดจะไม่ค่อยขวางหูขวางตาจะไม่ค่อยหาเรื่องหาราวกับใครจะเป็นคนอภัยแต่นี้เราบอกไม่มีเวลาฝึกเลยมีเวลาโยมฝึกใจเราเนี่ยมีเวลาฝึกตลอดวันตลอดคืนเพราะไปไหนใจเอาไปด้วย
เช่นฝึกว่าทำยังไงใจเราจะไม่คิดมากจะไม่โกรธจะเป็นคนอารมณ์เย็นเราก็เดินไปไหนเราก็รู้ว่าตัวเองเดินเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดินขวาพุทธซ้ายโทหรือนั่งยืนเดินอะไรก็ทำสติให้รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาการที่รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือการฝึกตัวเองโดยมากคนเราเนี่ยจะไปคิดถึงคนอื่นมากจะไปคิดถึงงานมากคิดถึงเงินมากคิดถึงธุระข้างนอกมากคิดถึงคนอื่นมากไม่เคยคิดถึงรูปร่างหน้าตาไม่เคยคิดถึงตัวเองคนที่มีปัญหามากคือไม่เคยคิดถึงตัวเองคือคิดถึงเรื่องราวข้างนอกกายนอกใจหมดนั่นคือจิตไม่สงบไม่สามารถจะแก้อารมณ์ตัวเองได้พอเข้าใจไหมโยมนี่เราเป็นอันว่าเราก็เมื่อเข้าใจสภาพจิตใจแล้วเราก็ฝึกใจกันนะทำใจให้เป็นหัดฝึกเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าวันละ5นาที10นาทีหัดเป็นคนรักสงบโยมอย่าหัดเป็นคนไม่มีความสงบนะคนหัดเป็นคนสันโดษอยู่คนเดียวเงียบๆได้สบายใจที่สุดหัดอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอยู่มุมสงบหัดเดินคนเดียวหัดนั่งคนเดียวหัดทำใจให้สงบหัดอย่างนี้เราจะเจอความสุขไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องหาเพื่อนพูดเพื่อนคุยหาเพื่อนเดี๋ยวก็มีเรื่องราวมากมายเราลองหัดใหม่หัดอยู่คนเดียวทำใจให้เย็นๆสงบสัก5นาที10นาทีหัดเดินสงบหัดนั่งสงบหัดนอนสงบหัดกินสงบลองหัดอย่างนี้เราจะเจอพระพุทธเจ้าจะเจอสิ่งที่ดีงามในตัวเราเราจะเจอความสุขโยมแต่ถ้าโยมหัดไม่ได้เราไม่เคยเจอความสุขหรอกกินคนเดียวไม่ได้นั่งคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องหาเพื่อนคุย 4-5 คนก็มานินทากันแล้วเงี้ยเรื่องตัวเองหมดก็หาเรื่องคนอื่นมานินทาเงี้ยก็จบกันสร้างบาปให้กับตัวเองอีกเงี้ยแล้วพอไปนินทาเขาก็รู้ตัวเราก็เสียคนอีกเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนชอบจับกลุ่มนินทาเขาอะไอ้คนนินทาเขาคือทำงานแย่กับเขานั่นเองไอ้คนที่ทำงานดีก็ถูกนินทาไอ้คนที่ทำแย่กับเขาก็ชอบนินทาเขาใช่ไหมฮะกลายเป็นคนอาภัพไปเป็นคนมีปัญหาในสังคมไปเขาบอกกลุ่มเนี่ยมันนินทาเก่งเอาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเขาตั้งฉายากลุ่มนินทาอีกแล้วกลุ่มเนี่ยปัญหานั้นนะคือคนที่ไม่สงบก็ย่อมสร้างปัญหาให้กับตัวเองและสังคมที่หัดคุยคนเดียวก็เพราะอะไรจิตเนี่ยมันคุยตลอดเวลาอาตมาเคยไปนั่งอยู่ในประชา3ปีเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าอยากพูดให้พูดกับต้นไม้ไปใจมันพูดโยมตัวมันไม่พูดปากมันพูดใจมันพูดใช่มันพูดแต่ใจพูดเนี่ยดีกว่าปากพูดเพราะอย่างน้อยเราก็เก็บไว้ข้างในมันก็ดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดแต่ถ้าปากพูดไปเนี่ยอย่างถ้าเราพูดตามใจตัวเองนะถ้าเราใจไม่ดีเราก็พูดไม่ดีแต่ถ้าใจดีก็พูดดีดังนั้นเมื่อเราดูใจมันพูดเนี่ยสงบมันพูดไปได้ไม่เท่าไหร่มันพูดแล้วมันก็จบเพราะมันไม่กล่าวร้ายใครมันเป็นพูดเรื่องของเก่ามั่งพูดเรื่องของใหม่มั่งมันจะพูดเรื่องคนอื่นมันก็รู้หมดเลยว่ามันพูดเรื่องอะไรแต่คนเราไม่เคยมาดูว่าตัวเองพูดอะไรเลยใช่ไหมฮะเพราะไม่เคยนั่งอยู่คนเดียวไม่เคยพูดคนเดียวอันนี้จึงได้บอกวิชาพูดคนเดียวมันมีนะต้องไปนั่งดูที่ตัวเองเงียบๆสงบเคยปฏิบัติกันเยอะไหมทำทุกคนนะทำใจเย็นได้ทุกคนไหมหรือจะไปทำตอนปลดเกษียณคลานไปวัดเนี่ยนะไปจนพระบอกเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้กูเนี่ยพระก็งงกันนี่จะเอาผีมาฝากเราหรือเปล่าพอเข้าวัดอีตอนที่ตอนเองไม่มีอะไรแล้วพระก็จะเป็นห่วงเหมือนกันนี่จะเอายังไงดีเราเข้าวัดเราก็เข้าจิตใจตัวเองตั้งแต่กำลังวางชายังดีปฏิบัติช่วยตัวเองอย่าไปรอที่จะปลดเกษียณเราจะไม่ได้อะไรไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงปลดเกษียณหรือเปล่าชีวิตคนไม่แน่ใช่ไหม
นะชีวิตคนเราไม่เที่ยงเนี่ย